0: ระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากของไทยแต่ถ้าเจอกลุ่มฝนฟ้าคะนองในทะเลจุดนั้นต้องเลี่ยงคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษ NBT World Brief กับคุณสุรพันธ์ครับ
3: สวัสดีครับ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World I'm สุรพันธ์ เหล่าธารนาริศJISTA has released satellite images showing widespread flooding across 45 provinces nationwide. The hardest hit area is a central region where more than 620,000 rye of rice farmland have been damaged. The Geoinformatics and Space Technology Development Agency, or JISTA, has released an analysis of satellite imagery captured between September 28th and October 4th.The data shows flooding across 45 provinces nationwide, affecting more than 5.12 million rye of land and impacting the livelihoods of more than 1.58 million people, or over 21,800 households. The central region has been the hardest hit, with flooding reported across 22 provinces and affecting more than 4.09 million rye of land.Agricultural areas, particularly rice fields across 21 provinces, have suffered severe damage. Over 62,000 rye of rice farmland have been affected, with crops at risk throughout every stage of growth, from the seedling and tillering stages to heading.The most concerning situation is in fields nearing harvest, with almost 200,000 rye submerged and damaged.The four central provinces reporting the most severe damage to rice fields are Nakhon Sawan, Pranakhon Si Ayutthaya, Suphan Buri, and Phichit, respectively.The consumers in Thailand are feeling the pressure as flooding, rising fuel prices, and high living costs weigh on confidence. Meanwhile, businesses remain cautious about a slow economic recovery.ธนวัฒน์ พลวิชัย President of the University of the Thai Chamber of Commerce, or UTCC, and Chairman of the Advisory Board of its Center for Business and Economic Forecasting, said Thailand's consumer confidence fell for the first time in 4 months in September, as flooding and high fuel prices raised concerns over living costs and the economic outlook.The consumer confidence index fell to 52.1, driven by concerns over flooding, diesel prices above 40 baht per liter, the cost of living, and future political stability, despite the government extending the Thai's Help Thais Plus scheme for another 2 months. Meanwhile, the Thai Chamber of Commerce confidence index fell from 41.8 to 41.2, reflecting business concerns over flood damage, a slow economic recovery, and high costs.The private sector has called for faster water management and relief measures, year-end tourism promotion, debt solutions, improved liquidity, and faster government investment. The UTCC president estimated that if flooding improves by next week, losses could reach 22 to 30 billion baht, cutting GDP growth by 0.1 to 0.2%.However, the hosting of 2026 IMF World Bank Group annual meetings and the Thais Help Thais Plus scheme could support a recovery in confidence in November. The 2026 economic growth forecast remains at 2.2 to 2.5%.
4: ดังนั้นเนี่ยการที่ 30,000 ล้านที่เป็นวงเงินที่เราคิดว่าสูงสุดณตอนนี้อยู่เนี่ยครับของผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยมันถูกหักวงเงินไปด้วยของไทยเชื้อไทยพลัสเพราะไทยเชื้อไทยพลัสก็จะช่วยพยุงนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยบรรยากาศหลังจากน้ำท่วมเนี่ยก็คงจะมีมาตรการเยียวยาคือรัฐบาลก็จะเติมเงินเข้ามาใส่ภาคธุรกิจและก็ภาคประชาชนเงินประกันที่จะทำการซ่อมแซมนะครับบ้านรถยนต์ก็จะถูกเติมเข้ามาหมุนในระบบเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเราก็ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยในมุมมองมหาลัยก็ยังโตได้ 2.2 ถึง 2.5
3: Thailand's vegetarian festival remains lively despite weak spending and flood concerns as food businesses adapt to growing demand for healthier choices.

0: ใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
1: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแล้วแกงแม่คือลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ช่วงนี้กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับวันนี้เริ่มที่ความคืบหน้าเหตุธนาคารเกาหลีใต้ที่ถูกโจมตีทางไซเบอร์ครับโดยล่าสุดก็มีการเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยที่อยู่เบื้องหลังอาจเป็นบุคคลที่พำนักในมณฑลกวางตุ้งของจีนครับบริษัท CrowdStrike ซึ่งเป็นบริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐนะครับได้ระบุว่าผู้ต้องสงสัยที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีทางไซเบอร์ต่อธนาคารเกาหลีใต้เมื่อเร็วๆนี้อาจจะเป็นบุคคลวัย26ปีที่พำนักในเมืองเหมาหมิงมณฑลกวางตุ้งของจีนโดยบริษัทได้ค้นพบข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัยรายนี้ระหว่างการวิเคราะห์เซสชั่นนะครับการใช้งานเครื่องมือเขียนโค้ดด้วยปัญญาประดิษฐ์และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการโจมตีสถาบันการเงินของเกาหลีใต้ในช่วงปลายเดือนกันยายนจนถึงต้นเดือนตุลาคมทั้งนี้ผู้โจมตีใช้ Artex ซึ่งเป็นเครื่องมือทดสอบเจาะระบบแบบ Open Source ที่พัฒนาโดยจีนและก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้ครับควบคู่ไปกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่CrowdStrike ประเมินว่าเบื้องต้นนะครับผู้ก่อเหตุเป็นผู้ที่ใช้ภาษาจีนและน่าจะมีแรงจูงใจด้านผลประโยชน์ทางการเงินขณะที่ตัวตนของผู้ก่อเหตุและปริมาณข้อมูลที่ถูกขโมยยังไม่สามารถยืนยันได้ครับ
5: ชาติสมาชิกทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA มีมติเห็นพ้องเร่งดำเนินการระบายน้ำมันสำรองตามที่เคยประกาศไว้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดและให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำมันดีเซลเป็นลำดับแรกในขณะที่รัฐบาลต่างๆพยายามรับมือปัญหาราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์และภาวะชะงักงานของอุปทานทั้งนี้ IEA ระบุว่าการระบายน้ำมันสำรองดังกล่าวอาจช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันเข้าสู่ตลาดได้ราวๆ100ล้านบาร์เรลโดยความเคลื่อนไหวจากIEA มีขึ้นหลังจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้บรรลุข้อตกลงที่จะระบายน้ำมันดิบและน้ำมันดีเซลรวม100ล้านบาร์เรลซึ่งกระตุ้นให้เกิดความคาดหวังว่าจะมีการระบายน้ำมันสำรองเพิ่มเติมโดยเมื่อเดือนมีนาคม IEA ได้เริ่มโครงการระบายน้ำมันสำรองปริมาณ400ล้านบาร์เรลเพื่อรับมือกับภาวะขาดแคลนและราคาที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามในอิหร่านแต่ปริมาณน้ำมันทั้งหมดในโครงการยังไม่ได้ถูกนำเข้าสู่ตลาดอย่างครบถ้วน
4: พายุโซนร้อนอิซาเอียสนะครับได้ก่อตัวขึ้นเหนือผืนน้ำอุ่นนอกชายฝั่งตะวันออกของเม็กซิโกโดยศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐคาดว่าพายุลูกนี้จะทวีกำลังแรงขึ้นในช่วง 2-3 วันข้างหน้าและมีโอกาสกลายเป็นพายุเฮอริเคนลูกแรกของฤดูกาลก่อนที่จะพัดขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกในช่วงปลายสัปดาห์นี้พร้อมกับเตือนว่าพายุจะเริ่มส่งอิทธิพลที่เป็นอันตรายต่อพื้นที่ตามแนวชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกตอนเหนือตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์ขณะที่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเส้นทางที่พายุจะเคลื่อนผ่านก็เร่งเตรียมพร้อมรับมือนะครับส่วนแท่นขุดเจาะน้ำมันบางแห่งในอ่าวเม็กซิโกได้ชะลอการผลิตแล้วและเมืองชายหาดในรัฐอาลาบามาก็ได้ยกเลิกเทศกาลสุดสัปดาห์ที่ปกติจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลายพันคน ด้านผู้ว่าการรัฐฟลอริดาก็ประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่มากกว่า1ใน3ของรัฐเพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากพายุทางนี้มีการประเมินว่าพายุอิซาเอียสนี้นะครับอาจจะทวีกำลังเป็นพายุเฮอริเคนระดับ3ก่อนที่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งครับ
5: ตระกูลมหาเศรษฐีเวสตันจากประเทศแคนาดาทุ่มเงินถึง 8,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 300,000 ล้านบาทซื้อกิจการบูทส์เครือร้านขายยาและค้าปลีกชื่อดังของอังกฤษที่อายุเก่าแก่177ปีจากกลุ่มทุนไซคามอร์พาร์ทเนอร์สบริษัท Private Equity สัญชาติอเมริกันและตระกูลเพสซิน่าโดยวิทิงตันอินเวสเมนต์บริษัทของตระกูลมหาเศรษฐีเวสตันได้ยืนยันการบรรลุข้อตกลงซื้อกิจการดังกล่าวและกาเลนเวสตันประธานของวิทิงตันจะเข้ามารับตำแหน่งประธานของบูทส์พร้อมส่งสัญญาณถึงแผนงานใหม่สำหรับเครือร้านค้าปลีกแห่งนี้ซึ่งรวมไปถึงการปรับปรุงร้านค้าและการขยายบริการด้านสุขภาพการซื้อกิจการครั้งนี้ครอบคลุมไปถึงการดำเนินธุรกิจค้าปลีกของบูทส์ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์Boots Opticians และ Number 7 Beauty Company รวมถึงธุรกิจในประเทศไทยและธุรกิจแฟรนไชส์คาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในช่วงต้นปีหน้าย
4: ังมีข่าวต่างประเทศข่าวอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะครับเริ่มที่ประธานาธิบดีเมียนมาที่ได้เข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในระหว่างการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันครับ
6: นายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียในเมืองปุตราจาย่าเพื่อหารือเรื่องสำคัญรวมถึงการส่งกลับผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาโดยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันนายมินอองไลได้กล่าวว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์กักกันของมาเลเซียจะถูกส่งตัวกลับประเทศโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวาได้ย้ำขอบคุณเมียนมาในเรื่องนี้และยืนยันว่ามาเลเซียพร้อมร่วมมือกับเมียนมาในทุกด้านและจะผลักดันให้เมียนมากลับเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในอาเซียนทางการรัฐยะโฮของมาเลเซียสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งเป็นเวลา2วันและจะมีการเรียนผ่านระบบออนไลน์แทนโดยเป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัยและเพื่อสุขภาพของนักเรียนภายหลังหมอกควันพิษแผ่ปกคลุมรุนแรงยิ่งขึ้นและคุณภาพอากาศแย่ลงในหลายพื้นที่ทำให้ค่าดัชนีมลพิษทางอากาศพุ่งแตะระดับไม่ดีต่อสุขภาพอย่างมากทั้งนี้รัฐยะโฮถือเป็นรัฐแรกในคาบสมุทรมาเลเซียที่ประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวในช่วงฤดูหมอกควันปีนี้สำนักงานกำกับดูแลโรคติดเชื้อแห่งชาติของรัสเซียหรือรอสโปเทรฟนาซอระบุว่าไม่พบผู้ติดเชื้อการโรคในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีของสถาบันวิจัยการโรคที่เสียชีวิตจากภาวะปอดอักเสบรุนแรงเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันได้มีการยกเลิกมาตรการเฝ้าระวังบางส่วนหลังผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการไม่พบเชื้อก่อโรคร้ายแรงและ 90% ของผู้ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคราว200คนได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วกรณีการประท้วงของนักเรียนที่ลุกลามไปทั่วประเทศล่าสุดนายโลรองนูเนสรัฐมนตรีมหาไทยฝรั่งเศสมีคำสั่งให้ตำรวจปราบจลาจลระงับใช้ระเบิดแสงในการควบคุมฝูงชนเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เมืองลองหลังมีความเป็นไปได้สูงว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุให้เด็กชายวัย15ปีได้รับบาดเจ็บรุนแรงจนมือขาดด้านนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูของฝรั่งเศสได้รับปากจะรับฟังและทบทวนข้อเรียกร้องของนักเรียนในการยกระดับสวัสดิภาพการศึกษาคริสตาไพนักโทษหญิงวัย50ปีในรัฐเทนเนสซีของสหรัฐกำลังฟื้นตัวและเริ่มพูดได้แล้วเกือบสัปดาห์หลังจากที่เธอไม่เสียชีวิตจากการถูกประหารด้วยการฉีดยาพิษถึง2ครั้งทั้งนี้ไพถูกตัดสินประหารชีวิตในคดีฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นเรียนวัย19ปีเมื่อปี2538โดยเธอถูกนำตัวเข้าสู่ห้องประหารเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาและได้รับยาเพนโทบาร์บิทัน2ครั้งแต่ไม่เสียชีวิตก่อนถูกนำตัวส่งยังโรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญระบุว่ากรณีของไพถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสหรัฐฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำมาโปโชในเมืองตาลากันเต้ของชิลีล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนและสัตว์เลี้ยงติดอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามจุดต่างๆในพื้นที่น้ำท่วมรวมถึงใช้เฮลิคอปเตอร์ในการอพยพทั้งนี้นับเป็นฝนในช่วงเดือนตุลาคมที่ตกลงมาหนักที่สุดในรอบ76ปีโดยคาดว่าฝนจะยังคงตกสะสมต่อเนื่องทำให้เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มเพิ่มมากขึ้นทางการมองโกเลีย

0: เตือนให้ประชาชนระมัดระวังตนเองหลังมีรายงานพบหมีป่าเดินเพ่นพ่านรอบพื้นที่อยู่อาศัยหลายครั้งโดยคลิปวิดีโอเผยให้เห็นหมีป่าบุกรุกเข้าทำความเสียหายแก่บ้านเรือนและกระโจมทรงกลมแบบดั้งเดิมของชาวมองโกเลียหรือเกอร์นอกจากนี้หมีป่ายังทำร้ายปศุสัตว์ซึ่งเกิดขึ้นในหลายจังหวัดคลิปวิดีโอเหล่านี้ได้กลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์และตอกย้ำถึงผลกระทบที่เพิ่มขึ้นจากการเผชิญหน้าระหว่างคนกับหมีในชุมชนท้องถิ่น
1: ประชากรพึ่งในสหรัฐลดลงในระดับวิกฤตแล้วนะคะสาเหตุใหญ่เกิดจากอะไรติดตามจากรายงานค่ะ
2: ในสหรัฐมีปัญหาประชากรพึ่งถูกรุกรานจากศัตรูตัวร้ายอันดับหนึ่งนั่นก็คือไรวาโรอาไรปรสิตที่สูบเลือดสูบเนื้อและฆ่าชีวิตพึ่งถึงในรังดังนั้นเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อหาทางป้องกันบรรดาคนเลี้ยงพึ่งตั้งแต่ผู้เลี้ยงเป็นงานอดิเรกและเกษตรกรผู้นัดไปรวมตัวพูดคุยกันโดยใช้ปั๊มน้ำมันร้างแห่งหนึ่งแถบเชิงเขาแอปพาเลเชียนในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียเป็นสถานที่นัดพบที่นี่พวกเขาได้ระดมสมองกันเพื่อหาทางป้องกันปัญหาที่แก้ไม่ตกเหตุที่พวกเขาต้องมารวมตัวกันเองอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะการที่ภาครัฐไม่ได้สนใจต่อปัญหาประชากรพึ่งโดยได้ปิดศูนย์วิจัยแห่งชาติซึ่งเป็นที่ตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยพึ่งที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐเท่ากับเป็นการปิดฉากหน่วยงานด่านหน้าที่ศึกษาวิจัยโรคพึ่งมานานกว่าศตวรรษฟังเฮาเซอร์เกษตรกรผู้เลี้ยงพึ่งเชิงพาณิชย์ระดับปรมาจารย์เดิมทีเขาเคยดูแลรังพึ่งมากถึง 1,200 รังทว่าปีนี้ในมือของเขาเหลือพึ่งไม่ถึง200รังด้วยซ้ำเขาบอกว่ามันคือการต่อสู้ดิ้นรนที่แท้จริงและเห็นว่าปรสิตที่ผู้เลี้ยงพึ่งกำลังเผชิญตอนนี้อีกทั้งยังมีตัวไรและไวรัสอื่นๆรวมไปถึงยาฆ่าแมลงได้ทำให้การดูแลพึ่งเป็นไปได้ยากยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าส่งผลให้ประชากรของพวกมันลดลงไปอย่างมากตามรายงานของสมาคมผู้ตรวจสอบฟาร์มพึ่งแห่งอเมริการะบุว่าในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนเมษายนปีที่แล้วสหรัฐสูญเสียประชากรพึ่งไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมดถือเป็นสถิติการตายของพึ่งที่พุ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่มีการเริ่มเก็บข้อมูลส่วนปรสิตไรวาโรอาที่บรรดาผู้เลี้ยงพึ่งกล่าวถึงเป็นสิ่งมีชีวิตตัวขนาด 1.5 มิลลิเมตรรูปร่างคล้ายปูโดยกระทรวงเกษตรของสหรัฐได้นิยามมันว่าเป็นศัตรูที่ร้ายแรงที่สุดของพันธุ์พึ่งสร้างความเสียหายและความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่าโรคพึ่งอื่นๆทั้งหมดรวมกันโดยไรปรสิตชนิดนี้ไม่เพียงแต่จะกัดกินและดูดน้ำเลี้ยงของตัวพึ่งเท่านั้นมันยังเป็นพาหะนำโรคไวรัสปีกพิการที่ระบาดไปทั่วรังผึ้งในสหรัฐด้วยและความเสียหายนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในรังแต่มันกำลังสั่นคลอนความมั่นคงทางอาหารของชาวอเมริกันทั้งประเทศมีไร่มากมายที่ต้องพึ่งพาบริการฝูงผึ้งผสมเกสรของฟังเฮาเซอร์เพราะไม่มีผึ้งอยู่ตามธรรมชาติทำให้ฟังเฮาเซอร์มีรายได้ทุกปีจากเกษตรกรผู้ปลูกพืชต่างๆที่ได้จ่ายเงินให้แก่เขาเพื่อบรรทุกรังผึ้งมาในไร่บางคราวเขาต้องเดินทางข้ามฟากไปไกลถึงสวนอัลมอนด์ในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อให้ผึ้งเหล่านี้ได้ใช้เวลาสักราว2สัปดาห์ในการทำหน้าที่ผสมเกสรฟังเฮาเซอร์ยังรู้จักมักคุ้นกับแซคลามาสนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยผึ้งสังกัดศูนย์วิจัยการเกษตรเบลส์วิลล์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐโดยทีมของแซคเคยลงพื้นที่มาที่นี่เพื่อมาเก็บตัวอย่างทุกอย่างไปตรวจสอบซึ่งแซคก็ได้บอกว่างานของเขาไม่ใช่แค่การช่วยเหลือคนเลี้ยงผึ้งคนใดคนหนึ่งแต่มันคือการปกป้องรังผึ้งมูลค่าหลายล้านดอลลาร์และรักษาบริการผสมเกสรพืชผลมูลค่ามหาศาลไม่ให้สูญหายไปหากฝูงผึ้งเหล่านี้ตายลง
3: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปและพี่พิมพ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
4: สวัสดีครับ
3: จากวันนี้มีอะไรมาฝากกันครับ
5: เมื่อวานนี้รัฐบาลนะครับมีการมอบเงินรางวัลให้กับทัพนักกีฬาไทยที่เขาร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับ236ล้านบาทจำเลขไว้นะครับ236
3: โอเคโอเคได้ครับ
4: เพื่ออะไร
3: ไม่กี่วันละ
4: จดก่อนนะคะจดก่อน
5: จดก่อนนะ
3: เชิญเลยครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: กับกีฬาวันนี้เริ่มที่ผลงานของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมนะครับหลังจากเก็บเหรียญทองได้ถึง18เหรียญทองเมื่อวานนี้ก็รัฐบาลมอบเงินรางวัลให้กับทัพนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับก็ทั้งหมดยอดอยู่ที่กว่า236ล้านบาทเลย
4: เยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็ยืนยันว่าตรงถึงบัญชีนักกีฬาแน่นอนนะคะเมื่อวานนี้รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็กีฬากองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะก็จัดพิธีมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็สมาคมกีฬาที่เกี่ยว

0: เกี่ยวข้องจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นนะคะก็จัดที่โรงแรมแกรนด์โฟร์วิงพระราม9ตามหลักเกณฑ์เนี่ยถือว่าทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าจบอันดับที่7ของเอเชียอันดับที่1ของอาเซียนได้มาทั้งหมด18เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็21เหรียญทองแดงรวม52เหรียญเลย
1: ครับตอนเราประเมินตอนแรกตั้งเป้าไว้ที่15เหรียญทองนะนะครับถือว่าเกินเป้าที่วางไว
0: ้
1: ได้รับเกียรติจากคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้วก็คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับมาร่วมงานด้วยแล้วก็มีนักกีฬาสมาคมกีฬาเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนะครับนี่คือยอดการจ่ายตังค์เมื่อวานนี้นะโอ้โหเยอะมากเลย
0: ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะตามเกณฑ์ของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเนี่ยจะแบ่งเป็นเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงตามลำดับกันไปสำหรับยอดจำนวนเงินที่มีการให้เนี่ยนะคะสำหรับเหรียญทองเนี่ยรับ2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านบาทเหรียญทองแดง 500,000 บาทส่วนผู้ฝึกสอนสำหรับนักกีฬาไม่เกิน6คนเนี่ยนะคะรับเงินรางวัลร้อยละ20แล้วก็ในประเภททีมเนี่ยตั้งแต่7คนขึ้นไปก็รับร้อยละ10ส่วนสมาคมก็ได้ร้อยละ30ของเงินรางวัลทั้งหมดที่นักกีฬาได้รับนะ
1: ครับก็ทางกองทุนจะจ่ายโอนตรงรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทนะครับแบ่งเป็นนักกีฬาประมาณ165ล้านบาทผู้ฝึกสอนประมาณ27ล้านบาทและก็สมาคมกีฬา44ล้านบาทนะครับสมาคมกีฬาที่ได้เงินอัดฉีดมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้
0: อ
1: ผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินรับเงินรางวัลรวมประมาณเกือบ69ล้านบาท
0: ค่ะ
1: รองลงมาก็เป็นสมาคมกรีธานะครับ3เหรียญทอง2เหรียญเงินรับไปเกือบ28ล้านบาท
0: โอ้โหแล้วก็ยังมีมอบเงินรางวัลพิเศษด้วยนะคะไม่ใช่แค่เงินรางวัลตามสัดส่วนเมื่อกี้เท่านั้นเองนะคะก็คนที่ทำผลงานได้เป็น MVP ของรายการนี้นะคะน้องบิวนะคะภูริพลบุญสอนนักกรีธาทีมชาติไทยค่ะก็ 800,000 บาทรับเงินรางวัลพิเศษไปจากผลงานเหรียญทอง1เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองเนาะ1เหรียญเงินนะคะก็ทั้ง100เมตรแล้วก็200เมตรชายด้วยนะคะ
1: ครับซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องครั้งนี้ถือว่าเป็นเอเชียนเกมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการที่เราไปเล่นต่างแดนนะ
0: ค่ะ
1: ครับก่อนหน้านี้เหรียญที่ได้มากกว่านี้ก็คือตอนที่แข่งที่ประเทศไทยนะครับแต่เราไปเล่นต่างประเทศเด็กครั้งนี้18เหรียญทองได้เยอะสุดเลย
0: ใช่ค่ะก็ถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในบรรดาชาติอาเซียนทั้งหมดด้วยนะคะ
1: ครับขณะที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่กับผลงานในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากผลงานที่ไอจินาโกย่านะครับเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ได้มา18เหรียญทอง
0: ค่ะก็เป็นการจัดอีกงานหนึ่งนะคะเป็นการแถลงความสำเร็จของกีฬาเอเชียนเกมที่ผ่านมาค่ะโดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะคะนำโดยรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยอย่างคุณชัยพักศิริวัฒน์ค่ะก็ขอบคุณนักกีฬาเจ้าหน้าที่แล้วก็สมาคมกีฬาที่ทำผลงานยอดเยี่ยมนะอย่างที่พี่ท็อปบอกนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้เหรียญทองมากที่สุดนอกประเทศไทยด้วย
1: นะครับก็มีการยกย่องบิวพุทธิพลบุญสอนนะครับคว้า2เหรียญทองแล้วก็ทำลายสถิติทั้ง100เมตรและก็200เมตรด้วยนี่เป็น MVP ฝ่ายชายของเอเชียนเกมครั้งนี้
0: ใช่ค่ะก็มีการแจ้งข่าวดีด้วยไม่ใช่แค่แถลงถึงความสำเร็จของทีมนักกีฬาเท่านั้นนะคะก็บอกว่าเดี๋ยววันที่29ตุลาคมนี้เนี่ยทางผู้สนับสนุนโอลิมปิกไทยอย่างบาโอจิเขาจะมอบเงินรางวัลพิเศษให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะที่ได้เหรียญรางวัลทุกคนเลยนะคะเหรียญทอง 30,000 บาทเหรียญเงิน 20,000 บาทแล้วก็เหรียญทองแดง 10,000 บาทก็เป็นรางวัลแล้วก็ขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาด้วยนะคะ
1: ครับขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยลงสนามเกมที่2เอาชนะมาเก๊าไป 9-0 เลย
0: ถล่มเลยนะ
1: ใช่ยิงกระจุยกระจายนะครับนี่เป็นรอบคัดเลือกเตะกันที่ชลบุรีสเตเดียมนะครับนี่เป็นเกมที่2ของทีมชาติไทยของทีมชาติไทยเป็นการแข่งขันในกลุ่ม F นะครับเจอกับมาเก๊านัดแรกไทยชนะปูตานมา 4-0 ส่วนมาเก๊าแพ้เลบานอนมา 0-6
0: ก็เกมนี้ยังคงใช้งานเมริกาชีล่าเมอร์ด็อกส์นะคะที่ประสานงานกับทิติรัตน์สำโรงในแดนหน้าส่วนตรงกลางเนี่ยก็ยังเป็นหน้าที่ของกวินธิดากิขุนทศกับตันทีมต่อไปนะ
1: ครับก็ผลงานของเราชนะไป 9-0 นะครับได้ประตูจากปวิญญาดายศถาวรีนะครับทำแฮตทริกได้แล้วก็มีเมริกาชีล่าเมอร์ด็อกยิง2ประตูปวีสุดาอ้วนล้ำนะครับยิงได้นาที67กัญญพัฒน์ม่วงอ่อนยิงได้นาที71แล้วก็มีดันทิยามีโพที่ยิงได้ด้วยนะครับ แล้วก็อีกลูกหนึ่งเป็นวรันธรพงโคกศรีนาที89ก็เรา2นัดมี6คะแนน
0: ถือว่าทำผลงานได้น่าประทับใจมากๆเลยนะคะทางด้านของหัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่างโค้ชมิ้นพิธารัตน์วิวาสุขุค่ะก็ออกมาบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยเด็กๆกดดันตัวเองมากเกินไปคืออยากจะได้ประตูไงลงไปก็เลือดมันร้อนนะคะลงไปทำเกมแต่ว่าพอไปพูดคุยปรับทัศนคตินิดหน่อยเนี่ยสามารถทำให้น้องๆกลับมาทำตามเกมของตัวเองได้แล้วก็อย่างที่เห็นนะ90นะคะ
1: ครับเดี๋ยวนัดต่อไปของทีมชาติไทยนะครับจะเจอกับเลบานอนวันที่11ตุลาคมนี้นะครับแข่งกัน1ทุ่มเหมือนเดิมเตะที่ชลบุรีสเตเดียมครับ
0: ไปติดตามข่าวคราวฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างนะคะเดี๋ยวพรีเมียร์ลีกอังกฤษเขาจะกลับมาแข่งขันกันแล้วหลังจากที่เบรกทีมชาติไปหลายสัปดาห์อยู่นะคะก็กลับมาสัปดาห์นี้เนี่ยอาร์เซนอลรองจ่าฝูงก็เตรียมที่จะเปิดบ้านต้อนรับลีดส์ยูไนเต็ดค่ะ
1: ครับเกมล่าสุดของอาร์เซนอลแพ้มานะแพ้เบตันไป0-3นะครับเดี๋ยวคู่นี้เตะกันวันเสาร์นี
0: ้
1: เวลา18:30 น.อาร์เซนอลเล่นในบ้านนะครับเจอกับลีดส์ผลงานดีนะช
0: ่
1: วงหล
0: ัง
1: ตอนนี้อยู่อันดับที่5ด้วย
0: ใช่แล้วก็ถือว่าเล่นในบ้านเนี่ยผลงานในบ้านน่าประทับใจนะคะไม่แพ้อาร์เซนอลเลยนะคะความพร้อมต้องไปดูอาร์เซนอลก่อนละกันเพราะว่าเล่นในบ้านของเขาเนี่ยนะคะอาร์เตต้าอย่างที่เมื่อวานเรารายงานไปต่อสัญญาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ได้มาก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้ไบรตันสัปดาห์ก่อนนู้นก็เลยทำให้หลายคนเอางงเลยอยู่สถิติชนะรวดเอาไว้นะคะสำหรับอาร์เซนอลก็เลยทำให้ต้องหยุดลงไปเปิดโอกาสแมนซิตี้ตอนนี้ก็ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงอาร์เซนอลในอยู่ที่2นะคะงานในบ้านของอาร์เซนอลถือว่ายังทำผลงานได้ดีนะคะพี่ท็อปคุณผู้ชมคือแข็งแกร่งมากๆ5นัดติดเนี่ยก็ถือว่าชนะมาแล้วยิงไปทั้งหมด10ประตูนะแล้วก็เสียแค่ประตูเดียวเท่านั้นเองนะคะ
1: ครับอาร์เซนอลเดี๋ยวต้องดูเรื่องของผู้เล่นด้วยนะครับต้องเช็คอาการบาดเจ็บของตัวหลักที่ถอนตัวจากทีมชาติทั้งเดคันไรส์เอสปรีคอนซ่าคายฮาวเวตแม็กซ์ดาวแมนคริสตอสโซลิสของโซลิสเนี่ยอาการเหมือนกล้ามเนื้อแฮมสปริงนะครับอาจจะต้องพักพอสมควรแล้วก็เบนไวท์แล้วก็คริสเตียนมอสเกรายังต้องรอเช็คความฟิตวิลเลียมซาลิบาต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บยาวนะครับก็ถือว่าของอาร์เซนอลเนี่ยเรื่องการเตรียมพร้อมสำหรับนักเตะเจ็บเนี่ยอาร์เตต้าคุ้นอยู่แล้วฤดูกาลที่แล้วก็เจ็บเยอะนะ
0: ใช่
1: นะครับแต่ฤดูกาลของอาร์เซนอลเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคนที่ไปเล่นทีมชาติเนี่ยต้องเตะกัน4นัดเลยนะครับกลับมาก็ถือว่าสภาพทีมก็ยังโอเคอยู
0: ่ค่ะก็ต้องรอลุ้นนะคะว่าคนที่รายชื่อบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยจะฟิตทันลงสนามหรือเปล่านะคะส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างลีดส์ยูไนเต็ดเนี่ยนะคะอย่างที่พี่ท็อปบอกว่าผลงานดีเพราะว่าเล่นในบ้านเนี่ยเสีย3ลูกนั้นเองจาก5นัดนะคะต้องบอกว่าไม่แพ้ใคร5นัดแรกชนะมา2เสมอ3เก็บไป9แต้มตอนนี้อยู่ที่5ของตารางเกมรับดีน่าสนใจมากๆนะคะก็ไม่มีชองมาเตโอบาโยฮานะคะถอนตัวไปจากทีมชาติฝรั่งเศสก็มีปัญหาบาดเจ็บยาวเพราะฉะนั้นก็เลยไม่น่าจะลงสนามได้หรอกในคืนวันเสาร์ที่ผ่านที่จะถึงนี้นะคะส่วนทางด้านของโจเซฟเนี่ยเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกโจโรดอแล้วก็แฮร์รี่วิลสันก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะคะแต่คนอื่นเนี่ยไม่น่าที่จะมีปัญหาน่าจะลงสนามได้
1: ใช่สถิติที่เจอกันนะครับลีสเป็นรองอาร์เซนอลค่อนข้างชัดเจนลีสแพ้อาร์เซนอลมาแล้ว8นัดติดฤดูกาลที่แล้วแพ้แบบไปกลับนะครับแพ้ที่บ้านของอาร์เซนอล0-5กลับไปเล่นในบ้านโดนไปอีก4ลูกแพ้ไป0-4
0: ก็ต้องรอดูเพราะว่าต้องฝากความหวังไว้ที่ผู้ชายคนนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่ายิงตั้งแต่ออกไปจากเอเวอร์ตันเนี่ยก็ทำผลงานได้ดีเลยนะสำหรับโดมินิกคาลเวิร์ตเลวินนะกองหน้าลีดส์นะคะกำลังตามหาประตูแรกในรอบ9นัดยังไม่สามารถทำประตูได้คือถ้าเล่นกับอาร์เซนอลเนี่ยยังยิงไม่ได้เลยต
1: ั้
0: งแต่กุมภาพันธ์ปี2020แหละ
1: ครับคาลเวิร์ตเลวินจริงฤดูกาลนี้ก็ถือว่าผลงานโอเคนะนะครับตอนแรกก็มีข่าวจะเป็นแคนดิเดตของทีมชาติอังกฤษด้วยนะ
0: ใช่
1: นะโปรแกรมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันเสาร์พรุ่งนี้จะมีอาร์เซนอลเจอกับลีด18:30 น. 3ทุ่มมีวิลล่าเจอเบรนท์ฟอร์ดเชลซีเจอบอร์นมัธอิปสวิชเจอฟูลแลมซันเดอร์แลนด์เจอไบรตันแมนยูเจอสเปอร์ครับสเปอร์ยังไม่ชนะใครนะ
0: ค่ะ
1: อย่านับ1นัดนี้นะสติให้ดำเนินต่อไป
0: ถูกต้องค่ะส่วนวันอาทิตย์นะคะก็อย่างที่เห็นบิ๊กแมตช์เนี่ยอยู่ที่ช่วง 4:30 ก็คือลิเวอร์พูลเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นช่วง 2:00 จะมี2คู่ก็คือคริสตัลพาเลซเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แล้วก็เอเวอร์ตันจะไปเยือนเฮาซิตี้ค่ะ
1: เอเวอร์ตันไปเจอเฮานี่ก็เฮาฟอร์มดีนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับไปที่ข่าวของบาสเกตบอล NBA นะครับก็คือมีซุปเปอร์สตาร์ NBA แต่ว่าตอนนี้เป็นเจ้าของร่วม ของสโมสรแอตเลติโกมาดริดนะครับเชกิลเจียสอเลสซานเดอร์นะครับซูเปอร์สตาร์บาสเกตบอล NBA เจ้าของรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือว่า MVP 2สมัยติดต่อกันประกาศเข้าร่วมกลุ่มผู้ถือครองกรรมสิทธิ์สโมสรแอตเลติโกมาดริดทีมดังในลาลิก้าสเปน
0: ก็นิยมนะคะเดี๋ยวนี้นักกีฬาจากสหรัฐเนี่ยมาลงทุนเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลในยุโรปเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่ก็คือรายล่าสุดนั่นเองโดยเป็นการประกาศผ่านเว็บไซต์ของแอตมาดริดเองแต่เป็นทางการเมื่อวันพฤหัสนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่ว่าในรายละเอียดว่าเท่าไหร่ยังไงเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาดังจากโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เลยนะคะคว้าแชมป์ NBA ไปเมื่อฤดูกาล2025ด้วยนะคะ
1: ครับซึ่งเจ้าตัวเองก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเจ้าของสโมสรแอตเลติโกมาดริดนะครับเพราะถือว่าเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ในยุโรปเลย
0: ก็สโมสรตอนนี้อยู่อันดับที่2นะคะของตารางลาลิก้าสเปนเนาะเล่นไป7นัดมี16แต้มตำหลังบาร์ซ่าอยู่5นัดนะคะก็ออกมาระบุบอกว่าที่เลือกคนนี้เนี่ยเพราะว่าเขามีความสามารถในการรับมือแรงกดดันแล้วก็ความมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นค่านิยมเดียวกับทางสโมสรมันคลิกกันพอดีก็เลยเลือกคนนี้ยอมให้มาซื้อหุ้น
1: ครับ
0: นะคะ
1: ส่วนทางยูฟ่านะครับล่าสุดทางอเล็กซานเดอร์ซาเฟรินประกาศลงแล้วนะครับว่าจะลงแข่งขันในเรื่องของการชิงตำแหน่งประธานสมัยที่4นะครับอเล็กซานเดอร์ซาเฟรินครับประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานอีกสัก1สมัยหลังจากประกาศต่อบรรดาผู้บริหารสมาคมฟุตบอลชาติสมาชิกนะครับในการประชุมที่เบอร์ลินที่เยอรมนี
0: คือเข้ารับตำแหน่งครั้งแรกเนี่ยย้อนไปปี2016เลยนะคะสำหรับเซเฟรินแล้วก็ถ้าได้รับเลือกอีกครั้งนึงในสมัยนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่ยาวๆไปเลยจนถึงปี2031นะคะก็จะมีการเลือกตั้งเนี่ยปีหน้าที่คาซัคสถานที่กรุงอัสตานา
1: ครับก็เดินทีทางเซเฟรินเคยประกาศว่าจะไม่ลงสมัครหลังครบวาระในปี2027แม้ว่ายูฟ่าจะมีการแก้ไขข้อบังคับเรื่องการจำกัดวาระประธานในการประชุมใหญ่เมื่อปี2024นะครับทำให้เปิดทางให้เจ้าตัวสามารถลงสมัครได้อีกครั้งหนึ่ง
0: คือเหมือนน้อยหน้าไม่ได้นะคะเพราะว่าคู่แข่งของเขาอย่างอินฟานติโนคือเป็นคู่แข่งทางอุดมการณ์แล้วกันนะคะเพราะว่าคนละองค์กรกันแต่ว่าก็จะลงสมัครสำหรับอินฟานติโนเนี่ยจะลงสมัครประธานสหภาพฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าอยู่แล้วแล้วก็สองคนนี้เขาก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานะคะ
1: โอ้โหตอนนี้ก็ทะเลาะกันพอสมควรนะ
0: เออทั้งหลายประเด็นเลยนะคะแล้วก็คือเจ้าตัวเองก็มีความกังวลเกี่ยวกับแผนการบริหารผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ของฟีฟ่าด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยกลัวว่าจะไม่มีใครไปคานอินฟานติโนถ้าอินฟานติโนชนะนะคะ
1: นะครับขณะที่การเลือกตั้งประธานฟีฟ่าครั้งต่อไปเนี่ยจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่18พฤศจิกายนล่าสุดก็มีรามอนเวก้าอันนี้เป็นอดีตกองหลังของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับประกาศตัวอย่างเป็นทางการว่าจะลงท้าชิงอินฟานติโนซึ่งดำรงตำแหน่งประธานฟีฟ่ามาตั้งแต่ปี2016เลย
0: อยากให้ได้นะคะส่วนตัวเวก้าน
1: ะครับ
0: ค่ะ
1: ไปที่เรื่องของฟีฟ่ากันบ้างนะครับทางอินฟานติโนได้เสียงสนับสนุนจากทางแอฟริกาครบ54ชาตินะครับเตรียมลงเลือกตั้งประธานฟีฟ่าอีกสมัยในปีหน้านะปีหน้าจะมีการเลือกอย่างเป็นทางการสำหรับทางฟีฟ่านะ
0: ใช่ค่ะก็ทางอินฟานติโนเนี่ยเขาเดินหน้าไปประชุ
1: ม
0: กับหลายๆส่วนนะคะแล้วก็ออกมาประกาศว่าจะสนับสนุนวงการฟุตบอลแอฟริกาแล้วก็ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มทรัพยากรงบประมาณเป็นการไปหาเสียงนั่นแหละกับการประชุมที่ประเทศเคปเปิลนะคะก็มีชาติสมาชิกเนี่ยเข้าร่วม54ชาติโดย54ชาติเนี่ยเขาก็ย้ำว่าฟีฟ่าเนี่ยลงทุนผ่านโครงการฟีฟ่าฟอร์เวิร์ดให้แอฟริกาไปแล้ว 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาก็มีหลายโครงการเลยล่ะเป็นร้อยๆโครงการเลยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะสนับสนุนต่อไปแน่นอนถ้าได้รับหน้าที่อีกหนึ่งสมัย
1: ครับขณะที่ทางปาทริสมดเซเปประธานสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาหรือว่า CAF นะครับประกาศจุดยืนสนับสนุนอินฟานติโนระบุว่าสมาคมฟุตบอลทั้ง54ชาติของแอฟริกาให้การสนับสนุนประธานฟีฟ่าคนปัจจุบันอย่างเป็นเอกฉันท์และไม่มีเงื่อนไขนะครับซึ่งจะสวนทางกับทางฝั่งของยุโรปนะยุโรปก็มีเยอะเหมือนกันที่ไม่ค่อยสนับสนุนนะครับนะก็สำหรับการเลือกตั้งฟีฟ่านะครับจะมีขึ้น18มีนาคมปีหน้านะครับในการเลือกตั้งประธานฟีฟ่าก็จะจัดที่โมร็อกโกนะครับมี211สมาคมสมาชิกเป็นผู้ลงคะแนนเส้นตายการยื่นสมัครอย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือวันที่18พฤศจิกายนในการเสนอตัวที่จะลงแข่งขันนะประธานฟีฟ่า
0: ก็ต้องรอดูว่าเวก้าเขาจะได้ชาติสมาชิกครบหรือเปล่าตามกำหนดของฟีฟ่านะคะที่จะลงสมัครได้เนาะ
1: ครับไปดูการแข่งขันแบดมินตันกันบ้างนะครับรายการอาร์กติกโอเพ่นวิลกุลวุฒิก็ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้ครับ นี่เป็นการแข่งขันรายการ Arctic Open นะครับเป็นรายการ World Tour Super 500ชิงรางวัลประมาณเกือบ17ล้านบาทแข่งที่เมืองวันต้าที่ฟินแลนด
0: ์วิวนี่ลงรอบ2แล้วนะคะไปเจอกับมือ26ของโลกจากจีนอย่างเวงหงหยางเกมนี้ใช้เวลาไปแค่ชั่วโมงกับอีก2วินาทีเท่านั้นเองนะคะแพ้ไปก่อนนะในเกมแรกนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยกลับมาเอาชนะไปได้สกอร์ก็10ต่อ21 21ต่อ11แล้วก็21ต่อ13 2ต่อ1เกมนะคะก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็คือรอบ8คนไปเจอกับนักแบดมินตันจากญี่ปุ่นมือ18ของโลกอย่างทานากะนะคะ
1: ครับวิว3เกม
0: 3เกมตลอดเลย
1: ตามคาแรคเตอร
0: ์ค่ะ
1: ส่วนผลการแข่งขันในประเภทอื่นนะครับหญิงเดี่ยวพรปวีช่อชูวงมือ9ของโลกเอาชนะอามารีชูสมือ40ของโลกจากเดนมาร์กไป2ต่อ0เกมนะครับแล้วก็มีเมย์รัชนกอินทานนท์ชนะแทนวี่ชาม่าจากอินเดียไป2ต่อ0เกม
0: ค่ะส่วนชายคู่นะคะน้องพีน้องโอโม่นะคะพีรัชชัยสุขพันธ์แล้วก็พักพลธีรารัตน์กุลมือ34ของโลกเป็นฝ่ายเอาชนะคู่มือ33จากสกอตแลนด์อย่างคริสโตเฟอร์กริมลีย์แล้วก็แมทธิวกริมลีย์ไป2เกมรวดนะคะ21ต่อ19แล้วก็21ต่อ11ค่ะ
1: ครับแล้วก็คู่ผสมโอโม่พักพลกับปอป้อซับซีรีนะครับคู่มือ15ของโลกแพ้คู่จากไชนีสไทเปก็คือหลิวกวงเฮงกับซูเหยินหุยแพ้ไป0ต่อ2เกม
0: ค่ะส่วนการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะคะที่ประเทศจีนหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายน่าเสียดายนะคะทิพอรวรรณพารนังก็เป็นฝ่ายตกรอบ16คนไปนะคะไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ค่ะก็จัดรอบ16คนสุดท้ายที่กรุงปักกิ่งของประเทศจีนสำหรับรายการเทเบิลเทนนิส WTT Grand Smash นะคะ China Smash 2026ค่ะสู้เต็มที่แล้วเนาะสำหรับน้องทิพนะคะมือ101ของโลกค่ะไปแพ้ให้กับทางฝั่งของโฮโนกะฮาชิโมโตะนะคะมือ14จากญี่ปุ่นไป3เกมรวดเลย8ต่อ11 6ต่อ11แล้วก็9ต่อ11ค่ะ
1: ครับก็แม้ว่าจะไม่ได้ไปต่อในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับแต่ผลงานของอรวรรณในการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่โดดเด่นของเจ้าตัวนะครับเริ่มเส้นทางตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วก็รอบ32คนสุดท้ายเนี่ยปราบมือหนึ่งของโลกได้ด้วยนะครับโ
0: อ
1: ้เรียกว่าเป็นเกมการแข่งขันที่โอ้พลิกล็อกเลย
0: ใช่หลายคนก็ลุ้นนะคะว่าไหนโค่นมือหนึ่งแล้วคงจะอยากจะให้โชคในมันรันต่อไปเรื่อย
1: ๆนะครับส่วนชายเดี่ยวรอบเดียวกันครับครูสโมเดกาดเจ้าของเหรียญเงินชายเดี่ยวโอลิมปิกเกม2024มือ4ของรายการจากสวีเดนนะครับเฉือนชนะเวิร์นหรูโปมือ13จากจีนไป3ต่อ2เกมก็ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับหลินหยุนจูมือ5จากไชนีสไทเปครับ
0: ไปดูคู่ผสมกันบ้างนะคะรอบรองชนะเลิศลิมจงฮุนกับชินยูบินค่ะมือ1จากเกาหลีใต้นะคะเอาชนะโซระมัตสึชิมะแล้วก็มิวะฮาริโมโตะมือ8จากญี่ปุ่นไป3ต่อ1เกมค่ะผ่านเข้าไปชิงกับคู่มือ7จากไชนีสไทเปอย่างหลินหยุนจูแล้วก็เฉิงอี้ชิงค่ะ
1: ครับส่วนการแข่งขันเทนนิสไชน่าโอเพ่นนะครับทางมิราอันเดรวาผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นี่เป็นการแข่งขันรายการ WTA ทัวร์ระดับ 1,000 นะครับไชน่าโอเพ่นแข่งที่กรุงปักกิ่งที่จีนนี่เป็นหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายแล้ว
0: ค่ะก็มิราอันเดรวาเนี่ยเป็นเจ้าของแชมป์เฟรนช์โอเพ่นที่ผ่านมาด้วยนะคะมือ4ของรายการแข่งขันกับเพื่อนร่วมชาติของตัวเองมือ19ของรายการอย่างเอคาเทรินาอเล็กซานโดรวานะคะ1ชั่วโมง55นาทีกับ2ชั่วโมงนะคะเหนื่อยพอสมควรทีเดียวแต่ว่าชนะไป2เซตค่ะ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3ก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปเจอกับนิโคลาบาตุนโความือ34ของโลกจากเช็กนะคะ
1: ครับขณะที่ ATP ทัวร์ 1,000 รายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ที่จีนชายเดี่ยวรอบแรกเยนเลนาสตรัฟมือ59ของโลกจากเยอรมนีเอาชนะมาร์ตินเลนดารูเซ่จากสเปนไป6ต่อ4ทั้ง2เซตก็ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับไปเจอกับดานิลเมดเวเดฟมือ5ของรายการและก็มือ6ของโลกจากรัสเซียต่อไปนะครับ
0: ไปดูการแข่งขันจักรยานทางไกลกันบ้างนะคะที่อิตาลีค่ะก็เป็นแข่งขันแบบวันเดียวจบก็ได้ผู้ชนะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้จักรยานทางไกลรายการกรานเปียมอนเต้ครั้งที่110ที่อิตาลีค่ะจบวันเดียวเลยนะคะวันเดย์เรส185กิโลเมตรจากเมืองอัสติไปเข้าเส้นชัยที่เมืองบรานะคะ
1: ครับก็ปรากฏว่าโดเรียนโกดองนักปั่นฝรั่งเศสจากทีมเอเนออสเกรนาเดียสนะครับเร่งสปรินต์ในช่วง50เมตรสุดท้ายเข้าเส้นชัยคนแรกเวลา4ชั่วโมง6นาที19วินาทีคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยแรกแล้วก็เป็นการคว้าชัยชนะรายการที่7ของเจ้าตัวในปี2026เฉือนชนะอันทอนชามิกจากเดนมาร์ก แล้วก็อัลเบอร์โตเบตติโอนักปั่นจากอิตาลีไปได
0: ้ส่วนแชมป์เก่าจากเม็กซิโกอย่างไอแซคเดลโตโรนะคะก็เร่งเครื่องในช่วง18กิโลเมตรสุดท้ายแต่ว่าเร่งไม่ทันค่ะจบที่82เลยก็ป้องกันแชมป์ไม่ได้นะคะ
1: นะครับก็ในช่วงท้ายของการแข่งขันมีอุบัติเหตุ2ครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นก่อนเข้าเส้นชัยประมาณ600เมตรนะครับแล้วก็อีกครั้งเนี่ยบริเวณโค้งสุดท้ายแต่ว่ารายงานเบื้องต้นระบุว่ายังไม่มีนักปั่นใดๆที่บาดเจ็บรุนแรงก็ช่วงสปรินต์สุดท้ายเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันนะทางก็จะแคบลงด้วย
0: ใช่สูสีกันนะคะไปดูกอล์ฟกันบ้างค่ะเป็นรายการ DP World Tour De España Open 2026นะคะแข่งขันกันที่กรุงมาดริดของประเทศสเปนค่ะจบรอบแรกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ Corner Sign Pro จากสกอตแลนด์ออกสตาร์ทที่หลุม10นะคะก็เก็บไป6เบอร์ดี้มาเสีย1โบกี้ที่หลุม8พา4ก็เลยจบรอบที่5อันเดอร์พาค่ะเท่ากับแกรนด์ฟอเรสต์เพื่อนร่วมชาติแล้วก็ทางชาคาร่านะคะนักกอล์ฟเจ้าถิ่นผู้นำร่วมกัน
1: ครับขณะที่เซอร์จิโอกาเซียแชมป์รายการนี้เมื่อปี2002กำลังลุ้นคว้าแชมป์สมัยที่2จบรอบแรกด้วยสกอร์4อันเดอร์พานะครับอยู่ในกลุ่มอันดับ4ร่วมตามหลังอยู่สโตรกเดียว
0: แล้วก็ทางด้านโปรมือ17ของโลกจากอังกฤษอย่างจัสตินโรสนะคะเครื่องก็ยังไม่ร้อนค่ะจบไป1โอเวอร์พาร์สำหรับวันแรกนะคะอยู่อันดับ48ร่วมกับมาร์โกเพนช์นะคะแชมป์เก่าจบรอบแรกที่2โอเวอร์พาร์อันดับ74ร่วมค่ะ
1: ครับแล้วก็นักกอล์ฟไทยอย่างกิติเดชอภิบาลรัตน์ออกสตาร์ทดีทำ3เบอร์ดี้เสีย2โบกี้เสีย2โบกี้นะครับสกอร์1อันเดอร์พาร์อยู่อันดับ21ร่วมตามหลังกลุ่มผู้นำอยู่4สโตรกด้วยกันนะสำหรับนักกอล์ฟไทย
0: ส่วนศึกฟอร์มูล่า1นะคะสัปดาห์นี้จะกลับมาแข่งขันกันที่สิงคโปร์ค่ะสำหรับรายการสิงคโปร์กรังปรีก็มีความพร้อมมาฝากกันด้วยนะคะไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่การลุ้นแชมป์ระหว่าง2นักขับจาก Mercedes นะคะก็คือคิมิอันโตเนลลี่แล้วก็จอร์จรัสเซลค่ะ
1: ครับก็อันโตเนลลี่นักขับดาวรุ่งจากอิตาลีนะครับเดินหน้ารักษาตำแหน่งผู้นำคะแนนสะสมหลังคว้าอันดับ2ในสนามล่าสุดแล้วก็ขยับหนีรัสเซลที่พลาดเก็บคะแนนจากปัญหาชุดขับเคลื่อนจนต้องออกจากการแข่งขันไป
0: สถานการณ์ก่อนเกมเนี่ยอันโตเนลลี่มี320คะแนนนะคะนำรัสเซลที่มี236คะแนนแล้วก็เหลือการแข่งขันแค่7เรสเท่านั้นเองค่ะทำให้ศึกสิงคโปร์เนี่ยเป็นโอกาสที่ใครจะขึ้นมาเป็นจ่าฝูงต้องไปดูสนามนี้เลยนะคะน่าจะวัดกันที่นี่แหละค่ะ
1: ครับทางรัสเซลเองต้องเผชิญโจทย์ยากหลังจาก Mercedes เตรียมเปลี่ยนชุดขับเคลื่อนใหม่ส่งผลให้เจ้าตัวต้องรับโทษสตาร์ทจากท้ายกริดในวันแข่งขันนะครับแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะต้องรับโทษเพิ่มหลังช่วงก่อนจะจบฤดูกาลด้วยอาจจะมีโทษเพิ่มเติมอะไรเข้ามาด้วยนะครับ
0: ส่วนทางฝั่งของแม็กซ์เวอร์สเตเปนนะคะที่อยู่อันดับที่6มีคะแนนสะสมอยู่188แต้มเนี่ยสนามล่าสุดเพิ่งจะได้แชมป์มาก็เลยทำให้มีแต้มขยับขึ้นมานะคะก็ต้องเป็น อีกหนึ่งความมั่นใจจากเรดบูลดูซิว่าสนามนี้เนี่ยจะกลับมาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอีกหรือเปล่านะคะ
1: ส่วนการแข่งขันฟุตบอลชายหาดนะครับเดี๋ยวจะมีรายการชิงแชมป์เอเชียช่วงเดือนพฤศจิกายนก็ทีมชาติไทยนำโดยโค้ชเอกเศรษฐกรชัยชื่นตาครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยนำลูกทีมลงซ้อมนะครับที่สนามฟุตบอลชายหาดการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมแข่งขันนะครับแข่งกันวันที่18ถึง28พฤศจิกายนนี้ที่สนามฟุตบอลชายหาดบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับก็การฝึกซ้อมแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับช่วงเช้าเข้าฝึกภายในห้องฟิตเนสก่อนลงสนามซ้อมในช่วงเย็นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายและเตรียมความพร้อมด้านแทคติกหลังโปรแกรมการฝึกซ้อมก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาเรื่องของสภาพอากาศ
0: ทางด้านโค้ชเอกเขาก็บอกนะคะบอกว่าชุดนี้เนี่ยดีที่สุดแล้วนะเพราะว่าเป็นชุดที่แข่งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยมานะคะก็มีทั้งดาวรุ่งมี3ผู้เล่นใหม่ด้วยก็คือวัชระหงทองผู้รักษาประตูฟอร์มมาเนี่ยดูมาเกาะมา2ปีแล้วรวมไปถึงยงยุทธงอกงามแล้วก็อนุชิตฐานโอภาสค่ะมีทั้งเท้าซ้ายผู้เล่นที่มาจากทักษะฟุตบอลเป็นเด็กใหม่ที่ทำผลงานได้ดีเพราะฉะนั้นเปิดโอกาสให้มาเรียนรู้ได้อย่างแน่นอนนะ
1: ครับก็โปรแกรมในรอบแบ่งกลุ่มสำหรับฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียทีมชาติไทยนะครับลงสนามนัดแรกของกลุ่ม A วันพุธที่18พฤศจิกายนจะเจอกับอิรักนะครับนัดที่2จะเป็นวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนเจอกับบาเรนและก็นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนจะเจอกับญี่ปุ่น
0: ค่ะ
1: ไปดูเรื่องของกีฬาเอเชียนพาราเกมนะครับเดี๋ยวจะแข่งต่อจากเอเชียนเกมจะแข่งกันช่วง18ถึง24ตุลาคมนี้นะครับไปดูความพร้อมของทีมแบดมินตันไทยกัน
0: ค่ะก็ทีมล่าสุดที่ประกาศความพร้อมมาก็คือทีมเทเบิลเทนนิสแบดมินตันเนี่ยนะคะก็มีทั้งหมด12คนทั้งคลาสยืนแล้วก็วีลแชร์นะคะตอนนี้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะทำผลงานทั้งคว้าเหรียญกลับมาฝากแฟนๆกีฬาชาวไทยให้ได้นะคะ
1: ก็นักกีฬาชุดนี้จะนำโดยโปเต้ณัฐพงษ์มีชัยนะครับนักกีฬาแบดมินตันพารามืออันดับ2ของโลกซึ่งลงแข่งขันประเภทชายเดี่ยวแล้วก็คู่ผสมหลังเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีอีกหนึ่งกำลังสำคัญก็คืออำนวยเวทวิถานเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่หางโจนะครับก็พร้อมกลับมาลุ้นความสำเร็จบนเวทีเอเชียอีกครั้งหนึ่ง
0: ค่ะก็นักกีฬาคลาสยืนมีหลายคนเลยนะคะที่ดังๆก็ณัฐพงษ์มีชัยนะคะแล้วก็สิริพงษ์เติมอารมณ์ฉายแซ่ย่างนะคะแล้วก็มีหลากหลายคนเลยทีเดียววิวแชร์มีแจ๊อูเซงเปาะเลาะนะคะแล้วก็รวมไปถึงออนอนงพรายแก้วแล้วก็กิติชัยรักใจงามอำนวยเวทวิถาด้วยยังไงเดี๋ยวรอเป็นกำลังใจกัน 18-24 ตุลาคมที่ญี่ปุ่นนะคะ
1: ครับส่วนช่วงนี้ในบ้านเราก็มีการแข่งขันเทควันโดนะครับเป็นเทควันโดพุมเซ่ชิงแชมป์ประเทศไทยแข่งกันที่โคราชบรรยากาศคึกคักนะครับมีนักกีฬาร่วมประลองมากถึง 2,000 อีเวนต์เลย
0: เยอะมากนะคะโดยทางผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสื่อสารนางสาววินิฐาธารัตน์เนี่ยก็มาร่วมในงานด้วย
1: นะครับก็นี่เป็นรายการ GS Bank เทควันโดชิงแชมป์ประเทศไทยประเภทพุมเซ่นะครับแข่งกันที่เทอร์มินอลฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21ที่โคราชที่จังหวัดนครราชสีมา
0: ค่ะ
1: นะครับในกีฬาปีนี้มีนักกีฬาสมัครทั้งหมด900คนมีอีเวนต์ทั้งหมด 2,000 รายการนะครับจากเดิมปีที่แล้วเนี่ย 1,400 นะครับนี่เพิ่มเข้ามาเยอะเลย
0: ใช่ค่ะก็เป็น4วันเนาะแข่งขันเพิ่มเป็น4วันนะคะก็อยากจะให้ได้ประวัติศาสตร์เหมือนเอเชียนเกมเพราะว่าเอเชียนเกมในความมาได้1เหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงนะคะก็เลยทำให้พุ่มเซ่มีความนิยมเพิ่มมากขึ้น
1: ครับก็ไฮไลท์วันแรกเนี่ยก็มีนักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันด้วยนะครับคู่ไฮไลท์รอบชิงชนะเลิศพุ่มเซ่ชายเดี่ยวรุ่นอายุ 18-30 ปีธนาเขียวลายเลิศดีกรีเหรียญทองชิงแชมป์โลกพุ่มเซ่คู่ผสมจากสโมสรเพชรสยามเทควันโดโชว์ผลงานยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะนาวินปินทสูตรดีกรีเหรียญเงินเอเชียนเกมไปได้นะครับอันนี้เป็นคู่ไฮไลท์เลย
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ส่วนทาง
1: นะครับก็เทควันโดถือว่าเป็นกีฬาที่สร้างเหรียญรางวัลให้กับทัพนักกีฬาไทยเราเยอะอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: ก็เชื่อว่าเด็กๆดูแล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับต่อไปนักกีฬาน่าจะเยอะขึ้นด้วยขอบคุณทั้งสองท่านครับ
0: ค่ะ
2: ส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพของบรรยากาศบริเวณหน้าร้านสตาร์บัคนะครับที่เพิ่งเปิดใหม่ในเมืองอุรุมชีในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูของจีนครับซึ่งก็มีผู้คนมาต่อแถวยาวเหยียดนะครับโดยบริษัทกาแฟยักษ์ใหญ่จากอเมริกาแห่งนี้ได้เปิดร้านใหม่2แห่งในซินเจียงท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนะครับในการดำเนินธุรกิจที่นี่ซึ่งก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับ
0: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สสสเตือนระวังโรคมือเท้าปากในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีเตือนผู้ปกครองสังเกตสัญญาณหากมีไข้สูงเกิน39องศาเซลเซียสนานเกิน48ชั่วโมงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีหมั่นล้างมือด้วยสบู่ทำความสะอาดของเล่นแยกเด็กป่วยพักที่บ้าน 7-10 วันและฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนช่วงน้ำท่วมไม่ควรซื้อยาป้องกันโรคฉี่หนูกินเองเนื่องจากยาป้องกันไม่ได้ผล 100% และต้องให้แพทย์ประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงให้เข้าปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสังเกตอาการหลังสัมผัสน้ำ 2-30 วันหากพบว่ามีไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะ5ข้อควรปฏิบัติหลังน้ำลดตรวจสอบโครงสร้างของตัวบ้านอย่างละเอียดสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะทำความสะอาดดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อซ่อมแซมบ้านแจ้งและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปผ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงตำรวจไซเบอร์เตือนผู้ประสบภัยน้ำท่วมระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์หลอกลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือเปิดรับบริจาคโดยใช้บัญชีส่วนตัวย้ำเตือนห้ามกดลิงก์แปลกหน้าห้ามส่ง QR Code หรือกรอกเลขบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีรหัสผ่านหรือ OTP เด็ดขาดหากพบเห็นให้ตรวจสอบข้อมูลกับช่องทางหน่วยงานโดยตรงทุกครั้ง
1: จุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 นถึง 15:30 นทาง NBT
2: วิถีคน
3: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนรับเข้าสู่รายการอีสานเสาร์นี้ค่ะมื้อนี้เฮาพบพอกันวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569อยู่กับมีวิรัตมหันต์และกับน้องบาสปชระดวงสูงเนินค่ะ
0: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ชมครับติดตามรับชมกันเช่นเคยรายการอีสานเสาร์นี้วันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์นะครับ8โมงหลังเคารพธงชาติไปจนฮอด9โมงครับส่วนช่องทางการติดตามรับชมทีวีดิจิทัลกดไปที่หมายเลข11 NBT ภาคอีสานหรือสีมาร่วมจัดรายการเว้าจากับเฮากันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook NBTUBON หรือว่าไพบอสะดวกรับชมสดๆกับติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ที่ YouTube NBT 11 UBON ก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: เสาร์นี้มาเว้ามาจากกันแน่พื้นที่ใดนะคะเป็นจังไหนลมหนาวมาแล้วไป
0: ร
1: วมถึงเรื่องของการติดตามสภาพอากาศเห็นว่าเสาร์นี้ภาคอีสานเฮาก็หลายหม่องหลายบอนมีฝนหย่อยปกๆลงมาอุบลราชธานีของเฮาก็คือกันค่ะคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ใดส่งข่าวกันมาแน่ที่สำคัญส่งกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ที่เพิ่นประสบอุทกภัยแล้วก็พื้นที่ที่สิรับน้ำต่อไปนะคะซึ่งรัฐบาลเองทุกหน่วยงานก็มีการระดมลงพื้นที่ให้ความซอยเหลือเต็มที่ค่ะ
0: แม่นครับต้องบอกว่าฝนเสาร์วันที่9ต้องบอกว่ามาตามนัดพอก่อนหน้านี้ครับทางอีสานเสาร์นี้เฮาก็ได้มีการนำเสนอสำหรับสถานีอากาศบอกว่าวันที่9นี่ฝนกะสิมาแตะทางภาคอีสานน้อยนึงซ
1: ึ่
0: งเสาร์มื้อนี้ก็มาตามนัดอีหลีนะครับก
1: ็
0: เตรียมติดตามกันต่อเนื่องครับสำหรับสภาพอากาศกับรายการอีสานเสาร์นี้ครับเริ่มต้นข่าวสารมื้อนี้ครับสมเด็จพระกนิษฐา

0: ท่านงบประมาณเพื่อสร้างเฮือนแก่ครอบครัวพลทหารพี่ระวัตเพิ่นแหนมยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับ
1: ค่ะโดยเมื่อเวลา8โมงกับ50นาทีของเมื่อวานนี้ค่ะนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเพิ่นได้เป็นประธานในพิธีมอบบานพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารพี่ระวัตตะเพียนทองอยู่บ้านเลขที่23หมู่ที่1ตำบลย่างใหญ่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะการพระราชทานบานในเทือนี้ค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่9มิถุนายน2569มูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้ามาเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารพี่ระวัตพร้อมทั้งติดตามความเป็นอยู่ของครอบครัวและก็พ่อว่าบ้านพักอาศัยหลังเก่านี้มีสภาพเก่าและก็ทรุดโทรมบ่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมค่ะ
0: ครั้นเมื่อทรงทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ดังกล่าวนะครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณแก่กองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรนารีเพื่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่แทนหลังเดิมให้มีความมั่นคงแข็งแรงและก็เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยนอกจากนี้เงินที่เหลือจากการสร้างเฮือนทรงมีพระราชวินิจฉัยพระราชทานแก่ครอบครัวเพื่อเป็นทุนสำหรับตั้งต้นชีวิตใหม่บ้านอันมั่นคงหลังนี้จะเป็นที่พักพิงอันอบอุ่นและก็เป็นหลักในการดำเนินชีวิตของครอบครัวให้สามารถตั้งต้นชีวิตใหม่และก็ก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งครับ
1: จากร้อยเอ็ดพาคุณผู้ชมไปเบิ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะทางจังหวัดศรีสะเกษค่ะได้มีการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เดินหน้าขยายเครือข่ายชุมชนปลอดยาเสพติดค่ะที่ห้องประชุมสรรหาอาคารเทพาสารกลางจังหวัดศรีสะเกษนายอนุรัตถ้ำประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ให้แก่หมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน43แห่งภายในพิธีค่ะมีคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจากทั้ง43หมู่บ้านหมู่บ้านละ5คนพร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอและระดับจังหวัดผู้แทนหมู่บ้านวิทยากรกระบวนการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
0: นางศักดิ์สินโพขาวนะครับพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษเพิ่นก็ได้บอกว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการร่วมพลังประชาชนในระดับชุมชนเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาจุบชีวิตเปลี่ยนชุมชน
1: ค่ะซึ่งปัจจุบันทางจังหวัดศรีสะเกษเพิ่นก็มีกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้ว538กองทุนค่ะมีสมาชิกมากกว่า 47,000 ครัวเรือนและก็มีเงินกองทุนร่วมกว่า 18.3 ล้านบาทอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและก็ความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนในการซอยกันขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสำหรับปีงบประมาณ2569ค่ะจังหวัดศรีสะเกษเพิ่นได้จัดตั้งหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มเติมอีก43หม่องครอบคลุมพื้นที่ทั้ง22อำเภอเพื่อขยายเครือข่ายชุมชนปลอดภัยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนและก็เยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดพร้อมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความเข้มแข็งและก็ยั่งยืนในระดับชุมชนต่อไปนั่นเองค่ะ
0: พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดยโสธรนะครับในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพิ่งพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดครับที่ห้องประชุมสุนทรอราชวงศาชั้น2ศาลากลางจังหวัดยโสธรหลังใหม่นายขันชัยทันทิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ

0: การจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดยโสธรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวของเขาร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติรวมไปถึงเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีสำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่จังหวัดยโสธรได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการจัดเตรียมสถานที่และกะร่างผังในการจัดงานรวมถึงความคืบหน้าการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรพร้อมทั้งบอกหมายภารกิจในแต่ละหน่วยงานเพื่อรองรับประชาชนที่จะมาร่วมพิธีโดยความปลอดภัยอีกทั้งประชาสัมพันธ์กำหนดการและรายละเอียดต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกัน
1: พาไปเบิ่งโครงการเติมสุขอยู่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่นจัดโครงการเล่ากระชาติสร้างสุขเติมต่อเติมเสริมฝันสร้างบ้านและก็ซ่อมแซมบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเพื่อซอยเหลือประชาชนที่เพิ่นประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้ได้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและก็ปลอดภัยค่ะที่บ้านเลขที่4หมู่ที่10ตำบลเด่นราดอำเภอหนองฮี่จังหวัดร้อยเอ็ดนายพิชยาตุระซ่องรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการเล่ากาชาติสร้างสุขต่อเติมเสริมฝันสร้างบ้านและก็ซ่อมแซมบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีนางพัชรินตุระซ่องรองนายกเล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมโดยนายอำเภอหนองฮี่คณะกรรมการเล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมพิธีค่ะ
0: การมอบบ้านในเทือนี้ครับเป็นการซอยเหลือนายทองแดงหินซุยซึ่งประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยโดยได้รับการสร้างเฮือนหลังใหม่งบประมาณ 150,000 บาทเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงและก็ปลอดภัยสำหรับอำเภอหนองฮี่ครับก็ได้รับงบประมาณจากโครงการร่วมทั้งสิ้น 200,000 บาทแบ่งเป็นการก่อสร้างเฮือนใหม่จำนวน1หลังและการซ่อมแซมเฮือนอีก1หลังงบประมาณ 50,000 บาทให้แก่นายทองเลื่อมเดชศรีชาวบ้านหมู่ที่8ตำบลเด่นราดครับ
1: นอกจากนี้ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมคณะเพิ่นยังได้มอบถุงยังชีพและก็สิ่งของเครื่องใส่ที่จำเป็นแก่ทั้ง2ครอบครัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจซอยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะโครงการดังกล่าวนี้สะท้อนเห็นหอดความร่วมมือของภาครัฐเล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดและกับประชาชนในพื้นที่ในการซอยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงและก็ส่งเสริมให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างหยั่งยืนค่ะ
0: อีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนนะครับได้มาแสดงออกถึงความสามารถครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสมาคมดนตรีและมัทชิ่งอาร์ตสากลและภาคีเครือข่ายจัดการประกวด Thailand KKU Open 2026ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมุ่งพัฒนาเยาวชนและก็ยกระดับวงดนตรีไทยสู่มาตรฐานสากลครับที่โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นดร.ณรงค์ชัยอัครเศรษฐีนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายสุกิจสิรินรกุลประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่นและก็นายสมเมธยุวสุทธ์นายกสมาคมดนตรีและมัทชิ่งอาร์ตสากลรวมแถลงข่าวการจัดประกวด Thailand KKU Open 2026โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาครับคณาจารย์นักเรียนนักศึกษาผู้สนับสนุนสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมภายในงานครับ
1: ค่ะซึ่งทางนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่นก็บอกว่าการประกวดเทื่อนี้ค่ะมุ่งใส่ดนตรีและก็มาชิงอาร์ตเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเยาวชนบ่ว่าสิเป็นด้านระเบียบวินัยความรับผิดชอบการเฮ็ดงานเป็นทีมความคิดสร้างสรรค์และก็ความกล้าแสดงออกค่ะในขณะเดียวกันนะคะการชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือเป็นเกียรติและกำลังใจแก่ผู้ที่เข้าร่วมประกวดครูผู้ฝึกสอนและก็สถานศึกษารวมถึงเป็นพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยสถานศึกษาครอบครัวและก็ชุมชนเข้าด้วยกันค่ะ
0: สำหรับการแข่งขัน Thailand KKU Open 2026นะครับกับครอบคลุมหลากหลายประเภททั้งในเรื่องของโชว์แบนด์แมทชิ่งพาราดีคอนเสิร์ตแบนด์คัลเลอร์กลาดนะครับเอนเซมเปิลและโซโล่โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติร่วมเฮ็ดหน้าที่ตัดสินนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรม Educational Clinic และก็ Master Class นะครับเปิดโอกาสให้เยาวชนและก็ผู้ครบคุมวงได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และก็พัฒนาทักษะจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงการแข่งขันก็จัดขึ้นระหว่างวันที่4จนฮอด7พฤศจิกายน2569ณมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยกระใช้สถานที่จัดการแข่งขัน2แห่งได้แก่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษและกะโรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ
1: จากเรื่องของดนตรีพาคุณผู้ชมไปทอดผ้าป่าแบบฮักโลกกันแน่ค่ะอยู่ที่เมืองดอกคูนเสียงแค้นทางจังหวัดขอนแก่นค่ะเพิ่นจัดพิธีทอดผ้าป่าต้นคูนส่งเสริมการปลูกต้นคูนให้ครอบคลุมสุพื้นที่ในจังหวัดเพื่อจังหวัดขอนแก่นนั่นเป็นดินแดนแห่งดอกคูนเสียงแค้นค่ะบรรยากาศที่โรงแรมโมคะจังหวัดขอนแก่นนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าต้นคูนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่นเพื่อขับเคลื่อนระเบียบวาระจังหวัดค่ะในการซอยการปลูกต้นคูนเพิ่มจำนวน 99,999 ต้นทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่นกิจกรรมภายในงานค่ะก็มีทั้งพิธีสงฆ์และก็พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซอยกันระดมทุนจัดหาต้นคูนนำมาปลูกในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดขอนแก่นโดยมีพระราชพัฒนวัชรบัณฑิตรองศาสตราจารย์ดร.เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวงรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีประกาศจำนวนต้นคูนที่มอบให้แก่ทั้ง26อำเภอของจังหวัดขอนแก่นโดยมอบต้นคูนขนาดไม้พุ่มสูงประมาณ 3.5 เมตรให้กับโตแทนทั้ง26อำเภออำเภอละ20ต้นค่ะเพื่อนำไปปลูกตามเส้นทางการท่องเที่ยวและก็พื้นที่สำคัญต่างๆทั่วทั้งจังหวัดค่ะ
0: ซึ่งทางด้านของนายชาติชายโคสวิสุทธิ์นะครับท่านประธานคณะกรรมการบริษัทรู้รักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดผู้ริเริ่มโครงการเพื่อนก็ได้บอกว่าโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อระดมทุนจัดหาต้นคูนมอบให้แก่ส่วนราชการภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายนำไปปลูกในพื้นที่ต่างๆการปลูกต้นคูนถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของอัตลักษณ์จังหวัดขอนแก่นบ่แม่นเพียงปลูกแล้วจบแต่ต้องร่วมกันดูแลรักษาให้ต้นคูนเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อให้จังหวัดขอนแก่นครับเต็มไปด้วยต้นคูนสีเหลืองอารามทั่วจังหวัดครับ
1: ค่ะอย่างที่บอกไปค่ะเป้าหมายเพิ่นตั้งไว้ก็คือการปลูกต้นคูน 99,999 ต้นถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลค่ะภายใต้แนวคิดดอกคูนเสียงแคนค่ะพร้อมสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มความสมดุลให้กับธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและก็ซอยกันลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนโลกห่อนเฮาเนี่ยล่ะค่ะเพื่อการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะ
0: นี่แหละครับจังหวัดขอนแก่นขั้นนึกภาพตามจังหวัดเต็มไปด้วยดอกสีทองเหลืองอารามจังหวัดที่สีงามนะครับที่จังหวัดขอนแก่นครับเดี๋ยวต่อมาครับพาคุณชมไปที่มูลนิธิซอยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดการอบรมพ่อแม่ผู้ปกครองและก็อาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชนกะมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและก็สร้างเครือข่ายดูแลอย่างยืนครับที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญนายไพฑูรย์พรหมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผู้ปกครองอาสาสมัครและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้พิการทางสติปัญญาเข้าร่วมการอบรมสำหรับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับกับพบว่ามีผู้พิการทางสติปัญญาหลายกว่า200รายซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจำนวนที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงจึงจำเป็นต้องส่งเสริมความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ครอบครัวผู้ดูแลเพื่อให้สามารถดูแลและก็ส่งเสริมพัฒนาการของผู้พิการทางสติปัญญาได้อย่างเหมาะสมครับ
1: ค่ะซึ่งมูลนิธิซอยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพ่อม่อนี่ล่ะค่ะเผยความหูและก็คำแนะนำแก่พ่อแก่แม่ผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางในการดูแลผู้พิการทางสติปัญญาอย่างถูกวิธีตลอดจนส่งเสริมให้ผู้พิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้นอย่างเหมาะสมค่ะ
0: นอกจากนี้ครับยังได้มุ่งเน้นการสร้างและการพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ปกครองและก็ผู้ดูแลเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมไปถึงประสบการณ์ระหว่างกันนอกจากนี้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลผู้พิการทางสติปัญญาทั้งในระดับครอบครัวและก็ชุมชนเพื่อให้สามารถดูแลและก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการได้อย่างต่อเนื่องและอย่างยืนครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมพักกันจากข้าวช่วงหน้ายังมีประเพณีในพื้นที่ภาคอีสานรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่ภาคอีสานเฮามาฝากมาตอนคุณผู้ชมช่วงนี้พักกันจากข้าวค่ะ

0: 8โมงกับ22นาทีกลับมาติดตามรายการอีสานเซานีกันต่อค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะเดี๋ยวช่วงนี้มาเบิ่งประเพณีในพื้นที่ภาคอีสานที่มีการสืบทอดสืบต่อกันมาพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะทั้งจังหวัดสุรินทร์เพิ่นจัดงานใหญ่ค่ะงานแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษครั้งที่21สืบสานประเพณีท้องถิ่นค่ะบรรยากาศที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางว่างจังหวัดสุรินทร์ค่ะนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในงานประเพณีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษประจำปี2569การจัดงานเทื่อนี้ค่ะจัดขึ้นเป็นเทื่อที่21แล้วเพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์พร้อมกับเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มาเรียนรู้มีส่วนร่วมในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไปค่ะ
1: ภายในงานนะครับก็มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายทางพิธีแซนโดนตาพิธีจูนโดนตาพิธีสงขบวนแห่รอบเมืองนิทรรศการและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านรวมถึงกิจกรรมสร้างสีสันอย่างการแข่งขันขูดมะพร้าวท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานและก็คึกคักครับสำหรับแซนโดนตากับเป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจัดขึ้นในวันแล่ม14ค่ำเดือน10เพื่อให้ลูกหลานได้กลับมารวมญาติและก็จัดเตรียมเครื่องเส้นไหว้เพื่อแสดงความระลึกถึงและก็ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับจากนั้นครับในวันรุ่งขึ้นลูกหลานกะสิมีการนำอาหารข้าวหวานและก็เครื่องไทยธรรมไปเฮ็ดบุญที่วัดเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษถือว่าเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความผูกพันของครอบครัวความกตัญญูและความเชื่อที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นครับ
0: ค่ะทั้งนี้การจัดงานประเพณีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษประจำปี2569นี่ก็เกิดจากความร่วมมือค่ะของทางจังหวัดสุรินทร์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลเมืองสุรินทร์และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดประเพณีอันทรงคุณค่าสร้างความหักความหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนและที่สำคัญการเผยแพร่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ให้เป็นที่ฮู้จักอย่างกว้างขวางก็มีประเพณีมีเรื่องของพิธีที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์และที่สำคัญเป็นการให้ลูกหลานลูกเต้าได้กลับมาจังหวัดมาร่ำลึกถึงบรรพบุรุษแล้วก็ยังคงเป็นประเพณีที่ได้รับความสนใจนักท่องเที่ยวหลายหม่องหลายบอนก็มาเบิ่งว่าขั้นตอนเป็นจังใดแล้วก็พลังศรัทธานี้ก็ยังคงอยู่แล้วก็ยังสิสืบทอดต่อไปปีนี้จัดเป็นเทื่อที่21แล้วค่ะ
1: อีกหนึ่งพลังความศรัทธาที่จังหวัดหนองคายครับคุณผู้ชมครับระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายตอนนี้ก็เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พระธาตุกลางน้ำหรือว่าพระธาตุลาหนองครับโผล่พ้นน้ำประมาณ50เซนติเมตรเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนร่วมไปถึงนักท่องเที่ยวเดินทางมาสักการะอย่างใกล้ชิดก่อนถึงช่วงเทศกาลออกพรรษาครับระดับน้ำโขงที่เริ่มลดลงครับเขตไห่ส่วนฐานของพระธาตุกลางน้ำซึ่งตั้งอยู่บริเวณชุมชนวัดธาตุเขตเทศบาลเมืองหนองคายโพพ้นน้ำตั้งแต่ส่วงเช้าโดยตลอดทั้งมือเองกับมีประชาชนและกันนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางมาสักการะอย่างต่อเนื่องบางส่วนกะใส่บริการเลือดโดยสารเพื่อเดินทางเข้าไปสักการะพระธาตุอย่างใกล้ชิดขั้นที่นักท่องเที่ยวบางส่วนก็เลือกที่จะสักการะพระธาตุลาหนององค์จำลองซึ่งกระตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนอกจากนี้ครับยังมีประชาชนบางครอบครัวเฮ็ดบุญโดยการปล่อยเตาและกับปลาตามความเสื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลและสะเดาะเคราะห์นั่นเองครับ
0: ค่ะซึ่งพระธาตุกลางน้ำหรือว่าพระธาตุลาหนองนั้นเป็นพระธาตุที่หักพังอยู่กลางแม่น้ำโขงตามตำนานอุรังคธาตุกะเสื้อว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุฝ้าพระบาทเก่าพระองค์โดยมีบันทึกว่าพระธาตุเบื้องหนองค่ายได้พังลงเมื่อปีพุทธศักราช2390ก่อนที่ตะลิงสิถือกระแสน้ำโขงกัดเซาะจนองค์พระธาตุไปอยู่บริเวณกึ่งกลางแม่น้ำโขงในปัจจุบันค่ะ
1: พระธาตุกลางน้ำครับถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องชาวหนองค่ายและก็ชาวลาวให้ความเคารพ โดยมีการจัดประเพณีสำคัญเกี่ยวเนื่องกับองค์พระธาตุเป็นประจำทุกๆปีทั้งงานบุญเดือน3วันมาฆบูชางานบุญบังไฟพิธีบวงสรวงองค์พระในช่วงวันออกพรรษาครับ
0: สิ้นท้ายปีตละหม่องตละบอนกับซิมี่งานประเพณีงานใหญ่นะคะพาคุณผู้ชมมาที่อุบลราชธานีทางจังหวัดอุบลราชธานีเป็นกระเตรียมจัดงานใหญ่ทรงถ่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2570ภายใต้ชื่องานว่ารับแสงแรกแห่งตะวัน4มหัศจรรย์แอดอุบลมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมกระจายรายได้สู่ชุมชนค่ะนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2570ค่ะโดยการประชุมก็มีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมปทุมวรราชสันซีศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีที่ประชุมค่ะได้มีการหารือแนวทางและก็ความพร้อมในการจัดงานประจำปี2560ขออภัยค่ะโดยที่ประชุมได้หารือแนวทางและก็เตรียมความพร้อมการจัดงานประจำปี2570เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจการสาธารณกุศลกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าโอท็อปส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจนร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลส่งถ่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จังหวัดอุบลราชธานีกำหนดใส่ซื้องานว่ารับแสงแรกแห่งตะวัน4มหัศจรรย์แอดอุบลจัดขึ้นระหว่างวันที่26ธันวาคม2569หอดวันที่4มกราคม2570รวม10มื้อ10คืนค่ะเพิ่นไปจัดอยู่ที่ลานขวัญเมืองโรงขามธงสีเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีหรือที่ฮู้จักก็คือศาลากลางหลังเก่านั่นเองเปลี่ยนหม่องจัดงานนะคะ

0: เตรียมบูรณาการร่วมร่วมมือจากทุกภาคส่วนไปการจัดงานนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความปลอดภัยและก็สามารถสร้างความสุขให้แก่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองค่ะ
1: จากอุบลราชธานีครับอีกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในอุดรธานีครับคุณผู้ชมครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเยี่ยมชมผู้พระบาทมรดกโลกเชิญชวนนักท่องเที่ยวชมธรรมชาติและกะวัฒนธรรมครับที่อุทยานประวัติศาสตร์ผู้พระบาทจังหวัดอุดรธานีนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนางกุลศัพท์ชื่นโกสุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ผู้พระบาทแหล่งมรดกโลกทั้งวัฒนธรรมแห่งที่2ของจังหวัดอุดรธานีพร้อมเชิญชวนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวครับได้เดินทางมาสัมผัสความงดงามของธรรมชาติและก็แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
0: ซึ่งอุทยานประวัติศาสตร์ผู้พระบาทนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกตั้งแต่วันที่27กรกฎาคม2567ภายใต้ชื่อผู้พระบาทประจักษ์พยานแห่งวัฒนธรรมสีมาสมัยทวารวดีสะท้อนคุณค่าและความโดดเด่นของแหล่งวัฒนธรรมสีมาหินสมัยทวารวดีซึ่งมีการสืบทอดทางวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องการขึ้นทะเบียนเทือนี้ค่ะเหตุให้ผู้พระบาทเป็นมรดกโลกลำดับที่8ของประเทศไทยและก็เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่หาของไทยรวมถึงเป็นมรดกโลกแห่งที่2ของจังหวัดอุดรธานีต่อจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงค่ะ
1: สำหรับผู้พระบาทนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบานผือโดดเด่นด้วยผู้มีประเทศเป็นลานหินและกับเพิงหินทรายที่เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติภายในพื้นที่ยังพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์รวมถึงภาพเขียนสีหลายกว่า54แห่งและก็ร่องรอยการดัดแปลงเพิงหินเป็นศาสนสถานในหลายยุคหลายสมัยทางทราอาทวารวดีเขมรลานช้างและก็รัตนโกสินทร์โดยอุทยานประวัติศาสตร์ผู้พระบาทครับเปิดให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเข้าชมในทุกๆมื้อตั้งแต่เวลา 8:30 นจนไปฮอด 16:30 นค่าเข้าชมคนไทยเพียง20บาทครับชาวต่างชาติ100บาทขณะที่เด็กอายุต่ำกว่า15ปีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและก็นักเรียนนักศึกษาเข้าชมฟรีครับ
0: ก็สามารถไปสัมผัสมรดกโลกได้นะคะที่สำคัญนักท่องเที่ยวเฮาก็ซอยกันเข้าไปนี่อย่าเอาขยะเข้าไปหรือว่าถ้าติดมือติดไม้เข้าไปนี่ก็ให้เอาออกมานำซอยกันอนุรักษ์เพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทางอุดรธานีเพิ่นส่งเสริมแล้วก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ไปสัมผัสค่ะจากอุดรธานีค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่นเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดก่อนปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการขณะที่ส่วนราชการเองภาคเอกชนเองรวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ร่วมต้อนรับและก็แสดงความยินดีอย่างอบอุ่นค่ะนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเป็นทางการซึ่งจุดแรกค่ะท่านผู้ว่านะคะเข้าสักการะศาลหลักเมืองบุรีรัมย์จากนั้นก็เดินทางไปสักการะพระพุทธสิหิงค์และก็พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ณศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่าค่ะ
1: จากนั้นครับก็ได้เดินทางไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1พร้อมสักการะพระพุทธรูปในปราสาทพนมรุงจำลองและพระสุภัทรบพิตรบนยอดภูเขาไฟกระโดงเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขของจังหวัดบุรีรัมย์ต่อมาครับนายเอกวิทย์มีเพียรเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสักการะฐานทีนั่นก็คือศาลพระพรหมศาลประกรรมพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5และพระพุทธรูปภายในห้องปฏิบัติงานก่อนเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ
0: จากนั้นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่นก็เดินทางไปต่อไปที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภายในศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละค่ะโดยมีนายศรีธรรมราชแก้วนายสมบูรณ์สุทธิรกูลนายเกรียงศักดิ์สมจิตและก็นายคำเคลื่อนพนัชชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและก็นายอำเภอผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆภาคเอกชนข้าราชการเจ้าหน้าที่และก็ประชาชนพ่อแม่พี่น้องร่วมให้การต้อนรับแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นค่ะ
1: ท่านรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้เปิดงานล้ำลึกพระยาไกรภักดีประเพณีแซนโดนตาบูชาหลักเมืองลือเรื่องกล้วยแสนหวีประจำปี2569ยางหญิงใหญ่เชิดชูประวัติศาสตร์เมืองคุขันและกระส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับทีลานพระยาไกรภักดีศรีนครลำดวนอำเภอคุขันจังหวัดศรีสะเกษดร.สิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดงานร่ำลึกพระยาไกรภักดีประเพณีแซนโดนตาบูชาหลักเมืองลือเรื่องกล้วยแสนหวีประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีนายอนุรัตน์ท่ามประจำจิ๊บผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมครับ
0: การจัดงานเทือนี้ค่ะเป็นการสืบสานประเพณีเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกับวิถีชีวิตของชาวอำเภอคุขันมาแต่โดดแล้วค่ะโดยเฉพาะประเพณีแซนโดนตาซึ่งสะท้อนถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้เพิ่นล่วงลับไปความหักความผูกพันของคนในครอบครัวและความสามัคคีของคนในชุมชนอันนี้ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและก็เป็นเอกลักษณ์สำคัญของท้องถิ่นซึ่งท่านรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิ่นกันยังได้ชื่นชมค่ะว่าพ่อแม่พี่น้องช่างเพื่อคู่ขันห่วมแห้งห่วมใจกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและก็เน้นย้ำว่าประเพณีแซนโดนตาว่าเป็นเพียงแค่พิธีกรรมที่สืบทอดกันมาเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสร้างความหักความสามัคคีปลูกฝังคุณธรรมความกตัญญูให้แก่คนรุ่นหลังตลอดจนเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำมาต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
1: สำหรับการจัดงานในปีนี้นะครับกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่28กันยายนถึง11ตุลาคม2569ณบริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวนและกะสนามนาทีวาการอำเภอคุขันโดยมีกิจกรรมหลากหลายทั้งขบวนแห่เครื่องเส้นไหว้และกะการประกวดเครื่องเส้นไหว้การแสดงแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์เมืองคุขันการแสดงโขนและการร่ำบวงสวงการประกวดแข่งขันทางวัฒนธรรมรวมถึงกิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมเมืองคุขันอย่างใกล้ชิดครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนนะครับของท่านดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
2: แซนโดนตานั้นมีความยิ่งใหญ่อลังการงดงามเพิ่มขึ้นทุกปีปีนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยทำให้งานแซนโดนตานี้เป็นหนึ่งในงานที่ทำให้คนอำเภอคูขันได้กลับบ้านได้กลับมาเที่ยวได้กลับมาเยี่ยมบุพการีได้รำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษของเรา
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะพาคุณผู้ชมมาเบิ่งทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าสร้างความเข้าใจด้านพลังงานยุคใหม่จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2569มุ่งนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จริงเจาะลึกเทคโนโลยีพลังงานสะอาดยุคเปลี่ยนผ่านค่ะนายคมกฤษศรีสุดาผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประธานเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์กฟผ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2569 พร้อมกับภาคคณะสื่อมวลชนเจาะลึก3เทคโนโลยีสำคัญได้แก้แบตเตอรี่ยักษ์สำรองไฟฟ้าอยู่ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิมองนี้เปรียบเสมือน power bank ขนาดใหญ่เฮ็ดหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าส่วนเกินพร้อมจ่ายไฟเข้าระบบอย่างรวดเร็วซอยให้กระแสไฟฟ้านิ่งและกำมันคงค่ะจุดต่อมากังหันลมผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากกระแสลมที่ขับเคลื่อนใบพัดและกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อแปลงเป็นพลังงานสะอาดให้ประชาชนได้ใช้งานและกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับอยู่ที่โรงไฟฟ้าคลองชลภาวัฒนาจังหวัดนครราชสีมามองนี้ก็เปรียบเสมือนแบตเตอรี่น้ำขนาดใหญ่โดยสิสูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้ทั้งอ่างผักน้ำบนยอดเขาในช่วงเวลากลางคืนที่มีความต้องการใส่น้ำหน่อยแล้วก็สิปล่อยน้ำลงมาผลิตไฟฟ้าอย่างรวดเร็วในช่วงที่มีความต้องการใส่ไฟสูงพร้อมแวะเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ก่อฟอพอลำตะคองอีกนำค่ะ
1: นอกจากการเยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานแล้วนะครับทางกฟผเองก็ยังได้เน้นย้ำถึงความปลอดภัยในการอยู่รวมกันนะครับแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงซึ่งกระเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ส่งพลังงานทั่วประเทศพร้อมขอความร่วมมือจากชุมชนซอยการเบิงแง่งดูแลความปลอดภัยอย่างเช่นบ่อปลูกต้นไม้สูงใกล้แนวสายไฟบ่อเผาไหลหรือว่าเผาสร้างเขาใต้แนวสายไฟทรงนะครับบ่อปล่อยโคมลอยหรือว่าเล่นเบ้าไก่สายไฟแรงสูงเพื่อป้องกันอันตรายและก็ป้องกันไฟดับเป็นวงกว้างครับ
0: ซึ่งทางผอ.คมกฤษเป็นกระบอกว่าสื่อมวลชนคือกระบอกเสียงสำคัญในการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องฮอดพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีพลังงานพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมีการนำพลังงานสะอาดอย่างแสงอาทิตย์และก็เรื่องของลมนี่มาใส่ร้ายขึ้นแต่พลังงานเหล่านี้มีข้อจำกัดด้านความบ่สม่ำเสมอกฟผ.ก็เลยนำนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาบริหารจัดการเพื่อระบบไฟฟ้ามั่นคงแล้วก็ไร้ปัญหาไฟตกไฟดับนั่นเองค่ะ
1: อีก2มื้อเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับในการประชุมใหญ่ที่กำลังสิเกิดขึ้นในประเทศไทยย้อนคุณผู้ชมกลับไป35ปีที่แล้วที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม Annual Meeting เป็นเทื่อแรกการประชุมเทื่อนั้นเป็นทางเวทีหารือด้านเศรษฐกิจการเงินระดับโลกการประชุมในเทื่อนั้นครับมีความท้าทายจังใดและการประเทศไทยได้รับเอียงแง่กลับมาจากการเป็นเจ้าภาพส่วนทุกคนครับไปฟังเรื่องราวจากหาบุคคลที่พักดันให้การประชุมระดับโลกในเทื่อนั้นเกิดขึ้นจริงครับ
3: ปี2534ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank Group IMF Annual Meetings เป็นครั้งแรกการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักวิชาการและผู้บริหารสถาบันการเงินจากทั่วโลกในครั้งนั้นมีคนกลุ่มหนึ่งที่ผลักดันให้ทุกอย่างเกิดขึ้นจริง
4: มีการปฏิวัติแล้วเขาก็มาตั้งพลเรือนคนหนึ่งคือนายอนันต์ให้เป็นรัฐบาลคืออีก 6-7 เดือนก็จะต้องมีการจัดประชุม World Bank กับ IMFทั้งต่างประเทศซึ่งไม่ค่อยรู้จักประเทศไทยดีก็มีความเป็นห่วงแบบนี้เมืองไทยจะมีเสถียรภาพดีพอที่จะจัดประชุมได้หรือไม่พอผมมาเป็นนายกก็มีการคุยกันผมก็ให้คำมั่นสัญญาเขาว่าเขาจัดได้
5: The meetings of the boards of governors of the World Bank Group and the International Monetary Fund
6: คำสั่งลงมาไปสร้างศูนย์ประชุมแห่งชาติเพื่อเตรียมรับในเรื่องของ World Bank IMF เหลือเวลาอีก2ปีกว่าทันเหรอคุณประมวลก็เสร็จเอาตรงโรงงานยาสูบเนี่ยที่เขาถมใบยาทิ้งแต่สถานที่ก็เหมาะสมเพราะว่าท่านจะเห็นว่ามีบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางตรงนี้มันน่าจะสร้างได้ดีนะตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยนะทำฐานรากถมดินสร้างเทปูนทำอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นการก่อสร้างที่ค่อนข้างจะละเอียดถี่ถ้วนและยากแต่ว่าทำเสร็จสำเร็จเปิดขึ้นมาประชุมได
7: ้ทำงาน10วันเราต้องสัมภาษณ์คนเป็นพันๆคน ดังนั้นต้องมีการตรวจสอบประวัติความน่าเชื่อถือบุคลิกดีประมาณ300คนที่เราต้องหาส่วนนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากกระทรวงคลังแห่งชาติธนาคารพาณิชย์แล้วก็รัฐวิสาหกิจเพื่อจะหวังว่าจะเป็นประตูหน้าหรือประตูที่ใกล้ที่สุด
8: วันนั้นของการประชุมเขาก็ให้เกียรติเราว่าเราก็สามารถที่จะจัดแสดงอะไรให้เขาดูจัดเอนเตอร์เทนเมนต์จัดเลี้ยงยังไงเราก็บอกกันเราต้องเอาศิลปะของฟ้อนรำของไทยใน4ภาคมาแสดงในงานเขาก็ไปซ้อมเลยมาครึ่งทางผมก็ต้องไปบินไปดูว่าใช้ได้ไหมงานฟ้อนรำที่ผมรับผิดชอบผมกลัวมากนะกลัวว่าฝนมันจะตกเพราะมันมีทั้งในร่มแล้วก็กลางแจ้งด้วยคิดถึงว่าขอให้มันฝนจะตกไม่ตกเลยนะฝนไม่ตกวันนี้ทุนงานก็เป็นไปด้วยดี
9: ตอนนั้นในปี1991ยุคที่ยังใช้สไลด์กับฟิล์มสีช่างภาพก็ต้องถูกฝึกเยอะต้องจำให้ได้ว่าใครชื่ออะไรเราจะมีไฟการบินของคนนั้นครับพอมาปั๊บเราก็จดชื่อไปที่หน้าซองถ่ายรูปข้อหนึ่งรูปใส่ไว้ในซองนั้นหลังจากนั้นจะไม่ผิดพลาดคราวนี้ถ่ายรูปมันก็จะมีรายละเอียดว่าถ่ายในห้องประชุมใหญ่ตอนพิธีเปิดถ่ายห้องประชุมย่อยต้องวิ่งไปให้ทันที่จะก่อนจะเริ่มประชุมย่อยอะไรเงี้ยค่ะต้องอ่านรูปให้เขาด้วยเขาก็เห็นชื่อเขาที่ตรงซองเขาก็ดีใจกันฮะ
4: ผมจำได้ว่าตอนนั้นเมืองไทยเนี่ยพยายามปรับปรุงเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงปัญหาของประชาชนเป็นส่วนใหญ่เงินยืมที่ได้มาจากธนาคารโลกเนี่ยก็จะหนักไปในทางการสร้างสาธารณูปโภคการสร้างเขื่อนการสร้างสะพานการสร้างถนนซึ่งจะทำให้มันเป็นประโยชน์โดยตรงกับการค้าขายซึ่งผมว่ามันมีผลทั้งระยะสั้นระยะยาวกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก
6: จุดใหญ่ที่ผมว่าคือเป็นการเปิดระบบการท่องเที่ยวให้เข้าสู่ไมซ์ตัวสำคัญที่พัฒนาขึ้นมาจากการประชุมสภาผู้ว่าการครั้งนั้นครับข้อที่สองก็คือว่าเป็นการทำให้ทางฝ่ายเอกชนในด้านการท่องเที่ยวจะเป็นทั้งด้านโรงแรมในด้านบริการต่างๆนานาเนี่ยพัฒนาขึ้นมาสู่ระดับสากลมากขึ้น
3: 35ปีก่อนพวกเขาได้สร้างประวัติศาสตร์วันนี้ถึงเวลาสานต่อความประทับใจและจารึกหน้าประวัติศาสตร์ไทยไปด้วยกัน

0: นี่แหละค่ะการประชุมครั้งใหญ่ชนีซิมีผู้นำและก็นักธุรกิจร่วมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประเทศไทยเฮากว่า 15,000 คนเลยทีเดียวก็รวมกันต้อนรับเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีในการประชุมชนี 12 ห่อ 18 ตุลาคมค่ะพาชมมาเบิ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยกันแน่ค่ะผ่าไทยซอฟต์พาวเวอร์ของชาติเพิ่นบอกว่าถูกลวดลายถูกเส้นใยและก็ถูกพื้นผ่าล้วนสะท้อนภูมิปัญญาที่สะสมมาหลายชั่วอายุคนเมื่อผ่าไทยก้าวสู่เวทีโลกเฮาบ่ได้เพียงแค่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นการส่งต่อโอกาสสร้างรายได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนผู้ที่เพิ่นเป็นผู้ผลิตเองเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงก็คือการเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นพลังทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
1: ค่ะมื้อนี้เฮาอยู่ที่กลุ่มท้อผ่าโบราณบ้านน้นกอกจังหวัดอุดรธานีค่ะเดี๋ยวตามไปเบิ่งเครื่องหูผ้าไหมกันว่าข้างในเป็นจังได๋ตามมาเลยค่ะนี่ค่ะกำลังทอผ้าไหมโบราณอยู่พอดีเลยนะคะเห็นเขามีงานอยู่กรุงเทพคุณป้าอยากฝากอีกอย่างปะคะ
2: อยากฝากผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกไปโชว์ที่กรุงเทพ
3: เพราะปีนี้ประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพและก็ความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยสู่เวทีการประชุมนานาชาติให้ชาวโลกได้รู้จักประเทศไทยพร้อมๆกันเลย
2: ถ้ามีเวลาก็เชิญชวนมาชมกลุ่มท่อผักบ้านน้นกอกกันด้วยค่ะ
1: 12-18 ตุลาคม2569ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครพวกเขาพร้อมแล้วทุกคนพร้อมหรือยังคะ
4: พวกเราพร้อมแล้วทุกคนพร้อมหรือยัง
0: นี่แหละค่ะขอบคุณคลิปจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเพิ่นบอกว่าผ่าไทยเฮาสิได้ไปอวดสายตาชาวโลกที่สิได้มาการประชุมเทนี่12ห่อ18ตุลาคม2569อยู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพิ่นบอกว่าสิเอาผ่าไทยนี่เพจบล็อกเสียงน้ําเด
5: ้
0: สิสวยงามปานใดกะเดี๋ยวรอติดตามค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ผู้ชมพักกันจักข้าวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันข่าวสารกันต่อค่ะ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว

กลับมาติดตามรับชมรายการอีสานเสาร์นี้กันต่อครับอย่างที่เฮาได้เว้าไปเมื่อต้นรายการช่วงนี้ครับฝนกะมาลมหนาวกะมาแล้วครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามในเรื่องของสภาพอากาศเพิ่มเติมครับสถานีอากาศมณีอยู่กับคุณวชิรวิทย์ศรีพงษ์ครับ

สวัสดีครับคุณภัทรและคุณวิรัตและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านครับเช้านี้เราก็อยู่กับการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569กับผมนายวชิรวิทย์ศรีพงษ์ครับสำหรับปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศในวันนี้นะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้ครับจะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่โดยลมเป็นลมจากทิศตะวันออกความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงและฝนส่วนมากจะอยู่บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงบ่ายวันนี้จะอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในพรุ่งนี้เช้าจะอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสครับสำหรับการพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าแบ่งได้เป็น2ช่วงครับช่วงแรกคือวันที่10ตุลาคมจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งครับช่วงที่2คือช่วงวันที่11-15ตุลาคมจะมีฝนฟ้าคะนองลดลงเหลือเพียงร้อยละ10-20%ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในทั้ง2ช่วงนะครับจะอยู่ที่30-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในทั้ง2ช่วงจะอยู่ที่21-26องศาเซลเซียสครับโดยลมในทั้ง2ช่วงเป็นลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงรวมถึงระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ขอบคุณสถานีอากาศนะคะย่างที่เพิ่นบอกไปนะคะมีทั้งฝนทั้งลมหนาวอาซิมานำรักษาสุขภาพในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูน้ำค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งเรื่องของการส่งต่อความซอยเหลือนี้ค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของกฎหมายกับสิทธิคำร้องให้มีคำสั่งระงับแบบแพร่หลายของมูลคอมพิวเตอร์เดี๋ยวไปฟังคำแนะนำในเรื่องนี้ในช่วง3 นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

สวัสดีครับวันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอเสนอเรื่องบุคคลใดที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะเป็นการลามกสืบเนื่องมาจากปัญหาการคุกคามทางเพศในปัจจุบันไม่ได้จำกัดแต่ในวิถีชีวิตจริงเท่านั้นแต่ยังได้ขยายวงกว้างไปสู่สังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือข้อความที่มีการส่อไปในการคุกคามทางเพศอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตลอดจนความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายประมวลกฎหมายอาญาจึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่30ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่30ธันวาคม2568ในมาตรา284/4กำหนดให้ผู้เสียหายหรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจเกี่ยวข้องมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะเป็นการลามกหรือนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้เมื่อศาลได้รับคำร้องเช่นว่านั้นแล้วศาลจะทำการไต่สวนหากการไต่สวนได้ความว่ามีความผิดฐานคุกคามทางเพศและเป็นการนำข้อมูลอันมีลักษณะลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนศาลมีอำนาจสั่งให้1บุคคลผู้นำเข้าข้อมูลนั้นระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์2หากไม่ปรากฏผู้นำเข้าและเป็นการจำเป็นศาลอาจสั่งให้ผู้ควบคุมหรือผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์3. ศาลมีอำนาจสั่งเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้สรุปแล้วนะครับบุคคลที่มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งระงับข้อมูลอันมีลักษณะเป็นการลามกก็คือ 1. ตัวผู้เสียหายเองและ 2. เจ้าพนักงานที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ค่ะผู้ใดมีข้อกฎหมายสงสัยหยังก็สอบถามได้1157ค่ะรวมถึงติดตาม3นาทีกับรายการแผ่นดินของเฮาได้ในซุมือแบบนี้นะคะในรายการอีสานเสาร์นี้ค่ะคุณผู้ชมก่อนจากกันไปมื้อนี้ก็ฝากย้ำเตือนของเรื่องของการแชร์ข้อมูลข่าวสารต่างๆพื้นที่ใดที่เพิ่นประสบอุทกภัยอยู่ก็ให้กำลังใจแล้วก็แจ้งข่าวเข้ามาได้พื้นที่ใดที่ยังบ่ได้รับการช่วยเหลือพอรัฐบาลเองก็เดินหน้าในการลงพื้นที่บางหม่องบางบ่อนก็ต้องฟื้นฟูกันต่อรวมถึงเรื่องของการติดตามการประชุมใหญ่นะคะ IMF World Bank Group 2026ซึ่งไทยเฮาเป็นเจ้าภาพ12ห่อ18ตุลาคมนี้รวมเป็นเจ้าภาพที่ดีและก็ติดตามได้ใน NBT อุบลเฮาในทุกช่วงของข่าวอีสานเสาร์นี้นั่นเองมื้อนี้หมดเวลาแล้วเฮา2คนพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการอีสานสตอรี่ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปปักหมุดเช็คอินเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคอีสานทั้งวิถีชีวิตชุมชนศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงนโยบายภาครัฐที่เข้ามาสนับสนุนยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องในพื้นที่ภาคอีสานหลายๆจังหวัดนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนอกจากเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่น่าสนใจแล้วที่นี่ยังมีพลังชุมชนริมโขงที่ผลักดันและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยหน่วยงานภาครัฐและก็ชุมชนในพื้นที่วันนี้เรามีแขกรับเชิญในช่วงแรกของเรา3ท่านนะคะท่านแรกค่ะจากพัฒนาการอำเภอโขงเจียมค่ะคุณมยุรฉัตรแก้วประพันธ์ท่านต่อมานะคะครูหย่อยหรือคุณวายุรีบุญไทยค่ะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาบ้านด่านใหม่ครูหย่อยไม่ได้มาท่านเดียวนะคะยังมีท่านรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาบ้านด่านใหม่คุณรัตยาพรดอนสิงห์หรือว่าพี่บี้มาด้วยตอนนี้ทั้ง3ท่านอยู่กับมีแล้วสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะคะโอ้โหบรรยากาศวันนี้เรามาอยู่ในบรรยากาศที่ได้สัมผัสทั้งลมแล้วก็เรื่องของธรรมชาติริมโขงหลายคนบอกว่ามาที่โขงเจียมนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเวลากลับไปมีของกินของฝากของติดไม้ติดมือไปด้วยช่วงแรกขอให้ท่านบรรณาการอำเภอเล่าให้ฟังหน่อยว่าทุนชุมชนเรื่องจุดเด่นที่เราได้ผลักดันสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรามองเห็นอะไรในชุมชนต่างๆค่ะ
1: ค่ะสำหรับในส่วนของพนักงานอำเภอเองนะคะสิ่งที่เรามองเห็นก็ในเรื่องของทุนธรรมชาติท
0: ุ
1: นวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะที่โดดเด่นแล้วก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยก็ว่าได้ค่ะ
0: อันนี้เราก็ได้มองเห็นแล้วว่าเวลาหลายๆคนพูดถึงเราวิถีชีวิตริมโขงอย่างที่ท่านบรรณาการอำเภอบอกพี่หญิงบอกไปนะคะครูหย่อยวิถีชีวิตริมโขงเรื่องของประมงเราก็มีความโดดเด่นอยู่ด้านหน้าปลาส้มครูหย่อยคะปลาส้มของเราคือด้วยวิถีชีวิตเรามองเห็นอะไรว่าทำไมเราต้องหยิบยกปลาส้มมาเป็นอาชีพแล้วกลุ่มของเราก่อตั้งตั้งแต่ปีไหนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ค่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะแปรรูปอาหารจากปลาบ้านดันใหม่ก่อตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550นะคะค่ะเนื่องจากว่าโขงเจียมแล้วนะคะตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงแม่น้ำมูลนะคะมีปลาค่ะโดยเฉพาะปลาอีตูนี่
0: ค่ะ
2: เป็นปลาที่มีรสชาติอร่อยมากค่ะค่ะมีก็เรียกว่าปลาที่แข็งแรงว่ายน้ำเราพอมันมีจำนวนมากนะคะและเราก็เลยได้ดำเอาปลาพวกนี้นะคะวัตถุดิบของเรามาทำเป็นมาแปรรูปเป็นของฝากค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แต่ก่อนนี้การที่เรามารวมกลุ่มกันแต่ละคนที่จะเป็นสมาชิกต่าง

0: ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกลุ่มจนมีวันนี้ได้ก็เกือบ20ปีแล้วนะคะช่วงมารวมกันช่วงแรกมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: การรวมกลุ่มครั้งแรกปกติแล้วนะคนเรามันต้องมีปัญหาทุกครั้งแหละค่ะ
0: ค่ะ
1: มันก็มีปัญหาบ้างแต่เราก็สู้นะคะเอาความสามัคคีกันไว้นะคะคือสตรีในชุมชนเราแต่ก่อนเขาเคยมีกลุ่มมาแล้วนะคะพัฒนาชุมชนมาตั้งกลุ่มให้แล้วนะคะมีงบประมาณจากหน่วยงานจากพัฒนาชุมชนจากเกษตรมาลงมีงบประมาณมาให้สตรีในชุมชนเขาสร้างอาชีพอยู่แล้วนะคะแต่พอทำแล้วนะคะหน่วยงานหยุดเขาก็หยุดเพราะว่าเขาไม่มีการตลาดทำเก่งมากค่ะเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตของพ่อแม่เราอยู่แล้วเนาะพวกทำปลาส้มปลาละแจ่วบองอย่างนี้ค่ะเขาเก่งอยู่แล้วแต่เขาขาดการตลาดค่ะก็อาศัยที่ว่าตัวเองเป็นข้าราชการครูมาก่อนนะ
0: คะ
1: ก็อาสาเลยนะคะเป็นการตลาดให้กลุ่
0: ม
1: ค่ะ
0: ก็คือเราเหมือนว่านอกจากการบริหารกลุ่มแล้วเราก็เป็นการตลาดไปในตัวด้วยจากเริ่มแรกมาก็มีการประคับประคองมาเรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์มากมายที่เหมือนด้านหน้าอยากไปทางพี่บี้บ้างนะคะซึ่งเป็นการตลาดของเราต่อยอดจากทางครูหย่อยด้วยนะคะพี่บี้คะกลุ่มของเราตอนนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะที่ขายในกลุ่มคะเชิญค่ะ
2: ค่ะจากกลุ่มของเราเป็นปลาจากแม่น้ำโขงนะคะปลาส้มที่ขึ้นชื่อก็คือส้มปลาอีตูนะคะซึ่งปลาส้มปลาอีตูนี้มีเฉพาะในอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้นนะคะอย่างจังหวัดอื่นก็มีแต่ปลาตะเพียนอย่างนี้นะคะแต่บ้านเราจะมีส้มปลาอีตูส้มปลาตองส้มปลาปึงอย่างนี้ค่ะแล้วก็อย่างเข็มบักนัดอย่างนี้ค่ะของเราก็ขึ้นชื่อเหมือนกันนะคะอย่างที่ใครมาที่ว่ามาอุบลไม่ใช่ว่าแต่จะมีหมูยอที่ขึ้นชื่อนะคะเดี๋ยวนี้ปลาส้มครูหย่อยก็ขึ้นชื่อในตัวจังหวัดอุบลเหมือนกันค่ะ
0: โอ้โหถ้าพูดถึงครูหย่อยนี่ก็คือเหมือนว่าเป็นประธานกลุ่มด้วยแล้วก็เป็นบทบาทผู้นำคนก็จะรู้จักเลยว่าถ้ามาที่ปลาส้มครูหย่อยก็มาที่กลุ่มของเราเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมคุณพี่คะหลายๆคนก็ได้ฟังที่ครูหย่อยบอกแล้วว่าถ้าสมมติว่าเราเข้มแข็งแล้วแต่ไม่มีการต่อยอดด้านการตลาดครูบี้เป็นการตลาดของกลุ่มเราในจุดนี้เรามองเห็นอะไรแตกต่างไหมคะจากแต่ก่อนที่เราขายแต่ก่อนย้อนไปเกือบ20ปีเราขายแบบยังไงเปิดกลุ่มหน้าร้านหรือว่ามีรูปแบบการขายยังไงจากอดีตกับปัจจุบันค่ะ
2: แต่ก่อนเราตั้งแต่เราตั้งกลุ่มมาเราก็มีหน้าร้านอยู่นะคะแต่มาช่วงหลังๆนี้เราจะขายทาง Facebook อะไรอย่างนี้ค่ะทาง TikTok อย่างนี้ค่ะแล้วก็มีนะคะทางเพจอย่างที่เพจโอท็อปของเจียมปลาส้มครูหย่อยนะคะแล้วก็มีเหมือนกันซึ่งมันก็จะขายง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะค่ะ
0: ฟังจากทั้ง2ท่านแล้วนี่คือสมาชิกเขามีเรื่องของวัตถุดิบมีเรื่องของฝีมือคุณภาพก็มาด้วยแล้วทางพัฒนาการอำเภอได้มองเห็นกลุ่มนี้ตอนแรกเรามองเห็นอะไรถึงเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนเล่าให้ฟังหน่อย
3: จริงๆต้องขออนุญาตท้าวความ
0: ค่ะ
3: ก็คือเรื่องความที่เราเคยเป็นนักวิชาการจังหวัดที่รับผิดชอบในเรื่องของงานโอท็อป
0: ค่ะ
3: ฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นความเข้มแข็งของกลุ่มนะคะตั้งแต่อยู่จังหวัดที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นพนักงานอำเภอในพื้นที่อำเภอของเจียม
0: ค่ะ
3: นะคะศักยภาพในความเข้มแข็งของกลุ่มก็คือ1แหละกลุ่มพึ่งตนเองก็คือพึ่งตนเองก่อนนะคะก่อนที่จะให้หน่วยงานเข้ามาสนับสนุนคราวเนี้ยเวลาที่เราจะคัดเลือกกลุ่มไปพัฒนาหรือขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆหรือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยเราต้องดูพื้นฐานของเขาก็คือความเข้มแข็งว่าเราสามารถที่จะนำโครงการนะคะเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมหรือว่าในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการหร
0: ือ
3: ในเรื่องของการพัฒนาแบรนด์สินค้าหรือว่าบรรจุภัณฑ
0: ์ค่ะ
3: ค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เรามองเห็นก่อนว่าพลังหลักของเขาก็คือการพึ่งตนเองก่อนค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อหน่วยงานแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเฉพาะพัฒนาชุมชนนะคะเข้าไปเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องกลับพึ่งตนเองนะคะเหมือนอย่างเช่นถ้าเราไปพัฒนาเรื่องผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ
0: ์
3: ถ้าไม่มีการต่อยอดต่อมันก็จะไม่มีการขับเคลื่อนหรือว่ามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นค่ะ
0: อันนี้คือเรามองถึงความเข้มแข็ง
3: ใช่ค่ะ
0: ใจสำคัญเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วอีกเรื่องนึงที่ได้เห็นบทบาทอย่างที่ ท่านผู้ว่าการอำเภอบอกไปว่าเราได้เห็นจากบทเรียนหลายๆกลุ่มเดินต่อได้แล้วกลุ่มนี้ตอนนี้เขาก็เดินต่อมาถึงทุกวันนี้สิ่งนึงที่เราได้เติมเข้าไปนอกจากเรื่องของการไปพัฒนา

0: นาต่อยอดแล้วเห็นว่าเรื่องของการตลาดนอกจากในพื้นที่และเรื่องของออนไลน์แล้วการที่พาเขาไปในพื้นที่ตลาดกว้างๆตลาดใหญ่ๆตอนนี้เราก็ขับเคลื่อนเข้มแข็งเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือในส่วนของการขับเคลื่อนหลักๆนะคะ
0: ค
1: ือเราจะมององค์รวมนะคะตอนนี้คือกลุ่มของครูหยอยเนี่ยนะคะในเรื่องของปลาส้มเนี่ยก็คือจะเป็นจุดดูงานสำคัญของจังหวัดอุบลเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นนครพนมนะคะที่เข้ามาศึกษาดูงานเป็นกี่ร้อยอ่ะ400กว่าคนอย่างเงี้ยนะคะคือจุดเนี้ยสามารถที่จะศึกษาดูงานได้ด้วย
0: ค
1: ือรองรับนักท่องเที่ยวถ้าเข้ามาศึกษาดูงานนั่นก็หมายความว่าจุดของอำเภอของเจียมก็เป็นจุดในเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ได้มีรายได้เฉพาะกลุ่
0: ม
1: แต่ว่าสื่อไปถึงรายได้ของคนในชุมชนอย่างแท้จริง
0: โอ้โห
1: ค่ะ
0: ก็คืออย่างที่คุณหญิงบอกนะคะว่าถ้า400คนนั้นมาอย่างน้อยก็รู้จักแล้วว่าปลาส้มที่ขงเจียมของกลุ่มครูหยอยกับทีมงานทำทั้งเรื่องของความพิเศษความพิถีพิถันคุณภาพเขารู้จักแล้วเป็นกระบอกเสียงไปแล้วนะครูหยอยพอหน่วยงานภาครัฐทางพัฒนาการอำเภอพัฒนาชุมชนที่มีบทบาทเข้ามาสนับสนุนตอนแรกความรู้สึกอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยจากเดิมที่เราเพิ่งพากันเองเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งกันอยู่แล้วแหละแต่พอมีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงบ้างคะ
2: ค่ะก็ขอบคุณนะคะท่านพัฒนาชุมชนเรานะคะคือกลุ่มเราตั้งแต่พอเริ่มตั้งกลุ่มมาเนาะได้ประมาณเกือบปีนะคะที่เราขายกันเองโดยที่ยังไม่ได้ไปเกี่ยวกับทางราชการนะคะเราตั้งกลุ่มกันแล้วเราก็เลาะขายกันตามชาวบ้านเรานะไปตามโรงเรียนไปตามเทศบาลไปตามอบต.ต่างๆนะคะพอได้เกือบปีนะคะทางพัฒนาชุมชนถึงเข้าไปจดทะเบียนเป็นกลุ่มโอท็อปนะคะ
0: ค่ะ
2: กับพัฒนาชุมชนนะคะค่ะและก็กับเกษตรด้วยนะคะเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะหลังจากเข้าไปอยู่หน่วยงานแล้วนะคะท่านทางพัฒนาชุมชนก็จะให้กลุ่มเราไปอบรมสัมมนาไปเพื่อเอาความรู้นะคะพัฒนาศักยภาพกลุ่มการบริหารจัดการกลุ่มการขออย.ขอยังไงการคาดสันดาวยังไง
0: ค่ะ
2: เป็นพี่เลี้ยงหมดค่ะพัฒนาชนเป็นพี่เราตลอดค่ะ
0: ค่ะ
2: จนกระทั่งเราได้นะคะได้ออยแล้วได้ GMP แล้วเราก็ไปสามารถคัดสรรดาวจากพัฒนาชุมชนเราก็จะได้อย่างแจ่วบองเราก็ไม่มีแจ่วบองมาเนาะวันนี้นะคะมีแจ่วบองเราได้5ดาวปลาส้มได้5ดาวเค็มบักนัดก็4ดาวไข่ปลาอย่างงี้ก็4ดาวนะคะ
0: ค่ะได้คุณภาพหมดเลยแล้วก็การันตีมาตรฐานด้วยระดับดาว
2: คร
0: ูหยอยคะช่วงแรกที่พอเขามีเกณฑ์ออกมาว่าถ้าระดับดาวเท่านั้นเท่านี้คุณต้องคุณภาพได้เกณฑ์ถึงตรงนี้นะคุณต้องได้เกณฑ์ระดับนี้ถึงจะได้ดาวชั้นไปต้องได้การการันตีจากหน่วยงานที่เขารับรองไปเวลาเรากลับไปคุยกับสมาชิกในกลุ่มเป็นยังไงบ้างคะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าถือว่าวันนี้กลุ่มของครูหยอยจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มต่างที่ตอนนี้เขาจะกำลังเริ่มต้นในการพัฒนาต่อยอดตัวเองเชิญค่ะ
2: ค่ะก็พากันใจนะคะที่ได้ดาวเพราะว่าดาวของอะไรของผลิตภัณฑ์เราก็แสดงว่าผลิตภัณฑ์เรานี้สุดยอดนะคะเยี่ยมรับได้สะอาดปลอดภัยถูกอนามัยอย่างนี้นะคะค่ะเพราะว่าถ้า3ดาวขึ้นไปถึง5ดาวนะคะท่านหัวหน้าเราจะสามารถไปขายเมืองทองได้โดยไม่เสียค่าบูธนะคะ
0: ค่ะ
2: เราก็คือทีนี้ถ้าจะออกบูธต่างหน่วยงานราชการต่างเขาก็ต้องบอกว่ากลุ่มคุณต้องได้3ดาวขึ้นไปนะถึงจะมีสิทธิ์ไปขายได้บูธได้นะคะพาณิชย์เชิญเราไปนี่ก็ต้องดูว่าเราได้ไหมได้ดาวไหมเราได้3ดาวขึ้นไปเราก็มีสิทธิ์ไปขายได้เราจะออกบูธได้ทั่วทุกหน่วยงานเลยค่ะทีนี้ค่ะ
0: ก็คือเป็นการการันตีคุณภาพคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าเวลาไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้นในมุมของผู้บริโภคเองถ้าเป็นมี่เองเวลาจะซื้อของอะไรสักอย่างถ้ามีการการันตีคุณภาพหรือว่าได้รับการรับรองเรื่องคุณภาพความสะอาดถ้าเป็นอาหารการกินก็ต้องปลอดภัยนี่คือเป็นอีกน้ำหนักหนึ่งที่จะทำให้การตัดสินใจการเลือกซื้อของลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวแม้กระทั่งผู้บริโภคเองตัดสินใจได้ง่ายขึ้นไปที่พี่บี้บ้างค่ะพอเราได้คุณภาพแล้วได้มาตรฐานดาวระดับต่างๆแล้วหนึ่งจากที่เดิมที่เราขายหน้าร้านกันอยู่แล้วแน่นอนว่าคนรู้จักเรามากขึ้นออเดอร์ก็ต้องตามมาถูกต้องไหมคะพี่บี้เรามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอย่างการทำการตลาดจัดแบรนด์ทางหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนแล้วเรามีการวางแผนเพิ่มเติมยังไงงานเยอะขึ้นไหมคะพี่บี้คะ
3: ก็งานก็เยอะขึ้นก็งานเยอะขึ้นมากค่ะแล้วก็ได้ออกขายนอกสถานที่เยอะจากหน่วยงานต่างๆเขาเชิญให้เราไปขายค่ะ
0: เวลาลูกค้าเข้ามาถามผลิตภัณฑ์เราพรีเซนต์ยังไงเพราะว่าอย่างที่ครูหยอยบอกตอนแรกแล้วก็พี่บี้บอกเองด้วยว่าปลาส้มหลายที่มี

0: เหมือนกันเราคุยยังไงให้เขาได้ตัดสินใจมันก็มีหลายบูธนะแต่เขาต้องซื้อของเราเราขายได้ทำให้ออเดอร์ของเราวันนั้นยอดพุ่งทะลุ
1: ค่ะจุดเด่นของเราก็จะเป็นปลาจากแม่น้ำโขงนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอำเภอโขงเจียมก็จะมี2แม่น้ำแม่น้ำโขงกับแม่น้ำมูลนะคะก็อันนี้ก็คือจุดเด่นที่เด่นกว่าจังหวัดอื่นที่ปลาส้มเราก็ขายสู้จังหวัดอื่นได้แล้วก็อร่อยมากๆค่ะ
0: โอ้โหการันตีแล้วนะคะแต่แสดงว่าเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมด้วยตอนนี้ออเดอร์อาจจะเท่านี้แต่ในอนาคตก็ต้องรองรับด้วยถูกต้องไหมคะพี่บี้คะ
1: ใช
0: ่ค่ะใครสนใจก็อุดหนุนได้เลยหลายๆช่องทางนะคะทางพัฒนาการอำเภอบ้างค่ะจากประสบการณ์ที่เราได้เข้ามาส่งเสริมให้กับชุมชนต่างๆนะคะการทำให้สินค้าเขาดีแล้วเขาขายได้เรื่องของโจทย์ยากตอนนี้เราคิดวางแผนเรื่องอนาคตเราคิดว่าอะไรมันเป็นเรื่องท้าทายในยุคนี้คะ
2: สำหรับตอนนี้เรื่องท้าทายเลยก็คือการที่เราจะสร้างเยาวชนที่มาสืบทอดภูมิปัญญาของผลิตภัณฑ์จริงๆไม่ใช่เฉพาะแค่ปลาส้มแทบทุกผลิตภัณฑ์ค่ะคือเป็นโจทย์ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าวัยรุ่นสมัยนี้อาจจะต้องเข้าไปทำงานที่ในจังหวัดที่มีความเจริญนะคะแล้วก็ในเรื่องที่สองก็คือหลังจากที่เป็นในเรื่องของเยาวชนในการสืบทอดภูมิปัญญาแล้วก็จะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องการประชาสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ AIนะคะที่นำมาช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการตลาดซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของทางพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลเนี่ยก็มีการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในเรื่องของการใช้ AI ให้เกิดประโยชน
0: ์
2: เมื่อทางเจ้าหน้าที่รู้แล้วเนี่ยเขาก็จะนำองค์ความรู้เหล่านี้มาพัฒนากับผู้ประกอบการต่อไป
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: อันนี้คุยหย่อยยิ้มนี่แสดงว่าได้เป็นคนอยู่ในหลักสูตร AI แล้วเพราะว่าทุกวันนี้เราก็จะเห็นหลายๆแบรนด์ที่หยิบ AI มาทั้งเรื่องของ product เรื่องของโลโก้เรื่องของทั้งแม้กระทั่งการพรีเซนต์ให้วัตถุดิบของเราที่ได้มาคุณภาพดีอยู่แล้วน่าทานมากขึ้นยังไงนะคะครูหย่อยคะพอเราได้รับการสนับสนุนส่งเสริมสิ่งที่ครูหย่อยได้มองเห็นมาตลอดเรื่องของคุณภาพชีวิตของสมาชิกอันนี้ก็สำคัญความเป็นอยู่ของสมาชิกในกลุ่มของเรายังคงเข้มแข็งแล้วก็เปลี่ยนไปยังไงอยากให้ครูหย่อยเล่าสะท้อนให้ฟังมุมนี้หน่อยค่ะ
3: คือกลุ่มเรานี้ตั้งมานานแล้วนะคะ
0: ค่ะ
3: รุ่นแรกๆนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่ด้วยกันก็ออกไปประมาณ2รุ่นแล้วนะคะคืออายุมากขึ้นนะคะแต่ก่อนที่แกจะออกไปนะคะชุดแรกที่จะออกไปเนี่ยเขามีหลานเรียนหนังสือ ทรงหลานเรียนจนจบพยาบาลนะคะค่ะอีกคนนึงก็สร้างบ้านจนเสร็จเลยค่ะค่ะรุ่นนั้นออกไปแล้วก็มีทายาทรุ่นต่อมานะคะที่จริงเรามีทายาทสืบทอดอยู่นะแต่ไม่ได้เชิญเข้ามาวันนี้เรามีทายาทสืบอยู่
0: เดี๋ยวโอกาสหน้าได้เลยนะคะเพราะอยากฟังมุมมองของน้องๆคนรุ่นใหม่ด้วยอันนี้ก็มีการส่งต่อให้กับทายาทด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: อันนี้แสดงว่าวิถีชีวิตบวกกับเรื่องของการส่งเสริมอาชีพกับทางภาครัฐมาสนับสนุนชีวิตคงเป็นอยู่ดีขึ้นจากเดิมที่เคยไปหาปลาเพื่อขายตามท้องตลาดทั่วไปหรือทำเมนูแค่บางอย่างทุกวันนี้เมนูถนอมอาหารเมนูขึ้นชื่อเราทำให้กลุ่มยืนหยัดได้ใช่ไหมคะครูหย่อยถ้าอยากบอกอะไรกับคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่อยากให้แรงบันดาลใจกับกลุ่มอื่นวันนี้นอกจากเรามาเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มของครูหย่อยแล้วอยากให้ครูหย่อยมาให้แรงบันดาลใจกับสมาชิกกลุ่มอื่นๆที่ตอนนี้อาจจะกำลังเริ่มตั้งตัวหรือว่ากำลังเริ่มต้นเชิญค่ะ
3: ค่ะก็อยากให้กลุ่มเราเป็นแรงบันดาลใจให้กลุ่มอื่นๆนะคะสู้ต่อไปนะคะที่จริงกลุ่มของเราอยู่ได้มันก็ได้เปรียบจากที่อื่นนะคะเพราะว่าเราไม่มีไร่ไม่มีนาค่ะโขงเจียม
0: ค่ะ
3: เราเลยว่างงานกลุ่มเราเลยอยู่ได้ทุกคนมาทำงานทุกวันไม่ได้ว่าวันนี้ลาไปเกี่ยวข้าวนะไปขุดมันนะไม่มีค่ะคือผู้ชายเขาก็หาปลาไปเนาะผู้หญิงว่างงานอันนี้คือจุดเด่นของกลุ่มเรานะคะเราไม่มีใครติดงานนะคะ
0: ก็คือก็สามารถทำออเดอร์ได้
3: ทำออเดอร์ได้ตลอด
0: หลังจากวันนี้ก็พร้อมรับออเดอร์ตลอดเลย
3: ได้ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าความเข้มแข็งของครูหย่อยที่ได้เล่าให้ฟังคือจุดเด่นคือหนึ่งแหละวิถีชีวิตที่เขาทำอยู่แล้วเขามีความเชี่ยวชาญผู้ชายหาปลาได
3: ้
0: ผู้หญิงเราอยู่บ้านเราสามารถมาต่อยอดอาชีพแล้วก็ทำได้อย่างต่อเนื่องนะคะท่านพัฒนาการอำเภอคะความต่อเนื่องนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งไหมที่ทำให้กลุ่มนี้เดินได้
2: ใช่ค่ะก็คืออย่างที่พูดเกินไปแล้วนะคะในเรื่องของพึ่งตนเองก็คือความเข้มแข็งเราต้องดูอยู่แล้วว่าพื้นฐานเนี่ยเขามีศักยภาพในเรื่องของความเข้มแข็งไหมเพราะปัญหาตอนนี้ปัญหาหลักก็คือถ้าเราพัฒนาไปแล้วกลุ่มไม่ดำเนินการต่
0: อ
2: หรือหยุดดำเนินการมันก็จะทำให้ผู้ประกอบการโอท็อปเนี่ยชะงักลงไปได้
0: ค่ะ
3: ค่ะมาที่

0: บีต่อเนื่องเลยเพราะว่าเรื่องของกลุ่มเรื่องของครูหยอดที่บอกว่าอาชีพมีแล้วเรื่องของสถานที่ต่างๆมีแล้ววัตถุดิบสำคัญที่ทำให้ปลาส้มของเรารวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ยังคงถูกปากถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยวเรามีการพูดคุยกับสมาชิกแล้วก็มีการเชื่อมโยงวัตถุดิบต่างๆกับคนในชุมชนด้วยไหมคะ
1: มีค่ะเราก็เอาปลาจากแม่น้ำโขงจากประมงในตัวอำเภอแม่น้ำโขงใช่ค่ะหรือว่าต่างอย่างของเราอย่างนี้ก็มีมาค่ะปลาแม่น้ำโขงนะคะว
0: ั
1: ตถุดิบก็จะส่วนมากก็จะเป็นจากธรรมชาติจากปลาแม่น้ำโขงแม่น้ำมูลล้วนๆค่ะ
0: ก็เชื่อมโยงเรื่องของการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในพื้นที่ด้วยเพราะว่าดูจากออเดอร์ที่มีมานะคะถ้าสมมติแค่สมาชิกในกลุ่มอาจจะหาไม่พอไม่เพียงพอแต่เราก็มีการเปิดรับออเดอร์ด้วยใช่ไหมคะครูหยอยคะวัตถุดิบที่เรามาทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีรสชาติที่ดีหรือว่าได้คุณภาพนอกจากตัวปลาแล้วเรื่องของสมุนไพรต่างๆเรามีการรับมาหรือว่าเอามาใส่ในผลิตภัณฑ์ของเราในพื้นที่ไหนอะไรยังไงคะเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะ
2: ค่ะของเรามันจะเป็นปลาอยู่แล้วนะคะท
0: ี
2: นี้พื้นที่เราอย่างพวกหอมกระเทียมของเราไม่สามารถที่จะรับในพื้นที่ได้แล้วก็มีเครือข่ายทางศรีสะเกษอย่างนี้นะคะ
0: เชื่อมโยงอีสานใต
2: ้แต่เราก็จะคัดสรรว่าวัตถุดิบเขาจะต้องใหม่นะคะต
0: ้
2: องใหม่สะอาดด้วยนะคะค่ะและอีกอย่างคือการดูปลาเราก็ต้องดูว่าปลาสดไหมด้วยนะคะค่ะ
0: ก็คือคงคุณภาพทุกอย่างทุกขั้นตอนแล้วเรื่องของการที่จะเชื่อมโยงให้เรื่องของปลาส้มมาเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวและที่สำคัญเป็นเส้นทางที่อยากใช้คำว่าถ้ามาที่โขงเจียมต้องมาซื้อปลาส้มต้องมาซื้อผลิตภัณฑ์ปลาน้ำโขงของเรามาที่ท่ามนาการอำเภอก่อนสิ่งที่เรามองเห็นหรือว่าเป็นกับทางกลุ่มแล้วก็ในพื้นที่เราจะทำอะไร
3: ในเรื่องของการพัฒนากับกลุ่มแล้วก็เชิงพื้นที่นะคะคือก็ในตอนนี้เราก็มองในเรื่องของนักท่องเที่ยวเป็นจุดหลักนะคะคือทำยังไงเนี่ยที่โขงเจียมเนี่ยจะไม่ใช่อุดมสมบูรณ์ไปแค่ธรรมชาติแต่ผู้คนในชุมชนก็มีความอุดมสมบูรณ์ทางรายได
0: ้
3: และก็คุณภาพชีวิต
0: ค่ะอันนี้มาที่ครูหยอยต่อเนื่องเลยค่ะพอนักท่องเที่ยวจะมาถ้าสมมติว่าเราอยากพรีเซนต์หรือว่าอยากประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอของเจียมในบทบาทของเราเป็นทั้งประชาชนชาวของเจียมด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งในประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ขับเคลื่อนเรื่องอาชีพอยากบอกอะไรนักท่องเที่ยวคะ
2: คือก็อยากจะเชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวของเจียมนะคะเรามีต้นทุนธรรมชาตินะคะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแล้วก็มีภูเขานะคะมีทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะมีสถานที่ต่างๆให้เรามาเยี่ยมชมได้อย่างวัดถ้ำภูหาสวรรค์อย่างนี้เราก็มากราบหลวงปู่ได้อย่างนี้นะคะอย่างอีกที่นึงน้ำตกสร้อยสวรรค์นะคะค่ะผาแต้มอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเรานะคะหรือบางท่านอาจจะนั่งเรือชมวิวตามริมแม่น้ำได้นะคะล่องเรือจากแม่น้ำสองสีนะคะไปชมแม่น้ำโขงสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วก็จะเข้าแม่น้ำมูลตรงนี้นะคะได้สวยงามมากค่ะหร
0: ือ
2: ท่านบางท่านอาจจะข้ามฝั่งลาวก็ได้ค่ะไปเที่ยวฝั่งลาวก็จะมีหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงอยู่ตรงข้ามบ้านเรานะ
0: คะ
2: เร
0: ือ
2: เราสามารถนำเที่ยวได้นะคะเราในโขงเจียมเรามีมีเรือนำเที่ยวได้นะคะค่ะเป็นชมรมของเขานะคะ
0: ก็คือมาดูวิถีชีวิตริมโขงเพราะว่าขณะที่เรานั่งคุยกันอยู่ตอนนี้ก็ยังมีชาวบ้านที่ขับเรือหาปลานะท่านผู้ชมเราจะได้ยินเสียงเรือหางยาวนะคะที่หาปลาเป็นวิถีชีวิตอยู่แล้วนะคะมาที่เรื่องของการตลาดอยากให้ปิดท้ายเรื่องของการเชิญชวนถ้าสมมุติว่ามาที่โขงเจียมถ้าคุณบี้อยากบอกคุณผู้ชมว่ามาที่โขงเจียมต้องมีของฝากติดไม้ติดมืออยากแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์ของเราอยากพรีเซนต์ยังไงหรือว่าอยากบอกยังไงถึงความโดดเด่นของเราเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะถ้ามาโขงเจียมแล้วไม่ได้ปลาส้มครูหยอยกลับบ้านถือว่ามาไม่ถึงโขงเจียมนะคะ
0: โอ้โหนี่คือเป็นประโยคทองประโยคเด็ดเลยนะคะช่วงท้ายอยากให้ทางท่านพัฒนาการอำเภอกะได้ฝากถึงความเชื่อมั่นตั้งใจเหมือนให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวหน่อยว่าเรื่องของบทบาทภารกิจหน้าที่ที่เราจะทำงานควบคู่กับทางชุมชนทางประธานกลุ่มแล้วก็ทางท้องถิ่นเชิญค่ะ
3: คือก็ต้องนำเรียนอย่างนี้นะคะว่าจริงๆแล้วในส่วนของพัฒนาชุมชนเนี่ยก็มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แล้วก็ในเรื่องเศรษฐกิจฐานรากของคนในชุมชนนะคะซึ่งเราไม่ทิ้งชุมชนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนี่ยเราให้องค์ความรู้แล้วก็พัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะพูดง่ายๆว่าเราตรวจสอบกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องของคุณภาพ นะคะแล้วก็ความอร่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้ฝากไว้เฉพาะในเรื่องของผลิตภัณฑ
0: ์
3: ก็ฝากไว้ในเรื่องของชุมชนท่องเที่ยวด้วยเพราะตอนนี้ในส่วนของโครงการกิจกรรมของพัฒนาชุมชนเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเปิดตัวดีโฮปก็คือหมู่บ้านท่องเที่ยวนะคะโดยเน้นการลงมือปฏิบัติของนักท่องเที่ยวเราก็จะมีในเรื่องของทริปที่เป็น1วันกับครึ่งวันตรงนี้เราก็มีค่
0: ะ
3: แล้วก็ต้องบอกว่าถ้ามาโขงเจียมแล้วเนี่ยกลับไปต้องอยากมาอีกแน่นอน
0: โอ้โหช่วงเบรกแรกนี้ถือว่าเราได้เรียนรู้เรื่องของวิถีชีวิตและที่สำคัญจากเรื่องของปลาที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวริมโขงอำเภอโขงเจียมสามารถต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็ที่สำคัญทำให้ครอบครัวหลายๆครอบครัวลืมตาอ้าปากได้แล้ววันนี้ถือว่านอกจากครูหยอยพี่บี้แล้วนะคะที่ได้มาการันตีว่ายังคงรักษาเรื่องของมาตรฐานเกือบ20ปีแล้วค่ะที่อาชีพนี้ได้สร้างอนาคตให้กับหลายๆคนช่วงแรกต้องขอบคุณนะคะทั้งครูหยอยแล้วก็พี่บี้มากๆเลยที่ได้มาเล่าประสบการณ์เรื่องราววิถีชีวิตแล้วก็สิ่งที่ทำให้ชุมชนในพื้นที่อำเภอโขงเจียมเข้มแข็งด้วยปลาน้ำโขงที่สำคัญผลิตภัณฑ์ปลาส้มช่วงแรกนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเบรกแรกนะคะเราจะลาทั้งสองท่านไปก่อนแต่ช่วงหน้านะคะพนักงานอำเภอยังอยู่กับเราค่ะเพราะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะในเรื่องของบทบาทผู้นำฝ่ายปกครองบ้างท่านกำนันโขงเจียมจะเข้ามากับเราแล้วก็มีอีกสมาชิกกลุ่มทอผ้าที่ถือว่าเป็นทั้งบรมครูแล้วก็เป็นผู้ต่อยอดเรื่องของผ้าฝ้ายทอมือในพื้นที่อำเภอโขงเจียมเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าค่ะ

เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว

0: เรามาติดตามรายการอีสานสตอรี่กันต่อค่ะช่วงเบรกแรกเราได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตชุมชนริมโขงเกี่ยวกับเรื่องของปลาน้ำโขงไปแล้วนะคะช่วงเบรกที่2ของเรายังได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญเพิ่มอีก2ท่านค่ะที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของภูมิปัญญาเกี่ยวกับเรื่องของผ้าฝ้ายทอมือนะคะท่านแรกค่ะท่านกำนันตำบลโขงเจียมค่ะคุณรัติกรแก้วกัญญาค่ะส่วนอีก1ท่านนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าค่ะครูยักษ์ค่ะคุณสุภัทรสมสนอครูช่างของสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเจ้าของร้านเกิดแต่ดินแล้วก็ยังเป็นตัวแทนเครือข่ายกลุ่มทอผ้าอำเภอโขงเจียมด้วยทั้งสองท่านสวัสดีค่ะและอีกหนึ่งท่านที่อยู่ในเบรกที่2ของเราก็พัฒนาการอำเภอโขงเจียมยังอยู่ต่อเนื่องนะคะช่วงแรกการพัฒนาการเราได้พูดถึงเรื่องของวิถีชีวิตริมโขงเกี่ยวกับเรื่องปลาแล้วเรื่องของผ้าเห็นว่าทางอำเภอโขงเจียมของเราก็โดดเด่นเช่นกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าในส่วนของผ้าเนี่ยเราโดดเด่นในเรื่องของผ้าฝ้ายค่ะในจังหวัดอุบลในเรื่องของผ้าฝ้ายที่ย้อมจากสีธรรมชาติด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้เราก็เลยมาถึงที่แล้วก็อยากจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกกันหน่อยเพราะเรื่องของผ้าหลายคนก็มองว่าเรื่องของผ้าฝ้ายแต่ละที่มีความโดดเด่นความพิเศษนะคะมาที่ครูยักษ์ค่ะครูยักษ์คะผ้าฝ้ายของเราเห็นว่าฝ้ายเนี่ยปลูกริมโขงเป็นฝ้ายที่ปลูกเองเลย

0: แล้วพี่น้องเกษตรกรก็ปลูกด้วยมือแล้วก็ถอนด้วยมือด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ฝ้ายของเราที่อยู่คงเจียนเป็นฝ้ายปลูกเองในที่ริมฝั่งลำน้ำโขงนะฮะแล้วก็ชุมชนของเราจะปลูกฝ้ายส่งโรงงาน
0: ค่ะ
1: นะฮะปีหนึ่งได้ประมาณ20 ตันถึง 30 ตันนะที่ออกจากอำเภอคงเจียมของเรานะฮะแล้วก็เป็นฝ้ายที่ปลูกโดยที่หนึ่งคือฝ้ายส่วนใหญ่ในโลกนี้เราจะรู้ว่าปัญหาของฝ้ายคือแรงงานแล้วก็เรื่องน้ำแล้วก็สารยาเคมีนะฮะแต่ของเราจะปลอดทุกอย่างเพราะว่าฝ้ายของเราปลูกที่ริมโขงโดยไม่ใช้น้ำโดยให้ธรรมชาติจัดการเองทั้งหมดเลยนะเราจะปลูกช่วงนั้นเราจะตลปัดกับที่อื่นนะฮะ
0: คือ
1: เราปลูกช่วงหน้าหนาวไปเก็บหน้าแล้งนะฮะแต่ที่อื่นจะปลูกหน้าฝนเก็บหน้าหนาวนะแต่ของเราจะพิเศษตรงที่เราปลูกที่ริมโขงโดยไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้น้ำให้ธรรมชาติจัดการเองเลยนะ
0: อันนี้ก็คือเป็นฝ้ายที่ปลูกโดยธรรมชาติโดยแท้แล้วความพิเศษของเขาแล้วครูยักษ์มันแตกต่างยังไงเนื้อฝ้ายหรือว่าเส้นฝ้ายที่ได
1: ้คือหนึ่งละจุดเด่นของเราก็คือเส้นใยจะยาวกว่าที่อื่นนะครับเพราะว่าสองละคือเราจะปลูกปลอดสารพิษปลอดทุกอย่างคือให้ธรรมชาติจัดการเองทุกอย่างสามนะฮะเรื่องความคงทนความเหนียวของเส้นใยแล้วก็ความนุ่มของเส้นใยนะฮะเราจะนุ่มในรูปแบบของสำลีนะฮะคือมันจะฟืบลงอย่างนี้เลยนะฮะคือมันจะไม่สปริงตัวไม่ใช่อะไรแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการใช้งานของเส้นใยนะฮะเราจะคงทนนะ
0: โอ้นี่คือความพิเศษของฝ้ายที่เราได้ปลูกริมโขงในพื้นที่อำเภอโขงเจียมเรานะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวให้ใจครูยักษ์ได้พูดถึงเรื่องของความพิเศษของอาชีพของเราที่เชื่อมโยงเดี๋ยวมาที่ท่านกำนันก่อนค่ะท่านกำนันคะตั้งแต่ช่วงแรกเราได้เห็นวิถีชีวิตริมโขงโดยเฉพาะในพื้นที่ของตำบลโขงเจียมเราเรื่องของอาชีพถ้าย้อนไปในอดีตแต่ก่อนกับตอนนี้แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน
2: แต่ก่อนก็อาชีพประมงนี่เป็นอาชีพหลักเพราะว่าที่คงจ
0: ะ
2: ไม่มีไร่มีนาทำอาชีพประมงกันเยอะเพราะว่าแต่ก่อนสมัยผมยังเด็กเนาะอาชีพประมงนี่สร้างครอบครัวสร้างรายได้แต่ราคาปลาเนี่ยไม่เป็นแพงแต่ก่อนกิโลแล้วถ้าจำความได้ประมาณกิโลละ1 บาทแล้วก็แจกจ่ายญาติพี่น้องไปทานกัน
0: อันนั้นคือภาพในอดีตจะเป็นแบบนั้นเลย
2: ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปหน่อยราคาปลาก็จะเพิ่มขึ้นและคนอาชีพทำอาชีพประมงเนี่ยก็ลดลงรายได้คนหาปลาก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าปลามีราคา
0: ค่ะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการทอผ้าด้วยท่านกำนันเห็นว่าถ้ามาในพื้นที่อำเภอโขงเจียมอย่างที่ครูยักษ์ได้เกริ่นเรื่องคุณสมบัติของฝ้ายเราโดดเด่นกว่าที่อื่นการที่เราได้มองเห็นคนในชุมชนมีอาชีพที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเราเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนในเรื่องนี้เรามองเห็นจุดเด่นตรงนี้ของเรายังไงคะ
2: จุดเด่นของคนริมโขงเนาะเรื่องการปลูกฝ้ายริมโขงนี้ก็สามารถสร้างรายได้มาก
0: คร ับ
2: หลายคนเพราะว่าผ้าเราจะทำมาเป็นผ้าฝ้ายของอำเภอโขงเจียมเราด้วยในส่วนของผ้าของสีปูนมูลชีคามได้ส่งเสริมให้ข้าราชการในอำเภอโขงเจียมเรานะครับได้สวมใส่กันนะครับเป็นชุดประจำอำเภอด้วย
0: ถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์นะคะทั้งระดับหน่วยงานแล้วมาที่ครูยักษ์ต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้คือพอท่านกำนันได้พูดแล้วว่าเรื่องของของดีของเราเมื่อสักครู่นี้ชื่อผ้านี่คือเป็นโขงสีปู
1: นมูลสีคราม
0: โอ้ครูยักษ์คะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมจุดกำเนิดชื่อของผ้านี่รู้สึกว่ามีความที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์แล้วก็เหมือนเอาจุดเด่นของเราในพิกัดตรงนี้เรื่องของสีน้ำใช่ไหมคะทั้งแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงมา
1: คือเราจะท้าความไปถึงคำขวัญของจังหวัดอุบลของเราเนา
0: ะ
1: โขงสีปูนมูลสีครามนะฮะมันจะรวมตัวอยู่ที่อำเภอโขงเจียมทั้งหมดเลยนะฮะและทีเนี้ยเราก็เลยจะดึงอัตลักษณ์ของคำว่าทำยังไงคนจะได้รู้ว่าอันนี้คือฝ้ายของโขงเจีย
0: ม
1: นะเพราะฝ้ายมันปลูกทุกที
0: ่
1: หนึ่งหลักความเด่นหนึ่งของเราคือเส้นใยเรื่องความนุ่มของอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็เรื่องสีนะฮะแล้วก็เราทำเรื่องสีธรรมชาติอยู่แล้วนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็เราก็ดึงความเป็นอัตลักษณ์ของสภาพภูมิประเทศของเราก็คือแม่น้ำสองสายนะฮะที่มารวมตัวกันเราก็เลยเกิดความคิดว่าเราต้องสร้างอะไรที่มันเป็นอัตลักษณ์ที่จะสื่อกับคนต่างๆได
0: ้
1: ก็คือเอาเรื่องของโขงสีปูนมูลสีครามโดยการที่ย้อมจากเปลือกลูกหยีที่เป็นสีน้ำตาลนะฮะมันก็เป็นสีเหมือนสีปูนเหมือนสีของแม่น้ำแล้วก็สีครามเราได้จากครามแล้วก็มาทอรวมกันโดยการเล่นคือเขาเรียกว่า เล่นสีแล้วก็เล่นในการทอนะแล้วก็ผ้าของเราตรงนี้จะไม่ใช่ว่าเฉพาะที่ของเจียมใส่นะครับคือเราจะมีจำหน่ายทั่วๆไม่ทั้งต่างชาติเพราะว่าคือเขาจะเห็นเรื่องการผสมสีในการทอนะครับคือของเราขอพูดตรงๆว่าผ้าของเรามันจะไม่ใช่ว่าจะเป็นผ้าลายไทยจ๋า อย่างที่อื่นจะมีมัดมีจกมีขิดอะไรที่เป็นไทยจ๋าที่ต่างชาติเห็นแล้วจะหนักใจในการสวมใส่แต่ของเรามันจะเป็นลายสากลอยู
0: ่
1: นะฮะคือเวลาสวมใส่จะใส่ได้ทุกสถานการณ
0: ์
1: นะฮะไม่ว่าจะใส่เป็นการเป็นงานใส่ลำลองใส่เล่นอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยเราสามารถที่จะไปดีไซเนอร์จะง่ายในการคิดโดยที่ไม่ต้องว่าอันนี้มันเป็นไทยเกินไปนั่นไทยเกินไปแต่ส่วนใหญ่เราจะทำให้มันออกมาสอดคล้องกับภูมิประเทศของเราทั้งหมดเลย
0: อันนี้คือพอเห็นครูยักษ์ได้เล่านะคะก็คือเราจากประสบการณ์แล้วคือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการที่ได้คุกคีอยู่กับเรื่องของผ้าแล้วก็ที่สำคัญผ้าฝ้ายของเราเมื่อสักครู่นี้ครูยักษ์ได้แตะไปที่เรื่องของสีละสีเราได้จากธรรมชาติแต่อะไรที่ทำให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ซื้อไปเขาได้จดจำว่าผ้านี้คือเป็นจากของเจียมนะเป็นจากกลุ่มของเราแล้วก็เป็นผ้าของสีปูนมูลสีครามมันมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์อะไรที่แบบเห็นแป๊บแล้วรู้เลยไหมคะ
1: ห้าหนึ่งละคือเราลองไม่พูดอำเภอไม่ลองพูดจังหวัดเวลาเราไปขายที่อื่นเขาจะมีลูกค้าบางท่านบอกว่าเนี่ยผ้าจะขงเจียมใช่ไหมเขาจะบอก
0: อ
1: พอเขาจับขึ้นมาปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าอ๋ออันนี้เส้นใยแบบนี้สีแบบนี
0: ้
1: ลวดลายแบบนี้เป็นขงเจียม
0: ค่ะ
1: นะฮะแต่ถ้าเป็นในอำเภออื่นเนาะเขาก็จะมีจกมีขิดมีอะไรแต่เราก็นำเรื่องราวเหล่านั้นมาลงในผ้าของเราอยู่ด้วยเรื่องจกเรื่องขิดเรื่องมัดมีแต่เราไม่ใส่เยอะนะฮะเราใส่พอให้รู้ว่าอันนี้นะคือเราสอดแทรกเทคนิคการทอหลายๆอย่างมารวมกัน
0: โอ้โหฟังแบบนี้ภาคภูมิใจนะท่านบรรณาการอำเภอคะพอเราได้เห็นคือเริ่มจากความเข้มแข็งของทางกลุ่มเองนะคะการรวมกลุ่มกันในมุมบทบาทของบรรณาการอำเภอนอกจากการส่งเสริมอาชีพในภาพรวมแล้วสิ่งนึงที่เราได้เห็นเนี่ยเขามีเรื่องของจุดเด่นที่โดดเด่นแบบนี้อยู่แล้วเราได้ไปเสริมอะไรเพิ่มเติมไหม
3: คือในส่วนของจุดเด่นเนี่ยเราก็ยังมีการพัฒนาแต่เราก็มีการย้อนกลับไปพัฒนาในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติด้วย คือเรายังไปให้ความรู้นะคะอย่างที่เราบอกใน
0: ช่วง
3: เบรกแรกนะคะว่าเราพยายามที่จะให้มีเยาวชนในการสืบสานแล้วก็ต่อยอดนะคะในส่วนของภารกิจของสำนักงานเนี่ยก็จะมีในเรื่องงานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะซึ่งในส่วนนี้เรามีงบประมาณในเรื่องของเงินประเภทอุดหนุนนะคะซึ่งงบประมาณส่วนนี้เรานำไปอบรมสตรีที่อยู่ในตำบลนะคะแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติค่ะหรือว่าแม้กระทั่งในส่วนของการขับเคลื่อนในเรื่องของรูปแบบนะคะเพราะว่าผ้าที่เราทอมาเนี่ยเราจะไปในรูปแบบไหนทิศทางไหนกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเป็นยังไงเราก็จะให้องค์ความรู้เรื่องนี้ไป
0: เหมือนเป็นหน่วยงานที่เข้ามาเติมให้เป็นพลังที่มาเสริมให้ที่แกร่งอยู่แล้วแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นท่านกำนันขาพอเราได้เห็นถึงพลังของลูกบ้านของคนในชุมชนในพื้นที่ของเราแล้วภาคภูมิใจแล้ว
2: ภูมิใจครับภูมิใจมาก
0: ค่ะ
2: วิถีคนสมัยก่อนยังมาถึงลูกหลานเราใช่จนถึงวันนี
0: ้ในมุมหนึ่งนอกจากเราเป็นผู้นำชุมชนแล้วเรายังถือว่าเป็นกระบอกเสียงที่พอหน่วยงานภาครัฐเขามีโครงการต่างๆมาเราเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับทางชุมชนอันนี้เราเข้าไปคุยกับลูกบ้านยังไงเวลามีโครงการต่างๆเข้ามาคะ
2: หนึ่งก็ประชาสัมพันธ์เสียงน้ำสายสองก็เรียกประชุมลูกบ้านแล้วก็แจ้งในที่ประชุมว่ามีโครงการส่งเสริมอาชีพนะจากพัฒนาชุมชนบ้างประมงบ้างหลายหน่วยงานที่เข้ามาแจ้งว่ามีโครงการอะไรเราจะเข้าร่วมไห
0: ม
2: แล้วก็ทำโครงการมีศูนย์การเรียนรู้ด้วยในหมู่บ้านในชุมชนเรา
0: แล้วเวลาเราเห็นลูกบ้านเขาได้โครงการต่างๆไปหรือว่าบรรยากาศในการพูดคุยสะท้อนให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงบรรยากาศความตื่นเต้นหรือว่าเขามีการปรับตัวตามยุคตามสมัยตามโครงการต่างๆที่มายังไงบ้าง
2: ชาวบ้านก็ดีใจนะมีโครงการจากหน่วยงานรัฐเข้าไปในหมู่บ้านได้ฝึกอาชีพบ้างได้ส่งเสริมในเรื่องของแบบในเรื่องของเราแปรรูปจากปลาอย่างนี้น
0: ะ
2: เป็นโอท็อป จะให้ชาวบ้านเราได้สร้างรายได้ได้นะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับหมู่บ้านหลายหมู่บ้านริมโขงเราเนี่ยจะมีโครงการหมู่บ้านโอทอมนวัดวิถีก็ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ประชาสัมพันธ์แต่ละหมู่บ้านด้วยนะครับ
0: เราได้เห็นบทบาทของทั้งผู้นำชุมชนแล้วก็เรื่องของการเชื่อมโยงเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านกำนันได้บอกนะคะก็คือความภาคภูมิใจคำว่าเชื่อมโยงเนี่ยนะคะครูยักษ์คะการที่เราเปิดกว้างให้กับคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้ตอนนี้การตอบรับเป็นไงบ้างคะ
1: การตอบรับรู้สึกว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เรื่องการบริโภคงานเหล่านี้มันเปลี่ยนไปเรื่องการท่องเที่ยวเราก็เปลี่ยนไปตอนนี้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็นโครงการนักศึกษาคืนถิ่นเขาก็ลงมาทำเรื่องงานหัตถกรรมเกี่ยวกับฝ้ายนี้เยอะมากน
0: ะ
1: แล้วก็ร่วมกับการท่องเที่ยวไปในตัวด้วยนะฮะเพราะว่าเราจะมีการจัดการท่องเที่ยวริมฝั่งน้ำโขงและขึ้นชมหมู่บ้านที่ผลิตงานหัตถกรรมต่างๆแล้วก็บางหมู่บ้านในโรงเรียนก็มีการเปิดสอนเกี่ยวกับเรื่องงานหัตถกรรมท้องถิ
0: ่
1: นในโรงเรียนของเรา
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีอยู่ประมาณ2โรงเรียนที่ทำเรื่องนี้อยู่นะฮะ
0: คือครูยักษ์เองนอกจาก จะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วยังถือว่าเป็นครูด้วย ครูนี่เวลาที่เราไปถ่ายทอดหลายคนก็จะมองว่าถ้าไม่มีพื้นฐานเลย หรืออาจจะไม่เคยชื่นชอบในเรื่องของงานอาจจะศิลป์งานศิลปะหรือว่าแม้กระทั่งการทอผ้าเลย ช่วงแรกที่เราได้เข้าไปคุยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนเจนไหนยากไหมคะครูคะ
1: ยากนะครับช่วงแรกๆนี้เขาจะคิดถึงเรื่องการตลาดมากเวลาเราก็ไปหาชุมชนแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันถ้าผู้สูงอายุนิดนึงนะแต่ถ้าเป็นเด็กรุ่น30ลงมาอย่างเงี้ยเขาจะเข้าใจดีเรื่องการตลาดนะฮะแต่ถ้าผู้ใหญ่เขาจะบอกว่าอย่างนี้จะได้ขายไหมทำอย่างนี้จะได้ขายไหมอะไรยังไงมันจะยากในการเข้าหาชุมชนแต่ว่าทุกวันนี้การสื่อสารกันต่างๆมันกว้างขึ้น
0: ม
1: ันทำให้เราง่ายในการเข้าไปหาชุมชนและชุมชนก็จะได้เรียนรู้เรื่องการพัฒนาเรื่องการตลาดบวกกับพัฒนาชุมชนเข้าไปโอกาสเรื่องการตลาดเรื่องการพัฒนาต่อยอดไม่ว่าจะเป็นการอบรมต่างๆนะฮะในเรื่องการพัฒนาในเรื่องการค้าการตลาดออนไลน์ออฟไลน์อะไรอย่างเงี้ยพัฒนาชุมชนจะมีบทบาทในเรื่องนี้มากแล้วก็ตอนนี้เราจะเล็งถึงการที่สนับสนุนเรื่องกลุ่
0: ม
1: นะให้เข้มแข็งในชุมชนแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นเด็กยุคใหม่ที่เข้ามาทำเรื่องนี้เมื่อการดีไซน์การทอการดีไซน์ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทุกวันนี้จะเป็นเด็กรุ่นใหม่เข้ามาทำเยอะนะฮะแล้วก็มีความสนใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพราะเขาเห็นเรื่องการตลาดมันมั่นคงและสามารถที่จะไปต่อไม่ใช่แค่ในประเทศต่างประเทศได้
0: ค่ะด้วยเรื่องของบางคนที่เข้ามาด้วยการตั้งคำถามก่อนนะคะตั้งคำถามแต่พอเขาได้ลงมือทำแล้วมันก็ได้คำตอบคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ค่อนข้างจะยั่งยืนนะครูยะคะ
1: ใช่ครับเพราะทุกวันนี้คำว่าครับมันเข้ามาเยอะ
0: ค่ะงานครับ
1: พอคำว่าครับเข้ามารุ่นพี่รุ่นนี้ไปจะไม่ค่อยโอเลยน
0: ะ
1: แต่ถ้ารุ่นเด็กลงไปเขาจะโอคำว่าครับงานครับคืองานอะไรเขาจะตีโจทย์ต
0: ่อ
1: และการที่ใช้งานครับก็จะใช้จากคนอีกเจนหนึ่ง
0: ค
1: ือเจนที่สูงขึ้นไปแล้วก็เขาจะมาพัฒนาต่อยอดในรูปแบบของเขาเองนะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาอันนี้จะมีเยอะนะฮะยังมีบางกลุ่มที่ใช้เขาอยากใช้ไม่เยอะนะครับของเราแต่ว่าเขาใช้ผ้าของเราไปทำเครื่องประดับนะแต่พอมันจะเยอะขึ้นมาคือต่างชาติสั่งในปริมาณเยอะเขาก็สั่งของเราเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้เห็นชัดเจนเลย
0: ค่ะก็คือออเดอร์ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยตอนนี้ก็มีการขยายตลาดก็คือไม่ใช่ประเทศเดียวขยายไปตอนนี้เป็นยังไงบ้างครูยะ
1: คือตอนนี้ที่ขงเจียมเราส่งนั้นก็มีหลักๆของญี่ปุ่นนะฮะของญี่ปุ่นนี่เราจะไปขึ้นใต้น้ำที่เงียบๆแต่ว่าปริมาณเยอะแล้วก็ตอนนี้ก็มีของสเปนที่เข้ามาจะเป็นพวกแปรรูปที่เป็นสีธรรมชาติทั้งหมดแล้วก็เป็นเส้นใยจากธรรมชาติทั้งหมดคือตอนนี้นะต่างชาติจะเน้นคำว่าเยาวชนจะเน้นคำว่าจะเน้นคำว่าคือจะไม่ไปเบียดเบียนธรรมชาติจะเน้นคำว่าสิ่งแวดล้อมขึ้นมาร
0: ักโลกรัก
1: สิ่งแวดล้อม
0: เป็นเทรนด์ที่ตอนนี้ทั่วโลกให้ความสนใจมากเลยอันนี้เป็นจุดเด่น ที่เรามีของดีของเด่นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเริ่มต้นแต่แรกเราไม่ต้องปรับอะไรมากแต่เราได้รับแรงสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐพัฒนาการอำเภอเองพัฒนาชุมชนที่เข้ามาขับเคลื่อนเรามองมุมนี้อย่างที่พี่ยักษ์บอกไปว่าเจนใหม่รุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นี่ถือว่าเป็นกำลังที่เราขับเคลื่อนทั่วไปในยุคนี้เรื่องของการปรับเปลี่ยนตัวนี้มีเรื่องของลายภาคราชทา การเข้ามาเรื่องของพัฒนาการชุมชนที่ขับเคลื่อนคู่กันตอนนี้เราเข้าไปเติมตรงนี้ได้ไหมคะ
3: ในส่วนของรายภาพพระราชทานนะคะก็จะมีรายภาพพระราชทานทุกปีนะคะเราก็ได้พี่ยักษ์นะคะที่เป็นครูช่างนะคะในการควบคุมในเรื่องของการทอเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มอาชีพของขงเจียมหรือว่าผู้ทอเนี่ยก็ยังขาดทักษะในเรื่องของการทอในลายมัดหมี่นะคะก็จะต้องมีผู้รู้นะคะแล้วก็เข้าไปควบคุมกระบวนการทออีกชั้นหนึ่ง
0: ก็คือเราต้องคุมเรื่องของมาตรฐานความถูกต้องความประณีตแล้วก็มาตรฐานที่ยังต้องคงครูยักษ์คะเรื่องนี้ครูยักษ์บอกว่าเราควบคุมเนี่ยเราใช้เกณฑ์อะไรในการควบคุมเนี่ย
1: เราจะเน้นเรื่องคุณภาพคุณภาพแล้วก็เรื่องตั้งแต่การทอจนถึงการเย็บต
0: ั้
1: งแต่การย้อมสีต
0: ั้
1: งแต่การปูต
0: ั
1: ้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมาเลยแต่เราไม่ได้ว่าจะกระจายงานให้ทุกชุมชนที่มีความโดดเด่นอย่างชุมชนที่ปลูกฝ้ายเราก็จะส่งเสริมการปลูกฝ้ายชุมชนมีการเข็นการอิ้วการเข็นกันนี่เราก็เอาไปให้ชุมชนนั้นทำแล้วก็ชุมชนที่ย้อมชุมชนที่ทอและชุมชนที่ตัดเย็บจนไปถึงพ่อค้าคนกลางที
0: ่
1: จะเข้ามาหาเราแล้วก็เราก็เปิดกว้างให้พ่อค้าคนกลางเข้ามาหาเราเพราะว่าตลาดอยู่กับพ่อค้าคนกลางไม่อยู่กับเราเพราะเราอยู่กับพื้นที่เราจะไม่รู้ว่าตลาดต้องการอะไร
0: อันนี้คือเป็นกระจายเรื่องของงานไม่พอยังเป็นงานกระจายรายได้ด้วยอ
1: ัน
0: นี้โดดเด่นมากเลยนะคะแล้วก็ความเข้มแข็งท่านกำนันคะเราเห็นแบบนี้แล้วตอนนี้แรงงานคนในชุมชนพอไหมคะหรือว่ายังมีคนที่ไปทำงานต่างจังหวัดอยู่ไหมหลายคนก็มองว่าออเดอร์มาแบบนี้เรื่องของอาชีพในขงเจียมคือขนาดนี้เขากลับมาที่บ้านเกิดบ้างไหมคะ
2: ก็มีบ้าง
0: มี
2: บางส่วนก็ยังทำอยู
0: ่
2: ยังสืบทอดให้ลูกหลานอยู
0: ่
2: ในหลายหมู่บ้านก
0: ็
2: ยังทำอย่างเช่นในตำบลของเจียมเรานี่ก็ยังมีพระหมาใต้เวินเบิกซ
0: ึ่
2: งเป็นศูนย์เลี้ยงปลาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
0: ์
2: ก็ยังสืบทอดกันมาอยู่ก็ลูกหลานก็ยังสืบทอดเหมือนเดิม
0: ยังเข้มแข็งอยู่นะคะเรื่องของรายได้นี่ถือว่าสำคัญมากคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่ครูยักษ์พัฒนาการอำเภอแล้วก็ท่านกำนันบอกการสร้างอาชีพสร้างรายได้ความยั่งยืนมันต้องควบคู่กันไปด้วยในกลุ่มของครูยักษ์ที่ได้ดูแลหรือว่าได้มีการคุกคีกับชุมชนในมุมนึงเขาได้มองถึงอนาคตเรื่องของการต่อยอดงานของเขายังไงบ้างคะ
1: เรื่องการต่อยอดนี้เป็นสิ่งที่สำคัญของช
0: ุ
1: มชนที่จะเล็งเห็นถึงรายได
0: ้
1: หลักตอนนี้เป็นหลักเลยนะฮะ
0: เป็นหลักเลย
1: เพราะว่าคือเราจะท้าความในตั้งแต่ก่อนที่เขามีการทำกระถางจากเปลือกไม้แล้วเราทำยังไงจะไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าเยอะเราก็เอางานอาชีพนี้เข้าไปให้ชุมชนทำ
0: ค่ะ
1: และทีนี้พอชุมชนทำเห็นว่ามันมีรายได้ขึ้นมาเยอะเขาก็ส่งต่อให้ลูกหลานเขาทำอีกต่อหนึ่งในเร
0: ื่อง
1: การพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาคุณภาพซึ่งเราจะง่ายละง่ายในการเข้าไปส่งเสริมแล้วก็เราสามารถที่จะเอางานเหล่านี้นะออกไปโชว์ต่อสายตาคนข้างนอกชาวต่างชาติได้อย่างที่เราไม่ต้องไปอธิบายอะไรมากมายที
0: ่
1: เขาเห็นปุ๊บเขาก็รู้ทันทีว่าอันนี้คือมาจากขงเจีย
0: มคือหลายคนถ้าภาพในอดีตอาจจะมองว่าพวกผ้าไทยผ้าฝ้ายผ้าไหมแต่ก่อนอาจจะดูเชยแต่ทุกวันนี้คุณผู้ชมจากดีไซน์ที่เราเห็นแล้ววันนี้ที่เราได้การันตี จากเสียงของผู้บริโภคเองที่ออเดอร์เข้ามาการันตีแล้วว่าผ้าฝ้ายโดยเฉพาะผ้าฝ้ายอำเภอขงเจียมของเรามีความโดดเด่นแล้วไม่สิ้นสุดยังต่อยอดได้ต่อ
1: ยังต่อยอดได้
0: เรื่องของอาชีพทางพัฒนาการอำเภอตอนนี้เห็นถึงความหลากหลายแล้วในอนาคตเราวางแผนเรื่องของการขับเคลื่อนนอกจากเรื่องของการส่งเสริมการอบรมมาตรฐานแล้วในอนาคตเราวางแผนการตลาดหรือว่าควบคู่กับชุมชนยังไงคะ
3: จริงๆแล้วในส่วนของการวางแผนเนี่ยเรามุ่งหวังในเรื่องของเยาวชนเป็นหลักค่ะตอนนี้ใช่เยาวชนมีบทบาทในเรื่องของการออกแบบค่ะในเรื่องของโซเชียลมีเดียแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยถ้าเราขาดผู้ทอนะคะตอนน
0: ี้
3: ถ้าเราขาดผู้ทอเพราะตอนนี้ทอเป็นหลักจริงๆเนี่ยก็คือคนรุ่นเดิมรุ่นเก่านะคะฉะนั้นตรงนี้ก็มีโรงเรียนที่มีในส่วนของในเรื่องของวิชาน
0: ะคะ
3: ที่เพิ่มเข้ามา
0: เสริมใช
3: ่ไหมใช่ค่ะก็ตรงนั้นน่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตที่จะสืบสานแล้วก็ต่อยอดได้ดี
0: ค่ะค่ะมาที่ท่านกำนันบ้างคะในบทบาทของเราเป็นผู้นำชุมชนเองในมุมนึงเราอยากส่งเสียงสะท้อนให้กับชาวอำเภอขงเจียมชาวตำบลขงเจียมรวมถึงประชาชนนักท่องเที่ยวหรือว่าใครที่มองเห็นเรื่องของการพัฒนาท้องที่ท้องถิ่นของเราอยากฝากอะไรกับคุณผู้ชมเชิญค่ะ
2: ขงเจียมเราเป็นเมืองท่องเที่ยวสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับของชาวอำเภอขงเจียมก็คือวิถีริมโขงสามารถสร้างคนสร้างอาชีพสร้างอะไรได้นะครับดังนั้นนะครับวิถีชาวบ้านวิถีชุมชนเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทอผ้าแม้กระทั่งวิถีในเรื่องของประมงสามารถสร้างให้เรานี้ได้มีรายได้ส่งเลี้ยงครอบครัวนะครับจนถึงวันนี้ดังนั้นก็ขอฝากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอำเภอขงเจียมเรานะครับมีหลายหมู่บ้านหลายพื้นที่ของตำบลขงเจียมเรายังสืบทอดวิถีการทอผ้าริมโขงเรานะครับให้นักท่องเที่ยวได้มาชมกันหลายหมู่บ้านก็เชิญนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาชมได้นะครับ
0: ค่ะปิดท้ายที่ครูยักษ์ค่ะถ้าสมมติว่าอยากให้ครูยักษ์ได้บอกเล่าเรื่องราวของเราถือว่าเป็นตัวแทนทั้งสมาชิกกลุ่มทอผ้าผ้าฝ้ายของเรารวมถึงให้แรงบันดาลใจกับกลุ่มอื่นๆที่กำลังผลักดันเรื่องนี้อยู่แล้วก็อนุรักษ์ต่อยอดอย่างยั่งยืนเชิญค่ะ
1: คือการทำผ้าในชุมชนของเราเราขอนำเรียนว่าเราได้ขายตั้งแต่ตอนปลูกตอนปลูกนี่ขายเรื่องการท่องเที่ยวเพราะเรามีภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยวอยู่แล้วเราสามารถที่จะนำนักท่องเที่ยวมาชมวิธีการปลูกฝ้ายชุมชนที่ทำเรื่องฝ้ายจนมาถึงการทอการย้อมการอิ้วการเข็นนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องการทำเกษตรการปลูกฝ้ายหรือปลูกผักริมโขงอะไรต่างๆวิถีชีวิตวิถีชุมชนเราสามารถขายเป็นการท่องเที่ยวได
0: ้
1: จนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการแปรรูปออกมานะฮะ
0: คุณผู้ชมเราได้ทำความรู้จักขงเจียมมากขึ้นผ่านทั้งวิถีชีวิตเรื่องของการเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและที่สำคัญเราได้เห็นพลังของคนในชุมชนฝ่ายปกครองเองหน่วยงานภาครัฐแล้วก็วิถีชีวิตที่ยังคงส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะมาที่จังหวัดอุบลราชธานีมาปักหมุดเช็คอินที่อำเภอขงเจียมได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตและที่สำคัญมาอุดหนุนสินค้าจากวิถีชีวิตที่มีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็เป็นการต่อยอดถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองไทยของเราด้วยวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการอีสานสตอรี่วันนี้แล้วนะคะมีแล้วก็แขกผู้ร่วมรายการทุกท่านต้องลาชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: บ้านหลังใหญ่ของชุมชนพื้นที่ประมาณ984ไร่บ้านต้นพึ่งอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่จากอดีตพื้นที่ป่าถูกแผ่วถางบุกรุกทำลายทำให้พื้นที่ป่าเกิดความเสื่อมโทรมร่อยหรอจากการขยายผลดำเนินงานขยายองค์ความรู้บ้านต้นพึ่งได้เข้ามาศึกษาดูงานรับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริชุมชนดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ดำเนินการในพื้นที่อย่างจริงจังทรัพยากรทางธรรมชาติของป่าชุมชนบ้านต้นพึ่งฟื้นตัวพื้นที่กลับคืนความอุดมสมบูรณ์บนพื้นฐานของความร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที
1: ่แหล่งอาหารของเรานะมีตลอดทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้งเราก็จะมีพวกไข่มดแดงพวกผักหวานครับพวกไข่แมงมันพอต้นฤดูฝนก็จะมีพวกเห็ดนะครับที่เริ่มออกละจะเป็นพวกเห็ดใบซึ่งจะมีตลอดทั้งปีช่วงหน้าหนาวเราก็จะมีผัดเปลี่ยนเป็นผักหวานอะไรบ้างเป็นหน่อไม้ซึ่งทำให้ชาวบ้านเนี่ยเวลาเขาไม่มีปัจจัยหรือเงินทองอะไรมากมายเนี่ยสามารถเข้ามาที่ป่าของเราและสามารถนำอาหารเนี่ยกลับไปทำอาหารได้และในส่วนที่เหลือเนี่ยก็สามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ครับ
0: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าต้นพึ่งได้พัฒนาต่อยอดกิจกรรมแนวคิดโดยทำจานใบไม้ในป่าชุมชนเหลือทิ้งมาพัฒนาขึ้นรูปเป็นกระถางเพาะและปลูกกล้าไม้แบบธรรมชาติทดแทนการใช้ถุงพลาสติกวิสาหกิจชุมชนป่าต้นพึ่งสามารถสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ใบไม้เฉลี่ยปีละหลักแสนบาทต่อปีครัวเรือนสมาชิกประมาณ52ครัวเรือนใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนควบคู่ไปกับการดูแลอนุรักษ์

0: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
1: เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว
2: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันอยู่กับผมทักษิณปวถาครับรายการที่นำเสนอบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐที่มีแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกเรื่องทุกปัญหาวันนี้มีอีกหนึ่งตัวอย่างของทางหน่วยงานราชการที่ไม่ได้หาแนวทางช่วยเหลือแล้วเกิดผลประโยชน์จริงๆแล้วเป็นรูปธรรมแล้วครับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกับโครงการ Smart Ticket Farm ขอนแก่นฟาร์มจิ้งหรีดทันสมัยก้าวไกลสู่ตลาดในปีงบประมาณ2569ครับโดยคบช.ขอนแก่นมีกลุ่มเป้าหมายช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เลี้ยงจิ้งหรีดในจังหวัดขอนแก่นเช่นที่อำเภอพลอำเภอโนนศิลาอำเภอหนองสองห้องอำเภอบ้านไผ่และอำเภอพื้นที่ใกล้เคียงวันนี้มีหนึ่งตัวอย่างในพื้นที่ที่เลี้ยงจิ้งหรีดที่บอกว่าประสบความสำเร็จแล้วที่จะมาพูดคุยซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดจากอำเภอพลครับทางรายการขอต้อนรับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านครับท่านแรกท่านวิชิตาเลิศพุทธิพงพรท่านคลังจังหวัดขอนแก่นครับท่านที่2ครับพี่นิดครับหรือนานิดชนะทันอินทวงศ์ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านคูขาดอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นและอีกหนึ่งท่านท่านที่3ครับท่านสุจิตชุมชัยนักวิชาการคลังชำนาญการจากคลังจังหวัดขอนแก่นสวัสดีทั้ง3ท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการพูดคุยของหน่วยงานราชการที่เป็นหน่วยงานมาเล่าให้ฟังยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนว่าเป็นยังไงแล้วกลุ่มตัวอย่างแต่วันนี้พิเศษคือมีกลุ่มตัวอย่างที่เราช่วยเหลือแล้วประสบความสำเร็จแล้วมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เผื่อบางคนหรือแฟนรายการที่รับชมตอนนี้ตัดสินใจอยากจะเลี้ยงบ้างปีนี้ห้ามเปลี่ยนช่องต้องดูให้จบนะนานิดนะเพราะเราคุยกันแล้วว่ารายได้แตะเดือนละเกือบ 200,000 เวอร์ไปไหมครับเวอร์ไปเอาปีละนะสักปีละสัก 200,000 เนี่ยเป็นไปได้มาพูดถึงเรื่องของทางคบจ.กันนะจุดเริ่มต้นซึ่งต้องบอกว่าหน่วยงานที่ดูแลคือคลังจังหวัดขอนแก่นทางคลังก็มีการดำเนินการกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานมีการรวมเป็นคณะการทำงานคณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดขอนแก่นคือคบจ.คบจ.คืออะไรครับท่านคลังฮะ
1: คบจ.คือกระทรวงการคลังตั้งคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดที่เรียกว่าคบจ.มีทุกจังหวัดค่ะ
0: ครับ
1: ตั้งมาตั้งแต่ปี2548แล้วก็มอบหมายภารกิจตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินคบจ.ดีเด่นให้ทุกจังหวัดไปทำในแต่ละปี
0: ครับ
1: ซึ่งองค์ประกอบของคบจ.ก็จะประกอบไปด้วยส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการคลังค่ะแล้วก็ธนาคารรัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงการคลังอย่างเช่นถ้าส่วนราชการพี่จะขออนุญาตว่าอย่างมีทางสรรพากรพื้นที่ธนารักษ์พื้นที่สรรพสามิตพื้นที
0: ่ครับ
1: คลังจังหวัดธนาคารก็จะมีธ.ก.ส.อมสินอาคารสงเคราะห์อิสลาม SME เอ็กซิมแบง
0: ค
1: ์แล้วก็มีกรุงไทยด้วย
0: ค่
1: ะเพื่อที่อีกหน่วยงานหนึ่งก็คือคปภ.เราจะดูแลว่ากรณีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมโครงการมีเรื่องของปัญหาความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยเหลือพูดคุยกับบริษัทประกันได้อันนี้ก็อยู่ในการกำกับของกระทรวงการคลังค่ะ
0: ดีจังเลยครับเราโครงการนี้เราเริ่มมานานแล้วยังครับท่านคลัง
1: ถ้าเป็นแต่งตั้งคบจ.ที่มีทุกจังหวัดเริ่มตั้งแต่ปี2548ค่ะ
0: โอ้เริ่มมานานแล้ว
1: 10ปี
0: 10ปีที่ผ่านมาทีเนี้ยบทบาทหน้าที่ของคบจ.นะครับคือดูแลเรื่องอะไรบ้างครับ
1: เกณฑ์ตัวชี้วัดของคบจ.ก็คือรับนโยบายของกระทรวงการคลังมาปฏิบัติสู่ส่วนภูมิภาค
0: ค่
1: ะเพราะนั้นมีอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการคนละครึ่งไทยช่วยไทยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมาผ่านทางคบจ.ที่นำนโยบายมาสู่การปฏิบัติแล้วก็กำหนดตัวชี้วัดว่าตัวชี้วัดแบบ bottom up top down แล้วมี1ตัวที่คบจ.ทุกจังหวัดจะต้องดำเนินการก็คือในเรื่องของส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนหรือ SME ในพื้นที่แล้วกันที่เราส่งเสริมจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดด้วยค่ะที่สำคัญคือต้องเป็นความต้องการของกลุ่มนั้นด้วย

0: เราสำรวจแล้วก็เราก็ต่อยอดให้จัดอบรมค่ะได้รับสินเชื่อเพราะว่าวิสาหกิจชุมชนอย่างผู้เลี้ยงจิ้งหรีดของเราเป็นการเลี้ยงแบบบ้าน
1: ๆ
0: เลี้ยงในครัวเรือนเอาไปขายในตลาดในหมู่บ้านนะในตลาดสดอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็อยากจะขยายบ่ออยากได้สินเชื่ออยากได้ฟาร์มที่ได้มาตรฐาน GAP ค่ะอยากแปรรูปแล้วก็อยากนำมูลของจิ้งหรีดเนี่ยมาเป็นปุ๋ยปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงจากมูลจิ้งหรีดอยากได้ตลาดที่รองรับได้ตลอดทั้งปีค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องแบ่งเป็นกรุ๊ปว่าสมาชิกท่านไหนนะคะจะอยากได้อะไรเราจัดให้ค่ะซึ่งผลของคบจ.ที่เราช่วยเราได้ฟาร์มมาตรฐาน GAP ไปแล้ว3ฟาร์ม
1: ณตอนนี้
0: ค่ะเราก็มีสินเชื่อของธนาคารออมสินธ.ก.ส.ไปสนับสนุนค่ะแล้วก็แปรรูปน้ำพริกจิ้งหรีดซึ่งวันนี้นานิดก็เป็นกลุ่มที่แปรรูปน้ำพริกจิ้งหรีดค่ะมีผลิตภัณฑ์มาโชว์ให้ทุกท่านได้ดูนะคะทำปุ๋ยเราก็มีกลุ่มที่ทำปุ๋ยของแม่ชูศรีนะคะซึ่งเป็นบ้านหนองไฮอำเภอโนนศิลาแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากอาจารย์มขอค่ะคณะเทคโนโลยีของมหาลัยขอนแก่นค่ะมาช่วยเหลือสนับสนุนก็ได้เป็นแพ็กเกจจิ้งแบบนี้มาแล้วก็ได้จดแบรนด์ด้วยค่ะเรายื่นขอจดแบรนด
1: ์ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คบจ.เราช่วยเหลือนอกจากนั้นนะคะที่สำคัญเลี้ยงแล้วไปขายที่ไหน
1: ครับ
0: ค่ะทำแล้วไปขายที่ไหน
1: ไม่ใช่แบบปล่อยให้เลี้ยงไปเลยเต็มพื้นที่เต็มหมู่บ้านเต็มชุมชนแล้วก็ปล่อยเลยไม่ใช่ค่ะ
0: มีตลาดเราหาตลาดให้ด้วยค่ะตลาดก็เป็นตลาดในท้องถิ่น
1: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวขออนุญาตยกตัวอย่างว่าเป็นตลาดอะไรบ้างก
1: ็
0: จะเป็นของห้างเอี่ยมรัฐบ้านไผ่อย่างเงี้ยค่ะเกียรติศิลป์โฮเซลบ้านไผ่
1: ครับ
0: มั่งมีมา12สาขามหาชัยฟู้ด8สาขาม
1: หาชัยด้วย
0: ค่ะ P&P ฟู้ดตอนนี้ค่ะมีสาขาในประเทศใน20สาขาแล้วก็มีอยู่ในประเทศลาวส่งสาขา
1: โดย
0: จิ้งหรีดเราก็ส่งไปที่ประเทศลาวเหมือนกันค่ะจิ้งหรีดแช่แข็งนะคะ
1: ครับ
0: เซนโดซาตอนนี้เรากำลังคุยกับเซนโดซาละเซนโดซารับทั้ง3สาขาให้ไปส่งค่ะก็ถ้ามีปริมาณที่เพิ่มขึ้นก็ต้องส่งที่เซนโดซาด้วยนอกจากนี้นะคะเรายังเป็นวัตถุดิบป้อนให้กับโรงงานของบริษัทลันลลิต
1: โกอินเตอร
0: ์โกอินเตอร์ไปแปรรูปเป็นผงจิ้งหรีดโปรตีนสูงไปประเทศเม็กซิโกค่ะ
1: โอ้ไม่ได้แค่พื้นที่ในชุมชนไม่ได้เลี้ยงเองทอดเองขายเองตามตลาดนัดอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้จากตลาดชุมชนสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดสู่ตลาดสากลไปด้วยนั้นเดี๋ยวต้องไปคุยกันต่อกับทางนานิดว่าจริงไหมจับต้องได้จริงไหมอะไรยังไงการเริ่มต้นการทำงานของทางคบจ.โดยเฉพาะทางคลังนั้นเหมือนกันมาตั้งแต่ปี2548ไม่ใช่แค่เลี้ยงจิ้งหรีดลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับพี่สุจิตครับเราทำอะไรกันมาบ้างเห็นว่ามีทางผ้าไหมที่ชนบทกันด้วยลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับ
2: ครับในทุกๆปีนะครับเราไม่ได้เรียกว่ามุ่งไปที่กลุ่มวิสาหกิจหรือว่าผู้ประกอบการ
1: ครับ
2: รายเดียวอย่างเช่น2ปีที่ผ่านมาเรามุ่งไปที่ผู้ประกอบการผ้าไหมนะครับปีถัดๆไปจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของผักเรื่องของไส้กรอกหมูในโดมอย่างนี้ครับอย่างเช่นของผ้าไหมเนี่ยเช่นมีที่อำเภอชนบทแล้วก็ไปส่งเสริมผู้ประกอบการผ้าไหมให้มีตลาดให้มีการผลิตให้มีเรียกว่าการพัฒนาขึ้นมานะครับอย่างเช่นที่เมืองไหมที่ต้นหอมไหมไทยอย่างเช่นคุ้มสุโขเนี่ยเราก็เข้าไปสนับสนุนครับซึ่งในทุกๆปีเราจะเรียกว่ารับฟังความต้องการของกลุ่มต่างๆว่าสามารถที่จะเข้ามาสู่โครงการของเราได้หรือไม่แล้วเราก็คัดเลือกกลุ่มเข้ามาอย่างเช่นปีนี้หรือ2ปีที่ผ่านมาเราเลือกที่กลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดนะครับเราก็เข้าไปสอบถามก่อนว่าต้องการอะไรแล้วเราสามารถที่จะซัพพอร์ตหรือว่าช่วยเหลืออะไรได้บ้างประมาณนี้ครับ
1: คือเช็คข้อมูลเก็บข้อมูลกับว่าในพื้นที่อย่างขอนแก่นเองมีกลุ่มยังไม่ต้องรวมเป็นกลุ่มหรอกแค่ในชุมชนนั้นๆมีการประกอบอาชีพอะไ
2: ร
1: แล้วก็เก็บข้อมูลจากตัวเลขสถิติว่าอย่างชุมชนกอไก่เลี้ยงปลาเขาไข่ทอผ้าไหมหรืออีกบ้านนึงมีการเลี้ยงจิ้งหรีดเ
2: รา
1: ได้ข้อมูลเสร็จแล้วลงไปถามเลย คือสิ่งหนึ่งที่ผมนั่งคุยกันมาตอนนี้คือบางคนหรือพี่น้องประชาชนที่กำลังอยากทำธุรกิจอยู่ตอนนี้ปัญหาหนึ่งที่กลัวมากที่สุดคือเงินทุนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวโครงการของคบจ.เองเนี่ยมีเครือข่ายที่เป็นพันธมิตรคือมีสิน
0: ธนาคาร
1: ให้ด้วยอุ่นใจได้เลย

0: เลยซึ่งจากปี2ปีเนี้ยเราเรียกว่าทำงานให้ครบทั้ง6มิติ
1: อะไรบ้าง
0: มิติด้านเศรษฐกิจก
1: ็
0: คือเรื่องของแหล่งเงินทุนนี่แหละครับ
1: ครับ
0: มิติที่2คือด้านของสังคมก็คือการขยายการพัฒนาอะไรต่างๆที่สมมุติจิ้งหรีดเนี่ยเราก็ขยายฐานการผลิตปกติเลี้ยงอยู่ที่4-5ฟาร์มหรือว่า4-5บ่อก็มีการขยายฐานการผลิตไปเครือข่ายสร้างเครือข่ายไปเรื่อยๆนะครับด้านสังคมไม่ใช่เฉพาะภายในกลุ่มภายในตัวอำเภอด้วย
1: ถ
0: ึงว่าทางพินิจเนี่ยเลี้ยงที่อำเภอหนองสองห้องเลี้ยงที่อำเภอพลนะครับก็ต้องขยายเครือข่ายไปหนองสองห้องนนศิลาว่านไผ่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงให้มีการรวมกลุ่มที่ขยายใหญ่คุณรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะมีอำนาจในการต่อรองนะครับ
2: เข้มแข็งขึ้น
0: นะครับนอกจากด้านสังคมแล้วก็มีด้านของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่เราก็ส่งเสริมให้นำของเสียหรือว่าของที่เหลือใช้ในการประกอบกิจการของเขาเนี่ยให้มีสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมานะครับ
2: เช่นจิ้งหรีดที่ตายแล้ว
0: ใช่ครับจิ้งหรีดที่ตาย
2: จิ้งหรีดเนี่ยค่ะเราก็มาทำปุ๋ยก็ได้รับการสนับสนุนเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่ม
1: ทางน้อง
2: สุจิตอีกทีนึงว่าอาจารย์ชุลีมาศอาจารย์ประจำคณะเกษตรมหาลัยขอนแก่นเนี่ยท่านก็มาสอนในเรื่องของการแปรรูปปุ๋ยจากสิ่งเหลือของจิ้งหรีดทั้งหมดเลย
1: ครับ
2: เดิมทีมูลจิ้งหรีดขายได้กระสอบปุ๋ยละ50บาท
1: ครับ
2: พอผ่านกระบวนการตรวจสารไนโตรเจนฟอสอะไร NPK ของอาจารย์เรียบร้อยแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: ซึ่งอาจารย์ตรวจแล้ว
1: ครับ
2: ก็จะเพิ่มมูลค่าขายเป็นกิโลละ50บาทละค่ะ
1: จากกระสอบที่หลายกิโล
2: นะใช่แล้วก็ทดลองไปเอาปุ๋ยเนี่ยไปใส่ในนาข้าวแล้ว
1: ปรากฏว่าง
2: ามค่ะข้าวงามมากค่ะ
1: ครับ
2: กลุ่มที่แปรรูปก็คือกลุ่มแม่ชูศรีค่ะอำเภอโนนศิลาค
1: ่
2: ะทำเรื่องนี้แล้วกลุ่มนี้ก็เป็นศูนย์กระจายสินค้าจิ้งหรีดแช่แข็งของเราด้วยนะคะกลุ่มแม่ชูศรีซึ่งแต่ละกลุ่มก็ส่งให้ทั้งแม่ชูศรีด้วยค่ะ
1: ด้านไหนต่อพี่จุจิต
0: ด้านที่ท่านขังพูดไปแล้วคือ
1: ค
0: ด้านของการตลาด
1: ครับ
0: ซึ่งเราก็มีการส่งเสริมให้เข้าทั้งออนไลน์ออฟไลน์ออฟไลน์ก็อย่างที่ท่านคังพูดมาก็คือห้างท้องถิ่นเขียดสินบางมีมาดอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วทีนี้อีกด้านหนึ่งก็คือด้านการบริหารจัดการการบริหารจัดการของเราคือทำยังไงให้ได้มาตรฐานนะครับของเราก็อย่างเช่นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มุ่งมาตรฐานอย.แต่ฟาร์มของปศุสัตว์เนาะการเลี้ยงยิ่งดีเนี่ยต้องมุ่งมาตรฐานฟาร์ม GAP ตอนนี้ก็อย่างที่ท่านคังพูดก็คือได้ฟาร์ม GAP เกือบทุกปีปีนี้คาดว่าจะได้3ฟาร์มนะครับในของฟาร์มมาตรฐานแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือด้านของเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับเราก็มีการเรียกว่าร่วมมือบูรณาการการทำงานกับมข.นะครับในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็พลังงานจังหวัดด้วยนะครับพลังงานจังหวัดเนี่ยเราก็นำเรื่องของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาช่วยในการให้ผู้ประกอบการอบจิ้งหรีดด้วยครับอันนี้คือเรื่องของเราพยายามที่จะให้ครบทั้ง6มิติของเราน
1: ะ
0: ครับในการพัฒนากลุ่มแต่ละกลุ่มครับ
1: รู้สึกอุ่นใจแทนพี่น้องประชาชนจังเลยครับรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ได้ถูกทอดทิ้งไม่ได้โดดเดี่ยวการที่เลี้ยงมาแล้วต้องมาทำนายดวงเอาว่าเอ๊ะเดือนนี้จะขายได้ไหมจิ้งหรีดจะเลี้ยงได้หรือเปล่าจะรอดไหมใน1เดือนจะเก็บขายได้หรือเปล่าขายแล้วจะไปตามตลาดนัดหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่พอฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเริ่มปัญหาแรกที่บอกว่าเงินทุนนะคือเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าเป็นปัจจัยสำคัญหลักที่ทุกคนบางคนไม่มีก็คือไม่มีจริงๆแต่นี่ตัดไปเลยเพราะมีสินเชื่อให้มีธนาคารมาด้วยรวมไปถึงทุกด้านอย่าง6ด้านที่มาช่วยเหลือส่งเสริมในกลุ่มนั้นๆขายได้ทุกอย่างมูลจิ้งหรีดก็ขายได้เป็นเงินได้จากกิโลกรัมกระสอบละ50บาทอย่างนี้สับอาจจะหลายกิโลมาเป็นกิโลกรัมละ50บาทเรื่องนี้ครับทำไมถึงทางคบจ.ทางคบจ.ทำไมขอนแก่นถึงได้มาดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนครับท่านครับ
2: ก็เราสอบถามความต้องการค่ะก็คือกลุ่มของแม่ชูศรีนี่แหละบอกว่าอยากทำเรื่องของทำปุ๋ยเพราะปกติไม่ว่าจะเป็นซากจิ้งหรีดที่ตายหรือมูลจิ้งหรีดต่างๆเนี่ยเราก็เก็บไปขายอยู่แล้วแต่ขายอยู่ในพื้นที่ขายอยู่ในให้ชาวบ้านเหมือนกันแต่ทำยังไงเราจะทำพัฒนาให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มโดยให้มันได้เยอะๆก็เลยมาคุยกับอาจารย์มข.ค่ะอาจารย์ชุลีมาศท่านก็เมตตาเนาะท่านก็บอกว่าให้คำแนะนำโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะไปบรรยายให้แล้วอาจารย์จะพาทำเราได้ปุ๋ยมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะส่งตรวจที่ห้องตรวจของมข.ผลการตรวจก็เดี๋ยวอาจารย์สรุปมาให้ภายในเดือนนี้ค่ะ
1: ค
2: ่ะว่ามีไนโตรเจนอะไรยังไงเกินเท่าไหร่ค่ะซึ่งสามารถเอาไปเป็นปุ๋ยได้เลยใส่ข้าวใส่
1: แต่ที่เห็นจากสายตาคือเอาไปใส่ข้าวแล้วงาม
2: ค่ะเสียดายวันนี้ป้าชูศรีติดภารกิจค่ะไม่ได้มาคุยด้วย
1: เดิมเลยเรามีนัดกับคุณป้าชูศรีด้วยว่าจะมาแต่ไม่เป็นไรรอบหน้าก็ได้ครับนี่คือตัวอย่างในการช่วยเหลือกันคือรู้สึกว่าการช่วยเหลือนี่ไม่ใช่แค่เป็นแค่ทฤษฎีเนาะพี่สุจิตเนาะปฏิบัติได้จริงๆจับต้องได้จริงๆด้วยเรื่องการทำงานมาที่นานิดขออนุญาตนานิดนะครับนานิดเล่าให้ฟังหน่อยก่อนที่ผมเชื่อว่าตอนเนี้ยผมเชื่อว่าน่าจะประสบความสำเร็จแล้วแหละเพราะโกอินเตอร์ไปถึงเม็กซิโกแล้วเล่าให้ฟังก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เนี่ยตอนแรกเลยทำอะไรครับ
3: ตอนแรกเลยในชุมชนนะคะ
1: ฉันบอกเล่าได้ก็ได้ได้พี่จุด
3: เบาเล่าได้นิด
1: ได้อนิดน้อยเป็นท้ายก็ได้ครับ
3: คือในชุมชนเฮาค่ะในหมู่บ้านเฮาเนี่ยจะเป็นชุมชนชาวนาพ่อแม่เฮ็ดนามาสืบทอดมาหาลูกที่นี่การเฮ็ดนาของแต่ละปีมันก็จะขึ้นอยู่กับฝนค่ะฝนฟ้ารายได้เฮามันก็ขึ้นอยู่กับฝนฟ้าอีกเฮาก็เลยมองกันว่าเอ๊ะเฮ็ดจังได๋ดีเฮาจะมีรายได้ในช่วงที่เฮาบ่เฮ็ดนาหรือนาเฮามันบ่ได้ผลค่ะก็เริ่มมองหาอาชีพต่างๆซึ่งอาชีพที่เริ่มต้นได้ง่ายๆใส่ทุนหน่อยๆก็คือจะเป็นในเรื่องของเลี้ยงจิ้งหรีดค่ะเฮาก็เลยเริ่มเลี้ยงจิ้งหรีดเริ่มจากสองคนก่อนค่ะในครัวเรือนเขาก่อนพอเขาเริ่มในผลผลิตมีได้ใดทางเคียงค่ะเพื่อนบ้านกระพากันสนใจเขาก็เริ่มสอนวิธีการการเลี้ยงเลี้ยงหลายขึ้นค่ะเอาก็เลยเป็นกลายเป็นว่ากุ้มก่อนมันง่ายขึ้นค่ะอบต.ก็เลยแนะนำว่าจัดเป็นวิสาหกิจบ่ซึ่งเขาก็มีความรู้ค่ะเขาก็รู้ว่าจัดวิสาหกิจมันจะเป็นประโยชน์ยังกับเขามันก็จะเริ่มมาประมาณนี้ค่ะซึ่งเขาจัดกลุ่มเริ่มเลี้ยงเองปี59
1: ครับ
3: จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจอ่ะปี62
1: ครับ
3: ค่ะเจอทันข้างกับทีมงานนี
1: ่ครับ
3: ปี67
1: ครับ
3: 67 68เนี่ยค่ะเขามาซอยเหลือกัน
1: ครับจุดเริ่มต้นอยากให้นานิดได้เราแชร์ประสบการณ์เพื่อแบบคุณผู้ชมที่รับชมตอนนี้อยู่กําลังแบบว่าเอ๊ะขอไปเลี้ยงได้จังได๋เป็นหยังคือตัดสินใจเลี้ยงจิ้งหรีดเราไปเอาข้อมูลไปเอาความรู้มาตั้งแต่ตอนแรกถึงตัดสินใจเพราะเห็นหน้านี่ก็แล้วจะฝากแต่ฝนเนาะบางทีฝนดีก็ดีไปฝนบ่ดีก็บ่ดีไปก็เลยตัดสินใจ1หาอาชีพเสริมน่ะคือเลี้ยงจิ้งหรีดไปเอาความรู้แนวคิดที่มาตั้งแต่รู้บ่ไปเห็นมาจากไหนครับ
3: เริ่มต้นเลยเห็นจากแม่ค่ะแม่เขาอบรมในหน่วยงานต่างๆที่นี่ตอนนั้นอันนี้เทงานอยู่กรุงเทพค
1: ่
3: ะไปเป็นลูกจ้างอยู่ในห้างสรรพสินค้าหนึ่งค่ะแม่ก็เลยเลี้ยงจิ้งหรีดแล้วก็ฝากขายเอาไปขายได้กำไรดีได้ราคาดีพอเขากลับมาอยู่บ้านเขาเลยนึกถึงโจทย์นี้ค่ะก็เลยไปถามแม่ว่าอยากเลี้ยงจิ้งหรีดต้องไปหาพันธุ์ที่ไหนตอนนั้นแม่ก็ไปหาพันธุ์จากสิ่งที่ต้องเท่าความว่าแกเลิกเลี้ยงไปแล้วเนื่องจากสุขภาพนะ
1: ค
3: ะที่นี่ก็ไปหาพันธุ์ในการมาเลี้ยงอะค่ะแต่บรูว่าจะไปหาไสเพราะที่เคยไปเอาเพิ่นก็เซาเลี้ยงแล้วเฮาก็เลยเข้าไปเสิร์ชใน Facebook ค่ะในช่องทางต่าง
1: ๆ
3: มีผู้ใดลงเกี่ยวกับการเลี้ยงอยู่บ่
1: ครับ
3: ซึ่งก็ไปเจอค่ะก็เลยโทรไปขออนุญาตเจอแล้วก็สอบถามรายละเอียดอื่นๆแล้วก็สืบพันธุ์มาเริ่มต้นเลี้ยง
1: อยู่ไสครับที่เฮาไปตามของมุ้น
3: นนทาค่ะ
1: นนทาจังหวัด
3: บ้านหมู่บ้านนนทาอําเภอพลเฮาค่ะ
1: อ๋ออยู่ใกล้พื้นที
3: ่แม่นค่ะมีอยู่2ที่ค่ะมีที่หินตั้ง
1: ครับ
3: บ้านไผ่กับนนคาซึ่งนนคาอยู่ไกลค่ะก็เลยขออนุญาตเขาไปหานนคาไปคุยว่าเพิ่นเลี้ยงแบบใดเลี้ยงแบบเลี้ยงในบ่อแบบหยังอาหารกินคือหยังเสียหาก็ถามทุกเรื่องมาแล้วก็เอาพันธุ์เพิ่นมาเริ่มต้นเลี้ยงก็เลี้ยงแบบชาวบ้านค่ะเลี้ยงบ่รู้เลยว่ามันจะต้องแบบไหนฟักมาต้องเฮ็ดแบบไหนก็สอนกันมาเป็นทอดๆค่ะพอเขาเลี้ยงไปเขาก็จะเจอปัญหาการตายเขาก็บ่รู้ว่าตายจากหยังคนที่เขาไปเบิ่งเพิ่นมาเพิ่นก็บ่รู้คือกัน
1: ค่ะ
3: เขาก็เริ่มต้นเขาหาหน่วยงานเดินเขาไปหาปศุสัตว
1: ์
3: ไปปรึกษาเพิ่นค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเขาไปหาหน่วยงานเกี่ยวกับการเลี้ยงอะประมาณนี้
1: ค่ะอันนี้เก่งเลยค่ะผมในมองผมเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าจากสาวกรุงเทพเนาะสาวห่างกรุงเทพตัดสินใจหวนกลับมาอยู่บ้านเขาสิ่งหนึ่งที่ก้าวข้ามความกลัวนะคือกล้าเสิร์ชหาข้อมูลจากหาข้อมูลเสร็จแล้วก็มาเลี้ยงเองเลี้ยงจากการฟังข้อมูลของกลุ่มที่เพิ่นเคยเลี้ยงอะไรว่าเฮ็ดแบบใดจากฟังข้อมูลมาสุดท้ายพอเจอปัญหาคือมันตาย
3: ค่ะ
1: คิดเองเนี่ยไปหาปศุสัตว์เนี่ยผมก็งึดอยู่ด้วยครับตัดสินใจไปหาเพิ่นเลยบ่ครับ
3: แม่นค่ะก็เดินเข้าไปที่ปศุสัตว์อำเภอค
1: ่
3: ะไปถามเพิ่นว่าพากันเลี้ยงจิ้งหรีด
1: ครับ
3: แต่ตอนนี้มันตายมันชักกระเดียวตายก็รออาการให้เพิ่นฟัง
1: ครับ
3: มื้อนี้ก็เลยมาขอความรู้ว่ามันเป็นอย่างคือตายเรามีวิธีแก้ไขบ่นี่ค่ะเขาไปปรึกษาเพิ่นซึ่งเพิ่นก็งงค่ะ
1: ครับงงว่า
3: เพิ่นก็บ่รู้เพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้เรียนมา ก็ถามเพิ่นว่าเฮ็ดจังได๋ดีเพิ่นก็ซอยเหลือค่ะเพิ่นก็พยายามหาข้อมูล
1: ครับ
3: ก็ว่าขาเชื่อบ่ดีบ่บ่แม่นมันป่วยติแล้วก็ถามว่ามันมีโรคอยู่บ่ค่ะแล้วก็เริ่มคุยกันค่ะ
1: ครับ
3: ก็เริ่มเอาวิธีเพิ่นมาเพิ่นก็บอกลองขาเชื่อบ่บ่เคยขา
1: ครับ
3: เข้ากับกะว่าเก็บกวาดออกไปแล้วหลอบไม้เฮาก็เหมือนปัดบ้านมั้ยคะกวาดบ้านก็เลี้ยงไม
1: ้
3: เพิ่นว่าบ่แม่นมันก็ต้องขาเชื่อตอนมันจะมีเชื้อโรคฝังใช่ไหมคะก็จะเริ่มมีขั้นตอนในการเลี้ยงการดูแล
1: จากเริ่มต้นที่นานิดเลี้ยงกันเอง2คนในครอบครัวจนปัจจุบันเนี่ยครับมีสมาชิกจนเป็นประธานตำแหน่งคือประธานกลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านบรรคูขาดอำเภอพ้นจากมือแรกที่เลี้ยงเองในครอบครัวปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกหลายเท่าไหร่ครับ
3: มีสมาชิกปัจจุบัน19คนค่ะ
1: 19คนคือ19ฟาร์ม
3: แม่นค่ะOh. 19คนแต่ละคนจะมีฟาร์มแล้วก็บอของเจ้าของเองจะแยกเป็นเอกเทศค่ะบ่ได้ร่วมแล้วก็จํานวนบอมหารรายได้กันทุกคนจะมีรายได้ของเจ้าของเองจากจํานวนบอของเจ้าของเองค่ะ
1: โอ้19คน19ฟาร์มในหมู่บ้านเดียวกัน
3: แม่นค่ะ
1: จนเป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนณปัจจุบันนี
3: ้แม่นค่ะ
1: นะครับวินาทีแรกที่ณตอนแรกเฮาก็เลี้ยงธรรมดาไปเลี้ยงธรรมดาทั่วไปเอาไปขายใส่นาเน็ต
3: เลี้ยงทั่วไปตอนแรก
1: แรกเลยอ่ะครับ
3: ค่ะตอนแรกๆเลยขายในชุมชนค่ะ
1: มีแบบนี้ไป
3: ยังขายยังบ่มี
1: บอกสู่ฟัง
3: แรกๆเลยเฮาคิดว่าเฮาขายของต้องขายพี่น้องค่ะ
1: ครับ
3: ก็เลยไปขายพี่น้องค่ะ
1: แม่นี่แหละ
3: ค่ะก็ไปบ้านพี่น้องเลยค่ะ
1: ครับ
3: พอไปบ้านพี่น้องปุ๊บเฮาก็จ้องจอดทีเดียวเลยค่ะ
1: ครับ
3: บอกว่ามีจิ้งหรีดมาขายตรงแล้วเรียบร้อยแต่ก่อนเฮาขายใหม่ๆเฮาย่านเพิ่นบ่ซื้อค่ะเฮาขายโลละร้อยค่ะเพิ่นก็อื่นเพิ่นมาซื
1: ้อแบบดิบหรือแบบสุกครับ
3: แบบสุกค่ะ
1: สุกแล้ว
3: แม่นค่ะ
1: หวยพร้อม
3: บ่ค่ะ
1: ทอด
3: บ่ค่ะ
1: เฮ็ดจังได๋ครับ
3: ก็ต้มเลยค่ะ
1: ต้มอ๋อ
3: ค่ะต้มแล้วเฮ็ดผงละโลละโล
1: ครับ
3: ค่ะก็ไปขายพี่น้องสักพักนึงเฮาก็อยากขายส่งค่ะก็ไปขายแม่ค้าในตลาด
1: คร
3: ับ ไปย่านท่านบ่ซื้อเฮาก็ไปฝากขายค่ะขายบ่เหมือนเคยเอามาคืนค่ะก็เป็นเริ่มต้นแบบนี้ค่ะ
1: สิ่งนึงที่ผมสังเกตได้คืออันนี้เป็นคนกล้าตัดสินใจเนาะเป็นคนกล้าพุ่งชนซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะอยากเฮ็ดธุรกิจบ่ย่านอันนั้นบ่ย่านอันนี้ย่านบ่มีเงินย่านขายบ่ได้ย่านประสบปัญหาต่างๆแต่ที่นาริดมีคือบ่ได้เว้าเรื่องของความย่านเลยใช่มั้ยครับครั้งกล้าชนกล้าไปหาจิ้งหรีดมันไม่มีละมันสูญพันธุ์ไปในหมู่บ้านก็ไปหาในโซเชียลกล้าเอามาเลี้ยงกล้าถามพอเจอปัญหาปุ๊บกล้าไปถามบริษัทอีกบริษัทก็หาข้อมูลให้สุดท้ายคือผมเชื่อว่าหลายคนที่ทำธุรกิจสิ่งหนึ่งที่ไม่กล้าคือการเอาไปขายนี่แหละแต่ถ้าไม่ขายกับบ่ได้นั่นนี่เนา
3: ะ
1: ต้องขายพี่น้องอีกของเนี่ยเริ่มต้นจนมาเป็น
3: ถ้าระดับความสำเร็จวัดให้3นะคะ
1: เป็น3
3: ขั้นแรกสำเร็จแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มขั้นที่2ค่ะ
1: ขั้นที่3ระดับคือตอนนี้อยู่ขั้นที่2แล้วขั้นที่3ติดตั้งเป้าไว้คืออย่างครับ
3: กะอยากส่งออกยังมีออยส่งออกหมายถึงว่าส่งตามห้างร้านหรือส่งข้ามประเทศที่เพิ่นบริโภคก็มองในเรื่องของตลาดเพื่อนบ้านนะคะน่าจะกินรสนิยมเดียวกันกินแมลงไปพอนะคะ
1: จากจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นที่เริ่มเลี้ยงมาจากที่มีการตั้งเป้าหมายไว้คือ3ระดับ1 2และ3เป้าหมายสูงสุดของนานิดคืออยากจะส่งออกอยากจะมีอย.เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่าการรวมกลุ่มของพี่นานิดเองเลยหรือว่าทางคบจ.หรือท่านคลังหรือท่านพี่สุจิตเนี่ยเขาไปช่วยเหลือจนประสบความสำเร็จจนเกิดเป็นรูปธรรมแบบนี้เคลื่อนตอนจะมีอะไรบ้างยากหรือเปล่าแล้วรายได้ต่อปีที่เกิดในช่วงแรกว่าหลักแสนต่อปีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาคุยกันต่อในเบรกที่2แต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคร้ายแรงที่ขาชีวิตคนใด 100% ถ้าเป็นแล้วบ่มีทางรักษาแค่ถือกัดถือข่วนหรือว่าเลียบริเวณที่มีแผลกระเสียงติดเสื่อได้ทันทีป้องกันได้แค่เฮาต้องรู้จักระวังและบ่ประมาทจำง่ายๆกับคาถาหาย่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1. อย่าแย่อย่าไปแย่หรือว่ากวนให้สุนัขโมโห 2. อย่าเหยียบอย่าเหยียบหางหัวโตหรือว่าเฮ็ดให้สัตว์ตกใจ 3. อย่าแยบถ้าสุนัขกัดกันอย่าเข้าไปแยบด้วยมือเปล่า 4. อย่าหยิบอย่าหยิบของเล่นหรือว่าซ่ามเข่าขณะที่มันกำลังกินและ 5. อย่ายุ่งอย่าเข้าใกล้สุนัขจรจัดหรือสุนัขที่บ่ฮู้จักและถ้าถือกัดหรือถือข่วนแม้แต่เพียงนิดเดียวเฝ้าไปล้างแผล

ทันทีด้วยน้ำสะอาดและสบู่และเฝ้าไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนอย่ารอให้สายเกินไปโรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยคาถาหายอระวังไวบ่อเสี่ยงตาย

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จํากัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: ลับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับยังอยู่ที่ประเด็นของการพูดคุยเรื่องขอนแก่นเมืองโปรตีนสร้างสุขคบจจับมือชุมชนยกระดับจิ้งหรีดไทยสู่อาชีพที่ยั่งยืนครับวันนี้เห็นภาพที่เชื่อว่าชัดเจนมากเป็นรูปธรรมมากที่เป็นการช่วยเหลือแล้วสามารถโกอินเตอร์ถึงเป็นการเปิดตลาดจากชุมชนโมเดิร์นเทรดและโกอินเตอร์สู่ต่างประเทศมาคุยกันต่อในส่วนของการช่วยเหลือซึ่งหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือคือคบจทางคบจมีเหตุผลอะไรที่เข้ามาเลือกหรือมีแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาด้านใดบ้างและมีขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้างครับท่านกลางครับ
1: ก็ที่เหตุผลที่เราเลือกกลุ่มนี้นะคะเราก็มองว่าเราเคยส่งเสริมผ้าไหมมาแล้วเราเคยส่งเสริมเรื่องอาหารมาแล้วซ
0: ึ่
1: งผักแซ่บกระนวลที่เป็นผักของอำเภอกระนวลเนี่ยก็ได้มาตรฐาน GAP แล้วไส้กรอกหมูในโด่งที่เราส่งเสริมที่เป็นไส้กรอกที่อร่อยที่สุดของจังหวัดเรานะคะที่อร่อยเนี่ยเราก็ส่งเสริมจนได้สินเชื่อแล้วก็ได้อย.แล้วนะคะเราก็เลยมุมมองว่าเอ๊ะอาชีพอะไรที่อยู่ในยุทธศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่นแล้วเป็นสัตว์เศรษฐกิจบ้างเราก็มองดูว่าเราไปดูจังหวัดก็เคยส่งเสริมโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยก็มีการอบรมกลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดเหมือนกันแล้วมองเราก็ไปมองอีกว่าเอ๊ะอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดอะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงแค่ 35-40 วันเท่านั้นเองเป็นรายได้ที่สามารถได้ในระยะเวลาไม่นานหลังจากเก็บเกี่ยวเป็นอาชีพเสริมก็ได้หรือจะเป็นอาชีพหลักก็ได้ก็เลยมามองเรื่องนี้ค่ะเลยให้น้องๆช่วยกันลงพื้นที่ไปสอบถามว่ากลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างขาดอะไรบ้างแล้วเราก็จัดอบรมแล้วก็ประชุมรับฟังความคิดเห็นค่ะว่าเราจะช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมอะไรได้บ้างตามนโยบายของกระทรวงการคลังค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือนโยบายที่เป็นนโยบายที่รัฐบาลเร่งช่วยเหลือทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกกลุ่มทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับอันนี้เรามายกตัวอย่างเรื่องของกลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดนานิดครับจากเมื่อกี้ถ้าบอกตัวอย่างของจุดเริ่มต้นจากเห็ดหน้ามาเลี้ยงจิ้งหรีดกันแล้วจนมาฮอดปัจจุบันนี้นาริดบอกขั้นตอนการเลี้ยงซูฟักเนี่ยช่วงระยะเวลาที่เขาเลี้ยงแล้วนะเขาเลี้ยงจังไดของนาริดเองเนี่ยมีจากฟาร์มจากบ่อแล้วการค้าการขายการเก็บผลผลิตขายเนี่ยจากเดือนขายได้ทีนึงต่อเดือนจากบาทบอกซูฟักเนี่ยครับ
2: ค่ะการเลี้ยงจิ้งหรีดกะระยะฟักโตกันค่ะ
0: แบ่ง
2: เป็นระยะฟักตัวอ่อนใช้เวลาอยู่วัน7-8วันค่ะ7-8วันนี้คือเขาจะฟักเป็นตัว
0: ประมาณอาทิตย์นึง
2: แม่งค่ะ
0: ครับ
2: หลังจากนั้นพอเขาเริ่มเลี้ยงจะเรียกว่าอนุบาลอนุบาลอยู่ที่ประมาณ 1-15 วัน
0: ครับ
2: ค่ะไม่เกิน20วัน
0: ครับ
2: พอหลังจากเลย20วันจะเป็นช่วงวัยรุ่นของเขาค่ะส่วนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ประสบปัญหา
0: ต้องประคบประงมอย่างดี
2: แม่งค่ะ
0: ครับ
2: ถ้าล่วงก็คือตอนนั้นรอบนั้นกะ
0: ยกฟาร์ม
2: ใช่
0: ครับ
2: ใช่ค่ะเกี่ยวกับโรคเนาะก็จะเป็นในช่วงปลายทางค่ะ
0: ครับ
2: ก็คือ20ถึงประมาณ 35-40 วันนี่คือเก็บผลผลิตทีนี้การให้อาหารก็คือให้แค่เช้ากับเย็นวันละไม่เกิน2ชั่วโมงค่ะ
0: เพิ่นกินอีกอย่างละนิด
2: เพิ่นกินเป็นหัวอาหารสำเร็จรูปหัวอาหารสำเร็จรูปซึ่งจะมีขายอยู่ตามท้องตลาด
0: ครับ
2: อาหารสำเร็จรูปนี่จะเป็นธรรมชาติ 100% ค่ะอาจจะมีสารเสริมบ้างแต่ก็คือปลอดภัยเพราะว่าแมลงจะเป็นสัตว์ที่ไวกับสิ่งที่เป็นอันตรายกับเขาค่ะเรื่องความปลอดภัย 100% ตัวไหนที่ว่าแข็งแรงก็คือตายไปแล้วค่ะ

0: ตัวที่เหลือรอดก็คือสมบูรณ์เต็มที
1: ่โตแน่นอนไงแน่นอน
0: ใช่ค่ะแล้วก็ไม่อันตรายแน่นอนเพราะตัวที่อันตรายคือตายไปหมดหาการดูแลการรักษาก็แค่วันละ2ชั่วโมง
1: 2ชั่วโมงแค่อย่างนี้ครับ
0: ให้อาหารค่ะให้อาหารเช้าเย็นที่เหลือก็เป็นเวลาว่างของเฮาซึ่งเฮาสามารถไปเฮ็ดกิจกรรมอย่างอื่นได
1: ้ค่ะถ้าเลี้ยงงัวก็ยังว่ามือนึงก็เอาไปเคียนเอาไปลงน้ำเนาะเกี่ยวยาให
0: ้
1: เอาเข่าคอมือมือคำมับอันนี้เรื่องจริงลีดเนี่ยมือหนึ่งใส่เวลาดูได้จาก2ชั่วโมงเศร้าแรงหลังฉะนั้นก็ไปเที่ยวได้ไปช้อปปิ้งได้ไปเห็นอื่นได
0: ้
1: ของนาดิษเองเนี่ยมีจากบอครับฟังอันน
0: ี้มี23บอค่ะ
1: 23บอ
0: ค่ะเป็นบอมาตรฐานค
1: ่
0: ะ
1: เริ่มแรกนี่ที่เลี้ยงเลยนี่มีจากบอครับ
0: เริ่มแรกจากครัวเฮือนก่อนค่ะใช้คาบ้านเริ่มแรก3บอค่ะ3บอเลี้ยงมาในเงิน 3,000ดีใจค่ะได้เงิน 3,000 ค่ะขยายอีกมาเป็น10บอค่ะ
1: บอนี่ใหญ่ปานใดพื้นที่หลายปานใด
0: ค่ะกว้างคูณยาวคูณสูงค่ะ120คูณ240แล้วก็60เซนค่ะเป็นไซส์มาตรฐาน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: จนปัจจุบันนี้ก็คือมี23บอใน1ฟาร์ม
0: ค่ะ
1: มาพอถึงเรื่องของการจับขายบ่เนี่ย
0: ค่ะ
1: มื้อนี้พัน1อาทิตย์ฝักโตเลี้ยงไปเรื่อยๆจนประมาณจาก30ก็มือ 30ถึง40ก็มือขายได้แล้ว
0: แม่นค่ะ
1: แล้วเฮามีการวางแผนใน23บอนี่วางแผนจังได๋เห็นมันสามารถขายได้ทั้งปีนั่นเด
0: ้ค่ะเฮาก็เฮ็ดเป็นชุดค่ะ
1: จังได๋ครับ
0: ห่างกันเช่นสมมุติว่าเฮาลองขาย
1: บอ1ฮอดบอ3
0: แม่นค่ะ
1: ปล่อยเดือนนี้
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ห่างกัน1อาทิตย์ค่ะค่ะเฮาห้องใครวันที่1เขาจะฟักประมาณวันที่7ที่8
1: ครับ
0: ค่ะวันที่8เฮาห้องใครอีกชุดนึงค่ะ
1: ครับ
0: เขาก็จะฟักประมาณถัดไปอีกอาทิตย์นึงมันก็จะห่างกันเป็น1อาทิตย์1อาทิตย์ค่ะ
1: อ๋อทิ้งช่วงประมาณบอละอาทิตย์นึงซึ่งของนานิดเองมี23บอแบ่งให้เป็น6รอบหาร6
0: ค่ะ
1: อ๋อแล้วที่นี่พอระยะที่เฮาเริ่มเลี้ยงไปได้ประมาณจักเดือนนึงแล้วนะครับขายนะครับการจับขายเนี่ยเอาไปเพิ่นมาซื้อกับเฮาเองหรือเฮาเอาไปขายใส่ครับ
0: ค่ะเริ่มแรกตอนที่เฮาเลี้ยงอะค่ะเพิ่นยังบ่ฮู้ว่าเฮาเฮ็ดหยังยังบ่ทันมีลูกค้ารู้ว่าเฮามีแมลง
1: ณตอนนั้น
0: แม่นค่ะเฮาเอาไปขายที่บ้านขายญาติพี่น้องเฮาที่นี่เพิ่นก็จะบอกต่อกันค่ะโชคดีนึงในชุมชนเฮาเองเพิ่นกินแมลงมันเป็นสิ่งที่เฮาบ่ต้องบอกค่ะกินแบบใดเฮ็ดแบบใดกินบ่ต้องค่ะแค่มีเป็นโตเพิ่นก็สามารถเฮ็ดไปกินได้แล้ว
1: ครับ
0: ค่ะเฮาก็เริ่มต้นจากตรงนี้แหละค่ะหลังจากนั้นเพิ่นก็จะบอกต่อค่ะอยากได้แมลงฝากลูกฝากหลานติดต่อไผเพิ่นก็เข้ามาหาเฮาค่ะสักพักนึงก็จะเป็นที่รู้จักกันในแถบหมู่บ้านไก่เคียง
1: ครับ
0: สักพักในเขตอำเภอรู้จักกันค่ะ
1: ครับ
0: ว่าทั้งนี้นี่มันก็จะโทรบอกกัน
1: ครับ
0: ซึ่งลูกค้าก็จะบ่แม่นแค่ว่าบริโภคเด้ค่ะลูกค้าที่เป็นลูกค้าไส้เบ็ดหาหน้าเบ็ดก็จะมาค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งเฮาจะขายเป็นขีดขีดละ25บาท30บาทค่ะเพิ่นก็จะเอาไป
1: ครับ
0: แต่ว่าลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าพิเศษซึ่งหน้าฝนถึงจะมีค่ะที่เหลือเฮาก็ขายในชุมชน
1: ทั่วไป
0: ใช่ค่ะ
1: ขัวขายต้มขายทั่วไป
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วการขายใน1รอบนาดิษมี23บอแบ่งเป็น6รอบ1รอบในการขายนี่ตัวเลขยอดกลมๆนี่ประมาณจักบาทนั่นเอง
0: หนึ่งบอถั่วอยู่ที่ต่ำสุด 1,000
1: 1,000
0: ค่ะสูงสุดอยู่ที่ 2,000 ค่ะขึ้นอยู่กับว่ารอบๆนั้นแมลงเข้าอะค่ะ
1: มันหลายบอมันโดกบอ
0: แม่นค่ะมันเจอโดกบอตายไปบ่แต่อาจารย์ตอนเล็กช่วงอนุบาลค่ะบางทีอนุบาลไม่ได
1: ้
0: อากาศร้อนไปหนาวไปสิ
1: ค
0: ่ะเขาก็ตายไปจำนวนปริมาณในเรื่องของตอนเก็บผลผลิตปลายทางลดลง
1: ค่ะนันท์เคยเลี้ยงมอนบ่ครับเคยเลี้ยงมอนบ่มอนที่เขาเลี้ยงทั่วไปมอนออกไปเลยเคยเห็นมีผู้ใดมีผู้เฒ่าเลี้ยงบริบาล
0: มีค่ะแม่เลี้ยง
1: เคยเลี้ยงมอนนันท์คิดว่าเลี้ยงมอนกับเด็กจิ้งหรีดอะไรยากกว่ากัน
0: พ่อกันค
1: ่
0: ะ
1: พ่อกัน
0: แม่ค่ะ
1: พอต้องพยายามดึงภาพว่าเอ๊ะมันเลี้ยงยากบ่เคยเห็นแม่เลี้ยงมอนเลี้ยงมอนกับเก็บมอนมาเลี้ยงก็เสียขี้ใช้อย่างไปธรรมดาทั่วไปซึ่งผมเชื่อว่าบ่ต้องใส่สารเคมีอีหยังเลี้ยงง่ายอันนี้เลี้ยงยากเลี้ยงง่ายครับ
0: เลี้ยงยากค่ะ
1: แสดงว่าอย่างกับมอน
0: เลี้ยงยากกับมอนค่ะยังมอนเองในเรื่องของการกินกันอยู่เขาก็บ่ใครที่จะเอียงมากมายค่ะเว้นแต่ว่ามีแมงวันเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นปัญหา
1: แล้วปัญหาของจิ้งหรีดคืออย่าง
0: แต่ปัญหาของจิ้งหรีดมีทุกอย่างเลยค่ะ
1: อากาศ
0: ร้อนอาหารไม่ได้กินหลายไปกับท้องอืดตายค่ะถ้าเกิดติดโรคบ่อนึงก็คือล้ามไปหมดไวต่อเชื้อโรคแล้วก็อาหารก็มีผลถ้าอาหารโปรตีนไม่สูงก็ตัวเล็กตัวน้อยตัวผู้ก็เยอะ
1: ตัวคาไซก็แกน
0: ไปอีกค่ะแล้วก็ถ้าทำความสะอาดบ่ดีค่ะเจือบ่ดีหรือฟาร์มที่ยุ้งไก่ทงหน้าเนี่ยค่ะละอองที่พันฉีดยา
1: สารเคมี
0: นิดเดียวหรือก็ทางเฮาเองค่ะฉีดน้ำหอมเข้าไปเนี่ยเขาก็ไปแล้วค่ะ
1: น้ำหอมก็ฉีดบ่ได้เดียวครับ
0: ค่ะเขาบอบบางมาก
1: เขาเป็นคุณหนูเนาะเป็นแบบเป็นสัตว์เลี้ยงที่ คุณหนูมากต้องประคบประหงมเป็นอย่างดีพอถ้าสมมติเจอปัญหานิดนึงบ่อเนี่ยคือลูกล้างไปทั้งบ่อเลยจากมือนั่นฮอดมือนี่เลี้ยงมาแล้วได้ตัวเลขกลมๆกับตัวเฉลี่ยตรงๆไปได้ปีนึงก็มันจะ 200,000 ในเวอร์บ่นั่นนี่ต่อปีหลายกว่านั้นนั่นนี่บ่ปากสิบ่หลายกว่านั้นน่าสิหลายกว่านั้นเนา
0: ะ
1: การแปรรูปที่ขายนอกจากนั่นนี่ต้มขายแล้วณปัจจุบันนี้มีการแปรรูปอีหยังแน่ที่เห็นในภาพเนี่ยอธิบายซึ้งฟังนะครับ
0: ค่ะ
1: ยิบว่าอังกฤษสุขีสุจิตยิบให้แล้วก็ได้ครับมาให้แล้วตั้งหนาแล้วนี่ก็ได้โชว์เลยครับมีอย่างแน่ระวังสั่นไหม
0: แปรรูปปัจจุบันนะ
1: ยกนี่เป็นกล้องมันถ่ายจับยี่ปุ่นครับต้องให้กล้องเลยมีอันใดมีต้มมีอันนี้อันใดอีกโชว์นิ่งๆไปให้เพื่อนหนาอันนี้ยกเลยครับอันนี้คืออาชิ้นแรก
0: จะมีอยู่สองแบบค่ะจะมีแบบแช่แข็งแช่แข็งนี่สามารถส่งพ่อค้าแม่ค้าค่ะหลักๆเลยเราจะส่งพ่อค้าแม่ค้า
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งคนที่ต้องการไปปรุงเองค
1: ่
0: ะเบื้องต้นก็คือต้มให้แล้วก็ฟิตให้เพ
1: ื่
0: อที่จะเก็บได้นาน
1: ครับ
0: ค่ะหลังจากตัวเนี้ยเราก็จะมาแปรรูปตัวนี้จะขายยกโลค่ะโลถึงครึ่งโล
1: ครับ
0: จำนวนก็ส่งมีแล้วก็ตัวเนี้ยเราจะทำเทสเป็นแบบทอด
1: ครับ
0: ทอดจะมีอยู่ตอนนี้ปัจจุบันจะมีอยู่3รสจ้ะหลักๆก็จะเป็นรสที่ไทยบ้านเฮานิยมกันก็จะมีต้มยำหม่าล่าแล้วก็บาร์บีคิว
1: มีหลากหลาย
0: ค่ะแต่ว่าชนิดของแมลงเราจะมี3แมลงนะจ๊ะมีเป็นจิ้งโก่งบ้านเฮาเอิ้นจีน่าค่ะ
1: กินนะกินได้หูจัก
0: แน่ค่ะ
1: ครับ
0: ตัวนั้นแหละแล้วก็เป็นจิ้งหรีจิ้งหรีทั่วไปอะค่ะ
1: จิ้งหรีหูจักครับ
0: แล้วก็เป็นสดิ้ง
1: สดิ้งกับหูจัก
0: แมงค่ะ
1: ตัวนี้
0: ฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มเฮาเฮ็ดอยู่จะมี3ชนิดก็คือจิ้งหรีสดิ้งจีน่า
1: จิ้งหรีสดิ้งจีน่า
0: ค่ะแล้วก็มี3รสชาติก็คือต้มยำบาร์บีคิวแล้วก็หม่าล่าค่ะราคาก็จะมีกระปุกตัวนี้ค่ะ35บาท3กระปุก100บาทถ้าเป็นยกโหลก็350ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะจะมีอยู่2ขนาดนะคะ200 ml แล้วก็240 ml ค่ะมีราคาส่งให้
1: ปื้มตันดีเก่งนะดูแบบช้าช้าแบบว่าคือตัวอย่างที่ทำบ่ดินทำบ่สูงกับบ่หลอดอ่ะ
0: เป็นไหมคะ
1: เนาะหันว่าค่าหันว่าขายกับคือบ่ได้จับเงินแสนนะครับจนปัจจุบันนี้จากครั้งทันครั้งทั้งพี่สุจิตของบ่ซอยพัฒนาบ่หลอดอันใดแล้วตอนนี้คือกล้องนี่เหมือนบ่ครับเป้าหมายท่านคลังครับเปลี่ยนบทภาษาแล้วเป้าหมายสูงสุดที่เราควรเมื่อสักครู่นี้คือจะต้องมีอย.
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แนวโน้มเป็นไปได้ไหมที่จะมีและต้องทำยังไงบ้าง
2: เป็นไปได้ค่ะ
1: เป็นไปได
2: ้เป็นไปได
1: ้ครับ
2: เพราะว่าการขออย.เนี่ยต้องขอกับกระทรวงสาธารณสุข
1: ครับ
2: ซึ่งสสจ.บ้านเรา
1: ครับ
2: เราก็เคยขอให้ผักแซบกระนวลแล้ว
1: ได้ไปแล้ว
2: ไส้กรอกหมูในโดงแล้วนะคะเราก็เรื่องของจิ้งหรีดที่เราทำน้ำพริกเนี่ยก
1: ็
2: คิดว่าไม่มีปัญหาค่ะในปีงบประมาณ2570ที่จะถึงนี้ก็คงต่อยอดเพราะตรงนี้เราได้ต้นแบบแล้วค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะเพราะว่าการที่เราจะไปวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในห้างท้องถิ่นเนี่ยมันต้องได้มาตรฐานอย.
1: ครับ
2: ค่ะในส่วนนี้เราก็ส่งตามร้านทั่วไปกินเป็นกับแกล้มบ้างกินกับส้มตำบ้างเดี๋ยวก็จะ
1: พากินเล่นก็เพลิน
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวก็จะพาน้องไปที่ร้านตำกระเทยขอนแก่นค่ะ
1: เอาไปเปิดตลาด
2: ไปเปิดตลาดที่ร้านตำกระเทยตอนนี้เรามาเปิดตลาดที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือนค่ะก
1: ็
2: ขายได้ค่ะขายดีค่ะ
1: ดีจังเลยครับ
2: เดี๋ยวหลังนี้จะเปิดให้ชิมเลยค่ะอร่อยมากอ
1: ยากชิมไปด้วยเดี๋ยวตามไปชิมนะชิมแต่เปิดทั้งทางเผยก็ได้ครับแล้วที่ตลาดที่เราไปขายในท้องถิ่นบนท้องถิ่นอย่างเช่นเอี่ยมรัดหรือเกียรติศิลป์อันนี้ขายในรูปแบบไหนครับท่านครับ
3: ขายในรูปแบบ
2: เป็นแช่แข็งค่ะ
1: อ๋อ
2: ค่ะเป็นแช่แข็งเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ของอย่างนี้ค
1: ่
2: ะ
1: แบบนี้ถุงเท่าไหร่ถุงเท่าไหร่ครับถุงขายยังไงนะนิดขายยังไง
0: ถ้าเป็นราคาขายชาวบ้านขายตามบ้านเรานะคะถ
1: ุ
0: ง150บาทค่ะ
1: จาก1กิโล
0: ใช่ค่ะแต่ว่าตัวนี้ตัวเป็นจีนายค่ะ3เดือนออกทีตัวนี้จะเป็นครึ่งโล150 1กิโล300บาทอ
1: ธิบายหน่อยจิ้งหรีดจีนายคิดโป้มกิ้งเหนียงเนี่ย3จิ้งเนี่ยอ
0: ัน
1: ใดเลี่ยงยากอันใดเลี่ยงง่ายอันใดแซ่บอันใดราคาจังไดดอกสุภาพนะครับ
0: ตัวจีนายค่ะจะเป็นเลี้ยงยากสุด
1: นี่จีนายเป็นบ่เน
0: ี่ยนานสุด
1: ต้องชิมได้บ
0: ่ชิมได้ค่ะ
1: ชิมเด้อแต่บ่อยากชิมโอเค
0: ต
1: ั
0: วน
1: ี้
0: ทำน้ำพริกเรียบร้อย
1: อันนี้จีนายเนาะ
2: อันนี้ก็น้ำพริกจีนายค่ะ
1: อ
3: ันนี้จริงดิทองดำ
1: นี่ขออนุญาตชิมเด้อ
0: ตัวนี้จะเป็นถ้าเกษตรกรเลี้ยงอ่ะจะได้ผลผลิตดีแล้วก
2: ็
0: ราคาสูงค่ะ
1: อันนี้จีนายกี่นายเนาะก
0: ี่
1: นายเนี่ยกิโลกรัมละ
0: 100 300บาท
1: แพงกว่าจริงๆจริงแรกจริง2เพราะว่าน
0: านค่ะนานแล้วก
1: ็อืมไอ้คนเดียว
0: จะเป็นลูกหลานจิโป้มค่ะ
1: โอ้
0: รสชาติเหมือนกันเลยค่ะ
2: อันนี้เป็นน้ำพริกแล้ว
0: ต้องเป็นแบบนี้แมนค่ะ
1: รสชาติก็จิโป้มเลยพี่น้อง อันนี้เอียงเหรอครับเอียงนะ
2: จี้โป่งนี่แหละค่ะ
0: จี้นาย
2: จี้นายจี้นายแต่ว่าเอามาเป็นน้ำพริกแล้วค่ะ
1: ขออนุญาตชิมนะครับ
0: ค่ะ
1: ชิมนะพี่หนิงชิมดีนะนี่นะใช่แล้วนี่นี่นะเนี่ยกับแก้มเยี่ยมกับแก้มดีกินเล่นเพลินประโยชน์โปรตีนสูงมากอ
0: ัน
1: ต้มกับกินกับอันกินกับเข่าเลยเนี่ยอิ่มท้องเลยเริ่มละน้ำย่อยเริ่มมาละสองอย่างอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือจิ๋นอย่างครับ
0: จิ๋นทองดำทองแดงจ้ะ
2: จิ๋นดำ
0: ตัวนี้ใช้เวลาประมาณ30หามือเลยจับได้แล้วค่ะแต่ตัวนี้มันต้อง90วัน
1: ใครเต็มปากตอนนี้นาฬิต
2: ใ
1: ครลายอีเลีย
3: จิ๋นขัดตัวครับ
0: ตัวนี้จะได้ผลผลิตต่อบ่ออ่ะแล้วก็เกษตรกรจะได้เงินหลายค่ะเนื่องจากว่าถ้าเราเลี้ยงได้เนี่ยเขาจะได้ประมาณ 15-20 กิโลด้วยตัวที่เขาใหญ่ค่ะน้ำหนักเขาได้ดีแล้วก็ราคาขายสูงถ้าตีต่ำๆเลยอ่ะ10กิโลเขาก็ได้แล้ว 3,000 บาท
1: ครับ
0: ถ้าเขาทำได้10กิโลซึ่งตะกอนนะเขามีปัญหาค่ะเลี้ยงแล้วมันขาหลุดเราก็เดินเข้าไปหาตามหน่วยงานต่างๆเพื่อหาความรู้แล้วก็ถามในเรื่องของเครือข่ายเกษตรกรที่เรามีคุยกันว่าตัวนี้เจอปัญหาอะไรทำยังไงณปัจจุบันเขามีสูตรสำเร็จที่เลี้ยงแล้วประสบความสำเร็จเลี้ยงแล้วสามารถทำให้ได้เลย
1: มากต่อมากนานิดต่อมากนานิดที่แบบนี่คือตัวอย่างไผ่ที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้ว่าเอ้ยอยากเฮ็ดอันนั่นอยากเฮ็ดอันนี้แล้วบ่ลูกจักเทื่อน่ะบ่ก้าวจักเทื่อมันจะอยากคิดแต่อยากแต่อยากแต่อยากเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวมือเฮ้อเดี๋ยวใครเฮ็ดแต่นานิดทางที่ฟังมานี่บ่แม่นเลยเริ่มมีปัญหาอยู่ว่าฉันหาผู้เลี้ยงจุดเริ่มต้นปศุสัตว์หาตลาดหาผู้เลี้ยงเนี่ยครับดึงตัวอย่างที่ต้องเฮ็ดกับต้องเริ่มเฮ็ดอีหลีขายได้แล้วแล้วเมื่อกี้คุยเรื่องอย.เมื่อกี้ตําก็ลืมฟังว่าตําชิมแนวโน้มมีได้แน่นอนแล้วทางนานิดต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงจนได้อย.
2: ในเรื่องของการยื่นขออย.เนี่ยก็น่าจะประมาณ 3,000 บาทแต่เรื่องของการปรับปรุงสถานที
1: ่
2: ก็จะต้องเทพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตามข้อระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ค่ะซึ่งเราก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้
1: เนาะอุ่นใจนั่นนิดเนา
0: ะ
1: เรื่องของการค้าการขายท่านคลังครับเราพูดเรื่องของมาตรฐาน GAP อยู่บ่อยๆเลยประโยชน์ของมาตรฐานนี่คืออะไรครับ
2: GAP
1: GAP
2: ประโยชน์ตัวของ GAP ก็คือมาตรฐานฟาร์ม
1: ค
2: ่ะว่าฟาร์มเราอ่ะถูกสุขลักษณะไม่มีสารปนเปื้อนค่ะแล้วก็มันเป็นไปตามมาตรฐานของปศุสัตว
1: ์
2: GAP ต้องขอกระทรวงเกษตรเป็นปศุสัตว์จังหวัดนะคะที่ออกไปในแพทย์จะต้องไปตรวจประเมินคุณหมอสัตวแพทย์เนี่ยไปตรวจประเมินฟาร์มซึ่งรายละเอียดน้องเขาพาทำอยู่ว่าจะต้องเป็นยังไงบ้างฟาร์ม GAP
3: ฟาร์ม GAP ก็คืออย่างเช่นรูปลักษณ์ของฟาร์มนะครับฟาร์มเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นด้านของสาธารณสุขครับที่ไม่มีพิษไม่มีภัยต่อผู้บริโภคนะครับอย่างเช่นเข้าไปเนี่ยมันจะต้องมีบ่อล้างเท้าจะมีบ่อล้างมีอ่างล้างมือนะครับเข้าไปปุ๊บต้องมีเรียกว่าห้ามทุกอย่างเลยเช่นห้ามสูบบุหรี่
1: ห้าม
3: ฉีดน้ำหอมใช่ครับห้ามเข้าไปปุ๊บก็ต้องใส่รองเท้าบูทมันจะมีที่วางรองเท้าบูทซึ่งรูปเรือนรูปลักษณ์ของโรงเรือนน่ะ
1: ฟาร์มหรือโรงเรือน
3: จะเป็นโรงเรือนของฟาร์มเรียกว่าฟาร์ม GAP ต้องเป็นไปตามที่สาธารณสุขกำหนดเมื่อสาธารณสุขกำหนดว่าต้องเป็นฟาร์มมาตรฐานแบบนี้แต่การเหยียดเนี่ยทางกลุ่มจะไม่รู้ว่าประโยชน์ของมันคืออะไรแต่เมื่อได้เข้าไปส่งเสริมได้เป็นความรู้แล้วเนี่ยเขาก็จะต่อยอดได้ว่ามาตรฐาน GAP มันทำให้เพิ่มคุณค่าจิ้งหรีดของเราได้จากที่ขายตามตลาดนัดเราก็สามารถเข้าห้างได้ไปขายแช่แข็งได้แช่แข็งเนี่ยก็ไปที่ตลาดต่างๆที่เราส่งเสริมต่อเนื่องไปได
1: ้
3: ซึ่งมันจะไปได้ไกลกว่าที่ขายตามบ้านๆครับครับ
1: ซึ่งมันก็ถ้าสมมุติเราได้มาตรฐาน GAP เรียบร้อยแล้วนะ
3: ค
1: ือ1ราคาชุมชนได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่ที่ไกลกว่านั้นคือตลาดบุรินเทตลาดสากลตลาดโกอินเตอร์ของนานิตอนนี้อยู่ขายตลาดได้แล้วนี่ฮอตใส่เลยขายพื้นตลาดเท่าโมนีทุกโมนี
0: ค่ะทุกโมนีก็ยังเป็นคงเดิมในเรื่องของตลาด
1: ชุมชน
0: จำไว้อยู่ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นตลาดที่ท่านคังกับทีมงานพากันหาให้ก็จะมีหลายตลาดมันที่แจ้งเพราะว่าก็จะ
1: เดี๋ยวมีประชุมจังหวัด
0: เนื่องจากว่ากุมเฮาอ่ะจะเป็นกุมร่วมของโซนอีสานทางฝั่งก็จะมีหลายอำเภอค่ะที่นี้เราก็จะให้เป็นกุมนนซิล่านี่เขาคุยกันบอกว่าให้นนซิล่าในเรื่องของตัวรวบรวมตัวนี
1: ้
0: ค่ะเพราะว่านันนี่จะเน้นไปทางไป
1: ร
0: ูอันนี้ก็จะไม่มีเวลาตัวนี้เขาก็เลยจับกุมคุยกันว่าแต่ละกุมอ่ะจะต้องเอาสินค้าตัวไหนให้เป็นจุดศูนย์กลางยุคแค่นั้นค่ะตัวแช่แข็งอ่ะเราจะส่งที่นนซิล่าซึ่งเขาก็จะมีราคาของเขาที่ตั้งไว
1: ้
0: จากน
1: ั้
0: นแมงค่ะนนซิล่าก็จะระบายออกไปส่วนในเรื่องของแปรรูปถ้าเกิดว่าในอนาคตนะการสั่งซื้อมันหลายขึ้นค่ะ ขาก็กระจายตามกลุ่มต่างๆเพื่อช่วยกันผลิตณปัจจุบันจะเป็นกลุ่มของกลุ่มนั้นเอง
1: ค
0: ่ะซึ่งจะช่วยกันผลิตอยู่แล้ว
3: ซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกัน
1: จังไงครับ
3: คือจังกลุ่มนานิดเนี่ยมีองค์ความรู้เรื่องการผลิตเรื่องการแปรรูปกระทรวงเสริมทั้งนี้ทั้งนูซิล่าเพิ่นมีว่ามีศักยภาพเพิ่นศักยภาพสูงกว่าเรื่องของการรวบรวมมีตู้เย็นตู้แช่แข็งต่างๆซึ่งสามารถรวบรวมเป็นช่องฟรีทั้งสี่ได้ก็เลยไปตั้งเป็นศูนย์กระจายสินค้าศูนย์รวบรวมจากกลุ่มเมื่อจากเบื้องต้นจากน้องสมองจากวันไพ่มาอยู่จุดเดียวเพื่อที่กระจายไปตลาด
1: คร
3: ับอีกกลุ่มนึงเน้นเรื่องของการผลิตกับผลิตไปเรามาส่งเข้าต้องมองศักยภาพของแต่ละกลุ่มวิสาหกิจว่ามีศักยภาพแบบจังใดเข้าสามารถส่งเสริมได้จังใดบ่แม่นว่าไปวานให้กลุ่มนี้บ่ถนัดเลยเพิ่นก็ไปว่าต่อบ่ได้ประ
1: มาณนี้ครับตามเครียดก็เก่าอีกเฮ็ดจังได๋ข่อยบ่รู้เรื่อง
3: ครับผมจังซั่นล่ะครับเพราะต้องเบิ่งก่อนว่ากลุ่มนี้สิเฮ็ดหยังได้ศักยภาพเป็นจังใดคันไทยเราไปรวบรวมเรามีตู้เย็นซํานี่เรารวบรวมบ่ได้หรอกมันอีกกลุ่มนึง
1: ต้องมีตู้เสียใหญ่กว่าน
3: ี้ใช่ๆครับต่างจากที่น้องศิรานี่รวบรวมได้ตัดนึงครับหลายๆตู้เรียงกันไว้แต่ว่าเฮามีสต็อกอยู่แล้วเฮาก็เอาไปส่งได้เลย
1: ครับ
3: ครับ
1: แล้วณตอนนี้นี่ฟังมั้ย
2: นานๆนิดได
3: ้เอ
1: าได้แล้วเหรอครับ
3: ได้ GP แล้ว
0: ที่กลุ่มหอนี่จะได้จริงทางทีมหมายให้หัวหน้าอีไปประสานว่าเฮาขาดเหลือตรงไหนต้องเพิ่มตรงไหนตรง
1: มาเนี่ยถามนานิดกระดูกว่าร้ายใดกลมกล
0: ว่าต้องยกความดีให้จริงหลีกค่ะเขาขายได้ทุกอย่างท่านเนาะถ้าเขาขายใครรวมเข้าไปด้วยค่ะ50คันคันละ50บาทก็เป็นเงินเพิ่มเข้ามาขี้จิ้งหรีดอะค่ะเขาไปใส่ประโยชน์ยังได้ขายอยู่แล้วก็จะปลูกกล้วยปลูกอะไรขายตัวขี้จิ้งหรีดนะคะเขาก็จะไปทุกๆอย่างมันเป็นรายได้ของมันค่ะมันก็เลยเพิ่มผลผลิตเพิ่มยอดเงินเราจะไม่ทิ้งเลยค่ะจะใช้ประโยชน์ทุกอย่างอาชีพหลักค่ะ
1: อาชีพหลักเป็นอาชีพหลักแล้วดีใจด้วยนะเนตดีใจด้วยแต่ทั้งเป็นนางเอกสุดท้ายก่อนพี่สุจิตขบวนใจความสำคัญภารกิจที
3: ่สอบถามประชาชนประชาชนเนี่ยคือเป็นชาวบ้านธรรมดานี่แหละนี่ปีหนึ่งได้ผลผลิตทีหนึ่งเท่ากับมองแล้วว่าอันยังที่มันจะได้ทุกเดือนเท่าเทศงานนโยบาย800พันหนึ่งประมาณนี้แหละแต่ละเดือนมันก็จะมีรายได้แต่ว่าประชาชนที่สั่งเท่ากับไปศึกษาก็คือไปรวบรวมข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเสร็จปุ๊บเพิ่นว่าเพิ่นเลี้ยงอยู่แล้วเมื่อเลี้ยงอยู่แล้วเฮาก็แค่ไปส่งเสริมซอยเหลือเพิ่มเติมว่าเพิ่นขาดนี่หยังเพิ่นต้องการนี่หยังแล้วชาวบ้านจากที่บ่เคยมีรายได้เป็นเดือนเพิ่นก็มีรายได้เป็นเดือนบ่อ 1,000 นึงได้อยู่แล้วนะครับทุกเลี้ยง2บ่ได้ 2,000
1: ครับ
3: แม่บ้านอยู่10บ้านซื่อๆก็ได้มีเงินใส่แค่ขอเวลาแค่
1: มื้อละ
3: 2ชั่วโมงก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้ครอบเรียกว่ารากฐานรากของจังหวัดเลยก็ได้ว่าอาชีพเกษตรกรนอกจากทําไร่ทํานาแล้วมาเลี้ยงสัตว์จริงดีดคือระยะสั้นและได้รายได้ต่อครอบครัวได้ครับ
1: เหลียวด้วยเนาะ
3: ได้ยิน
1: เรื่องจริงอีหลี
3: ครับ
1: ก่อนที่ขอทางครั้งนานิดพี่นิดอยากบอกอะไรที่ทั้งหมดทั้งมวลที่ทางท่านคลังช่วยทั้งที่ผ่านมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้หน่วยงานอื่นๆด้วยหรือพี่สุจิตด้วยที่ลงพื้นที่มาทุกทีทุกอย่างจนมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยากบอกอะไรกับทั้งสองท่านหรือหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือและทิ้งท้ายด้วยการที่ใครที่อยากจะมาทำอยากจะมาเรียนขึ้นนานิตเนี่ยสามารถติดต่อนานิตได้จังใดให้ความรู้ใดบ่ช่องทางใดแน่เชิญนานิตครับ
0: ค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านคลังเป็นอย่างสูงขอบคุณ

0: จากใจมากๆค่ะที่มาเห็นในเรื่องของจิงหรีดซึ่งเฮาเลี้ยงโดยบ้านๆแล้วความรู้เฮาบ่มีแล้วเฮาก็บ่เคยคิดว่าเฮาจะออกไปหาความรู้ในการที่จะต่อยอดของมันนะคะทีนี้พอหน่วยงานเข้ามาบอกให้เฮาเห็นว่าลองแบบนี้มั้ยมาถามเราว่าอยากจะทําอะไรแล้วก็พอเฮาบอกว่าเฮาอยากเห็นแปรรูปเราจะแปรรูปอะไรซึ่งมันกว้างมากก็จะแคบเข้าพอมีท่านคังแล้วก็ทีมงานลงมาเขาก็ได้ผลผลิตในเรื่องของน้ำพริกจากน้ำพริกต้มยำแล้วก็ต่อยอดเป็นน้ำพริกบาร์บีคิวน้ำพริกหม่าล่าค่ะซึ่งในอนาคตมันก็อาจจะมีรสชาติเพิ่มขึ้นมาหรืออาจจะปีหลายๆอื่นๆเพิ่มเข้ามาอีกทางนึงค่ะแล้วก็อีกตัวนึงสำหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะเลี้ยงนะคะอันดับแรกเลยการเลี้ยงแล้วจะไปได้ก็คือเลี้ยงเราต้องขายเองเป็นค่ะขายเองเป็นต้องเริ่มให้ได้ต้องก้าวออกมาให้ได้ต้องเอาชนะความกลัวความย่านของเฮาให้ได้เฮาอย่าไปดูถูกว่าการขายเนี่ยมันจะเป็นอาชีพที่ต่ําทุกอย่างเฮาขายเหมือนบ่ว่าจะขายแรงขายความรู้ขายอะไรต่างๆมันก็คือขายค่ะเราขายสินค้าเนี่ยมันไม่ผิดทีนี้การเริ่มต้นง่ายๆเราบ่จําเป็นต้องว่าทําฟาร์มใหญ่เหมือนเค้าต้องมีเงินแสนเงินล้านในการผลิตเฮามีแค่บ่อเดียววางในพื้นที่วางของเฮาจากถ้าเกิดว่าเฮาเลี้ยงได้แล้วเฮาเริ่มมองเห็นแล้วว่าเฮาจะเป็นสู่อาชีพนี้ล่ะจับมันละเขาก็คอยหาเงินทุนค่ะแล้วก็ทำให้เป็นฟาร์มขอโทษทำให้เป็นฟาร์มมาตรฐานฟาร์มมาตรฐานสามารถไปติดต่อที่สำนักงานปศุสัตว์ได้ค่ะขอคำแนะนำเพิ่นว่ามันต้องเห็นแบบไหนปูรากฐานตั้งแต่แรกนะฮะส่วนในเรื่องของการเลี้ยงสามารถติดต่อนันนิดได้นันนิดทำเป็นเพจค่ะเพจชื่อนันนิดคนเลี้ยงแมงอยู่ที่เฟซบุ๊กค่ะหรือช่องยูทูบก็ได้ค่ะยูทูบนันนิดคนเลี้ยงแมงเหมือนกันเบอร์โทรจะเป็นเบอร์ ID Line นะคะแล้วก็จะมีอยู่ในเพจ Facebook อยู่แล้วหาสามารถติดต่อในนิดในทางช่องทางนั้นได้เหมือนกัน
1: ขอบคุณกับคุณอดิษฐ์มากที่มาแชร์ประสบการณ์นะประสบการณ์ที่ถือว่าประสบความสำเร็จในปัจจุบันนี้โซเชียลที่ติดต่อนานิดได้ครึ่งเข้าไปที่ Facebook เพจนานิดคนเลี้ยงแมงนี่เนาะจะเลยแอบมากๆก็งูติบ่เป็นแมลงเหมือนบ่
0: เลี้ยง
1: แม
0: ง
1: อย่างแมงนี่เนาะไปถามแล้วเบิ่งครับว่าแล้วเลี้ยงจังไดแล้วมีพันธุ์ขายบ่แล้วอยากสิให้การเรียนรู้หรืออบรมให้จังไดนี่คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จและเทปเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งเทปที่พิสูจน์ให้คุณผู้ชมหรือแฟนๆรายการได้เห็นว่านี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรต่างๆที่ช่วยเหลือประชาชนจากจุดเริ่มต้นที่อาจจะไม่รู้อะไรอาจจะดำน้ำไปเรื่อยๆจนปัจจุบันเนี้ยเข้าสู่ตลาดบริษัทเทรดตลาดสากลและแตะตลาดระดับโลกได้นี่โครงการที่เราแมงจะช่วยเหลือในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นในการสร้างโปรตีนสร้างสุขคบจ.ขอนแก่นจับมือกับชุมชนยกระดับจิ้งหรีดไทยสู่อาชีพที่ยั่งยืนทั้งหมดต้องขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านครับขอบพระคุณท่านคลังจังหวัดขอนแก่นขอบพระคุณพี่สุจิตขอบพระคุณนานิดที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทปหน้าท่านคลังจะพาแบบนี้มาอีกหน่อยเพราะมันได้เห็นภาพชัดเจนขอบคุณมากๆครับวันนี้หมดเวลาของรายการ NBT รวมใจคนไทยวิธีการแล้วครับผมและแขกรับเชิญทั้ง3ท่านต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: นี่คือผลสำเร็จจากการพัฒนาที่ทำกินของประชาชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดพัฒนาเพื่อให้ประชาชนเกิดองค์ความรู้เพื่อประกอบอาชีพให้อยู่ดีมีสุขได้อย่างยั่งยืน
1: เราน่าจะทำตรงนี้แหละเพราะว่าชาวบ้านที่เดือดร้อนจากการทำนาเป็นหนี้หน้าแล้งก็เป็นหนี้หน้าน้ำก็เป็นหนี้อย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะมีรายได้อื่นเข้ามาเสริมเลยก็เลยว่าเราจะขอเข้าร่วมโครงการที่จะทำการเกษตรผสมผสานแบบเนี้ยในพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ที่ไม่มีระบบชลประทานค่ะพอหน้าแล้งก็จะแล้งไม่มีน้ำเลยพอหน้าน้ำน้ำก็จะท่วมพอน้ำท่วมก็เหมือนข้าวในนาก็จะเสียหายหมดก็จะไม่มีรายได้ส่วนอื่นเข้ามาทดแทนก็เลยคิดว่าน่าจะปลูกพืชแบบหลายๆประเภทจะได้เป็นแบบเกษตรผสมผสานเราทำเกษตรผสมผสานนะคะคือครั้งแรกเนี่ยเราคิดว่าจะเป็นรายได้เสริมแต่พอทำกันไปแล้วเนี่ยสามารถเป็นรายได้หลักได้เลยนำมาแปรรูปเพื่อจำหน่ายก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนสืบจนถึงลูกหลานก็ได้เลยค่ะคิดว่าเกษตรผสมผสานเนี่ยทำแล้วจะมีความยั่งยืนกว่าที่เราทำเกษตรเชิงเดี่ยวเพราะว่าเกษตรเชิงเดี่ยวเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงจากที่เราไม่มีระบบชลประทานเนี่ยแต่เกษตรผสมผสานเนี่ยเราทำเราต้องรู้ว่าเรามีน้ำแค่ไหนคือว่าเราทำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราสามารถผลิตกันได้เองอย่างเงี้ยทำให้รายได้เราจะมีความสม่ำเสมอเราไม่ต้องพึ่งตลาดกลางเราสามารถจำหน่ายได้เองด้วยทำและจำหน่ายได้เองเลยค่ะดีใจที่เรามีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการพระราชดำริพอเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสร้างอาชีพให้เรามีกินมีใช้ในครัวเรือนโดยที่ว่าไม่ขาดแคลนอาหารเราสามารถที่จะทำเป็นอาชีพได้พอเราประกอบอาชีพไปแล้วเนี่ยเราปลูกเพื่อกินเพื่อแบ่งปันแล้วจนถึงขั้นจำหน่ายเนี่ยพอมานำมาแปรรูปเนี่ยจากที่เป็นรายได้เสริมจนปัจจุบันเนี่ยสามารถเป็นได้หลักในครัวเรือนได้แล้วค่ะ
0: เราภูมิใจที่ได้น้อมนำโครงการเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: สวัสดีครับ108.9 วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารครับพาคุณผู้ชมมาดูในเรื่องของรากเหง้าภูมิปัญญาสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยมากๆรวมไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนต้องบอกว่าสร้างรายได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวครับซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างวันนี้เราร่วมพูดคุยกับท่านผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องบาส
0: อย่างที่บอกไปวันนี้ผมได้มีโอกาสเข้ามาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนี้จังหวัดมุกดาหารเองเรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับที่เป็นการส่งเสริมชุมชนอยู่ในตอนนี้ครับ
1: ได้ค่ะจังหวัดมุกดาหารของเราก่อนอื่นจังหวัดมุกดาหารของเรามีทั้งหมด7อำเภอนะคะก็ขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างอำเภอเมืองเนี่ยอำเภอเมืองอย่างตรงเนี้ยก็จะเป็นศูนย์โอท็อปของมุกดาหารนะคะอำเภอเมืองของเราจะเด่นในเรื่องของผ้าเขาเรียกว่าผ้าปักมือนะคะที่จะเป็นการปักนะคะงานปักนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวสักหน่อยเราจะพาให้ไปชมนะคะว่ามีงานปักอะไรบ้างแล้วที่สำคัญก็คือจะมีฝ้ายตะหลุงนะคะก็จะมีฝ้ายตะหลุงแล้วก็อำเภอนิคมคำสร้อยก็จะเป็นเรื่องของงานในเรื่องของตะกร้าพลาสติกอันนี้ตะกร้าพลาสติกเนี่ยได้5ดาวเลยนะคะแล้วก็ขายของปีๆ1แล้วส่งนอกด้วยนะคะตะกร้าพลาสติกแล้วก็อีกอันนึงที่ขายไปได้เลยก็คือที่บ้านใหญ่สิริชัยหมูหันที่แก่งกระเบาอันนี้ดังมากใช่มั้ยคะทุกคนก็จะได้ยินแล้วอีกอันนึงที่เป็นภูมิปัญญานะคะก็คือที่หนองสูงนะคะที่หนองสูงก็จะเป็นเรื่องของผ้าหมักโคนค่ะตัวนี้ก็เดี๋ยวจะพาน้องบาสไปชมนะคะว่าจะมีอะไรบ้างคร่าวๆก็จะประมาณนี้ค่ะในส่วนของมุกดาหารเราจะเน้นเรื่องผ้าซะส่วนใหญ่ค่ะ
0: ทำไมเรื่องผ้าของจังหวัดมุกดาหารถึงได้แบบเด็ดดังได้ขนาดนี้ครับท่านครับ
1: เรามีสตอรี่ที่ไม่เหมือนใครค่ะอย่างเห็นที่พี่ขออนุญาตเรียกตัวเองว่าพี่หมูก็แล้วกันนะคะที่พี่หมูใส่มาเนี่ยก็คือเป็นฝ้ายตะหลุงที่เห็นสีเนี่ยเป็นสีของตะหลุงเลยนะคะไม่ใช่ย้อมสีเป็นสีฝ้ายตะหลุงเลยที่เข้ามาแปรรูปแล้วที่สำคัญก็คือเรามีในเรื่องของทางจังหวัดเราเนี่ยได้ส่งเสริมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ที่โดดเด่นก็คือพอเราใส่ไปที่ไหนมาเนี่ยคนจะคิดว่าเอ้ยอันนี้เป็นการย้อมสีหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้เป็นสีฝ้ายซึ่งส่วนใหญ่จังหวัดอื่นเขาจะมีผ้าคามผ้าอะไรใช่ไหมคะแต่มุกดาหารเรามีฝ้ายตะหลุงอันนี้เป็นโดดเด่นที่เราชัดเจนนะคะแล้วก็งานปักนะคะงานปักนี่จะเราจะเห็นว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเช่นท่านปลัดกระทรวงท่านอดีตปลัดกระทรวงท่านสุทธิพงษ์จุลเจริญนะคะท่านก็ใส่เสื้อปักของมุกดาหารท่านจะชอบงานปักค่ะ
0: ครับแล้วที่เล่าให้ฟังว่าต้องบอกว่าคือเกือบหลายๆพื้นที่ที่มีของดีเกือบทุกๆอำเภอในส่วนนี้เองครับเรามีการพัฒนาส่งเสริมของแต่ละพื้นที่ยังไงไหมครับเราดูแลทั่วถึงเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเราในเรื่องของสำคัญที่สุดเลยคือพัฒนาชุมชนเรามีการขับเคลื่อนผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะซึ่งตรงเนี้ยเราก็ได้มีการมอบแบบลายผ้านะคะมอบแบบลายผ้าจากพระองค์หญิงเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวรีนารีรัตน์นะคะซึ่งตรงเนี้ยเราก็ได้มอบแบบลายผ้าไปแล้วปีนี้เราก็มีแบบลายผ้าใหม่มาลายขอสมเด็จเจ้าฟ้านะคะซึ่งตรงนี้เราก็ได้ให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการของเราเนี่ยทั่วทุกอำเภอในการผลิตมาและอีกอันนึงก็คือเราทางท่านแม่บ้านมหาไทยท่านอัญชลีกัลยาณพิจิตรท่านได้รับเหรียญทองนะคะซึ่งเหรียญทองเนี่ยทั้งประเทศ76จังหวัดมีแค่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดมุกดาหารในการส่งเสริมผ้าไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะทำให้7อำเภอของมุกดาหารเราเนี่ยในการดำเนินการเรื่องผ้านี่เป็นเรื่องหลักแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญมากค่ะ
0: และคราวนี้คือต้องบอกว่าในเรื่องของผ้านี้เราสามารถไปแปรรูปได้อะไรหลายอย่างเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็อย่างเต็มที่พี่หมูใส่เนี่ยค่ะก็คือเป็นชุดเป็นกระเป๋านะคะเดี๋ยวเราจะดูเป็นกระเป๋าเป็นหมวกเป็นกิฟต์เซตต่างๆนานาเลยแล้วตรงเนี้ยเราก็ได้ส่งเสริมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวรยานบุญราชท่านได้ให้งบประมาณมาในการหาอัตลักษณ์ผ้าของจังหวัดมุกดาหารเรามีลายประจำจังหวัดนะคะลายเดียวมุกดานะคะนอกจากเราจะมีผ้าตะหลุงแล้วเราก็ยังมีผ้าลายประจำจังหวัดของเราด้วยนะคะก็อย่างที่ด้านหลังเราจะให้ชมวันนี้นะคะเรามีการแปรรูปหลากหลายเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ
0: แล้วเป็นไงบ้างครับหลังจากการแปรรูปมาผลตอบรับจากนักท่องเที่ยวเห็นผ้าสวยๆแบบนี้เอาไปแปรรูปสวยๆแบบนี้ผลตอบรับดีไหมครับท่านครับ
1: ดีค่ะเพราะว่าจากที่ตอนนี้เวลาที่เราไปขายโอท็อปมิดเยียหรือโอท็อปซิตี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้อย่างปีก่อนนู้นนะคะเราไปขายของเนี่ยเราได้ไป11กลุ่มแต่เราได้ยอดถึง4ล้านกว่าเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทผ้าจังหวัดมุกดาหารเราได้โควต้าของประเภทผ้าเนี่ยเยอะไป11กลุ่มแล้วก็เป็นประเภทของใช้ก็คือในเรื่องของตะกร้าพลาสติกเพราะฉะนั้นผ้าจึงเป็นตัวเศรษฐกิจนึงในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

0: กับสำนักงานเกษตรในการในเรื่องของการไอปลูกป้ายนะคะในเรื่องกรมการพัฒนาชน KBOQD ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์แล้วก็พาไปจำหน่ายเพราะฉะนั้น
1: ครับอยากจะให้ก่อนที่ผมจะลงไปดูในเรื่องของชุมชนอยากให้ท่านผอ.หมูนี่ได้ฝากถึงผลิตภัณฑ์ในชุมชนใครที่ยังไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ในชุมชนมุกดาหารของเราฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ
0: ค่ะก็ถ้าเกิดใครที่มาจังหวัดมุกดาหารนะคะก็จะขออนุญาตจะสถานที่ตรงนี้นะคะมุกดาหารของเราเนี่ยก็คือมีที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน2ที่ก็คือมีบ้านแก้วมุกดานะคะที่อยู่ตรงจวนผู้ว่าเก่าตรงวงเวียนใช่มั้ยคะแล้วก็ที่ตรงนี้ที่ศาลากลางจังหวัดในส่วนของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นของผลิตภัณฑ์ชุมชนในเรื่องของโอท็อปทั้ง5ประเภทเลยนะคะถ้าใครอยากจะมานะคะอุดหนุนผู้ประกอบการชุมชนนะคะเชิญได้นะคะบอกเลยนะคะว่าราคาย่อมเยาแล้วที่สำคัญก็คือเราจะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ทันสมัยไม่ต้องห่วงนะคะว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชยไม่เชยแน่นอนค่ะอย่างที่ชุดที่ดิฉันใส่นะคะก็คืออันนี้แล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะทั้งผ้าทั้งชุดเลยเนี่ย 2,000 บาทเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าผลิตภัณฒ์โอท็อปแพงนะคะเรียนเชิญที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารก็ได้นะคะหรือศูนย์โอท็อปจังหวัดมุกดาหารก็ได้นะคะขอบคุณค่ะ
1: นี่แหละครับคือการรวบรวมของดีเปิดมาก็โหเปิดรายการมาต้องบอกว่าของดีแน่นแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตให้พี่หมูพาเดินชมดีกว่าว
0: ่
1: าที่พี่หมูได้โฆษณาไปเมื่อสักครู่นี้สวยงามจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเป็นคนพิสูจน์เองคนแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันเลยครับ
0: ใช่ครับ

0: บอกว่าของดีในจังหวัดมุกดาหารนี้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มไฮไลท์สำคัญที่ท่านได้พูดถึงก็คือในเรื่องของการนำวัตถุดิบในพื้นที่มาสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนนั่นก็คือกลุ่มรวมใจทอผ้าฝ้ายตะลุงบ้านนาโสครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ชื่อนางละมุนจีโรชาค่ะเป็นตัวแทนกลุ่มรวมใจทอผ้าฝ้ายตะหลุงค่ะ
0: นี่นะครับได้เข้ามาในเรื่องของกลุ่มทอผ้าฝ้ายตะหลุงไม่ค่อยได้คุ้นหูเลยครับผ้าตะหลุงคืออะไรครับคุณแม่ครับ
1: ผ้าตะหลุงเนี่ยไอปกติชุมชนเราอ่ะเขาจะก็จะปลูกมาตั้งแต่โบราณนะคะคือแต่ละครัวเรือนก็จะปลูกใช้กันและทีนี้พอมายุคใหม่ๆนี่คือสมัยก่อนอ่ะคือคนแก่คนเฒ่าเขาก็จะปลูกแต่ละครัวเรือนก็จะปลูกไว้ใช้ตามบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้คือเรามาอยู่เราเป็นช่างตัดผ้าแล้วทีนี้เราก็ชาวบ้านก็เอามาตัดแล้วทีนี้เราก็เห็นเขาเอามาตัดแล้วก็เราก็เลยคิดว่าอยากรวมกลุ่มแล้วทีนี้ก็เลยไอในชุมชนเราอ่ะก็คือรวมกลุ่มนี่คืองานอดิเรกนะคะเพราะว่าปกติเขาจะไปกรีดยางกันและทีนี้ก็พอดีแต่ละครัวเรือนก็มีฝ้ายถ้างั้นเรามาจับกลุ่มรวมกันเพราะว่าถ้าเราเป็นกลุ่มนี้หน่วยงานอะไรก็จะเข้ามาช่วยมันก็ง่ายและถ้าเราทอแล้วเก็บไว้ในบ้านมันก็ไม่รู้จะขายยังไงอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราเป็นคนตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็ถ้างั้นเรามาจับกลุ่มกันแล้วก็มารวมกันทอแล้วก็จับกลุ่มกันอ่ะ15คนสมาชิก15คนค่ะสมาชิก15คนแล้วเลยแล้วเราก็จะมีทุนน่ะคนละ 1,000 บาทก็ 15,000 แล้วทีนี้เราก็จะไปซื้อฝ้ายซื้ออะไรมาทอแล้วก็จากเล็กๆก็เดี๋ยวนี้ก็จะโตขึ้นมาเพราะว่าเราจะอย่างแม่เคยทำงานกรุงเทพ
0: ครับ
1: แล้วก็คือเราเสื้อผ้าเราก็เห็นมาแล้วก็เราก็จะเอาผ้าฝ้ายเนี่ยมาดูแบบคือให้มันทันสมัยหน่อยคือโบราณแต่เขาเก่าเขาก็จะตัดเสื้อธรรมดาอย่างเงี้ยแต่เรามาดูแบบให้มันแบบวัยรุ่นก็ใส่ได้อะไรหมู่บ้านเนี่ยคือจะเป็นหมู่บ้านไอ้วัฒนธรรมเนาะเป็นหมู่บ้านชาวพุทธไทยอย่างเงี้ยเขาจะใส่เสื้อผ้าพื้นเมือง
0: ครับ
1: จะใส่เสื้อผ้าแบบนี้แหละค่ะไปวัดไปวาเขาก็จะใส่ผ้าถุงใส่เสื้อผ้าฝ้ายแบบพื้นเมืองเราอย่างเงี้ยเราก็เลยมาอยู่เราก็เลยได้มีโอกาสได้เย็บแบบงานเยอะมากแล้วก็ชุมชนที่โรงเรียนเนี่ยก็จะเด็กอ่ะก็จะใส่ทุกวันพฤหัสทุกวันพฤหัสจะใส่แล้วก็ในนี้ก็โรงเรียนบ้านใกล้โรงเรียนในตำบลเขาก็จะใส่ทุกโรงเรียนแล้วก็ครูเขาก็ใส่จะเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมีรายได้ขึ้นมาอีกได้กลุ่มเราก็เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งค่ะเพราะว่าเราก็ชอแล้วทีนี้อย่างเราเนี่ยคือเป็นคนขายแล้วก็เดี๋ยวไปอบรมก็จะมีแบบว่าหน่วยงานเข้าไปอบรมแล้วก็จะมีลายผ้าใหม่ๆเงี้ยเราก็จะเอามาแบบดัดแปลงไปดูที่อื่นมาเราทำเขาทำเงี้ยแต่เราเป็นผ้าฝ้ายเรามาทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเอาแบบใหม่ๆมาแล้วก็จะมาตัดขายแล้วก็มันก็เลยแบบสร้างรายได้ให้กับในกลุ่มของเราคือเข้มแข็งตอนนี
0: ้หลังจากวันนั้นที่เริ่มต้น 1,000 บาทวันนี้คือเราก็มีกำไรพอสมควรแล้วล่ะครับ
1: พอสมควร
0: อยากให้เล่าถึงเอกลักษณ์ของผ้าตะหลุงนี่เรามีความแตกต่างจากผ้าฝ้ายอื่นๆยังไงมั้ยครับ
1: เอกลักษณ์ของผ้าตะหลุงนี่คือจะเป็นไม่ต้องย้อมสีค่ะมันจะเป็นสีธรรมชาติคือไม่ต้องย้อมเลยเพราะสีน้ำตาลแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะแล้วก็จะมีหลายสีแต่ก่อนอ่ะก็จะเห็นแต่เป็นสีขาวนะคะแต่เดี๋ยวนี้น่ะมันก็จะมีสีน้ำตาลเดี๋ยวนี้ก็มีสีเขียวแล้วนะคะไอพืชพันธุ์ที่เขาวิจัยน่ะเข้ามาให้แล้วก็ตอนนี้เรากำลังปลูกสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มแล้วแต่เนี่ยเราก็จะประมาณเนี่ยไม่ได้ย้อมสีคือเราจะใช้สีธรรมชาติหมดค่ะ
0: ครับแล้วผลิตกันเองนี่คือตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลย
1: ปลูกแล้วก็เราก็มาปลูกฝ้ายแล้วนะเราก็ปลูกตอนนี้กลุ่มก็ปลูกเป็นประมาณ2ไร่ค่ะ
0: และคราวนี้คือในเรื่องของกระบวนการขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นภาพผืนนึงนี่ยากไหมครับ
1: ยากค่ะนักท่องเที่ยวมานี่เขามาดูกระบวนการเขาบอกว่าไม่อยากต่อคือกว่าจะได้มาเป็นไอ้ผืนเนี่ยมันใช้เวลานานแล้วก็มันแบบใช้คนทั้งหมดเลยค่ะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่นี่แหละกระบวนการอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูกระบวนการขั้นตอนด้านหลังกันดีกว่าว่ากว่าจะออกมาเป็นผ้าสวยๆหรือว่าเสื้อสวยๆที่คุณแม่ได้ใส่อยู่ตอนนี้ว่าจะมีกระบวนการขั้นตอนยังไงเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับ

0: ับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาดูกระบวนการขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นภาพแบบนี้จริงๆในเรื่องของเริ่มต้นจากการปลูกต้นฝ้ายอันนี้คือเราปลูกกันยากไหมครับหรือว่าการเก็บเกี่ยวนี่เป็นยังไงบ้างครับแม่ครับ
1: ปลูกฝ้ายนะปลูกง่ายเพราะว่าเราเอาลงเนี่ยเอาปลูกเนี่ยเราโยนไปอย่างเงี้ยไม่ต้องขุดคุ้มอะไรมันก็เกิดเอาลง10เมตรก็เกิด10เมตรปลูกง่าย
0: ครับ
1: แล้วก็ทีนี้มันก็แต่ดูแลก็ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเฮาเสียหญ้าได้มันก็ได้เพราะว่าอันฝ่ายอ่ะถ้ามันสิแพ้หญ้าถ้าหญ้าหลายถ่วมมันสิแบบบ่ได้นะคือเฮาเสียหญ้าได้มันก็งามมันก็นั่น
0: ครับ
1: มันบ่ได้ปลูกหญ้า
0: แล้วมันออกเยอะมั้ยครับหมายถึงว่ามันจะมีฤดูการเก็บเกี่ยวมั้ยว่าต้องเก็บช่วงนี้มันจะออกช่วงนี้ช่วงนี้อะไรอ่ะครับ
1: ไอ้เดือนไหนล่ะที่เฮาเกี่ยวเขานั่นล่ะช่วงเพราะว่าตอนนี้เฮาปลูกมิถุนาเนาะเออพี่กาท่านว่าเฮาก็เก็บได้เก็บรอบนึงแล้วก็มีรอบ2รอบ3พอมันก็สิแตกไปเรื่อยๆจังซี่ค่ะ
0: อ่ะพอเก็บมาแล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้ใช่มั้ยครับพอเราได้มาแบบนี้ปุ๊บเราเอาไปทําอะไรต่อครับ
1: ตอนแรกเราก็ไปตากแดดก่อนตากแดดเพราะว่าเราเก็บมาน่ะต้องตากแดดให้มันแบบเพราะว่ายิ่งตากแดดมันก็สีเข้มแล้วก็ให้มันฟูจังซี่นะคะเราตากแดดพอตากแดดจนมันได้ที่แล้วเฮาก็มาอิ่ว
0: ครับ
1: อิ่วเอาเม็ดออกแต่เฮาก็ต้องเก็บสิ่งสกปรกอีกอย่างออกซะก่อนให้มันแล้วก็คัดท่านคัดสีแยกสีจังซี่ค่ะ
0: อ๋อคือสีอ๋อนี่ไงที่คุณแม่บอกว่าสีที่มันจะเป็นเอกลักษณ์ก็คือจะเป็นสีของตัวนี้เลย
1: สีน้ําตาล
0: เราจะไม่ได้เอาไปแบบแต่งสีหรืออะไรเราจะเอาสีนี้ออกมาให้เป็นแบบเป็นเสื้อแบบนี้เลยเอามาคัดแยกสีทําความสะอาดเอาสิ่งสกปรกออกปุ๊บแล้วก็เอาไป
1: อิ่วค่ะอิ่วเอาเม็ดออกขั้นตอนเนี่ยคืออิ่วเอาเม็ดออก
0: อันนี้ก็คือจะมีเครื่องเอาออกพอเม็ดออกเสร็จปุ๊บเอาไปทำอะไรต่อครับ
1: ไปดีดค่ะอันนี้คือดีดก็คือตัวนี้ไปดีดให้มันตีให้มันละเอียดละเอียดพอตีให้มันละเอียดแล้วเราก็จะไปปั้นกะโลเฮ็ดกะโลแบบสีมานี่ทำอย่างเงี้ยน
0: ี่
1: จะไปปั้นน่ะให้มัน
0: ให้มันม้วน
1: ๆใช่ให้มันม้วน
0: ๆเราทำแบบนี้เพื่ออะไรครับ
1: จะไปทำเป็นเส้น
0: อ๋ออันนี้คือจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการที่เป็นเส้นละ
1: ใช่อันนี้นะเนี่ยเราทำแบบนี้มันจะมีแป้นแล้วเราก็กรอกๆแบบนี
0: ้
1: แล้วก็เดี๋ยวก็เราก็ทำเป็นเส้นก็คือเอาตัวนี้ไปทำเป็นเส้น
0: ครับ
1: ไอ้ที่ยากที่สุดที่กว่าอันนี้คือตอนทำเป็นเส้น
0: กระบวนการที่ยากสุดคือเอาจะให้เป็นเม็ดไปทำให้มันเป็นเส้น
1: ใช่
0: จะเป็นการลักษณะให้ทำยังไงครับให้มันเป็นเส้น
1: ถ้าเป็นเส้นมันก็จะมีแบบหลาแบบนั้นทำเป็นเส้นไปเข็นให้มันเป็นเส้นแล้วทีแล้วแต่จะใครจะถนัดเส้นใหญ่เส้นเล็กก็จะมีเส้นใหญ่เส้นเล็กอย่างเงี้ยแล้วแต่บางทีเราไปจ้างเขาบอกว่าเขาอยากได้เส้นน้อยเด้อเขาจะมาตำผ่าพื้นเสียถ้าอยากได้เส้นใหญ่ก็คือไปทำเป็นผ้า 100% มันก็จะแล้วแต่เราจะมาใช้ผ้าเราก็เลยต้องการเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กอะไรต้องบอกคนเข็น
0: ต้องบอกคนเข็นและปกติเราใช้เส้นใหญ่หรือเส้นเล็กกันนะครับในกลุ่มของเรา
1: ทั้งสองอย่าง
0: ทั้งสองอย่าง
1: ใช่เพราะว่าถ้าเรามาทำแบบเป็นผ้า 100% น่ะเราต้องเอาเส้นใหญ่เพราะคนที่เล่นฝ้ายอ่ะเขาจะชอบเส้นใหญ่ถ้าเป็น 100% นะแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาจะเรียก 50% ถ้า50เนี่ยมันจะเป็นฝ้ายโรงงานทั้งยืนมันจะเป็นโรงงานแล้วทั้งพุ่งอ่ะจะเป็นฝ้ายเข็นเราเขาจะเรียก 50% แต่ถ้า 100% น่ะส่วนมากเขาจะนิยมเอาเส้นใหญ่มันจะสวยมันจะดูแบบโชว์ของมันอย่าง
0: นี้ครับแสดงว่าคนอันนี้คือต้องเป็นชำนาญนิดนึงใช่ไหมครับ
1: ก็ผู้เฒ่าผู้แก่จ้างคนในชุมชนเรานี่แหละค่ะ
0: เห็นว่าคนในชุมชนก็มาช่วยกันเยอะ
1: แล้วก็สร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยตั้งแต่กลุ่มเราตั้งมาเนี่ยชุมชนอะมีรายได้เพราะว่าแต่ก่อนคนเฒ่าคนแก่เขาก็ไม่ได้ไอ้นั่นทำแต่ของตัวเองแล้วก็เก็บไว้ในตู
0: ้
1: ไม่ได้ออกมาทำอะไรแต่พอเรามาตั้งกลุ่มนี่คือตรงไหนใครมีฝ้ายคือแม่เนี่ย
0: ซื้อ
1: ให้หมดใช่เขาก็เอามาขายให้ทีนะเพราะแต่ก่อนเขาใส่ตู้ไว้จนเหลืองอะ
0: ครับแล้วคราวนี้คือนี่ต้องเห็นว่ากระบวนการขั้นตอนที่ไม่ได้เล่าให้ฟังเมื่อกี้ใช่ไหมครับเราทำกันอยู่ในกลุ่มนี้หรือว่าเราได้มีการแบบกระจายทำบ้านใครบ้านมันหรือยังไงครับ
1: กระจายทำบ้านใครบ้านมันคือเวลาเราเนี่ยฝ้ายปีที่แล้วเราปลูกไอ้ไร่นึงเนาะได้256 โลแล้วเราก็ไปจ้างแล้วแต่ใครอ่ะคนแก่คือใครไม่มีงานทำอย่างเงี้ยรับจ้างอิ้วเราก็ให้โลเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแล้วก็คนเข็นก็เข็นอย่างเงี้ยก็จ้างคนเข็นอีกต่างหากก็คนในชุมชนเรานี่แหละ
2: คนในกล
1: ุ่
2: มอยากเข็นก็เข็น
1: คนในกลุ่มส่วนมากเขาก็ไปกรีดยาง
0: ก็คืออันนี้ก็เป็นงานอะไรเล็ก
1: เป็นงานหลัก
0: แสดงว่ารายได้เสริมนี้ไม่ใช่ว่าจะเยอะกว่ารายได้หลักแล้วหรือเปล่าครับทุกวันนี้นี่
1: ก็ได้นะได้นะ
0: วนกลับมาเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนเราทำเป็นเส้นเสร็จปุ๊บเราไปทำอะไรต่อครับแม่ครับ
1: เราก็จะไปทอแล้วจ้างคนในชุมชนนั่นนะทอตรงนั้นนะก็จ้างคนในชุมชนเนี่ยทออันนั้นจะเป็น100%ทั้งยืน ก็เป็นฝ้ายทั้งพุ่งก็เป็นฝ้ายอันนั้น 100% ที่แม่เอามาตัดเสื้อตัวนี้แหละก็จะเป็น 100% แล้วก็เม็ดละเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนื้อผ้าแล้วแต่แบบเม็ดใหญ่อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับพอเข้าสู่การทอรูปแบบการทอเรามีลวดลายอะไรหรือว่าเราทอเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงบ้างครับ
1: มีก็แล้วแต่แบบช่วงไหนที่แบบว่าเอออันเนี้ยเราไปนั่นมาเราได้ไอเดียดีๆแล้วก็เออเปลี่ยนลายใหม่แล้วก็ทำงี้จะตัดอะไรเราก็ดูแบบก่อนว่าจะตัดแบบไหนเราก็ออกแบบผ้าลายนั้นคือเราอยากได้แบบนี้บางทีก็เป็นลายลายจิตเต่าเงี้ยบางทีก็เป็นลายสก็อตเล็กๆหรือทำพื้นทอพื้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: จุดเริ่มต้นที่ทำให้กลุ่มทอผ้าของเรามีชื่อเสียงได้ขนาดนี้ขึ้นอยู่กับลายที่เราทำอะไรอย่างนี้ด้วยไหมครับ
1: ที่ลูกค้าไว้ใจนะคะคือเราอ่ะเขาบอกว่าถ้าซื้อจากเราคือเป็นตะหลุงที่แบบได้มาตรฐานคือเขาจะบอกว่าเออซื้อจากกลุ่มแม่น้ำนะเพราะว่าในจังหวัดเขาจะเรียกแม่น้ำ
0: ครับ
1: คือส่งอันมปช.อย่างเงี้ยก็จะคือมากลุ่มแม่น้ำคือมันจะโอเคเพราะว่าที่อื่นอ่ะมันยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้สีธรรมสีเนี้ยมันจะย้อมง่ายอย่างเงี้ยก
0: ็
1: เลยเราต้องแบบว่าดูให้ดี
0: ว่านี่คือสีธรรมชาติ 100%
1: เออเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาย้อมก็มันจะเป็นย้อมสีแบบเนี้ยมันก็จะย้อมง่ายอยู
0: ่
1: แต่เราคือเอาจากแบบนี้เลยแล้วไม่ได้ย้อมไม่ต้องไปเสียเวลาย้อมก็แบบนี้เลยก็คือจะได้มาตรฐานแล้วก็เราก็ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าแล้วก็เราไม่ได้ขายแพงเพราะว่าเรากลุ่มเราผลิตเองแล้วก็ไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางอะไรอย่างเงี้ย
0: เมื่อกี้เหมือนได้ยินว่าพอทอเสร็จแม่ตัดเย็บเองด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: คือตัดเย็บที่นี่เลยเหรอครับ
1: ตัดเย็บที่นี่เลยค่ะ
0: เดี๋ยวไปดูกระบวนการขั้นตอนคุณแม่ดีกว่าว่าคุณแม่การตัดผ้านี่คือเปลืองที่บอกไปว่าเป็นช่างตัดผ้ามาอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ก็แล้วก็ดูแบบต่างๆมาแล้วก็จะตัดเองเดี๋ยวไปดูบนโต๊ะคุณแม่ดีกว่าว่าคุณแม่ตัดผ้าเป็นยังไงบ้างนะครับมา

0: ครับตอนนี้เราก็ย้ายมุมมาอยู่ที่เขาบอกว่าเป็นช่างตัดเย็บมือทองโต๊ะหาเงินหาคำของชาวบ้าน ใช่ไหมครับอันนี้คือโต๊ะหาเงินหาคำของชาวบ้านเลย เล่านิดนึงครับว่าพอเรามาตัดเย็บอะไรเงี้ยเรายากไหมครับกว่าจะออกมาได้เป็นตัวหนึ่งอะไรครับ
1: ตัดเย็บเป็นตัวนะคะก็ยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าขั้นตอนที่แรกเราก็ต้องคือลูกค้าเขาก็จะเอาแบบมาให้เราดูว่าอยากได้แบบนี้เราก็ต้องทำแพทเทิร์นพอทำแพทเทิร์นเสร็จเราก็มาตัดผ้าลงผ้า

0: เอาแพทเทิร์นมาลงผ้าแล้วก็เราก็จะเนี่ยแบบไหนอัดผ้ากาวหรือไม่อัดผ้ากาวแล้วก็ตัดแล้วก็จะมาเย็บตรงนี้ค่ะ
1: อันนี้คือเดี๋ยวขออนุญาตให้คนผู้ชมดูเป็นตัวอย่างว่าอันนี้คือที่ถอกมา
0: ที่
1: เราคุยเรื่องกระบวนการขั้นตอนเนี่ยทอมาเราจะมาได้แบบน
0: ี้
1: ก่อนอ
0: ันนี้เสร็จใหม
1: ่ๆ
0: ค่ะ
1: จะเสร็จแล้วเราก็มาตัดเป็นขึ้นแพทเทิร์นแล้วก็เอามาประกอบกันอะไรกันอย่างงี้ใช่มั้ยครับส่วนใหญ่ไม่ตัดเป็นอะไรบ้างครับ
0: ก็จะไอ้ถ้าเอาไปขายก็คือตัดทุกแบบกระโปรงเสื้อแล้วก็กางเกงเสื้อเย็บมือก็จะเป็นเสื้อเย็บมือก็ไปให้เขาเย็บเล็บลายเอาไปให้เขาเย็บลายแต่แม่ก็จะตัดเนี่ยก็กางเกงกระโปรงแล้วแต่ถ้าช่วงไหนแบบอันไปดูในแฟชั่นเขาช่วงไหนเขาฮิตแบบอะไรแล้วเราก็จะตัดออกมาไง
1: ก็แสดงว่าเราก็ยังคงตามยุคตามสมัยให้พยายามให้ผ้าไทยเน
0: ี่
1: ยร่วมสมัยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหม
0: เพราะว่าเราเข้าอบรมบ่อยๆเงี้ยก็จะบ่อยว่าเออตอนนี้เขานิยมแบบไหนสีอะไรหรืออะไรเงี้ยเราก็จะตัดไปตามยุคตามสมัยเพราะผ้าฝ้ายปกติก็มีแต่คนแก่ใส่แต่ดูเนี้ยวัยรุ่นเขาก็มาใส
1: ่
0: ตัดเป็นชุดเดรสชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดเดรสแม่ก็ตัดก็แล้วแต่วัยรุ่นเขาจะพยายามพัฒนาตัวเองคืออบรมที่ไหนเราก็ไปเขาบอกว่าอบรมออกแบบแล้วก็ไปคือไปศึกษาต่อเพราะว่าไปดูว่าร้านอื่นเขาทำยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็มาพัฒนาตัวเองค่ะ
1: ครับและคราวนี้คือนอกจากเสื้อผ้าแล้วครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าด้านหลักของเราเนี่ยเราจะเห็นเป็นสินค้าต่างๆมากมายเลยจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ทำแค่เสื้อผ้าแล้วยังมีของสินค้าอื่นๆอีกใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเศษผ้านี่เราก็จะไม่ทิ้งเพราะว่ามันเป็นฝ้ายเสียดายแม่ก็จะมาทำเป็นกระเป๋
1: า
0: แล้วก็จะเป็นดอกไม้คือทำพวงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะบางทีเราทำไม่ไหวเราก็เดี๋ยวจะจ้างในชุมชนเขาให้ทำให้เด็กๆที่เขาไปอบรมมาเงี้ยเราก็ทำเป็นพวงกุญแจเป็นที่รัดเอวเนี้ยก็มี
1: คือเราก็จะได้เห็นเลยว่าแค่ฝ้ายที่เราปลูกขึ้นมาเนี่ยมันสามารถทำอะไรได
0: ้
1: หลายอย่างมากๆครับสุดท้ายนี้อยากให้ฝากถึงกลุ่มของเราหน่อยครับว่าการอนุรักษ์ผ้าฝ้ายของเรานี่เป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็อนุรักษ์ผ้าฝ้ายเหรอครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือเขานิยมให้ไอ้ผ้าไทยนี่นะคะเขาแบบสนับสนุนว่าผ้าไทยให้ใส่แล้วทีนี้อย่างเราเนี่ยคือชุมชนเราก็จะใส่ผ้าไทยสมุดและผ้าฝ้ายเนี่ยเป็นผ้าที่แบบใส่แล้วมันก็จะซักแล้วมันก็จะนิ่มแล้วก็ใส่สบาย
1: ครับถ้าใครเนี่ยแหละใครได้ฟังมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าหลงรักในผ้าตะลุงแล้วอยากจะสนใจเข้ามาซื้อหรือว่ามาติดต่อหรือว่าอยากจะมาดูติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับ
0: ก็มีเฟซบุ๊กแล้วก็เบอร์โทรศัพท
1: ์สามารถแจ้งได้เลยครับ
0: แจ้งได้อ๋อ0878296922ค่ะกลุ่มรวมใจทอผ้าฝ้ายตะหลุงตำบลนาโศกค
1: ่
0: ะ
1: นี่แหละครับคือในเรื่องของมวลเสน่ห์ในผ้าฝ้ายตะหลุงที่ชาวจังหวัดมุกดาหารได้ร่วมกันอนุรักษ์และก็สืบสานกันมาอย่างยาวนานต้องบอกว่าวันนี้เองผมได้มาก็หลงรักมากๆครับแม่น้ำวันนี้ผมต้องขอบคุณแม่น้ำมากๆนะครับในการให้ความรู้และก็ทำให้เราได้รู้จักกับผ้าตะหลุงแห่งนี้นั่นเองนะครับเอาละครับคุณผู้ชมหลังจากนี้ครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปเดินดูสินค้าเหล่านี้กันดีกว่าครับว่าการแปรรูปออกมาที่แม่น้ำได้เล่าให้ฟังมีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ

0: พระตะหลุงจะคงอยู่ได้ไม่ใช่เพียงเพราะมีคนทอแต่ต้องมีคนสวมใส่และคนรุ่นใหม่ที่เห็นคุณค่าในภูมิปัญญานี้วันนี้ครับเราได้เห็นภาพที่น่าประทับใจเมื่อเด็กนักเรียนในพื้นที่รวมกันสวมใส่ผ้าพื้นเมืองอย่างผ้าตะหลุงนอกจากจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นแล้วยังเป็นการส่งต่อเรื่องราวและคุณค่าของผืนผ้าจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วยครับ
1: โรงเรียนชุมชนนาโศกก็จะให้การสนับสนุนเรื่องของผ้าตะหลุงเนื่องจากว่าผ้าตะหลุงในชุมชนจะเป็นผ้าที่สวยงามโดยเฉพาะโรงเรียนชุมชนของนาโศกของเรานั้นจะให้นักเรียนใส่ทุกวันศุกร์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยที่เป็นผ้าของพื้นเมืองของเราเนี่ยนะครับให้สามารถแพร่หลายได้ทุกพื้นที่และก็ปลูกฝังให้ลูกหลานของเรานะครับได้รักในสิ่งที่ชุมชนมีครับผม
0: จากเส้นใยฝ้ายธรรมดาสู่ผืนผ้าที่ถักทอด้วยภูมิปัญญาและเรื่องราวของชุมชนผ้าตะหลุงบ้านนาโศกจังหวัดมุกดาหารเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์วิถีชีวิตและความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นวันนี้เราได้เห็นถึงการต่อยอดจากผ้าพื้นถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์และแฟชั่นร่วมสมัยที่ช่วยสร้างรายได้สร้างอาชีพและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างที่สำคัญครับยังมีการส่งต่อคุณค่าเหล่านี้สู่เยาวชนเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ได้รักและได้ภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองเพราะการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่เพียงการเก็บรักษาแต่คือการสืบสานให้คงอยู่อยากมีชีวิตต่อไปสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พลิเคชันทางลัดแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการป้องป่าอยากเล่าค่ะวันนี้เจอกับแบมวารีสนวาทีเวลาดีๆแบบนี้เช่นเคยค่ะ 11:30 นถึงเที่ยงนะคะก่อนทานอาหารกลางวันมีข่าวสารมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานบุญประเพณีวันนี้ค่ะพาผู้ชมไปดูอีกหนึ่ง

สำคัญที่จังหวัดสุรินทร์นะคะกับงานแซนโดนตานะคะปีนี้เขาบอกว่าจัดอย่างยิ่งใหญ่รวมถึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ IMF นะคะที่ถือว่าปีนี้ไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่นะคะพร้อมกับเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนนะคะในการร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีนั่นเองค่ะเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูข่าวสารแรกกันเลยนะคะไปดูบรรยากาศที่จังหวัดนครพนมค่ะโดยทางประสบนิกรชาวจังหวัดนครพนมได้ร้อยดวงใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกไม้กันเกลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมนางพัฒนิดาอุระศิลป์พัฒนาการจังหวัดนครพนมพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวจังหวัดนครพนมร่วมหลอมรวมดวงใจนะคะเป็นหนึ่งเดียวในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกกันเกลาซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนครพนมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยตั้งเป้าหมายนะคะในการทำดอกไม้จันทร์จำนวน 120,000 ดอกเพื่อรองรับประสงค์นิกรในพื้นที่ที่จะมาร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้โดยการรวมพลังของทุกภาคส่วนค่ะเกิดจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวไทยพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะการส่งเสริมงานศิลปาชีพซึ่งเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับราษฎรในพื้นที่โดยคุณผู้ชมคะสำหรับโครงการนี้นะคะโครงการร้อยรักจากดวงใจร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดำเนินงานโดยกรมการพัฒนาชุมชนหรือว่าพช.ค่ะร่วมกับเครือข่ายเพื่อเตรียมใช้ในพระราชพิธีสำคัญทั้งนี้ทางพช.เองก็ได้จัดทำและรวบรวมสื่อการเรียนรู้และก็รูปแบบดอกไม้จันทร์พระราชทานไว้ทั้งหมด7รูปแบบด้วยกันเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาแล้วก็ประดิษฐ์อย่างถูกต้องและสมพระเกียรติไม่ว่าจะเป็นดอกดารารัตดอกชบาทิพย์ดอกลิลลี่ดอกชบาหนูดอกพุทานดอกกุหลาบแล้วก็ดอกกล้วยไม้ค่ะโดยสามารถรับชมนะคะสื่อการเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานได้ที่เว็บไซต์หลักของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะเข้าไปที่ www.cdd.go.th นั่นเองค่ะยังอยู่บรรยากาศของเรื่องการช่วยเหลือนะคะผู้ประสบปัญหาอุทกภัยหรือน้ำท่วมค่ะพาผู้ชมนะคะไปดูทางด้านครม.ค่ะตอนนี้กำลังเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเต็มที่แล้วก็รวดเร็วที่สุดโดยล่าสุดมีมติเห็นชอบเพิ่มจังหวัดนะคะสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้สิทธิ์ในการเยียวยาครอบคลุมพื้นที่และก็พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 20,000 ครัวเรือนขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการออกคำสั่งกำชับทุกๆจังหวัดเร่งรวบรวมรายชื่อผู้เดือดร้อนส่งให้ทางปภ.โดยตั้งเป้าหมายคือตัดแล้วก็ลดขั้นตอนที่ล่าช้าเพื่อให้ธนาคารออมสินสามารถโอนเงินช่วยเหลือตรงเข้าบัญชีของพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดค่ะโดยรายละเอียดของเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นมาตรการเร่งด่วนจากที่ประชุมครม.ซึ่งได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดล่าสุดมีมติเห็นชอบช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเกิดภาวะฝนตกหนักสะสมและการเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองจนส่งผลกระทบนะคะตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยการเพิ่มพื้นที่ในครั้งนี้ก็จะใช้เงินอุดหนุนจากกรอบวงเงินงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่เคยอนุมัติไว้ก่อนหน้านี้ก็คือ 4,700 ล้านบาทค่ะสำหรับตัวหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยในครั้งนี้ทางครม.ก็กำหนดไว้อย่างชัดเจนโดยส่วนแรกคือกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปนะคะจะได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนส่วนกรณีที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายแม้น้ำท่วมไม่ถึง7วันหรือกรณีน้ำล้อมตามเกณฑ์ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนโดยขณะนี้มีผู้ที่มาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันมากกว่า 1.2 ล้านคนจาก60จังหวัดแล้วค่ะโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำไปถึงทาง

0: ู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็กลไกทางด้านท้องถิ่นว่าห้ามปล่อยนะคะห้ามปล่อยให้กระบวนการเอกสารเนล่าช้าโดยเด็ดขาดโดยวางมาตรการกรอบเวลาไว้ชัดเจนนั่นก็คือเมื่อพื้นที่ส่งรายชื่อเข้ามาแล้วทางปภ.ค่ะจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องให้เสร็จสิ้นภายใน 1-2 วันเท่านั้นห้ามเกินนี้จากนั้นให้ส่งต่อข้อมูลให้กับธนาคารออมสินทันทีซึ่งทางธนาคารก็จะดำเนินการในการโอนเงินตรงเข้าบัญชีของพี่น้องประชาชนผ่านพร้อมเพย์นะคะภายใน3วันโดยล่าสุดก็คือทางปภ.ได้เตรียมการโอนเงินล็อตแรกนะคะก็คือวันที่8ตุลาคมนี้ให้กับผู้ประสบภัยในจังหวัดสระแก้วกระบี่นะคะโดยการปรับลดขั้นตอนและการกำหนดเวลาที่ชัดเจนในครั้งนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการนะคะที่จะให้เม็ดเงินเยียวยาสูงสุด 9,000 บาทถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดสำหรับพี่น้องผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องนะคะสามารถอำนวยความสะดวกให้ตัวเองด้วยการลงทะเบียนแล้วก็ติดตามสถานะง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็โทรไปที่สายด่วนปภ.หรือว่าจะเป็นธนาคารออมสินได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะโดยการโอนเงินนะคะรอบแรกก็คือเริ่มมาแล้วนะคะตั้งแต่วันที่8ตุลาคมก็คือวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานั่นเองก็สำหรับตอนนี้นะคะก็บอกอย่างชัดเจนว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะสามารถติดต่อไปได้นะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนั่นเองค่ะอีกหนึ่งงานสำคัญงานใหญ่ที่พูดไปในช่วงต้นรายการนั่นก็คือเรื่องของการประชุมระดับโลกที่ไทยนะคะได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้หากจะพูดถึงการเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF ที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานไม่กี่วันข้างหน้านี่เองค่ะหากย้อนกลับไป5ปีก่อนสู่วันนี้ที่ประเทศไทยพร้อมกับการมายืนบนเวทีเศรษฐกิจโลกอีกครั้งอยากชวนคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้มาเจาะลึกความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมระดับโลกอย่าง2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่จะจัดขึ้นในวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสครั้งสำคัญนี้ค่ะที่จะยกระดับบทบาทของไทยแสดงศักยภาพดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืนซึ่งจะเป็นยังไงนะคะติดตามไปพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะ
1: ย้อนกลับไป35ปีที่แล้วปี2534ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ระดับโลกครั้งสำคัญ Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group เป็นครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครจากนั้นตุลาคม2566ที่กรุงมาราเกชประเทศโมร็อกโกในระหว่างการประชุม2023 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Groupมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้อีกครั้งในปี2569จากการคัดเลือกของ IMF และ World Bank Group จนนำมาสู่การประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพของไทยณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาตั้งแต่2024 Spring Meetings 2024 Annual Meetings 2025 Spring Meetings และครั้งล่าสุดในการประชุม2025 Annual Meetings ระหว่างวันที่13-17ตุลาคม2568ประเทศไทยจัดบูธประชาสัมพันธ์ในธีม A Touch of Thai Craftsmanship หรือสัมผัสหัตถศิลป์ไทยชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านผลิตภัณฑ์การสานแบบไทยและกิจกรรมสานปลาตะเพียนสร้างความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกและในปี2569ก็จะมีซีรีส์ของกิจกรรมประชาสัมพันธ์ Road to Thailand อย่างต่อเนื่องเช่นกันจนถึงวันนี้ประเทศไทยกำลังเตรียมพร้อมจัดการประชุม2026 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group ระหว่างวันที่12-18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้จะยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกอีกครั้งด้วยการนำเสนอวิสัยทัศน์การพัฒนาผ่านการกำหนดธีมของประเทศไทยและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดโอกาสการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวและแสดงศักยภาพของประเทศไทยในด้านต่างๆต่อผู้นำและผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจจากทั่วโลก
0: นี่ทำให้เห็นความพร้อมนะคะว่าไทยนะคะพร้อมมากๆในการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อ35ปีที่แล้วอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนั้น

ทยได้เป็นเจ้าภาพครั้งแรกถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในการได้อวดโฉมนะคะความโดดเด่นของไทยสู่สายตาชาวโลกแต่กลับมาปีนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะมาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนทำให้เต็มที่เลยค่ะเพราะว่านานๆทีมีครั้งนะคะกับงานใหญ่แบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปจะพาไปดูอีกหนึ่งงานสำคัญที่จังหวัดสุรินทร์กับประเพณีแซนโดนตาซึ่งจะเป็นยังไงติดตามในช่วงหน้าค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: พลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It's just your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปะวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

กลับมาติดตามกันต่อนะคะกับป้องปากอยากเล่าอย่างที่เกินไปในก่อนพักเบรกนะคะกับงานประเพณีสำคัญที่จังหวัดสุรินทร์พาผู้ชมไปดูประเพณีแซนโดนตากันหน่อยค่ะทางจังหวัดสุรินทร์นะคะเปิดงานประเพณีแซนโดนตาปี2569อย่างยิ่งใหญ่มีกิจกรรมการประกวดค่ะมีการสาธิตขบวนแห่และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสืบสานประเพณีสำคัญจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะที่บริเวณอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังวางที่จังหวัดสุรินทร์โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้มีการจัดงานประเพณีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษประจำปี2569เพื่อร่วมกันนะคะสืบสานประเพณีที่สำคัญและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปโดยมีนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะพร้อมกับท่านประธานก็คือนางธัญพรมุ่งเจริญพรนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์กล่าวรายงานพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมภายในงานกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเน้นเปิดพื้นที่ให้ประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นผ่านกิจกรรมที่หลากหลายโดยในช่วงเช้าค่ะที่บริเวณเวทีพระไทยสรานนะคะเป็นการแสดงนิทรรศการมีชีวิตแล้วก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเพณีมีการสาธิตการทำขนมพื้นเมืองที่ชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์นิยมทำเพื่อใช้ประกอบการแซนโดนตามีการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านนะคะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมการแข่งขันขูดมะพร้าวอีกด้วยค่ะต่อมานะคะในช่วงบ่ายค่ะเป็นการแห่นะคะมีขบวนแห่ที่อลังการซึ่งมีทั้งช้างแล้วก็ผู้แต่งกายชุดพื้นเมืองถือเครื่องจูนโดนตานะคะ50คนมีการถือตะกร้ากระบุงกระเชิญ100คนรวมทั้งขบวนนางรำ3ชาติพันธุ์รวมกว่า150คนได้มีการเคลื่อนขบวนแห่จากหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะไปที่บริเวณปารัมพิธีอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางวางค่ะและก็ได้ร่วมกันนะคะเปิดงานอย่างเป็นทางการก่อนเข้าสู่พิธีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษประจำปี2569โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ท่านก็กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานท่านประธานกล่าวเปิดนะคะจากนั้นค่ะท่านประธานพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้อาวุโสก็รับมอบเครื่องจูนโดนตานะคะก่อนที่จะประกอบพิธีแซนโดนตาต่อพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางวางโดยมีผู้อาวุโสที่ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ให้ความนับถือนะคะให้ความเคารพนับถือเป็นผู้นำกล่าวค่ะทั้งนี้นะคะประเพณีนี้ค่ะเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดสุรินทร์ที่แสดงถึงความกตัญญูและความผูกพันระหว่างคนรุ่นปัจจุบันและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วการจัดงานจึงเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและการสร้างความรักความสามัคคีของคนในจังหวัดให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมโดยจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเป็นพลังสำคัญในการสืบสานแซนโดนตาให้คงอยู่คู่กับจังหวัดสุรินทร์และส่งต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นหลังต่อไปนั่นเองค่ะไปดูกันต่อนะคะเมืองแห่งกีฬานะคะที่อีสานใต้ของเราก็คือที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะไปดูการเดินหน้าเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52โดยระดมหน่วยงานภาครัฐและจิตอาสาพระราชทานกับการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามการแข่งขันขณะที่ทางจังหวัดเองก็ประชุมวางแผนการจัดงานอย่างเต็มรูปแบบหวังสร้างความประทับใจให้แก่แฟนบอลและก็กระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่ค่ะอีกหนึ่งงานใหญ่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะโดยท่านสุริยะบุตรจินดาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมกับนายสะอาดวงรักปลัดจังหวัดศรีสะเกษนายพนัสจันทร์คำหัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษและนายชนินคุ้มใหญ่โตนะคะผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการภาคส่วนต่างๆจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดนะคะกิจกรรมนี้เน้นการจัดระเบียบและพัฒนาพื้นที่บริเวณสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษรวมถึงโซนสนามฟุตบอลเพื่อเตรียมรองรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานหรือว่าคิงคัพนะคะวันครั้งที่52ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษนะคะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพโดยการแข่งขันคิงคัพนี้นะคะมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงของปฏิทินฟีฟ่าเดย์ก็คือ 9-17 พฤศจิกายนเป็นรูปแบบทัวร์นาเมนต์4ทีมค่ะโดยแต่ละทีมจะลงสนาม2นัดด้วยกันแบ่งเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศนะคะซึ่งทุกเกมได้รับการรับรองเป็นระดับ International A Match นะคะแล้วก็สามารถเอาผลการแข่งขันเนี่ยไปคำนวณคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งได้อีกด้วยสำหรับ4ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะมีทีมชาติไทยค่ะ

0: ทีมชาติโอมานทีมชาติบาเรนแล้วก็ทีมชาติทาจิกิสถานนะคะด้านดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษท่านก็พูดถึงความพร้อมของจังหวัดนะคะว่าขณะนี้สนามแข่งขันอยู่ระหว่างการปลูกหญ้านะคะให้มีความสวยงามแล้วก็พร้อมแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามกำหนดการแข่งขันส่วนงานด้านอื่นๆค่ะก็จำเป็นต้องประสานงานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะมีเสียงจากท่านดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
1: ทางสนามนะครับก็ได้มีการปลูกหญ้าไปแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเสร็จทันนะครับสิ่งที่จำเป็นจะต้องดูแลเพิ่มเติมเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราก็ต้องมาคุยกันในจังหวัดก็ต้องมาคุยกันเรื่องของการบริหารจัดการเนาะว่าจะบริหารจัดการอย่างไรที่จะทำให้แฟนบอลประทับใจที่สุดที่จะทำให้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวศรีสะเกษเนี่ยมากที่สุดนะครับเข้าใจว่าช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ทางจังหวัดก็จะจัดงานฉลองจังหวัดด้วยแล้วก็จะมีอีเวนต์อย่างเช่นซาวซื่นนะครับในช่วงกิจกรรมนั้นด้วยซึ่งหมายความว่านอกจากว่าคนจะได้มาดูบอลแล้วเนี่ยยังจะได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวในงานเทศกาลสำคัญของศรีสะเกษนะครับสร้างรายได้ให้กับพวกเราชาวศรีสะเกษด้วย
0: ก็อีกด้านหนึ่งนะคะด้านการต้อนรับผู้ที่จะมานะคะจังหวัดก็ได้มีการขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยกันเตรียมการเรื่องความพร้อมสถานที่ดูแลเรื่องของความสะอาดของพื้นที่แล้วก็บ้านเรือนในการรองรับแฟนบอลนักกีฬารวมถึงเจ้าหน้าที่ทีมงานนะคะก็ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศจึงอยากเชิญชวนแฟนบอลและก็นักท่องเที่ยวนะคะได้เดินทางมาร่วมชมการแข่งขันคิงคัพนะคะ2000ปีนี้นะคะครั้งที่52มาสัมผัสบรรยากาศของจังหวัดศรีสะเกษในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้รับรองว่าอากาศเย็นๆแบบนี้น่ามาท่องเที่ยวค่ะเพราะว่ายังมีอีกหลายอย่างให้น่าติดตามที่จังหวัดศรีสะเกษนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปปิดท้ายนะคะสำหรับป้องป่าอยากเล่าของเราวันนี้ยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องของกีฬาค่ะแต่ว่าขยับไปที่จังหวัดเลยค่ะไปดูชาวเมืองเลยค่ะร่วมภาคภูมิใจโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเดินทางมาแสดงความยินดีกับน้ององค์อิงนะคะลมกรดสาวไทยนะคะทีมชาติไทยได้คว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมขอบคุณ5ฮีโร่ลูกหลานชาวเมืองเลยค่ะที่สร้างชื่อเสียงและนำความภูมิใจมาสู่จังหวัดเลยนั่นเองค่ะนายชัยพจน์จรูญพงษ์ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมกับนายประยูรอรันรุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมกับคณะผู้บริหารได้เดินทางมาที่บ้านกกแหนนะคะที่ตำบลนาดีอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับน้องอุ๋งอิ๋งมานัสดาสารมโนนะคะนักวิ่งกรีธาทีมชาติไทยเป็นชาวจังหวัดเลยนะคะด้วยเลือดเนื้อเชื้อไขนะคะเป็นชาวจังหวัดเลยที่สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับการคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ผ่านมาสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจนะคะให้กับประเทศไทยและพี่น้องจังหวัดเลยอย่างยิ่งเลยค่ะซึ่งในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและก็หัวหน้าส่วนงานต่างๆในจังหวัดได้มีการมอบรางวัลนะคะไม่ว่าจะเป็นช่อดอกไม้กระเช้าแล้วก็ของขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมขอบคุณนะคะน้องอุ๋งอิ๋งค่ะที่มีความมุ่งมั่นอดทนในการฝึกซ้อมนะคะจนประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบนะคะที่ดีให้กับน้องๆเยาวชนในจังหวัดเลยโดยงานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ค่ะมีลูกหลานคนเมืองเลยนะคะที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดรวม5คนด้วยกันซึ่งทางจังหวัดจะได้มีการหาโอกาสนะคะได้แสดงความยินดีกับพวกเขาเหล่านี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเลยในโอกาสที่เหมาะสมโดยก็มีทั้งน้องว่านนะคะที่ได้คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเซปักตะก้อทีมชุดหญิงเป็นลูกหลานจากบ้านนาอ้อตำบลนาอ้ออำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยต่อมาอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือหมวดไข่นุ้ยค่ะคว้าเหรียญทองเซปักตะก้อทีมเดี่ยวชายแล้วก็เหรียญเงินทีมชุดชายเป็นลูกหลานจากบ้านบุ่งกุ้มนะคะที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยต่อมาน้องไอนะคะนางสาวรัศมีนั่นเองคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเซปักตะก้อเช่นเดียวกันในทีมชุดหญิงเป็นลูกหลานจากบ้านนาดอกไม้นะคะที่ตำบลหนองยาปล้องอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะต่อมานะคะคือ

พัตเตอร์อันนี้เป็น e-sport นะคะคว้ารางวัลเหรียญทองมาได้ในการแข่งขัน e-sport เกมกับเกม PUBG Mobile นะคะเป็นลูกหลานชาวจังหวัดเลยเช่นเดียวกันและคนสุดท้ายนะคะที่อยู่ในภาพบรรยากาศตอนนี้ก็คือน้องอุ๋งอิ๋งค่ะนางสาวมานัสดานะคะคว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงนะคะเป็นเด็กสาวจากบ้านกกแหนนะคะที่ตำบลนาดีอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเลยแล้วก็ประเทศไทยของเราทางทีมงานของเรานะคะโดยเฉพาะรายการป้องป่าอยากเล่าวันนี้ก็ขอร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เสียสละเวลามากๆเลยค่ะในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราในวันนี้รวมถึงแสดงความยินดีกับน้องๆ นักกีฬาทั้ง5คนค่ะที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเอาความภาคภูมิใจมาให้ประเทศไทยของเราในครั้งนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะก็ถือว่าไม่ได้มีแค่กีฬานักกีฬาแค่5คนเท่านั้นนะคะยังมีอีกหลากหลายประเภทที่ได้นำชื่อเสียงกลับมาให้ประเทศไทยดังนั้นนะคะในฐานะประชาชนคนไทยที่ร่วมเชียร์กันทางบ้านก็ส่งกำลังใจผ่านช่องทางออนไลน์กันได้นะคะเห็นน้องๆผ่านช่องทางไหนไม่ว่าจะเป็น Facebook IG TikTok นะคะสามารถไปร่วมแสดงความคิดเห็นส่งกำลังใจให้พวกเขาได้เพราะเชื่อว่ากำลังใจเล็กๆนี่แหละค่ะจะนำไปสู่พลังที่ยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วกับรายการป้องป่าอยากเล่าสามารถติดตามกันได้เช่นเคยในวันจันทร์และวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ 11:30 นถึง 12:00 นวันนี้หมดเวลาลงแล้วแบมพร้อมกับทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: มาเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีสัมผัสความงามทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่น่าทึ่งเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกสุดพิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่นลิ้มรสอาหารที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์เที่ยวอุบลมีความสุขสนุกและปลอดภัย
1: แอปพลิเคชันทางลัดแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
2: กับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
3: ของถนนดนตรีทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ด้วยนะครับเราจะมีถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นบันทึกการแสดงสดเนี่ยมาฝากกันเป็นประจำทุกเสาร์นะครับเสาร์ละ1ชั่วโมงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเราจะนำบรรยากาศในการแสดงเนี่ยมาถ่ายทอดนะครับทุกท่านที่ได้รับชมเนี่ยทุกวันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเรายังเป็นนักเดินทาง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนร่ามภาษาเมืองนะคะวันนี้พบกับคุณจัตราสุขสัจธรรมค่ะ
0: กรมการศาสนาจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นางยุติกาอิสรางกูลณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประกอบพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนเข้าสู่การสวดพระพุทธมนต์โดยพระเทพวชิรสุนทรเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกจากนั้นทำบุญตักบาตรพระสงฆ์10รูปสำหรับวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อวันดังกล่าวซึ่งมีความหมายว่าพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศตลอดรัชสมัยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยส่วนกลางจัดพิธีณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกขณะที่ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
1: ทางด้านขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะก็จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าอพศนะคะได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีพลเอกกานนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการอพศเป็นประธานในพิธีในโอกาสนี้คุณจิตตานันท์นิกรยานนท์นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนายกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมพิธีก่อนที่จะร่วมกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดและส่งเสริมจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีต่อองค์การและเหล่าทหารผ่านศึกส่งค้ำจุนและวางรากฐานการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของวีรชนผู้เสียสละอย่างยั่งยืนทรงรับทางองค์การเข้ามาอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่13เมษายนปี2491ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การอภิบาลและพัฒนากิจการขององค์การให้เจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน
0: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานเทศมหาชาติ74พรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมสืบสานพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดงานเทศมหาชาติ74พรรษาที่ห้องประชุมตึกนวมหาราชสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาควบคู่กับการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย การเทศมหาชาติหรือพระเวสสันดรชาดกเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวพระชาติสุดท้ายก่อนตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านพระเวสสันดรบำเพ็ญทานบารมีสะท้อนหลักธรรมสำคัญทั้งเรื่องของการเสียสละการให้ทานความเมตตากรุณาความอดทนและการทำความดีการเข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจึงไม่ได้เป็นเพียงการร่วมสืบทอดประเพณีแต่ยังเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้และทบทวนหลักธรรมผ่านเรื่องราวที่เข้าใจง่ายสามารถนำข้อคิดไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำรวมถึงอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศในบ้านเรานะคะโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะใครที่มีแผนเดินทางนะคะต้องเช็คพื้นที่ฝนตกหนักกันก่อนนะคะเพราะว่าช่วง2วันนี้ค่ะหลายพื้นที่ของไทยก็

0: ึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดส่วนฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและใต้อย่างเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์นครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีซึ่งก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ก็จะเริ่มกันตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะส่วน11ตุลาคมฝนตกหนักมาก4จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฝนตกหนักอย่างเช่นจังหวัดกำแพงเพชรตากอุทัยธานีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีรวมทั้งกทม.ปริมณฑลพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองกระบี่ตรังสตูลและในวันที่12ถึง13ตุลาคมนะคะยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้คือเริ่มตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงจังหวัดสตูลค่ะ
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับล่าสุดกรมชลประทานมีการปรับแผนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งสองฝั่งคันกั้นน้ำขณะที่ในพื้นที่ของปราจีนบุรีเช้านี้กับระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ตามจุดต่างๆเจ้าหน้าที่ก็ยังคงระดมกำลังเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่สถานการณ์อุทกภัยในที่พื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเช้าวันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงครับแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ตามจุดต่างๆโดยถนนสายหลักมีระดับน้ำประมาณ 10-30 เซนติเมตรส่วนพื้นที่ชุมชนมีระดับน้ำ 30-40 เซนติเมตรขณะที่พื้นที่การเกษตรยังคงมีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในอำเภอเมืองปราจีนบุรีโดยเร่งสูบน้ำนะครับระบายออกจากพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเพื่อรักษาพื้นที่ไม่ให้กระทบต่อการให้บริการทางการแพทย์และเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเมืองลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรีเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นก็มีการจัดส่งเรือท้องแบนเข้าสนับสนุนการขนย้ายซากสุกรที่จมน้ำตายภายในฟาร์มแห่งหนึ่งที่ตำบลบางบริบูรณ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีด้วยโดยสามารถขนย้ายซากสุกรในโซนแรกประมาณ 1,000 ตัวเสร็จสิ้นแล้วและจะเร่งดำเนินการขนย้ายซากสุกรที่เหลือในโซนที่2 อีกประมาณ500ตัวเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
0: ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะนายณัฐวุฒิสินธุวงศ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ชัยยานุชิตสำนักงานชลประทานที่11ได้อธิบายถึงการบริหารจัดการน้ำที่บริเวณคันกั้นน้ำสายบางขนาดท่าไข่อำเภอคลองเขื่อนบอกว่าปัจจุบันนะคะแม่น้ำบางปะกงต้องรับมวลน้ำปริมาณมากจากแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำด้านนอกแนวคันกั้นน้ำค่ะที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่และประชาชนก็ร่วมกันเสริมคันดินและกระสอบทรายตลอดแนวระยะทาง 7.5 กิโลเมตรเพื่อป้องกันน้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในแต่ว่าหลังจากประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังได้สะท้อนความเดือดร้อนทางกรมชลประทานจึงหารือแล้วก็ปรับแผนการดำเนินงานโดยดำเนินการตามข้อเรียกร้อง2ประการนะคะได้แก่ยุติการเสริมคันดินกั้นน้ำเพิ่มเติมและปรับการระบายน้ำโดยนำกระสอบทรายออกไปบางส่วนเพื่อปล่อยให้น้ำล้นผ่านสันบานประตูระบายน้ำเข้าสู่ระบบคลองด้านในยืนยันบอกว่าการระบายน้ำด้วยวิธีนี้ค่ะจะสามารถควบคุมระดับน้ำให้อยู่ภายในลำคลองได้และมวลน้ำก็จะไหลไปตามคลองข้างคันกั้นน้ำเข้าสู่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราก่อนจะใช้สถานีสูบน้ำบ้านใหม่และสถานีสูบน้ำท่าไข่สูบระบายออกสู่แม่น้ำบางปะกงต่อไปซึ่งก็จะไม่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ่าในพื้นที่ชั้นในอย่างที่หลายฝ่ายกังวลค่ะนอกจากนี้สำหรับมวลน้ำในทุ่งกรมชลประทานจะบริหารจัดการแยกส่วนกันนะคะร่วมกับทางจังหวัดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลทางด้านล่างโดยตรงแทนการระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงเพื่อที่จะลดภาระของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี
2: ้น่าจะแนวโน้มลดลงนะครับจากปทุมธานีเนี่ยเท่าที่เราส่งติดต่อกับพื้นที่ข้างบนเนี่ยก็รู้สึกว่าแนวโน้มลดลงแล้วนะครับก็จะมีน้ำมาเติมน้อยละตอนนี้เราเหลือแต่น้ำที่ขังอยู่ในพื้นที่ต้องพยายามเร่งระบายผลักดันกรณีน้ำในทุ่งเรียนอย่างนี้ว่าต้องนำออกสู่ทะเลข้างล่างแนวดิ่งให้เร็วที่สุดมาตรการของทางกรมชลประทานร่วมกับทางจังหวัดเนี่ยก็จะไปเสริมเครื่องผลักดันน้ำเพื่อผลักดันให้น้ำเนี่ยไหล

0: ไปสู่คลองชายทะเลด้านล่างแล้วเรามีสถานีคือขนาดใหญ่เนี่ยเพื่อสูบออกทะเลอยู่แล้วนะครับเราจะจัดการด้วยวิธีอย่างนี้กรณีน้ำในทุ่งจะจัดการแบบนี้นะครับให้ออกแนวดิ่งก็พยายามไม่เอาออกมาในแนวของแม่น้ำบางกงเพื่อเพิ่มภาระกับมาคนริมคลองริมแม่น้ำบางกงที่วันนี้รับภาระหนักอยู่นะครับก็จะจัดการบริหารแยกส่วนกันแบบนี้
1: ที่จังหวัดระยองกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายคงเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพียง1จุดคือพื้นที่ลุ่มต่ำทางการเกษตรในตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือประมาณ20เซนติเมตรอย่างไรก็ตามยังคงมีประชาชนในพื้นที่หมู่4และหมู่10ที่ได้รับผลกระทบอีกประมาณ20ครัวเรือนสำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวยังคงเปิดใช้งานเพียง2แห่งในอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงมีผู้อพยพพักพิงรวม51คนส่วนมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาขณะนี้มีประชาชนยื่นความจำนงด้านการดำรงชีพแล้วกว่า 45,000 คนรวมถึงเกษตรกรในภาคการเกษตรประมงและปศุสัตว์อีกกว่า 2,000 คนในงานภาครัฐก็จะเร่งดำเนินการตรวจสอบและก็พิจารณาให้รวดเร็วที่สุด
2: ไปดูสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำภาคกลางนะคะทางเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการลดการระบายน้ำอีกก็คือจาก 2,300 เหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน4ทุ่มวันนี้นะคะแต่ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นแต่ว่าพื้นที่ริมแม่น้ำยังต้องเฝ้าระวังเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนต้องติดตามประกาศจากกรมชลประทานกันอย่างต่อเนื่องค่ะทีนี้ถ้าไปดูในพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างเช่นจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยน้ำจากคลองขนมจีนเนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่13นะคะตำบลหนองกรดหลังจากที่แนวคันดินเนี่ยได้รับความเสียหายทำให้โรงเรียนวัดแล้วก็บ้านเรือนถูกน้ำท่วมสูงทีเดียวค่ะจังหวัดนครสวรรค์นะคะหลังจากที่แนวคันดินที่บริเวณประตูน้ำคลองขนมจีนซึ่งเป็นคลองสาขาแม่น้ำปิงที่บริเวณฝายตาโกะหมู่ที่8ตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์เกิดความเสียหายตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลค่ะทำให้น้ำไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะหมู่13ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองนครสวรรค์ขณะนี้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นวงกว้างคือทั้งบ้านเรือนวัดอนามัยแล้วก็โรงเรียนในชุมชนจมน้ำเกือบทั้งหมู่บ้านแล้วค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นที่โรงเรียนบ้านสามเณรธรรมเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมอย่างรวดเร็วครูก็ต้องเร่งขนย้ายอุปกรณ์การเรียนขึ้นไว้ที่สูงแล้วก็ประกาศปิดเรียนจนกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรดก็เตรียมกระสอบทรายค่ะเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ทำแนวกั้นหลังประเมินว่าระดับน้ำจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
3: น้ำมาจากฝายตะโกครับฝายตะโกค่ะปริมาณน้ำก็ปกติตะโกจะไปทางบ้านแก่งพอฝายตะโกขาดก็จะมาป่ามาหมู่13บ้านบ่อพยอมตอนนี้ท่วมหมดหมู่บ้านแล้วต่อไปก็จะไปหมู่6บ้านดอนใหญ่แล้วก็จะไปลงหมู่10ป่าบ้านหนองตะโกสุดท้ายก็จะไปลงคลองโพครับ
4: ครับล่าสุดวันนี้นี่คือมันกระทบกี่หมู่บ้านแล้วครับที
3: นี้ตั้งแต่เมื่อคืนครับเมื่อคืนนี่หมู่13โดนก่อนแล้วหมดแล้วหมดหมู่แล้ว
2: ส่วนพื้นที่หมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งก็ถูกน้ำจากคลองผงเพงเนี่ยไหลเข้าท่วมพบว่าในรอบ5วันที่ผ่านมาระดับน้ำลดลงเฉลี่ย30ถึง40เซนติเมตรเนื่องจากว่าเขื่อนเจ้าพระยาเองก็มีการลดการระบายน้ำแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะตำรวจภูธรป่าโมกพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานชันสูตรผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำทราบชื่อคือนายชาติชายอายุ50ปีชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลผงเพงค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกิจการกระจายเสียงและโทรคมนาคมแห่งชาติเขต15หรือว่ากสทช.เขต15ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบนะสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตในตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกซึ่งปัจจุบันยังไม่พบว่าเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตประสบปัญหาแต่อย่างใดเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะทางกสทช.เขต15เนี่ยได้ประสานผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เอกชนพาไปตรวจจุดตั้งเซลล์ไซต์แต่ละแห่งซึ่งก็พบว่าผู้ประกอบการได้ยกอุปกรณ์ให้พ้นระดับน้ำเอาไว้แล้วโดยใช้เกณฑ์ก็คือเมื่อปี2554นั่นเองทางนี้กสทช.เขต15นะคะจะรับผิดชอบ4จังหวัดด้วยกันคือพระนครศรีอยุธยาอ่างทองลพบุรีแล้วก็สระบุรีณขณะนี้ยังไม่มีปัญหาในเรื่องของระบบสัญญาณแต่อย่างใดค่ะ
1: ทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เดินหน้าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมเคหะร่มเกล้าและลาดกระบังโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ผนึกกำลังกับศิษย์เก่าและนักศึกษาอุเทนถวายกว่า200ชีวิตเร่งเก็บกวาดและทำความสะอาดเพื่อคืนความปกติให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าทางกระทรวงยังคงเดินหน้าภารกิจทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของรัฐบาลโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าเก็บกวาดขยะและขนย้ายสิ่งของที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายพร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายนำกำลังนักศึกษาและศิษย์เก่ารวมกว่า200คนลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเพื่อร่วมแรงร่วมใจกับเจ้าหน้าที่ในการทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติซึ่งนายสุชาติก็บอกว่าความร่วมมือครั้งนี้จากทุกภาคส่วนนั้นสะท้อนเห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะยังคงระดมกำลังและประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจนกว่าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่จะแล้วเสร็จเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วภายใต้แนวทางทศ1เดียวร่วมด้วยช่วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
2: และจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นปริมาณขยะเนี่ยจำนวนมหาศาลทีเดียวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหลือเอาไว้หลังน้ำลดนะคะขยะจำนวนมหาศาลเฉพาะวันที่7ตุลาคมเนี่ยนะคะก็พบว่าปริมาณขยะในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยสูงถึง800ตันค่ะหรือว่า800,000กิโลกรัมซึ่งถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนก็เท่ากับว่าน้ำหนักเนี่ยเท่ากับช้างสารตัวใหญ่ถึง160เชือกนะคะหรือน้ำหนักของรถเมล์กทม80คันค่ะหรือว่าหนักเกือบเท่าเครื่องบินโบอิ้ง747เปล่าๆเลยนะคะ4ลำเทียบเท่ากับปริมาณขยะที่คน 800,000 คนทิ้งรวมกันไว้ใน1วันเนี่ยเฉลี่ยตกคนละ1กิโลกรัมค่ะโดยขณะนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครจากทุกหน่วยงานก็ระดมกำลังเร่งจัดเก็บแล้วก็ขนย้ายขยะออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อคืนความสะอาดให้กับชุมชนโดยเร็วที่สุดแต่ด้วยปริมาณขยะที่จำนวนมหาศาลการจัดเก็บในบางจุดเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาค่ะซึ่งทางกทม.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะกำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนนำขยะมาวางรวมกันณจุดพักขยะหรือที่บริเวณปากซอยเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บได้สะดวกแล้วก็มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ซึ่งจากมาตรการดังกล่าวนะครับกรุงเทพมหานครก็เลยมีการตั้งวอร์รูมขึ้นมาเพื่อรับมือกับขยะตกค้างหลังน้ำท่วมโดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายพร้อมกับเครื่องจักรหนักปูพรมเร่งเก็บขยะในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้าและก็ลาดกระบังระหว่างที่9ถึง11ตุลาคมนี้เพื่อจะเร่งฟื้นฟูคืนความสะอาดให้แก่ประชาชนโดยเร็วโดยเจ้าหน้าที่กทม.กระจายกำลังเข้าปฏิบัติงานตามจุดต่างๆของพื้นที่เคหะร่มเกล้าตั้งแต่การเก็บขยะโดยไล่ตั้งแต่หน้าปักซอยนะครับจนถึงท้ายซอยโดยเฉพาะบริเวณหน้าปักซอย40ต่อเนื่องไปจนถึงซอย15ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีขยะตกค้างสะสมเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังส่งกลิ่นส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวนอกจากนี้ได้นำเครื่องจักรหนักเข้ามาสนับสนุนการทำงานทั้งรถบรรทุกเทท้ายรถคีบขยะรถแบ็คโฮและรถเทรลเลอร์ขนาด30ตันเพื่อช่วยจัดการขยะชิ้นใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนย้ายเนื่องจากบางพื้นที่ในย่านลาดกระบังและร่มเกล้านั้นมีขยะตกค้างหลังน้ำลดสูงถึง500ถึง 1,000 ตันต่อวันของปริมาณนะครับเพื่อเร่งในการฟื้นฟูและก็คืนความสะอาดให้กลับมาเร็วที่สุด
2: จะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่น้ำก็ลดลงแล้วนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็กำชับให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปฟื้นฟูบ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วก็ตามถนนหนทางต่างๆนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่อง

0: หลังน้ำลดแล้วนะคะก็ต้องมีมาตรการทั้งเรื่องการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูตามสถานที่ต่างๆนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำทุกหน่วยงานค่ะเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังแล้วก็จัดการกับขยะที่สะสมเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะแล้วก็กำชับไปยังจังหวัดทางภาคใต้ต้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่10นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทั้งเน้นย้ำบอกว่าแม้สถานการณ์ในภาพรวมจะเริ่มดีขึ้นแต่ต้องไม่ละทิ้งความสำคัญของพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังรุนแรงซึ่งขอให้มุ่งความสนใจไปที่ชุมชนที่ยังมีความยากลำบากโดยเฉพาะการบริหารจัดการการระบายน้ำทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเพื่อให้การสนับสนุนสามารถเข้าไปถึงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งวางแผนจัดการขยะที่สะสมจากน้ำท่วมและทำความสะอาดพื้นที่ก่อนที่ฝุ่นละลอกใหม่จะตกลงมาเพื่อไม่ให้กองขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตกีดขวางการจราจรหรือว่าขวางทางระบายน้ำหากพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็สามารถร้องขอการสนับสนุนได้ตามความจำเป็นของสถานการณ์ค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในทุกด้านแม้ว่าปริมาณฝนในขณะนี้จะต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนั้นจะเป็นช่วงที่มีน้ำมากพร้อมกันนี้ได้ส่งกำลังใจและขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟันอุปสรรคและเพื่อควบคุมสถานการณ์ดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลัง
1: ก็นั่นคือความตั้งใจที่เราจะทำนะครับ
2: ท่านนายก
1: พ
2: อใจของเงินเยียวยาที่ท่านนายกได้ขอถามที
1: ่
2: บอกว่
1: าเร่ง
2: วันศุกร์เนี่ยเข้ากระเป๋าประชาชนหรือยังคร
1: ับ เริ่มทยอยก็ไปตอนนี้11,000ครอบครัวนะครับแต่ว่ายังน้อยก็เมื่อกี้ก็ในที่ประชุมก็ได้เร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมเรารวบรวมไปในรวบรวมรายชื่อทำสำรวจนะครับแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างพอเพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อมาที่แบงค์แบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
2: สอบถามเรื่องสอบทนช.เขาประเมินไว้อย่างปลายปีต้องใช้เวลา1 เดือนนะคะกว่าน้ำจะ
1: ก็เราก็ทำที่สุดให้เร็วที่สุดครับ
3: ขณะที่ก่อนหน้านี้มีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเข้ามาช่วยราชการประจำที่กรมการปกครองครับแต่ล่าสุดนั้นกระทรวงมหาดไทยก็มีหนังสือย้ายในอำเภอบ้านสร้างกลับไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกระทรวงมหาดไทยได้เผยแพร่บัญชีโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงจำนวน2 คนตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยลงวันที่7 ตุลาคม 2569ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่9 ตุลาคมเป็นต้นไปโดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่9 ตุลาคม 2569ทั้งนี้ให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีและให้นายนฤทธิ์ปลักกวงณ์ณอยุธยาในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วไปดำรงตำแหน่งในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ดราม่าในโลกโซเชียลมีเดียถึงคำสั่งของกรมการปกครองย้ายในอำเภอบ้านสร้างเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงคำถามดังกล่าวนายอนุทินได้ชี้ไปที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ยืนอยู่ด้านหลังในวงสัมภาษณ์ว่า ไปถามสิคนที่ยืนอยู่ข้างหลังจากนั้นอนุทินก็กล่าวว่าจังหวัดไหนที่ประกาศให้เป็นจังหวัดประสบภัยจังหวัดนั้นต้องมีผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ตามกฎหมายในที่นี้คือผู้ว่าราชการจังหวัดฉะนั้นอำนาจสูงสุดอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการสามารถโยกย้ายหรือรายงานการทำงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องในสังกัดได้อย่างกรณีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ทำหนังสือขอให้อธิบดีกรมการปกครองย้ายนายอำเภอออกจากพื้นที่ซึ่งอธิบดีกรมการปกครองก็พิจารณาเป็นไปตามสถานการณ์ทุกประการ
4: บอกว่า
1: เดี๋ยวนายกไม่ได้สั่งย้ายนายกไม่ได้สั่งย้าย
4: คนที่
1: ย้ายคืออธิบดีกรมการปกครองและปลัดกระทรวงมหาดไทย
4: เขาบอกว่า
1: อย่างนี้นะเมื่อเช้าก็ประชุมคือณขณะนี้ในจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับจังหวัดไหนที่เขาประกาศให้เป็นจังหวัดประสบภัยก็หมายว่าจังหวัดนั้นต้องมีผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่มีตั้งกฎหมายเลยก็เหมือนกฎอะไรกฎฉุกเฉินสถานการณ์ฉุกเฉินกฎอัยการศึกเขาก็ถ้ามีกฎอัยการศึกทหารที่กำกับดูแลพื้นที่นั้นก็จะเป็นผู้บัญชาสูงสุดในกรณีเรื่องกฎประสบภัยนี่ก็เช่นกันนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะทำหน้าที่ผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่เพราะนั้นอำนาจสูงสุดอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดการสั่งการการสั่งการที่สั่งการข้ามกระทรวงได้เลยสั่งการโยกย้ายหรือว่ารายงานนะครับความการทำงานของบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องในสังกัดเขาได้เลยนั่นในกรณีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีท่านก็ได้ทำหนังสือนะครับมาขอให้ทางอธิบดีกรมการปกครองได้พิจารณาย้ายนายอำเภอคนนี้ออกจากพื้นที่และอธิบดีกรมปกครองเขาก็พิจารณาซึ่งก็เป็นไปตามสถานการณ์ทุกประการไม่มีเวลาไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ประสบภัยฉุกเฉินต้องทำให้เกิดการบูรณาการการความร่วมมือนะครับโดยฉับพลันทันใด
5: นายกมั่นใจว่าสิ่งที่พูดออกไปเมื่อวานนี้ในที่ประชุมเนี่ยในโดยใช้คำที่อาจจะรุนแรงนิดนึงอับอายอะไรต่างๆท่านนายกได้ตรวจสอบครบถ้วนกระบวนการแล้ว
1: ก็ผมเรียนแล้วไงครับว่าผู้ราชการจังหวัดคือผู้จัดการสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดนั้นก็คือแม่ทัพถ้าแม่ทัพบอกว่าคุณพลคนนี้ทำงานไม่ได้ต้องเชื่อแม่ทัพก่อนแล้วก็อย่างที่เรียนนะเราไม่ได้ลงโทษอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราก็สลับตำแหน่งให้เขาไปเขาก็ยังเป็นนายอำเภออยู่ถูกไหมครับทั้งท่านปลัดท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านก็สลับแล้วท่านก็มาชี้แจงที่ประชุมมารายงานผมไม่ทราบซึ่งท่านไม่ต้องรายงานก็ได้ว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของปลัดกระทรวงมหาดไทยคนที่เป็นคนปัจจุบันนะ
0: ทางด้านของกกต.นั้นการชี้แจงเรื่องของหลักเกณฑ์การจ่ายเงินหรือว่าสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยระบุนะคะว่านายกรัฐมนตรีหรือว่านักการเมืองนั้นสามารถจ่ายได้ค่ะไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้งในส่วนของพรรคการเมืองไม่เกิน3ล้านบาทค่ะทางกกต.นะคะชี้แจงหลักเกณฑ์การให้เงินหรือว่าสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยของพรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในหลายกรณีค่ะคือ 1. การให้ในแต่ละโอกาสตามปกติประเพณีพรรคการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็นส.ส.หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาทการให้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันสมควรแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติของพรรคการเมืองมูลค่าไม่เกิน3ล้านบาทและการให้ในแต่ละโอกาสเมื่อมีเหตุอันควรแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติของผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองซึ่งเป็นส.ส.หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมูลค่าไม่เกิน 300,000 บาท การให้เงินทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เกินกว่าจำนวนที่กำหนดเอาไว้ให้นำเฉพาะส่วนเกินไปรวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไปหากไม่ดำเนินการดังกล่าวก็จะต้องระวังโทษตามมาตรา154และมาตรา155แห่งพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมส่วนกรณีนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะหากให้เงินหรือว่าทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและมูลค่าในการให้แต่ละโอกาสไม่เกิน 300,000 บาทแต่หากให้เกินวงเงินดังกล่าวก็ให้นำเฉพาะส่วนเกินไปรวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
3: ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบทุกข์ภัยถึงมือประชาชนแล้ว20จังหวัดกว่า 30,000 ครัวเรือนนะครับก็รวมเป็นเงินกว่า316ล้านบาทนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อที่25สิงหาคม29กันยายนและ6ตุลาคมหรือว่าเงินช่วยน้ำท่วม 9,000 นะครับและน้ำล้อมรอบ 5,000 โดยปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบทุกข์ภัยแล้วรวม20จังหวัดได้แก่กระบี่จันทบุรีเชียงรายเชียงใหม่ตราดตากนครพนมน่านปราจีนบุรีพะเยาพิษณุโลกเพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนลำปางสมุทรปราการสระแก้วสระบุรีสุโขทัยอุตรดิตถ์และอุบลราชธานีรวม 35,887 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น 316 ล้าน 915,000 บาทอธิบดีปภ.ก็กำชับทุกจังหวัดให้ประสานงานกับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบปัญหาอุปสรรคในการรับเงินของประชาชนตลอดจนเร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและพิจารณาสิทธิ์เพื่อให้ผู้ประสบภัยที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลืออย่างครบถ้วนและรวดเร็วพร้อมขอให้ประชาชนนั้นตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขัดข้องและการโอนเงินนั้นเป็นไปอย่างล่าช้า
0: ไปดูความช่วยเหลือต่างๆนะคะที่ขณะนี้ยังคงมีหลายภาคส่วนเข้าไปช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องกรณีน้ำท่วมค่ะอย่างกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมนะคะมีการผนึกกำลังนะคะนำภาคเอกชนนำเทคโนโลยีเป็นโดรนค่ะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมหรือว่าวทกหนะคะบูรณาการความร่วมมือกับทางบริษัทเน็กโดรนอินดัสเทรียลจำกัดและหน่วยงานในพื้นที่ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยนำผลงานวิจัยด้านความมั่นคงนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีสองทางหรือว่า dual use มาประยุกต์ใช้ช่วยเหลือประชาชนโดยนำท่าอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนค่ะสนับสนุนภารกิจจำนวน2ลำก็คือโดรนขนสิ่งของและเสบียงและโดรนตรวจการติดตั้งระบบกระจายเสียงสำหรับสำรวจประเมินสถานการณ์
3: ทางด้านนายสันติภาพทนหงษาเกษตรจังหวัดขอนแก่นนำหัวหน้ากลุ่มงานข้าราชการและเกษตรอำเภอทั้ง26อำเภอร่วมกันรวบรวมสิ่งของและก็บรรจุถุงยางชีพเพื่อนำเตรียมไปส่งมอบให้กับผู้ประสบทุกข์ภัยโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรทุกอำเภอและผู้มีจิตศรัทธารวบรวมข้าวสารได้ถึง 28,470 กิโลกรัมเงินบริจาคกว่า 83,000 บาทพร้อมด้วยสิ่งของที่จำเป็นทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องน้ำดื่มและยารักษาโรคเร่งส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด
0: ขณะที่นางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำส่วนราชการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาและทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนตามโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินโครงการดังกล่าวนะคะคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 15,500 ล้านบาทมอบความคุ้มครองแก่ประชาชนทุกหลังคาเรือนครอบคลุมภัยพิบัติ3ประเภทคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยจังหวัดพะเยาได้เร่งประชาสัมพันธ์แล้วก็เปิดจุดให้ประชาชนเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่
3: มาดูความเคลื่อนไหวทางการกันต่อครับฝ่ายค้านก็ยืนยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นรายบุคคลตามมาตรา151ครับพุ่งเป้าในการซักฟอกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวม18คนโดยขอเวลาของประธานสภาในการอภิปรายครั้งนี้5วันครับในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้นายณัฐพลเรืองปัญญาวุฒิรองขออภัยครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะแกนนำผู้นำฝ่ายค้านในสภาแทนราษฎรก็นำทีมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้านจำนวน145คนเขายื่นยติขออภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยการยื่นยติในครั้งนี้ไม่มีรายชื่อส.ส.จากพรรคกล้าธรรมเข้าร่วมลงชื่อด้วยสำหรับยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นมีความยาว7หน้าโดยผู้นำฝ่ายค้านระบุว่าการซักฟอกครั้งนี้จะเน้นการเจาะลึกการบริหารงานภายใต้ระบอบสีน้ำเงินทั้งในสภาผู้แทนราษฎรอุทิศสภาและกลไกการตรวจสอบซึ่งถือเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตย18รายชื่อที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรองนายกรัฐมนตรี5ท่านก็ได้แก่นายพิพัฒน์รัชกิจประการนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนายเอกนิตินิติธรรมประภาสนางสุปจีสุธรรมพันธ์และนายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรี
0: นอกจากนี้นะคะยังมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนอกจากนี้นะคะก็มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง4ท่านค่ะคือนายณภินทร ศรีสรรพางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนายประดอนปริศนานันทกุลนางสุขสมรวยวันธนียกุลรวมถึงนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก2ท่านก็คือนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์ขณะที่นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุนะคะว่าหลังจากนี้จะประสานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันเวลาที่เหมาะสมส่วนประเด็นการอภิปรายเรื่องของหัวเลือกสว.นั้นสามารถทำได้หากเนื้อหามีการเชื่อมโยงถึงความรับผิดชอบของรัฐมนตรียืนยันบอกว่าในฐานะประธานสภาค่ะจะทำหน้าที่ควบคุมการประชุมด้วยความเป็นกลางยึดข้อบังคับอย่างเคร่งครัดและไม่เอ็นเอียง
6: ที่สำคัญที่สุดก็ต้องยึดข้อบังคับนะครับเพื่อให้การบริหารการประชุมให้เรียบร้อยถ้าไม่ยึดถ้าประธานเองไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการควบคุมของประธานจะลำบากฉะนั้นผมก็ยึดแนวที่จะต้องยึดแนวตามข้อบังคับที่อย่างเคร่งครัดที่ไม่ว่าฝ่ายตอบหรือฝ่ายถามหรือรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะครับให้เป็นไปตามข้อบังคับ
0: ส่วนรัฐมนตรีที่ถูกฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีบอกว่าถือเป็นกลไกปกติในระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านยื่นมานั้นดูเลื่อนลอยแล้วก็ไม่ชัดเจนทำให้ตนเองเนี่ยนึกไม่ออกว่าจะนำข้อมูลใดไปชี้แจงในสภายังย้ำได้ว่ากลไกของรัฐสภาต้องว่ากันด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์หรือว่าการกล่าวหาลอยๆเพราะจะทำให้ประชาชนไม่ได้ประโยชน์พร้อมกับเปรียบเทียบกับสภาของต่างประเทศที่ฝ่ายตรวจสอบจะยึดหลักเหตุผลเป็นสำคัญส่วนข้อกล่าวหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและเอื้อพวกพ้องนั้นฝ่ายค้านต้องอธิบายแล้วก็นำหลักฐานมาแสดงให้ชัดเจนว่ามีการเอื้อประโยชน์อย่างไรไม่ใช่อาศัยเพียงวาทกรรมทางการเมืองเท่านั้น
7: จริงๆแล้วนะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราว่ากันด้วยเหตุผลถ้าว่ากันด้วยเหตุผลเนี่ยข้อกล่าวหามันควรจะชัดเจนกว่านี
8: ้ครับ
7: ไม่งั้นมันเหมือนกับการกล่าวหาลอยๆแล้วก็เวลาชี้แจงก็ดีเวลาอภิปรายกันก็ดีเนี่ยมันไม่ผมว่าชาวบ้านไม่ได้อะไรสิ่งที่เราต้องการจากระบอบประชาธิปไตยคือเหตุผลไม่ใช่อารมณ์หรือการกล่าวหากันลอยๆในความรู้สึกผมอย่างนั้นไหมเวลาผมดูประชุมสภาของสิงคโปร์ของออสเตรเลียของอังกฤษเนี่ยผมก็เปิดดูทุกวันผมก็ไม่เห็นเขาจะเลื่อนลอยขนาดนี้
3: ขณะที่นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าไม่ได้รู้สึกหนักใจต่อการอภิปรายที่จะเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่น่ากลัวและต้องเร่งปรับตัวคือการบริหารจัดการปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเช่นปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและผลกระทบจากสงครามนอกจากนี้ยังมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลจะได้อธิบายให้ประชาชนได้รับทราบว่านโยบายและการดำเนินงานที่ผ่านมามีสิ่งใดบ้างที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
8: ไม่เป็นไรยินดีก็จะน่าจะเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่เราจะได้มีการอธิบายได้ว่าสิ่ง

0: ที่ให้เป็นการชนจบที่ของฝ่ายค้านที่ต้องตอบ
1: ด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปรียบเปรยการยื่นซักฟอกครั้งนี้ว่าเป็นเพียงบันเทิงทิปไตยและเปรียบเสมือนหนังม้วนเดิมโดยเตือนฝ่ายค้านให้ยึดข้อบังคับสภาอย่างเคร่งครัดห้ามพาดพิงบุคคลภายนอกให้ได้รับความเสียหายพร้อมเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนจะสามารถชี้แจงข้อกล่าวหาได้ทุกข้ออย่างแน่นอน
2: เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเป็นไปตามกฎหมายเพราะสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทางสมาชิกได้เคร่งครัดก็คือให้ดำเนินการตามข้อบังคับในการประชุมนะครับสิ่งใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับยติก็อย่าพูดถึงในทิศทางที่ทำให้บุคคลภายนอกเสียหายหรือยังไงก็ขอให้ทำตามข้อบังคับ
3: ก็ดีครับบันเทิงทิปไตยเป็นแบบไหนก็ลองถามอาจารย์ปิยบุตรประมาณก็ถึงได้บอกว่าบันเทิงทิปไตยไง
4: ถ้าอย่างนี้มันเหมือนกับว่าข้อกล่าวหามันอาจจะแบบไม่ได้พุ่งเป้าไม่ค่อยมีเนื้อหาที่ชัดเจนในการที่จะพุ่งเป้าไปที่ท่านแต่ละคน
3: ก็เป็นสิทธิ์ของเขา
1: เช่นเดียวกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าไม่ได้รู้สึกกังวลหรือว่าหนักใจแต่อย่างใดเนื่องจากที่ผ่านมาเคยถูกพาดพิงในการอภิปรายมาแล้วและยินดีที่จะชี้แจงทุกประเด็นที่เพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านมีข้อสงสัยสำหรับข้อกล่าวหาในยติที่ดูรุนแรงนั้นนายเศรษฐ์มองว่าไม่ใช่สาระสำคัญแต่สิ่งที่ต้องการรับฟังจากสภาในครั้งนี้คือข้อเสนอแนะที่ชี้ให้เห็นว่าการทำหน้าที่ของตนนั้นมีความบกพร่องในจุดใดเพื่อนำไปปรับปรุง
5: ยินดีครับยินดีที่จะชี้แจงนะครับในทุกประเด็นนะครับของเพื่อนสมาชิกซีฝ่ายค้านนะครับที่จะยื่นอธิบายไม่วางใจครับผมแต่ขอให้เป็นประเด็นที่อยู่ในขอบเขตนะครับในรูปแบบของการอธิบายไม่วางใจการที่เราทำงานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีประเด็นอะไรที่อยากจะให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยแนะนำเรานะครับอาจจะเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะตกลงบกพร่องตรงไหนเนี่ยนะครับผมก็จะพร้อมจะรับฟังนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานหรือว่าไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรีโดยเฉพาะกับสถานการณ์นี้เนี่ยนะครับผมเองก็คงต้องตอบไปตามความจริงนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะฟังเนี่ยก็คือว่าตรงไหนที่ผมเป็นรัฐมนตรีมาเนี่ยแล้วผมผิดพลาดตรงไหนนะครับตรงไหนที่ผมควรจะเพิ่มศักยภาพในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับผมอยากฟังในมุมนี้มากกว่า
6: ภาคเอกชนไทยยังไม่มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้หลังจากที่มีผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันได้ในช่วงของข่าวเศรษฐกิจค่ะ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: ช่วงนี้มารับชมข่าวเศรษฐกิจกันนะคะทางคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ยังไม่มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ค่ะแต่ว่าต้องจับตาผลกระทบ

0: จากน้ำท่วมที่ยังประเมินความเสียหายไม่ได้พร้อมกับเตรียมทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการน้ำค่ะนายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานกกร.ระบุนะคะว่าภาคเอกชนยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569ไว้ที่ 2.1 ถึง 2.5 เปอร์เซ็นต์แต่จากสถานการณ์น้ำท่วมกำลังกลายเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อเศรษฐกิจเพราะกระทบกับหลายภาคส่วนทั้งภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและภาคธุรกิจกกร.จึงเตรียมทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเสนอให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.และคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของภาคธุรกิจภาคการเกษตรและประชาชนพร้อมกันนี้ค่ะกกร.ก็ยังมีมติจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อประเมินผลกระทบจากน้ำท่วมและจัดทำข้อเสนอด้านการเตรียมความพร้อมและการฟื้นฟูรวมถึงวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบควบคู่กับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและเร่งฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจกกร.ค่ะยังเป็นห่วงปัญหาการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงเที่ยวบินที่ล่าช้าและมีการยกเลิกซึ่งก็อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปีและการเป็นเจ้าภาพในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คน
1: 12หรือ16เราเป็นเจ้าภาพหัวแบงค์นะครับซึ่งเมื่อกี้บอกตัวเลขไปแล้วนะแล้วจริงๆมั่นใจว่าทยอยเข้ามาตั้งแต่8 9นะพวกเขาลงมาก่อนอยู่แล้วนะครับงานจริงมา12หรือ16จบ16ก็ไม่ได้กลับทันทีนะก็สรุปว่าอย่างน้อยสุดต้องมี2วีคหรือครึ่งเดือนที่จะมีคนใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยมาอยู่ประเทศไทยเต็มไปหมดนะครับงั้นถ้าบริหารจัดการไม่ดีในช่วงนั้นเนี่ยนะเปิดความท้าน้ำท่วมขึ้นมาสนามบินมีปัญหาขึ้นมาผมว่าอันนี้เรื่องใหญ่งั้นในรัฐยังไงต้องรีบรัชการโดยด่วนในส่วนนี้นะครับ
0: ทางด้านนายปณิธานปวโรลาวิทยาเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลให้โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หลายแห่งต้องหยุดดำเนินการหากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในวันที่12ตุลาคมนี้ก็อาจจะเริ่มกระทบต่อการประกอบรถยนต์เนื่องจากปัจจุบันยังใช้ชิ้นส่วนจากสต็อกเดิมค่ะในเบื้องต้นเนี่ยประเมินความเสียหายภาคอุตสาหกรรมแล้วกว่า 6,000 ล้านบาท
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาที่ดินให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมครั้งที่1ประจำปี2569โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องตามอำนาจหน้าที่ระเบียบและกฎหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหลังยังมีข้อพิพาทในหลายพื้นที่เช่นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท.ในชุมชนลับแลอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีและชุมชนท่าอยู่อำเภอตะกดทุ่งจังหวัดพังงาซึ่งรฟท.เองก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและก็รายงานความคืบหน้าต่อคณะอนุกรรมการปัญหาชุมชนดั้งเดิมและชุมชนชาวเลในจังหวัดพังงากระบี่และระนองก็ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเพื่อพิจารณาการกำหนดหน่วยงานหลักรับผิดชอบและการบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งนี้ยืนยันว่าจะติดตามการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใต้กรอบกฎหมายและความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
0: นับถอยหลังนะคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในฐานะห้องรับแขกของประเทศก็พร้อมที่จะต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจจาก191ประเทศทั่วโลกแล้วค่ะติดตามได้จากรายงานพิเศษ

0: ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมครั้งสำคัญ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
2: ประเทศไทยนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในอีก2วันข้างหน้าโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
3: ตอนนี้ฝนรอบใหม่นะมาแล้วนะคะวันนี้จะเริ่มใน3พื้นที่ก่อนที่วันพรุ่งนี้จะมีการขยายวงกว้างค่ะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT สวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
4: เข้าสู่ช่วงเตือนภัยฝนรอบใหม่แล้วนะคะรอบนี้ไม่ได้หนักพร้อมกันทุกพื้นที่ค่ะวันนี้ฝนจะเริ่มทำงานก่อนทางด้านตะวันออกของภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้จะเริ่มเข้ามาช่วงรอยต่อระหว่างวันเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีค่ะจะเริ่มจากภาคอีสานที่บึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุ บลราชธานีภาคตะวันออกทางจันทบุรีและที่ตราดภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปถึงนราธิวาสเลยค่ะรอบวันนี้ภาคเหนือฝนยังไม่เยอะนะคะมีตกได้บ้างแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากช่วงเช้าที่ผ่านมาอากาศเย็นลงค่ะส่วนกลางวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนภาคอีสานฝนโดยรวมไม่มากแต่ต้องระวังจะมีฝนหนักเกิดขึ้นในโซนด้านตะวันออกของภาคที่บึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีช่วงเช้าที่ผ่านมาอากาศเย็นลงแล้วนะคะวันนี้ภาคกลางมีฝนได้ที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนได้ยังทรงๆจากเมื่อวานรอรับฝนวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนภาคตะวันออกต้องระวังฝนหนักที่จันทบุรีและที่ตราดโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นลมในทะเลจะแรงคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเยอะกว่าภาคอื่นๆและมีฝนหนักได้ตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสพื้นที่ลุ่มใกล้ทางน้ำและเชิงเขาต้องระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากออกเรือต้องหลีกเลี่ยงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนกระจายที่ภูเก็ตตรังและสตูลไม่หนักเท่าฝั่งอ่าวไทยแต่ถ้าเจอกลุ่มฝนนะคะออกเรือต้องระวังจุดนั้นคลื่นลมแรงสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
5: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: จะได้ไปดูการสรุปข่าวในภาคภาษาอังกฤษนะครับกับ NVT World Brief
6: สวัสดีค่ะ Welcome to the midday edition of NVT World Brief on NVT and NVT World You're with me, Kritika Kluwert Her Royal Highness Princess Mahajakri Sirinthorn has dispatched 200 Royal Relief Packs to submerged communities in Prathum Thani Province.The Royal Initiative provides emergency supplies for families while restoring damaged classrooms across the province. Advisor to the Royal Project of the Princess, Chayapruk Serirak, led the distribution. He presented essential supplies at Jarundi Vithya School in Lamluka District on Thursday.The school received water pumps, water filters, electric rice cookers, gas stoves, and instructional materials so classes can resume. The governor of Prathum Thani and provincial agency heads attended the handover ceremony. Officials also visited locals in Ban Klong Pad to hand relief kits to flooded households behind the school.Continuous heavy rain has drenched Prathum Thani since September 25th, overwhelming canal drainage behind the school. Overflowing floodwaters submerged school grounds and local homes, damaging agricultural plots, pumps, and teaching aids. The flooding forced the school to halt classes from September 25th to October 8th.Teachers, students, and local residents expressed gratitude for the royal aid, calling the support a vital encouragement to overcome the hardship. As floodwaters gradually ease across northern provinces, Thailand is bracing for a fresh wave of severe weather shifting across central and southern regions.Chairing a national disaster management meeting at the Department of Disaster Prevention and Mitigation, Prime Minister and Minister of Interior Anuttin Chanwirakul ordered every province to prepare full-scale defenses, placing the South under the highest operational alert. The Meteorological Department warned that heavy to very heavy downpours will hit the East, the Central Plains, Bangkok, and southern provinces from today through Tuesday.To combat incoming deluges, authorities are deploying real-time weather forecasts projecting 3 to 6 hours ahead, enabling rapid response teams to clear drainage routes immediately. In the south, provincial governors must review high-risk points, test drainage infrastructure, drill evacuation protocols, and establish integrated disaster coordination centers.
7: แบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่าแนวคลาสที่มัน เปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพื่อกระชับช่วงเวลาเข้ามาถึงแม้ว่าจะได้6ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงก็แล้วแต่ก็จะแต่ความแม่นยำความใกล้เคียงมันจะมีมากขึ้นดังนั้นก็ขอให้ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้นำทั้งสองการพยากรณ์ของการประเมินนะครับมาพิจารณาร่วมประกอบกันด้วยซึ่งก็น่าจะทำให้การประเมินของเราได้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นนะครับ
6: Beyond emergency defense, Prime Minister Anutin directed local administrators to partner with public health workers to protect community welfare, while agriculture officials safely clear animal carcasses to stop disease outbreaks. Directing financial aid, the Prime Minister ordered task forces in Bangkok and across all provinces to verify affected households immediately. Officials were instructed not to wait for floodwaters to completely recede, ensuring approved relief funds transfer straight into victims' hands without delay. The administration is preparing to host the 2026 IMF World Bank Group annual meetings next week as registered participants climb past 16,000 delegates. Total attendance is expected to reach 20,000 people across various sectors during the Financial Olympic.Deputy Prime Minister and Minister of Finance Ek Nitithan Prapat announced that Thailand will champion three core agendas. The priorities focus on navigating global conflict, positioning middle powers as trusted connectors, and strengthening resilience against economic and environmental volatility.Delegates will advance two major frameworks led by the Bangkok Blueprint for Digital Finance. The Digital Blueprint draws on Thailand's Bao Tang and Thung Ngun platforms alongside Nok Rasip artificial intelligence to support low-income groups and small enterprises. The initiative also aims to upgrade digital financial security. A second deliverable, the Bangkok Dialogue, will summarize the 7 days of talks so member nations can drive policies over the long term. Discussions will also address water management covering severe floods, droughts, and the super El Nino weather pattern. Officials plan to seek international cooperation in technical knowledge, technology sharing, and infrastructure investment.The government stresses that resolving climate threats remain essential to keep the global economy moving forward. What began as an annual spiritual observance is rapidly transforming into a permanent lifestyle, forcing food makers to rethink how they feed health-conscious consumers.As the 2026 Vegetarian Festival gets underway, streets across major commercial districts remain bustling, despite soft household purchasing power and persistent worries over seasonal flood conditions. In prominent hubs like Bangkok's Yawarat, crowds of local shoppers and international visitors are turning out in force. Assistant Managing Director of CP Ram Company Limited, NanthawatPit Vivatthananon reported that while flood worries have surfaced in some communities, overall nationwide festival activities will proceed without serious disruption. Still, economic headwinds and geopolitical pressures continue to pinch consumer wallets. To stay competitive, food brands are moving away from simple price wars, choosing instead to deliver clear value for every baht spent.CP Ram is rolling out more than 50 vegetarian dishes designed specifically for customers shifting from seasonal fasting to daily wellness. That growing audience includes not only devout festival participants, but also mainstream diners seeking nutritious, convenient, and affordable alternatives to meat. The Mass Rapid Transit Authority of Thailand, or MRTA, is rolling out electric vehicle feeder taxis and expanding commercial hubs across metropolitan stations. The initiative anchors the 10-year MRT Purple Line marketing campaign, running across the 2026 to 2028 fiscal years to boost non-fare revenue.Assistant Governor of the Mass Rapid Transit Authority of Thailand and Acting Deputy Governor for Finance, Kitty Ek Wanlop, launched the program.

0: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาเถอะลูกแกล้งแม่เถอะลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ประเทศนะคะเริ่มกันที่สงครามรัสเซียยูเครนนะคะล่าสุดรัสเซียได้โจมตีถูกพลเรือนในยูเครนค่ะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเป็นจำนวนมากยูเครนรายงานนะคะว่ากองทัพรัสเซียได้โจมตีที่เมืองครามาทอสทางตะวันออกของประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง33คนบาดเจ็บอีก18คนโดยระบุว่าจุดที่ถูกโจมตีเป็นป้ายรถโดยสารประจำทางแล้วก็รถโดยสารอีก2คันที่จอดให้บริการอยู่ที่บริเวณนั้นได้รับความเสียหายไปแบบเต็มๆซึ่งถือเป็นการโจมตีเป้าหมายพลเรือนชาวยูเครนครั้งเลวร้ายที่สุดอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามรัสเซียไม่มีความเห็นต่อเหตุการณ์นี้แต่ยืนยันบอกว่าการโจมตีเมืองครามาทอสนะมุ่งเป้าทำลายแนวปราการการป้องกันตนเองของยูเครนที่อยู่ในภูมิภาคโดเนสทางตะวันออกของประเทศทางด้านนายมาโกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐค่ะซึ่งก็อยู่ระหว่างเยือนโปรตุเกสได้แสดงความเห็นว่าสงครามรัสเซียยูเครนได้เข้าสู่สภาวะทางตันเชิงยุทธศาสตร์แล้วซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่งเขาเห็นว่าวิธีการที่จะผ่านทางตันนี้ได้มี2วิธีเท่านั้นก็คือการเจรจาเพื่อสันติภาพหรือการที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือทั้ง2ฝ่ายเลือกที่จะยกระดับความรุนแรงยิ่งขึ้นเพื่อทลายภาวะดังกล่าวและสิ่งที่เขาวิตกก็คือทั้ง2ฝ่ายอาจเลือกวิธีที่2ค่ะ
4: ตัวแทนสหภาพนักเรียนมัธยมปลายของฝรั่งเศสได้เข้าพบนายเอ็ดูอาร์เจฟเฟรย์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและนายฟิลิปแบปติสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยเพื่อหารือถึงแนวทางการยุติการประท้วงของกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศที่ดำเนินมาอย่างวุ่นวายโดยตัวแทนนักเรียนได้ยื่นข้อเรียกร้องของประมาณ 10,000 ล้านยูโรเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงระบบการศึกษาให้สามารถเรียนได้ตามปกติเช่นการเพิ่มที่นั่งในมหาวิทยาลัยอีก 250,000 ที่นั่งซ่อมแซมอาคารเรียนที่ทรุดโทรมไปพร้อมยืนยันจะไม่ยุติการประท้วงหากไม่มีการอนุมัติงบประมาณในก้อนนี้โดยข้อเรียกร้องดังกล่าวถือว่ายังห่างไกลจากที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกานูที่ระบุให้เพียงแค่ 1,200 ล้านยูโรเท่านั้นอย่างไรก็ตามระหว่างการเจรจารัฐมนตรีศึกษาได้เสนอที่จะระดมครูอัตราจ้างและครูทดแทนเพิ่มอีก 3,000 อัตราไปยังโรงเรียนที่ขาดแคลนและจะเปิดแพลตฟอร์มรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนซึ่งก็เป็นข้อเสนอที่ไม่ได้รับการตอบรับจากตัวแทนนักเรียน
3: กลุ่มนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยคอร์เนลรัฐนิวยอร์กของสหรัฐนะคะได้มีการร่วมชุมนุมเพื่อให้กำลังใจแก่เจนโดชื่อสมมุติของอดีตนักศึกษาหญิงคนหนึ่งนะคะที่ตกเป็นเหยื่อถูกมอมยาแล้วก็รุมโทรมในหอพักนักศึกษาชายของมหาวิทยาลัยค่ะเหตุดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2567มีการสอบสวนภายในมหาวิทยาลัยแล้วและอัยการท้องถิ่นก็ไม่ส่งฟ้องคดีอาญาอ้างว่าหลักฐานไม่เพียงพอแต่คดีนี้เพิ่งจะกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งเมื่อการที่เจนโดตัดสินใจยื่นฟ้องทางแพ่งต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง7คนรวมทั้งฟ้องมหาวิทยาลัยคอร์เนลได้เป็นเหตุที่ทำให้เก

0: เกิดการรั่วไหลของเอกสารลับการสอบสวนซึ่งทำให้พบว่าทางมหาวิทยาลัยจงใจจบเรื่องนี้แบบเงียบๆเพียงเพื่อรักษาชื่อเสียงของสถานศึกษาอีกทั้งยังพบได้ว่าทางมหาวิทยาลัยลงโทษผู้กระทำผิดบางคนเพียงแค่ให้เขียนเรียงความสำนึกผิดเท่านั้นสร้างความไม่พอใจแก่กลุ่มนักศึกษาและบุคลากรที่ทราบเรื่องโดยพากันออกมาประท้วงอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็มีการเรียกร้องให้ปลดผู้บริหารไล่ออกหรือว่ายึดคืนใบปริญญาของนักศึกษาชายที่กระทำผิด
1: อินโดนีเซียส่งตัวนายเผ่าผดเด็จวรบุตรอดีตผู้บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือว่าปตท.สผ.ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของรัฐบาลไทยกลับประเทศไทยตามที่มีหมายจับของตำรวจสากลโดยนายเผ่าผดเด็จถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ของไทยชี้มูลความผิดเมื่อปี2567ในข้อหารับเงินสินบนจำนวน $300,000และเป็น1ใน4ผู้บริหารบริษัทที่ถูกซัดทอดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการทุจริตที่เชื่อมโยงกับการจัดซื้อเครื่องอัดความดันก๊าซสำหรับกังหันแก๊สระหว่างปี2547ถึง2551ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า$24,600,000ทั้งนี้นายเผ่าผดเด็จได้หลบหนีออกจากประเทศไทยไปยังมาเลเซียก่อนเดินทางเข้าสู่อินโดนีเซียโดยใช้วีซ่านักลงทุนแล้วก็กบดานอยู่ที่นั่นทางปปช.ได้ประสานขอออกหมายแดงของตำรวจสากลจนกระทั่งเกิดปฏิบัติการร่วมกันระหว่างปปช.กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอินโดนีเซียและคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตของอินโดนีเซียซึ่งนำไปสู่การจับกลุ่มแล้วก็ส่งตัวกลับประเทศไทย
0: ช่วงนี้รับชมข่าวกีฬากันต่อเลยนะคะจากคุณกุ้งคุณแบงค์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับเชิญครับ
3: ครับผมครับ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะได้เวลาข่าวกีฬาเที่ยงวันนี้แล้วนะคะไปเริ่มกันที่เรื่องที่น่ายินดีชื่นมื่นสำหรับนักกีฬาไทยเราหลังจบภารกิจเอเชียนเกมค่ะรัฐบาลไทยได้มอบเงินรางวัลให้กับทัพนักกีฬาไทยเรานะคะรวมกว่า236 ล้านบาทค่ะคนที่ได้เยอะที่สุดก็คือน้องบิวภูริพลบุญสอนค่ะนอกจากเงินอัดฉีดส่วนตัวแล้วก็ยังมีโบนัสพิเศษเพิ่มอีก800,000 บาทด้วยค่ะรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่คณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อร่วมแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติแก่ทัพนักกีฬาไทยเรานะคะหลังสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้18 เหรียญทอง13 เหรียญเงิน21 เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด52 เหรียญเราจบอันดับที่7ของเอเชียและอันดับที่1ของอาเซียนค่ะบรรยากาศได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตลอดจนคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาและนักกีฬาผู้ฝึกสอนร่วมงานคับคั่งที่โรงแรมแกรนด์โฟวิงพระราม9ค่ะ
2: โดยตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับเหรียญทองเนี่ยจะได้รับ2 ล้านบาทเหรียญเงิน1 ล้านบาทและเหรียญทองแดง500,000 บาทส่วนผู้ฝึกสอนนักกีฬาไม่เกิน6 คนครับรับเงินรางวัล20%ผู้ฝึกสอนประเภททีมที่มีนักกีฬาตั้งแต่7 คนขึ้นไปรับเงินรางวัล10%ส่วนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยครับรับ30%ของเงินรางวัลทั้งหมดที่นักกีฬาได้รับดังนั้นเนี่ยความสำเร็จครั้งนี้กองทุนจ่ายโอนตรงรวมทั้งสิ้น236,600,000 บาทครับแบ่งเป็นนักกีฬาจำนวน165,500,000 บาทผู้ฝึกสอน27,500,000 บาทและสมาคมกีฬา44,500,000 บาทซึ่งทางสมาคมกีฬาที่ได้เงินอัดฉีดมากที่สุดก็คือสมาคมกีฬาตะกร้อนะครับผลงาน2 เหรียญทอง2 เหรียญเงินรับเงินรางวัลรวมไป68.8 ล้านบาทรองลงมาเป็นสมาคมกรีฑาครับ3 เหรียญทอง2 เหรียญเงินรับไป 27.75 ล้านบาท
4: ใช่ค่ะยอดเยอะอาจจะต่างกันที่บุคลากรนักกีฬาในประเภททีมแล้วก็ประเภทบุคคลนะคะนอกจากนั้นทางรัฐบาลไทยค่ะยังได้มอบเงินรางวัลพิเศษให้กับน้องบิวภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยอีก800,000 บาทค่ะจากผลงานอันยอดเยี่ยมคว้า2 เหรียญทอง1 เหรียญเงินนอกจากนั้นยังทำลายสถิติวิ่งระยะทาง100 เมตรและ200 เมตรชายด้วยนะคะทำให้บิวภูริพลรับเงินรางวัลอัดฉีดเอเชียนเกม2026คราวนี้ถือว่าเป็นนักกีฬาที่ได้มากที่สุดเลยค่ะ5,800,000 บาทค่ะสำหรับรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยเรามาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเอเชียนเกมส์ไอจินาโกย่านับว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญของวงการกีฬาไทยค่ะแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาไทยสามารถก้าวขึ้นไปแข่งขันและสร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติได้อย่างภาคภ ภูมิใจค่ะ
2: คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยขอบคุณนักกีฬาเจ้าหน้าที่และสมาคมกีฬาที่ช่วยกันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานแถลงข่าวความสำเร็จกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับขอบคุณนักกีฬาเจ้าหน้าที่และสมาคมกีฬาที่ช่วยกันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาทั้งหมด18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรวม52เหรียญ นะครับจบอันดับที่7นายชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวชื่นชมนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ทุ่มเทจนพาทัพนักกีฬาคว้าเหรียญทองมากที่สุดในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมที่ไม่ได้จัดขึ้นในประเทศไทยพร้อมกับยกย่องบิวภูริพลบุญสอนครับนักกรีธาทีมชาติไทยที่คว้า2เหรียญทองทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรจนทำให้คว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชายประจำการแข่งขัน
4: ใช่ค่ะขณะเดียวกันทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยังแจ้งข่าวดีด้วยนะคะว่าวันที่29ตุลาคมนี้บาโอจิซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนของโอลิมปิกไทยจะมอบเงินรางวัลพิเศษให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้เหรียญรางวัลทุกคนเลยค่ะแบ่งเป็นเหรียญทอง 30,000 บาทเหรียญเงิน 20,000 บาทและเหรียญทองแดง 10,000 บาทค่ะส่วนอีกหนึ่งคนที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมและตอนนี้เดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศนะคะนั่นก็คือน้องวิวกุลวุฒิวิทิสารค่ะล่าสุดผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายในการแข่งขันแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นค่ะการแข่งขันแบดมินตันรายการอาร์กติกโอเพ่นรายการระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ชิงเงินรางวัลรวม 500,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 16,800,000 บาทแข่งขันกันที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ค่ะชายเดี่ยวรอบที่2กุลวุฒิวิทิสารมือ1ของโลกความหวังคนสำคัญของไทยเราเจอกับเวงฮงหยางมือ26ของโลกจากจีนเกมนี้น้องวิวกุลวุฒิค่ะโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะใช้เวลาไป1ชั่วโมงกับอีก2วินาทีเท่านั้นนะคะถือว่า1ชั่วโมงเต็มๆก็ว่าได้นะคะพลิกสถานการณ์จากที่แพ้ไปก่อนในเกมแรกเรากลับมาเอาชนะสุดมันเลย2ต่อ1เกม10ต่อ21 21ต่อ11และ21ต่อ13คะแนนผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมือ18ของโลกจากญี่ปุ่นจะแข่งขันวันนี้ค่ะเวลาประมาณ 16:30 นาที
2: มาดูผลการแข่งขันคู่อื่นในรอบที่2กันบ้างครับมาประเภทหญิงเดี่ยวครับหมิวพรบวีช่อชูวงมือ9ของโลกเอาชนะทางอมารีชูสมือ40ของโลกจากเดนมาร์กไป2เกมรวดครับ21ต่อ12และ21ต่อ15เมรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกชนะแชนวีชามามือ25ของโลกจากอินเดียไป2ต่อ0เกม21ต่อ18และ21ต่อ7ประเภทชายคู่ครับพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมพักพลธีระรัตสกุลนะครับคู่มือ34ของโลกเอาชนะทางคริสโตเฟอร์กริมลี่กับแมทธิวกริมลี่คู่มือ33ของโลกจากสกอตแลนด์ไป2ต่อ0เกม21ต่อ19และ21ต่อ11คู่ผสมครับโอโมพักพลธีระรัตสกุลกับปอปอซับเซรีแต้รัชนาชัยนะครับคู่มือ15ของโลกแพ้ให้กับหลิวกวงเฮงกับซูหยินหุยนะครับคู่มือ36ของโลกจากไชนีสไทเปไป2เกมรวด12ต่อ21และ17ต่อ21ครับโบเต้มือ2ของโลกนำทัพแบดมินตันพาราไทยครับลุยเอเชียนพาราเกมทีมแบดมินตันพาราไทยครับพร้อมลุยศึกเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นจะแข่งขันกันระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด12คนครับทั้งคลาสยืนและวีลแชร์ตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดและคว้าเหรียญกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยนำทัพไปโดยโปเต้ครับณัฐพงษ์มีชัยนักกีฬาแบดมินตันพารามืออันดับ2ของโลกซึ่งลงแข่งขันประเภทชายเดี่ยวและคู่ผสมหลังเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีนะครับอีกหนึ่งกำลังสำคัญก็คือแก่นอํานวยเวทวิถานครับเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่หังโจซึ่งพร้อมกับมาลุ้นความสำเร็จบนเวทีเอเชียอีกครั้งหนึ่งสำหรับนักกีฬาคลาสยืนเนี่ยก็มีณัฐพงษ์มีชัยนะครับฉายแซ่ย่างนะครับสิริพงษ์เติมอารมณ์ชนิดาศรีนวกุลมงคลบุญสุนนะครับณัฐพลทวีทรัพย์จ่าเอกณัฐพลชำนาญเวทปรีชาสมสิริส่วนคลาสวีลแชร์เนี่ยก็มีทางเจ้าอุเซงเปาะเลาะนะครับอนันต์พรายแก้วกิติชัยรักใจงามอำนวยเวทวิถานนักกีฬาแบดมินตันพาราไทยทั้ง12คนเนี่ยเตรียมลงสนามในศึกเอเชียนพาราเกมในวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นครับ
4: ไปดูผลงานของน้องทิพย์อรวรรณภารนังกันบ้างค่ะจอดป้ายไว้ที่รอบ16คนสุดท้ายในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการใหญ่ที่จีนค่ะ
2: น่าเสียดายนะพลิกชนะมือหนึ่งของโลกมานะครับ
4: ใช่ค่ะตั้งแต่รอบคัดเลือกที่เราทำผลงานได้โดดเด่นมากๆเลยนะคะในการแข่งขันเทเบิลเทนนิส WTT Grand Smash รายการ China Smash ค่ะแข่งขันกันที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอรวรรณภารนังค่ะนักกีฬาไทยเรามืออันดับ

0: 101ของโลกนะคะพยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ไหวค่ะเราแพ้ให้กับโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่น0-3เกมค่ะ8-11 6-11 และ9-11คะแนนจอดป้ายไว้ที่รอบ16คนสุดท้ายนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปต่อในรอบก่อนรองชนะเลิศแต่ภาพรวมของอรวรรณในการแข่งขันครั้งนี้นี่ถือว่าเป็น1ในทัวร์นาเมนต์ที่โดดเด่นของเจ้าตัวมากๆค่ะหลังเริ่มต้นเส้นทางตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วก็รอบ32คนสุดท้ายเอาชนะมือ1ของโลกจากจีนมาได้ค่ะ
1: ส่วนชายเดี่ยวในรอบเดียวกันนะครับทรูโมริกาเจ้าของเหรียญเงินชายเดี่ยวโอลิมปิกเกม2024มือวางอันดับ4ของรายการจากสวีเดนเฉือนชนะทางเบิร์นรูโฟมือวางอันดับ13จากจีนไป3-2เกมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศครับไปพบกับหลินยุนจูมือวางอันดับ5จากไชนีสไทเปครับ
0: ส่วนการแข่งขันในประเภทคู่ผสมรอบรองชนะเลิศนะคะลิมจงฮุนจับคู่กับชินยูบินเป็นคู่มือหนึ่งของรายการจากเกาหลีใต้โชว์ฟอร์มแกร่งเลยค่ะสมกับเต็งแชมป์เอาชนะโซรามาซูชิมะและมิวะฮาริโมโตะคู่มือ8ของรายการจากญี่ปุ่น3-1เกมเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอหลินหยุนจูและเฉิงอี้ชิงคู่มือวางอันดับ7จากไชนีสไทเปค่ะ
1: ตอนที่นักเตะสาวไทย U17 ถล่มมาเก๊าไป9-0แซงขึ้นจากฝูงฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับแข่งขันกันที่ชลบุรีสเตเดียมทีมสาวไทยลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม F พบกับมาเก๊าเกมแรกเนี่ยไทยชนะภูฏานมาได้4-0ครับขณะที่ทางมาเก๊าแพ้เลบานอนมา0-6เกมนี้ครับโค้ชธิดารัตน์วิวาสุขุผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงใช้กวินธิดากิจกุลทศกัปตันทีมคุมแดนกลางนะครับส่วนแดนหน้าเนี่ยมีวิริค่าชีล่าเมอร์จอกประสานงานกับทางทิติรัตน์สำโรงปรากฏว่าทัพชวาแก้วครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถล่มมาเก๊าไป9-0ได้ประตูจากปวิชยาดายศถาวดีนะครับทำแฮตทริกนาทีที่32 61และ82มิริค่าชีร่าเมอร์ดอกครับยิง2ประตูนาทีที่53และ58ปวีสุดาอ้วนล้ำนะครับนาทีที่67กัญญาพัฒน์ม่วงอ่อนนาทีที่71นันทิยามีโพนาทีที่77วรันธรพงโคกศรีนาทีที่89ครับเก็บ6คะแนนจาก2นัดแซงหน้าเลบานอนที่ชนะภูฏานไป5-0นะครับเป็นจ่าฝูงด้วยการมีประตูได้เสียที่ดีกว่า
0: หลังจบเกมโค้ชมิมก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยลูกทีมค่อนข้างจะอึดอัดเลยทีเดียวค่ะก็ยิงได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นนะคะจากนั้นโค้ชมิมก็มีการไปพูดคุยกับน้องๆนักกีฬาปรับความเข้าใจกันมากขึ้นค่ะเรื่องของรูปแบบวิธีการเล่นนะคะและน้องๆก็กลับมาลงสนามทำได้ดีค่ะเพราะว่าครึ่งแรกก็ต้องยอมรับค่ะว่าเด็กเนี่ยค่อนข้างจะกดดันหวังประตูมากเกินไปนะคะเลยยิงได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นค่ะไม่สามารถที่จะเล่นในวิธีการของตัวเองได้แต่พอครึ่งหลังมารวม8ลูกเลยทีเดียวค่ะสำหรับนัดต่อไปสำหรับทีมสาวไทยเรานะคะจะลงในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3เจอกับเลบานอนวันที่11ตุลาคมนี้เวลา 19:00 น.เตะกันที่บ้านเราค่ะที่สนามชลบุรีสเตเดียมขณะที่ทัพชายหาดของไทยเราเร่งฟิตร่างกายเตรียมคัดตัวให้เหลือ14คนนะคะก่อนเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุด12คนสุดท้ายลุยศึกชิงแชมป์เอเชียค่ะพาไปดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยกันบ้างค่ะนำโดยโค้ชเอกเศรษฐกรชัยชื่นตาหัวหน้าผู้ฝึกสอนค่ะพาลูกทีมลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลชายหาดภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นการเตรียมความ
1: ก่อนลงสนามซ้อมในช่วงเย็นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเพื่อที่จะเร่งฟื้นฟูสภาพร่างดูจากฟอร์มในศึกฟุตบอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่ดีที่สุดจากลีกแล้วรวมถึงฟอร์มจากการแข่งขันเอเชียนบีชเกมที่จีนที่ผ่านมามี3ผู้เล่นใหม่ครับคือวัชระหงทองผู้รักษาประตูที่ก็ดูฟอร์มมา2ปีแล้วรวมถึงยงยุทธงอกงามและอนุชิตฐานโอภาสนะครับซึ่งมีเท้าซ้ายแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มีทักษะฟุตบอลถือเป็นเด็กใหม่ที่โชว์ฟอร์มได้ดีครับเราก็เปิดโอกาสให้เขามาเรียนรู้ในระบบทีมชาติถ้าผ่านจุดนี้ไปได้เนี่ยก็ยังมีโอกาสติด12คนสุดท้าย
0: ค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่มนะคะทีมชาติไทยจะประเดิมสนามนัดแรกกลุ่ม A ค่ะวันพุธที่18พฤศจิกายนเจอกับอิรักนะคะนัด2วันศุกร์ที่20พฤศจิกายนพบกับบาเรนและนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนไทยพบกับญี่ปุ่นค่ะ
1: มาต่อกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษสัปดาห์นี้กันบ้างครับอาร์เซนอลเตรียมเปิดบ้านพบลีดส์ยูไนเต็ดลุ้นคืนฟอร์มหลังแพ้เกมล่าสุดพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับกลับมาเตะอีกครั้งหนึ่งหลังจากเบรกทีมชาตินะครับคู่แรกเป็นวันเสาร์เวลา 18:30 น.รองจากฝูงอาร์เซนอลเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของลีดส์

0: ยูไนเต็ดทีมอันดับที่5นะครับมาดูความพร้อมของเจ้าบ้านกันก่อนกุนซืออย่างมิเคลอาร์เตต้าเนี่ยก็เพิ่งต่อสัญญาระยะยาวกับสโมสรนะครับต้องการเรียกความมั่นใจกลับมาหลังจากเกมล่าสุดบุกไปแพ้ไบรตันขาดลอย0ประตูต่อ3ส่งผลให้สถิติชนะรวดในการออกสตาร์ทฤดูกาลเนี่ยต้องหยุดลงและเปิดโอกาสให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับขยับขึ้นไปรั้งจ่าฝูงก่อนพักเบรกทีมชาติอย่างไรก็ตามผลงานในบ้านของอาร์เซนอลยังคงแข็งแกร่งครับโดยชนะเกมพรีเมียร์ลีกในบ้านมาแล้ว5นัดติดต่อกันยิงได้10ประตูและเสียเพียงแค่ประตูเดียวที่สำคัญเนี่ยยังไม่แพ้ในเกมลีกที่ Emirates Stadium นับตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาเกมนี้อาร์เซนอลต้องเช็คความฟิตตัวหลักหลายคนนะครับทั้งเด็กเทนไรส์นะครับเอสลีย์คอนซ่าคายฮาวเวิร์ตแม็กซ์ดาวแมนคริสโตฟซอลิสขณะที่เบนไวท์และคริสเตียนมอสเกล่ายังคงต้องเช็คความฟิตส่วนวิลเลียมซาลิบาครับยังต้องพักรักษาการบาดเจ็บระยะยาวส่วนผู้เล่นรายอื่นเนี่ยพร้อมลงสนามครับ
1: ขณะที่ความพร้อมของลีดยูไนเต็ดค่ะกลับมาทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะคะ5นัดแรกไม่แพ้ใครเลยค่ะชนะ2เสมอ3มี9คะแนนอยู่ที่5ของตารางค่ะลูกทีมของเดเนียลฟอร์เคอร์มีจุดเด่นอยู่ที่เกมรับนะคะเสียเพียงแค่3ประตูจาก5นัดเท่านั้นค่ะนี่ถือว่าเป็นสถิติเกมรับดีที่สุดร่วมของพรีเมียร์ลีกค่ะเกมนี้ก็จะไม่มีชองมาเตโอบาโยฮานะคะที่ถอนตัวจากทีมชาติฝรั่งเศสชุดอายุไม่เกิน21ปีมีปัญหาบาดเจ็บข้อเท้าค่ะมาเตโอโจเซฟก็มีอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาดรวมไปถึงโจโรดอนกับแฮร์รี่วิลสันยังมีการบาดเจ็บอยู่ค่ะส่วนคนอื่นสมบูรณ์ค่ะ
0: มาดูโปรแกรมกันหน่อยครับสำหรับสุดสัปดาห์นี้นะครับวันเสาร์18นาฬิกา30นาทีอาร์เซนอลพบลีดส์ยูไนเต็ดครับช่วงเวลา3ทุ่มตรงมี4คู่แอสตันวิลล่าพบเบรนท์ฟอร์ดเชลซีพบกับบอร์นมัธอิสวิชทาวพบฟูลแลมครับซันเดอร์แลนด์พบกับไบรตันช่วงดึกวันเสาร์5ทุ่มครึ่งครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ส่วนวันอาทิตย์นะครับเริ่มต้นกัน2คู่ในช่วงเวลา2ทุ่มคริสตัลพาเลซพบนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ฮัลล์ซิตี้พบเอเวอร์ตันและคู่4ทุ่มครึ่งครับลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์พบแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวกีฬาช่วงเที่ยงประจำวันนี้ครับทั้งสองท่านครับ
2: ครับขอบคุณครับ
3: ส่งท้ายข่าวที่ MBT วันนี้จะลาคนด้วยภาพนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะที่เดินทางไปพักผ่อนที่บริเวณชายหาดมาร์กเซอประเทศฝรั่งเศส
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการของเราวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเนื้อเรื่องของมะเร็งตับและท่อน้ำดีครับที่มีปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับจากพยาธิใบไม้นั่นเองนะครับแน่นอนว่าเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแต่วิธีการสำคัญในการที่จะป้องกันและลดการเกิดโรคนี้จะเป็นอย่างไรหาคำตอบไปพร้อมกับทีมงานของเราในวันนี้ครับ

0: าดูกระบวนการที่จะป้องกันและก็ติดตามเรื่องการขับเคลื่อนเรื่องของมะเร็งใบไม้ตับและท่อน้ำดีคุยกันกับท่านนายแพทย์ทินเทวันพุทธลานะครับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่กับเราตอนนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: พูดถึงกระบวนการที่จะขับเคลื่อนถ้าภาพแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราหยุดกระบวนการที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนแต่กระบวนการทางด้านของแพทย์เองหรือทางด้านของหน่วยงานสาธารณสุขเองขับเคลื่อนเรื่องนี้ตลอดจริงๆภาพรวมของการขับเคลื่อนเรื่องของมะเร็งใบไม้ตับและท่อน้ำดีตัวนี้กระบวนการด้านสาธารณสุขเป็นยังไงคร
1: ับจริงๆต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในภาพของการขับเคลื่อนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเองเนี่ยเรามีการขับเคลื่อนเรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีเนี่ยเป็นงานหลักเราอยู่แล้วนะครับเนาะแต่เดิมเนี่ยเราก็มีการตรวจคัดกรองด้วยวิธีตรวจปกติก็คือการตรวจหาพยาธินะครับในอุจจาระแล้วก็ไข่พยาธิในอุจจาระนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันเป็นวิธีการตรวจที่ค่อนข้างมีความไวต่ำนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกนะครับในภาพของงานวิจัยนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในเรื่องของการใช้ชุดตรวจปัสสาวะ OVATK นะครับซึ่งมีความไวนะครับแล้วก็มีความจำเพาะสูงนะครับซึ่งจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าถ้าเดิมเนี่ยเราตรวจด้วยวิธีการตรวจอุจจาระเนี่ยเราจะพบผู้ที่มีติดเชื้อหรือตรวจพบไข่พยาธิแค่ 0.19% ซึ่งถือว่าต่ำมากพอเราเปลี่ยนวิธีการตรวจมาใช้ชุดตรวจ OVATK เนี่ยเราพบผู้ติดเชื้อแฝงสูงถึง 26.69% นะครับซึ่งถือว่าสูงกว่าวิธีการทั่วไปเนี่ยเกือบ140เท่านะครับซึ่งก็เป็นภาพของการดำเนินงานที่เราพยายามค้นหาในเชิงรุกแล้วก็คัดกรองกลุ่มเสี่ยงแล้วก็เป็นการป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ป้องกันการป่วยเป็นมะเร็งตับและท่อน้ำดีตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะครับ
0: พอกระบวนการแบบนี้จากเดิมเราใช้วิธีการตรวจอุจจาระ
1: ครับ
0: ตัวเลขอาจจะดูเหมือนน้อยแล้วทิศทางของโรคอาจจะเหมือนเบาบางลงแต่พอเปลี่ยนกระบวนการในการคัดกรองที่เป็นระบบใหม่วิธีการแบบใหม่ที่เพิ่มเครื่องมากขึ้นเนี่ยทำให้การค้นพบเนี่ยสูงขึ้นมันเป็นตัวเลขหนึ่งไหมฮะที่เราต้องแบบมีความเฉพาะว่ามันต้องมีการตื่นตัวมากขึ้นกับกระบวนการตัวเลขที่เพิ่มสูงแบบนี้
1: ใช่ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรายังตรวจแบบเดิมเนี่ยด้วยตัวข้อมูลนะครับซึ่งอย่างที่นำเรียนไปแล้วว่ามันมีความจำเพาะค่อนข้างต่ำนะคร
0: ับ
1: เราก็อาจจะเข้าใจว่าอัตราการติดเชื้อพยาธิและใบไม้ตับในจังหวัดเรายังต่ำอยู่นะครับก็อาจจะเป็นข้อมูลที่อาจจะทำให้คนทำงานเนี่ยชะล่าใจได้แต่พอมีการตรวจคัดกรองด้วย OVATK เนี่ยก็ทำให้ผลการตรวจพบเนี่ยเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อแฝงค่อนข้างสูงนะครับก็จะเป็นการกระตุ้นให้เราเน้นการทำงานเชิงรุกมากขึ้นนะครับซึ่งเป้าหมายเราเนี่ยอย่างที่นโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านตั้งเป้าไว้ว่าท่านจะตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มอายุ15ปีขึ้นไปนะครับภายในปี70เนี่ยให้ได้ 100,000 รายนะครับก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นแล้วก็เป็นการรณรงค์เรื่องของการคัดกรองอีกทางนึงครับ
0: นี่คือเป้าหมายแผนที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการณปัจจุบันในนโยบายหรือกลยุทธ์ต่างๆในการที่จะเดินหน้าในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ว่าการค้นหาอย่างเดียวม
1: ัน
0: จะมีทั้งค้นหาการให้ข้อมูลความรู้การที่จะดูแลกระบวนการหลังจากที่เข้าสู่ระบบการรักษาแล้วภาพขั้นตอนต่างๆตอนนี้เป็นยังไงคร
1: ับ ก็ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดเองเนี่ยเรามีในเรื่องของ5มาตรการหลักนะครับที่จะนำเรียนก็คือว่ามาตรการแรกนี่คือเรื่องของการคัดกรองเชิงรุกก็อย่างที่นำเรียนไปแล้วนะครับก็คือการคัดกรองด้วย OVATK นะครับในกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปนะครับเพื่อค้นหาผู้ที่มีการติดเชื้อแฝงนะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของการคัดกรองเรื่องของมะเร็งตับและท่อน้ำดีนะครับก็จะมีการอัลตราซาวด์ในกลุ่มอายุ40ปีขึ้นไปนะครับเพื่อคัดกรองในเรื่องของความผิดปกติของเนื้อตับนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือในเรื่องของการรณรงค์นะครับเรื่องของการให้ความรู้นะครับเรื่องของการรับประทานอาหารโดยเฉพาะพวกการกินปลาสุกนะครับแล้วก็ซึ่งพยาธิใบไม้ตับเนี่ยจริงๆจะพบส่วนใหญ่ในกลุ่มวงปลาตะเพียนนะครับซึ่งเป็นปลามีเกล็ดสีขาวนะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยก็ยังมีการพฤติกรรมบริโภคอาหารที่เป็นปลาดิบอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อย่างที่4ก็คือในเรื่องของการรณรงค์นะครับให้ความรู้ในกลุ่มของประชาชนนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องสุขาภิบาลนะครับแล้วก็เรื่องของสิ่งปฏิกูลนะครับซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดเราเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมีบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเนี่ยยังไม่ครบครอบคลุมทุกอำเภอนะครับก็คงต้องเร่งขยายผลต่อไปนะครับผม
0: นี่คือมาตรการที่ต้องดำเนินการตามแผนให้ได้สิ่งสำคัญคือพอมีข้อมูลข่าวออกมาคนเริ่มตื่นตัวมากขึ้นสิ่งสำคัญจะทำให้คนในพื้นที่ไม่ได้ตื่นตัวหรือตื่นตระหนกเกินไปว่าอุ้ยพื้นที่นี้มีการค้นพบมีการตรวจค้นแล้วโอ้หลายพันคนและคอไปแล้วถ้าเราอยู่ในเกณฑ์นั้นจะต้องทำยังไงหลายคนแบบตื่นตัวเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าคนในอดีตเป็นเรื่องปกติที่เราได้ยินและมีการกระบวนการในการที่จะป้องกันตัวเองอยู่แล้วแต่นี่ประจันเหมือนคนลืมไปว
1: ่
0: าอาจจะไม่ได้มีผลหรอกเพราะว่ากระบวนการเรื่องของอาหารมันดีขึ้น ทำยังไงฮะถึงคนจะไม่กังวลในเรื่องนี
1: ้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องด้วยกระบวนการตรวจนะครับณปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีความไวเยอะขึ้นก็อาจจะจากข่าวเนี่ยก็จะอาจจะสร้างความวิตกกังวลให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยด้วยชุดตรวจเนี่ยซึ่งค่อนข้างมีความจำเพาะนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเรามีการตรวจปัสสาวะแล้วพบว่ามีการติดเชื้อเนี่ยยังต้องมีการยืนยันด้วยการตรวจอุจจาระซ้ำอีกทีนึงนะครับซึ่งหากพี่น้องประชาชนเราเองเนี่ยไม่มีความวิตกกังวลหรือมีความไม่สบายใจในส่วนนี้ก็สามารถที่จะเข้ารับบริการที่หน่วยบริการสาธารณสุขนะครับใกล้บ้านได้นะครับเพื่อที่จะขอชุดตรวจแล้วก็ขอคำแนะนำในการดำเนินในการที่จะดูแลรักษานะครับแล้วก็ป้องกันโรคต่อได้นะครับผม
0: ครับผมคือมีคุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิดคือการตรวจนี่เป็นการค้นหาระยะเบื้องต้นก่อน
1: ใช่ครับผม
0: จริงๆไม่ใช่แค่ขั้นเดียวมันต้องมีอีกหลายๆขั้นตอน
1: ใช่ใช่ครับ
0: การแบ่งภารกิจในการทำงานในแต่ละพื้นที่ตอนนี้ในบทบาทของสาธารณสุขจังหวัดเองเนี่ยเรามีเครือข่ายที่ช่วยขับเคลื่อนในเรื่องนี้ตรงไหนยังไงบ้างคร
1: ับ จริงๆนะครับก็คือของเราเนี่ยก็ทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับผ่านทั้งหน่วยงานที่เป็นโรงพยาบาลสาธารณสุขอำเภอนะครับทางอบจเองเนี่ยเราก็ขับเคลื่อนร่วมกับในส่วนของรพสตนะครับในการที่จะออกคัดกรองเชิงรุกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของหน่วยนวัตกรรมนะครับที่เปิดให้บริการในการตรวจ

0: ะครับแล้วก็รับยาใกล้บ้านนะครับผม
1: ครับครับก็มีหน่วยงานในการดูแลในเชิงพื้นที่ดังนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลใจเลย
0: ใช่ครับผม
1: ปัจจุบันถ้าพูดถึงตัวเลขสถิติกันหน่อยฮะณปัจจุบันได้มีการค้นหาผู้ป่วยที่อยู่ในเข้าข่ายสัดส่วนเท่าไหร่ครับ
0: จริงๆเนี่ยถ้าปัจจุบันนะครับของจังหวัดร้อยเอ็ดเองเนี่ยเราพบผู้ป่วยนะครับประมาณที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีเฉลี่ยประมาณปีละ 1,400 รายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละประมาณ44รายนะครับก็เป้าหมายเราเนี่ยจริงๆต้องการที่จะลดผู้ป่วยลงสัก 50% นะครับในปี2570แล้วก็ต้องการที่จะลดให้เหลือผู้เสียชีวิตลงนะครับหรือป่วยน้อยลงเนี่ย 0% ในปี2572นะครับผมก็เป็นเป้าหมายที่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดเราตั้งไว้นะครับ
1: ครับผมดังนั้นหลายคนกังวลว่าพอเราป่วยปุ๊บเนี่ยต้องมาดูอีกว่าอยู่ในระยะไหนจริงๆโรคนี้สามารถรักษาให้หายได้
0: จริงๆโรคนี้เนี่ยถ้ารู้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับก็สามารถที่จะป้องกันและรักษาให้หายได้นะครับวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการป้องกันไม่ให้ป่วยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะส่วนใหญ่ถ้าเราตรวจเจอตั้งแต่วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับและท่อน้ำดีแล้วส่วนใหญ่โอกาสหายก็จะค่อนข้างน้อยแต่โรคนี้สามารถป้องกันได้ก็คือมีการตรวจคัดกรองตั้งแต่เนิ่นๆเมื่อพบการติดเชื้อก็สามารถที่จะรักษาได้โดยการป้องกันก็คือการรับประทานยาถ่ายพยาธิหรือยาพาซิคอนเทลนะครับแล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็คือในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังเข้าใจว่าถ้าตรวจพบการติดเชื้อไข้พยาธิแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะกินยาถ่ายพยาธิแล้วกลับไปกินปลาดิบซ้ำได้อีกซึ่งก็เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นเพราะว่าถ้าเรารับเชื้อพยาธิไปแล้วเนี่ยมันมีกระบวนการอักเสบขึ้นภายในร่างกายแล้วถ้ามีการรับเชื้อเข้าไปซ้ำๆแล้วก็กินยาถ่ายพยาธิซ้ำๆเนี่ยสุดท้ายแล้วก็คือก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้มีการอักเสบของทางเดินอาหารก็คือในท่อน้ำดีแล้วก็ตับได้นะครับผมโดยส่วนใหญ่พวกนี้จะไม่ค่อยมีอาการนะฮะก็โดยส่วนใหญ่ก็คือถ้าตรวจว่าเป็นมะเร็งตับและท่อน้ำดีก็คือน่าจะเป็นระยะท้ายๆแล้วนะครับเพราะนั้นโรคนี้ก็คือง่ายสุดก็คือท่านสามารถไปขอรับบริการหน่วยบริการใกล้บ้านนะครับแล้วก็ขอตรวจคัดกรองในเรื่องของการติดเชื้อโดยวิธีการ OVATK ได้หรือการตรวจยืนยันด้วยอุจจาระได้นะครับผมจะเป็นวิธีป้องกันและง่ายที่สุดนะครับผม
1: คือเป็นการค้นหาผู้ป่วยที่จะเข้าข่ายด
0: ัง
1: นั้นคงไม่ใช่มาพบคุณหมอในช่วงท้ายๆแล
0: ้
1: วอายุเยอะๆแล้วที่เขาจะมาตรวจจริงๆเพราะคนส่วนใหญ่จะอายกับการที่จะต้องตรวจอุจจาระ
0: ใช่ครับผม
1: เพราะไม่อยากจะตรวจละเพราะว่าหลายๆอย่างแต่ที่จริงๆคือเป็นการตรวจคัดกรองการจะเกิดโรคได้
0: ใช่ครับผม
1: ที่สำคัญก็คือณปัจจุบันทางกระทรวงเองก็ขับเคลื่อนในเรื่องนี
0: ้
1: เป็นอีกหนึ่งกระบวนการเป็นหนึ่งโรคที่เฝ้าระวังอยู่ณตอนนี้ถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าณปัจจุบันก็ถือได้ว่าภาคอีสานเองนะครับก็ถือว่าพบผู้ป่วยประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศนะครับก็เพราะนั้นก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะลดปัญหาเรื่องของมะเร็งตับและท่อน้ำดีนะครับโดยจังหวัดร้อยเอ็ดเราก็รับนโยบายมาแล้วก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนนะครับตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขครับผม
1: ครับผมดังนั้นถ้าจะฝากถึงเยาวชนคุณพ่อคุณแม่หรือหน่วยงานต่างๆเองที่มีบทบาทในการที่สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ในฐานะท่านกำกับดูแลทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่ด้วยจะบอกพี่น้องประชาชนยังไงกันบ้าง
0: ก็ง่ายๆนะครับก็ต้องฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของพี่น้องชาวอีสานนะครับก็ฝากเรื่องของการปรุงให้สุกนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการรับประทานปลาดิบนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มปลาตะเพียนนะครับก็จะช่วยลดเรื่องของการติดเชื้อได้นะครับแล้วก็ปรุงอาหารให้สุกนะครับผม
1: ครับผมนี่ก็คือคำแนะนำของท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนโยบายสำคัญของทางกระทรวงไม่ได้หายไปแต่กระบวนการคือหลายคนบอกว่าชินความรู้สึกมากกว่าว่าเหมือนไม่ค่อยได้ยินแต่จริงๆเนี่ยตรวจคัดกรองอย่างต่อเนื่องและยังพบผู้ป่วยอยู่
0: ใช่ครับผม
1: นะดังนั้นก็คือนี่คือนโยบายสำคัญที่เรามีการขับเคลื่อนกันขอบคุณท่านรองนายแพทย์ด้วยนะครับ
0: ยินดีครับผมขอบคุณครับผม

0: มาดูเรื่องของการรักษากันบ้างนะครับหลายคนบอกว่าทำไมโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีทำไมไม่หมดไปสักทีหนึ่งและสิ่งที่เกิดขึ้นในความเข้าใจของพี่น้องประชาชนที่ตระหนักณตอนนี้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านของการรักษาเป็นอย่างไรคุยกันกับท่านนายแพทย์ฉันทิตปุณลาภนะครับท่านรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล101อยู่กับเราตอนนี้สวัสดีครับคุณหมอครับผมตอนนี้ถือว่ามาดูเรื่องของกระบวนการรักษากันบ้างแต่ด้วยประสบการณ์ของคุณหมอที่ว่าเฉพาะทางโดยตรงเลยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คุณหมอเป็นเฉพาะทางในด้าน
1: ผมเป็นหมอผ่าตัดนะครับก็ดูแลเรื่องนี้มาก็น่าจะประมาณ

0: 25ปีได้ครับ
1: ครับผมจริงๆถ้าบอกว่าเรื่องของการเกิดของโรคจริงๆเนี่ยมีมาอย่างยาวนานแต่จริงๆเนี่ยกระบวนการที่คุณหมอมีประสบการณ์ในการที่จะไปค้นหาและก็เรียนรู้กับตรงของโรคพยาธิใบไม้ตับที่เขาเรียกกันเนี่ยฮะ
0: ครับ
1: จริงๆประสบการณ์เล่าให้ฟังนะว่าเป็นยังไงบ้างครับ
0: คือถ้าพูดเรื่องของพยาธิใบไม้ตับนะครับประสบการณ์จริงๆก็คือน่าจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่เป็นนิสิตแพทย
1: ์ครับ
0: ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับตอนนั้นอยู่ประมาณปี2ก็คือปี2500น่าจะเป็น36มันจะมีช่วงนึงที่เราจะต้องออกชุมชนเรียกว่าการออกคอมมูนิตี้เมดิซีนนะครับจำได้เลยตอนนั้นก็คือรักษาแพทย์เนี่ยจะต้องถือเอากล้องจุลทรรศน์ที่เราเอาไว้ส่องเหมือนในหนังที่เห็นนั่นแหละครับเราต้องถือออกไปออกชุมชนด้วยถือไปทำไมก็คือถือไปเพื่อตรวจหาไข่พยาธิใบไม้ในตับพอไปถึงชุมชนนะครับเราก็จะไปตั้งโต๊ะเชิญชวนให้ประชาชนที่อยู่ในเขตบริเวณนั้นมารับตลับเพื่อที่จะไปเอาอุจจาระมาตรวจต้องบอกว่าเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งของภาคอีสานนะคร
1: ับ
0: ของจังหวัดร้อยเอ็ดเองที่อยู่ในเขตสุขภาพที่7เนี่ยปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยเราเจอคนไข้ประมาณเกือบ800รายเป็นมะเร็งที่พบอันดับ1
1: ครับ
0: นะครับอันดับ2ก็จะเป็นมะเร็งเต้านม
1: ครับ
0: ประมาณ600รายอันดับ3จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงอีกประมาณ400ราย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามีความสำคัญยังไงนะครับในภาคอีสานเนี่ยมะเร็งที่เจอเป็นอันดับหนึ่งคือมะเร็งตับและท่อน้ำดีครับ
1: ครับผมความยาก
0: ของมะเร็งตับและท่อน้ำดีหนึ่งมันยากตอนการรักษาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอว่าคนไข้มีอาการโดยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นระยะที่เป็นระยะท้ายๆนะครับไม่ค่อยเจอระยะเริ่มต้นถ้าก่ออาการนะครับปัญหาก็คืออย่างที่รู้กันในกรณีที่เรารักษาคนไข้โรคมะเร็งถ้าเราเจอระยะเริ่มต้นหรือระยะแรกเนี่ยผลการรักษาจะดีกว่าระยะท้ายๆอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าประเด็นในการรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดีข้อที่1คือเราไม่ค่อยเจอระยะเริ่มต้นข้อที่2ในการรักษาส่วนใหญ่ต้องผ่าตัดการผ่าตัดในส่วนของมะเร็งตับเป็นการผ่าตัดที่ต้องเรียกว่าเป็นผ่าตัดใหญ่นะครับมีความซับซ้อนสูงมีความเสี่ยงในการผ่าตัดสูง
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับผมดังนั้นคือการที่จะค้นหาก็ยาก
0: ยาก
1: การที่จะรักษาก็มีความเฉพาะหรือต้องใช้
0: มีความเฉพาะใช่ครับความซับซ้อนมีความเสี่ยงระหว่างการรักษาและผลการรักษาที่ได้เนี่ยถ้าไม่ใช่ระยะแรกก็คือผลการรักษาจะไม่ดีเท่ามะเร็งชนิดอื่น
1: ดังนั้นสิ่งที่เราพบคนป่วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงระยะของแรกไปปลายกลางๆจนจะถึงท้าย
0: ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีอาการของมะเร็งตับและท่อน้ำดีนะครับ1เริ่มแรกจะมีอาการแค่จุกๆเสียดๆโดยส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนทั่วไปหรือแม้แต่คนทั่วไปเนี่ยก็จะมองว่าเป็นแค่โรคกระเพาะอาหารมั้ยนะครับจุกเสียดแน่นอย่างเงี้ยเนี่ยจนเมื่อไหร่ก็ตามที่มันออกอาการที่มันชัดขึ้นว่าจะเป็นโรคนี้คือเช่นเริ่มมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองนะครับอาการเจ็บจะรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะจะเจ็บมาที่บริเวณใต้ชายโครงข้างขวามีการปวดร้าวมาที่สะบักหรือด้านหลังได้นะครับมีอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะครับนี่คืออาการที่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีอาการแบบนี้เนี่ยก็เข้าข่ายหรือมีความเสี่ยงต้องรีบไปตรวจนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อมีอาการอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ตอนแรกมักจะเจอในผู้ป่วยที่เป็นระยะที่เป็นสเตจหรือเป็นระยะที่ท้ายๆแล้วครับ
1: ดังนั้นคือการรักษาก็จะมีความยุ่งยากมาก
0: ยุ่งยากมากขึ้น
1: ผ่าตัดได้นี่คือต้องใช้กระบวนการในการพิจารณาหรือข้อตกลงหรือตรวจสอบอีกเยอะเลยใช่ไหมฮะ
0: คือก่อนจะผ่าตัดเนี่ยเราจะต้องเอาคนไข้ไปตรวจเพิ่มเติม
1: ครับ
0: ด้วยหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่าเป็น CT สแกนหรือการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อที่จะประเมิน ประเมินอะไรบ้าง1ประเมินว่าอยู่ในระยะไหนมีการลุกลามมากน้อยแค่ไหนการผ่าตัดจะแบ่งเป็น2แบบนะครับ
1: ครับ
0: แบบหนึ่งเราเรียกว่าเป็นการผ่าตัดแบบหายขาดคือ curative อันนี้ถ้าเจอในระยะแรกๆจริงๆเนี่ยหายได้อีกแบบหนึ่งเป็นการผ่าตัดแบบที่เรียกว่าเป็นแบบประคับประคองหรือ palliative surgery ก็คือคนไข้มีอาการเราก็ไปตัดเอามะเร็งออกบางส่วนหรือไปทำทางพวกนี้มันจะเป็นการอุดตันที่ท่อน้ำดีใช่ไหมครับเราก็จะไปทำการเอาท่อน้ำดีไปต่อกับลำไส้เปิดใหม่หรือแม้แต่การใช้กล้องส่องเข้าไปเพื่อใช้ท่อหรือสายเข้าไปสวนในส่วนของท่อน้ำดีเพื่อที่จะบรรเทาอาการครับ
1: ครับผมวิธีการแบบนี้แล้วเนี่ยมาพูดถึงประเด็นของการคัดกรองกันหน่อยเดิมทีเนี่ยเราใช้วิธีการคัดกรองแบบตรวจอุจจาระ
0: ใช่ครับ
1: ก็เป็นวิธีการที่ทางการแพทย์ให้การยอมรับแต่ณปัจจุบันมีการเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้จะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการคัดกรองได้เป็นวงกว้างเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้ถือว่าเป็นอีกช่องทางนึงไหมครับในการที่จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองหาผู้ป่วยที่อยู่ในเข้าข่ายครับ
0: ครับอันนี้เป็นช่องทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับได้พัฒนาขึ้นมา
1: ครับ
0: น่าจะเป็นอนาคตหรือเป็นความหวังอีกแบบหนึ่งในการที่จะตรวจนะครับ แต่อย่างไรก็ตามโดยปกติเนี่ยในที่ผ่านมามาตรฐานในการตรวจหรือสแตนดาร์ดเนี่ยเราใช้การตรวจด้วยการตรวจอุจจาระ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับว่าเจอไข่พยาธิเราถึงจะบอกว่าคนไข้คนนี้ติดเชื้อหรือเป็นพยาธิใบไม้ในตับแต่ทุกวันนี้ด้วยนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่าเป็นยูรีน RDT
1: ครับ
0: สำหรับOV ก็คือเป็นชื่อย่อของพยาธิใบไม้ในตับนะครับ
1: ครับ
0: Opitrochis viverini นะครับ
1: ครับ
0: เป็นการตรวจด้วยการตรวจแอนติเจนในปัสสาวะซึ่งวิธีนี้จะง่ายเข้าถึงได้ง่ายนะครับผู้ป่วยสามารถตรวจเองได
1: ้ครับ
0: นะครับอย่างที่ช่วงนี้เป็นประเด็นสักประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับที่มีการตรวจด้วยวิธีการตรวจปัสสาวะแล้วเจอเป็นไปได้อยากให้ไปตรวจยืนยันด้วยการนำอุจจาระไปตรวจ
1: ครับ
0: ถ้าเจอไข่พยาธิจริงๆก็เป็นการคอนเฟิร์มยืนยัน 100% ว่ามีการติดเชื้อแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้เราจะติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับอย่าเพิ่งตระหนกว่าต่อไปเราจะเป็นมะเร็งตับและท่อน้ำดีนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเป็นแค่ความเสี่ยงเป็นปัจจัยนึงนะครับ
1: ก็เหมือนเป็นโอกาสในการที่จะช่วยคัดกรองในเบื้องต้นและลดปัจจัยที่จะต้องเกิดมะเร็งในอนาคตแบบนี้ถูกต้องไหมครับคุณหมอ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับผมคือการเกิดมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีจริงๆมันมีอีกหลายปัจจัย
0: มะเร็งตับและท่อน้ำดีมันมีหลายปัจจัยที่จะเอื้อให้เกิดได
1: ้
0: ซึ่งการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับเองพันธุกรรมเองหรือหลายๆปัจจัยก็มีส่วนช่วย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในประชาชนทั่วไปเนี่ยสิ่งนึงที่อยากให้ตระหนักแล้วก็ปฏิบัติกันก็คือเมื่อเรารู้ว่าปัจจัยนึงคือการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับเราก็ต้องเลี่ยงที่จะไม่ให้เราติดเชื้อตัวนี
1: ้ครับ
0: เลี่ยงง่ายๆได้ยังไงเลี่ยงง่ายๆคือ1เชื้อพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยมันจะติดต่อทางการกิน
1: ครับ
0: โดยเฉพาะการกินปลาน้ำจืดเกล็ดขาวนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องกินปลาน้ำจืดเกล็ดขาวหรือแม้แต่อาหารอื่นต้องเป็นการกินที่ปรุงสุกนะครับ
1: ลวกไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ชั่วคราวแบบพอผ่านไปไม่ได้เลย
0: อย่างที่ความเข้าใจของคนอีสานบางกลุ่มนะครับเวลาจะกินปลาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกินก้อยปลา
1: ครับบีบมะนาว
0: จะปลาบีบมะนาวพอเห็นเนื้อปลาเปลี่ยนจากสีชมพูกลายเป็นสีขาวๆก็เข้าใจว่า
1: สุกแล้ว
0: สุกแล้วอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่สุกนะครับเพราะฉะนั้นจะกินปลาต้องปรุงสุกเท่านั้นนะครับครับ
1: คือผ่านความร้อนเท่านั้น
0: ผ่านความร้อนเท่านั้น
1: เป็นวิธีการที่ต้องอยากจะให้เริ่มปฏิบัติอย่าง
0: นี้ต้องปฏิบัติทันทีนะครับต้องเริ่มเลยนะครับ
1: แล้วที่เขาบอกว่าปลาปลาร้าที่ก็มีปัจจัยในการที่จะได้รับ
0: ตัวปลาร้าเองเนี่ยก็ควรจะปรุงสุกนะครับต้องปรุงสุกก่อนจะกินนะครับกินได้นะครับแต่ขอให้เป็นการกินแบบปรุงสุกครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นตัวจุดเริ่มต้นหนึ่งที่เราที่ต้องเลี่ยงจากการที่ได้รับพยาธิใบไม้ตับก่อน
0: ถูกต้องครับใช่ครับ
1: เพราะไม่งั้นเนี่ยจะมีปัจจัยตัวนี้ด้วยสิ่งที่บอกว่าพยายามที่จะช่วยกันลดณวันนี้เนี่ยเป็นการทั้งคัดกรองและก็ให้ความรู้ในการที่จะสกัดจำนวนผู้ป่วย

0: รายใหม่ต้องไหมคุณหมอ
1: ใช่ครับคือทุกวันนี้มันเป็นปัญหาหลัก
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในเขตของอีสานของเรานี่แหละ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำยังไงก็ตามให้ทุกคนห่างไกลจากตัวของการเป็นมะเร็งตับและท่อน้ำดีเราก็ต้องห่างไกลจากพยาธิใบไม้ในตับด้วยครับ
0: ครับผมสุดท้ายสั้นๆครับฝากคุณผู้ชมกันหน่อยว่าณวันนี้หลายคนเริ่มตื่นตัวอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ตระหนกแต่ตื่นตัวที่จะป้องกันเรียนรู้และสร้างความเข้าใจกับเรื่องนี้ซึ่งถามว่าถ้าหายไปจากประเทศไทยเนี่ยวัน2วันปี2ปีมันคงต้องใช้เวลาแต่สำคัญอีกนึงคือ1เรารู้แล้วเราป้องกัน2คือลดการที่จะเกิดผู้ป่วยอะไรไหมถ้าฝากความรู้เขาจะเลี่ยงหรือการที่จะรับพยาธิเข้ามาหรือการให้สุขภาพของเราได้มีความแข็งแรงครับ
1: ครับก็อยากจะฝากถึงพี่น้องทุกคนนะครับประชาชนเรารู้แล้วว่าพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับและท่อน้ำดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะห่างไกลได้ยังไงง่ายๆนะครับกินสุกครับเลิกกินปลาดิบเลิกกินสุกๆดิบๆนะครับโดยเฉพาะปลาน้ำจืดเกล็ดขาวถ้าเราทำได้แค่นี้เราก็จะสามารถที่จะห่างไกลจากพยาธิใบไม้ในตับแล้วก็ลดโอกาสความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งตับและท่อน้ำดีครับ
0: ครับผมนี่คือเป็นคำแนะนำจากคุณหมอนะครับในการที่จะเรียนรู้และสร้างความเข้าใจกับเรื่องของพยาธิใบไม้ตับรวมไปถึงมะเร็งตับและท่อน้ำดีจริงๆกระบวนการรักษามีความเฉพาะหลายอย่างและเรื่องของคำแนะนำมีอีกหลายขั้นตอนเพราะไม่ใช่แค่ว่าพูดแค่เรื่องนี้ปัจจัยเดียวแล้วส่งผลไปป่วยอย่างนี้เลยและฉันป่วยปุ๊บฉันต้องตายอย่างเดียวเลยอันนี้คงเป็นคงไม่ใช่เป็นชี้ชัดอย่างนั้นแต่กระบวนการรักษามีแนวทางหลายแนวทางและสู่กระบวนการรักษาก็คือมีทางทีมแพทย์ที่คุณหมอให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องดังนั้นไม่อยากให้ตื่นตระหนกนะเข้าสู
1: ่ให้ตระหนักอย่างที่พิธีกรบอกตระหนักได้แต่ไม่ตระหนก
0: ครับผมไปสิ่งที่ทำสิพันคุยกันในวันนี้ขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมเพราะก็หมดเวลากับรายการของเราแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าผมและคุณหมอต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มีอะไรร้อนๆดื่มไหมคะ

ให้พี่แกให้ทุกคำมือซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ท่านนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: มาไปมาไป
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: หวังว่างานรอบนี้คงไม่มีปัญหานะครับคุณตำรวจ
4: แน่นอนอยู่แล้วครับเสียเชื่อมือผมได้เลยครับ
3: นี่เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆจากผมครับลองเช็คดูก่อนก็ได้นะครับผม
4: ว่าไม่จำเป็นหรอกครับผมเชื่อใจเสียอยู่แล้ว
3: หวังว่าเราคงมีโอกาสร่วมงานกันอีกนะครับคุณตำรวจ
4: แน่นอนครับผม
5: ครับนายผมได้หลักฐานมัดตัวเสียบังเรียบร้อยแล้วครับงานนี้มันไม่รอดแน
6: ่ขณะนี้ตำรวจได้เข้าจับกุมเสียบังผู้มีอิทธิพลในคดีติดสินบนเจ้าพนักงานสร้างแรงกระเพื่อมให้ทุกฝ่ายหันมาตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น

เสียงคลื่นกระทบหาดทรายขาวสะท้อนความงดงามอันเป็นอมตะของไข่มุกคู่อยู่กับชาวภูเก็ตตลอดมาคือรอยพระบาทแห่งพระเมตตา

สวัสดีค่ะอีหลวงเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดเด็ดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดภูเก็ตครั้งแรกเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2502ซึ่งเป็นการเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคใต้เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการมีการบันทึกภาพยนตร์ส่วนพระองค์ในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ครั้งนี้ด้วยนำมาซึ่งความปลื้มปิติยินดีแก่ประสบนิกรในพื้นที่เป็นอย่างมากการเสด็จในครั้งนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อทรงรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกลซึ่งต่อมาได้นำไปสู่โครงการพระราชดำริและโครงการพัฒนาต่างๆในพื้นที่ภาคใต้หลายโครงการถือเป็นบทหมายสำคัญที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของทั้งสองพระองค์มีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกภูมิภาครวมทั้งภาคใต้จังหวัดภูเก็ตติดตามพระเมตตาของพระองค์ท่านจากรายการในวันนี้ค่ะ

เรากำลังยืนอยู่ท่ามกลางความงดงามของจังหวัดภูเก็ตดินแดนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เบื้องหลังความเจริญและความร่มเย็นเป็นสุขของเมืองแห่งนี้มีหยาดพระเสโทและน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมเยียมราษฎรในอดีต

หากย้อนเวลากลับไปเมื่อกว่า60ปีก่อนภูเก็ตในวันนั้นยังไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างที่เราเห็นในวันนี้ถนนหลายเส้นทางเล็กๆการเดินทางเข้าสู่เกาะยังไม่มีสะพานเชื่อมเหมือนในปัจจุบันขณะที่วิถีชีวิตของผู้คนผูกพันกับทะเลการค้าและกิจการเมืองแร่แต่ระหว่างวันที่8ถึง12มีนาคมพุทธศักราช2502มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นบนแผ่นดินแห่งนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆตั้งแต่ชุมชนเมืองแร่ชายหาดหมู่บ้านชาวเลไปจนถึงพื้นที่ชนบทและสถานที่สำคัญเพื่อทรงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างใกล้ชิดและนับตั้งแต่วันนั้นภาพแห่งความทรงจำเมื่อครั้งทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินบนแผ่นดินภูเก็ตยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวภูเก็ตตราบจนถึงวันนี้

วันอาทิตย์ที่8มีนาคมพุทธศักราช2502เวลาประมาณ16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินข้ามช่องแคบปากพระด้วยแพขนานยนต์จากท่านุ่นจังหวัดพังงามายังท่าชัดชัยจังหวัดภูเก็ตนี่คือจุดเริ่มต้นของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดภูเก็ตครั้งแรกเมื่อเสด็จถึงจังหวัดภูเก็ตมีประชาชนจำนวนมากเฝ้ารอรับเสด็จก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเช้าวันต่อมาวันจันทร์ที่9มีนาคมพุทธศักราช2502ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเยี่ยมราษฎร

ชีวิตและเศรษฐกิจของภูเก็ตในยุคนั้นและในช่วงบ่ายเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินมุ่งขึ้นไปทางเหนือของเกาะสู่อำเภอทลางทั้งสองพระองค์ทรงเยี่ยมราษฎรณโรงเรียนวัดพระนางสร้างก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังหาดสุรินทร์อีกหนึ่งสถานที่ซึ่งยังมีภาพประวัติศาสตร์การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นบันทึกไว้จนถึงปัจจุบัน

วันอังคารที่10มีนาคมพุทธศักราช2502พระราชกรณียกิจในวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างภูเก็ตผู้คนและท้องทะเลได้อย่างชัดเจนทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือเพื่อทรงปล่อยกุ้งลงสู่ท้องทะเล

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หมู่บ้านชาวเลบ้านราวัยในวันนั้นทั้งสองพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนราษฎรชาวเลอย่างใกล้ชิดและทอดพระเนตรการซ่อมเรือหาปลาภาพที่ถูกบันทึกไว้นั้นไม่ได้เป็นเพียงภาพเหตุการณ์การเสด็จพระราชดำเนินเท่านั้นแต่ในเวลาต่อมาภาพถ่ายการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่10มีนาคม2502ยังกลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวเลราวัยในพื้นที่แห่งนี้มา

อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าจดจำคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงดนตรีร่วมกับคณะมิสินของสมาคมนายเหมืองภูเก็ตและทั้งสองพระองค์ยังทอดพระเนตรการแสดงรองแงงของชาวเลเสียงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนริมทะเลในวันนั้นจึงกลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ากับชุมชนท้องถิ่นของภูเก็ตอย่างใกล้ชิดวันพุธที่11มีนาคมพุทธศักราช2502อีกหนึ่งวันที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวภูเก็ตโดยเฉพาะชาวป่าตองเมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ตำบลป่าตองลองนึกภาพป่าตองเมื่อ60ปีก่อนยังไม่มีถนนกว้างไม่มีโรงแรมเรียงรายและยังไม่ได้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกอย่างทุกวันนี้การเดินทางข้ามภูเขาในยุคนั้นจึงแตกต่างจากปัจจุบันอย่างมากแต่เส้นทางที่ยากลำบากไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินไปพบประชาชนและหนึ่งในสถานที่ซึ่งกลายเป็นความทรงจำสำคัญของชาวป่าตองคือน้ำตกวังขี้อ้อนสถานที่ทึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนในพื้นที่

ในช่วงบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมงคลนิมิตและทอดพระเนตรพระพุทธรูปทองคำโบราณศิลปะสุโขทัยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระทองหรือวัดพระผุดอำเภอทลางสถานที่แห่งนี้ยังคงเก็บรักษาหลักฐานสำคัญจากการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นนั่นคือพระปรมาภิไธยย่อพปร.ซึ่งประดิษฐานอยู่เหนือประตูทางเข้าพระวิหารหลวงพ่อพระทองและเส้นทางในวันที่11มีนาคมยังไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านั้นทั้งสองพระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนราษฎรณตำบลปากคลอกและทอดพระเนตรป่าชายเลนบริเวณหาดท่าหลา

การเดินทางในวันนี้เริ่มจากฝั่งตะวันตกของเกาะที่ป่าตองสู่วัดสำคัญในเมืองและอำเภอทลางก่อนเดินทางต่อไปยังชุมชนและธรรมชาติทางฝั่งตะวันออกเส้นทางในวันนั้นจึงทำให้เราได้เห็นภาพของภูเก็ตในหลากหลายมิติทั้งผู้คนศาสนาชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ

วันพฤหัสบดีที่12มีนาคมพุทธศักราช2502หลังจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่8มีนาคมถึงเวลาที่ทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากจังหวัดภูเก็ตและเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังจังหวัดพังงาแม้ช่วงเวลาการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดภูเก็ตครั้งแรกจะกินเวลาเพียงไม่กี่วันแต่เมื่อเราย้อนกลับไปตามเส้นทางจากท่าฉัตรชัยศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเมืองเจ้าฟ้าโรงเรียนวัดพระนางสร้างหาดสุรินทร์สู่บ้านราวัยป่าตองน้ำตกวังขี้อ้อนวัดมงคลนิมิตวัดพระทองปากคลอกและหาดท่าหลาเราจะได้เห็นว่าการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่และผู้คนที่มีวิถีชีวิตแตกต่างกันอย่างหลากหลายจากข้าราชการและประชาชนในตัวเมืองคนงานและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการเมืองชาวบ้านในอำเภอทะลางไปจนถึงชุมชนชาวเลริมทะเลสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางเหล่านี้จึงไม่ได้ถูกบันทึกไว้เพียงภาพถ่ายหรือเอกสารทางประวัติศาสตร์แต่ยังคงถูกบอกเล่าจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งต่อไป

จากวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2502จนถึงวันนี้จังหวัดภูเก็ตเปลี่ยนแปลงไปมากจากเมืองแร่และเมืองท่าขนาดเล็กสู่เมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของผู้คนจากทั่วโลกถนนที่เคยเดินยากวันนี้สะดวกขึ้นชุมชนเล็กๆหลายแห่งเติบโตกลายเป็นชุมชนเมืองและสถานที่หลายแห่งในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่นั่นคือภาพความทรงจำของชาวภูเก็ตที่มีต่อการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดภูเก็ตเป็นครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความทรงจำจากท่าฉัตรชัยจากบ้านราวัยจากป่าตองและจากอีกหลากหลายพื้นที่บนเกาะแห่งนี้วันนี้สถานที่เหล่านั้นไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ในแผนที่จังหวัดภูเก็ตแต่เป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าถึงช่วงเวลาครั้งสำคัญที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของชาวภูเก็ตรอยพระบาทยาตราของพระองค์จะตรึงใจสู่แผ่นดินไข่มุกอันดามันตลอดกาล

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2510พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดภูเก็ตโดยมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อรับรองการขยายตัวและอำนวยความสะดวกในการบริหารราชการแผ่นดินแก่ประชากรในพื้นที่

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดภูเก็ตครั้งที่3ปีพุทธศักราช2516เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความเป็นอยู่ของราษฎรส่งขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขและการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มากระทำพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตในวันนี้การสร้างตึกศูนย์บริการโลหิตเพื่อเก็บสำรองโลหิตที่มีผู้บริจาคไว้ให้ใช้แก่ผู้เจ็บป่วยในเวลาต้องการเพื่อให้ยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปนั้นนับว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่เพราะเป็นการชุบชีวิตของผู้ที่ไม่มีหวังแล้วให้คงมีชีวิตอยู่เป็นมิ่งขวัญแก่เพื่อนฝูงญาติมิตรครอบครัวและอาจบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้สืบไปข้าพเจ้าหวังว่าคงจะมีผู้ใจบุญช่วยกันสละโลหิตให้แก่ศูนย์บริการแห่งนี้เพื่อให้ศูนย์บริการแห่งนี้ได้บริการโลหิตแก่ผู้เจ็บป่วยในทุกโอกาสสมตามเจตจำนงของสภากาชาดต่อไปพระราชเสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดศูนย์บริการโลหิตตึกเลิศโภคารักษ์วันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2510

ระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขนับเป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในด้านสุขภาพพลานามัยของราษฎรในจังหวัดภูเก็ตดังปรากฏในการเสด็จประพาสจังหวัดภูเก็ตในครั้งที่1ในวันจันทร์ที่9มีนาคม2502เสด็จเยี่ยมราษฎรณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตทรงมีพระราชปฏิสันถารและทรงแนะนำให้ราษฎรไปรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันอหิวาตกโรคเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2วันอังคารที่23พฤษภาคม2510เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดศูนย์บริการโลหิตตึกเลิศโภคารักษ์ณโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและในพระราชวโรกาสนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานพระราชเสาวนีกับราษฎรชาวภูเก็ตและขุนเลิศโภคารักษ์ความว่าขอขอบใจขุนเลิศโภคารักษ์และผู้มีส่วนช่วยเหลือให้อาคารหลังนี้บังเกิดขึ้นขอให้ทุกคนได้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกันข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ประกอบพิธีเปิดตึกเลิศโภคารักษ์เพื่อเป็นสิริมงคลต่อไปวันอังคารที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2510พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตณโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตอันเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของระบบธนาคารเลือดที่ยังผลให้การช่วยชีวิตประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยี่ยมประชาชนในจังหวัดภูเก็ตซึ่งการเสด็จเยี่ยมในครั้งนั้นไม่ใช่เพียงการเสด็จเยี่ยมราษฎรตามหมายกำหนดการแต่คือการนำความร่มเย็นความหวังและกำลังใจมาสู่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านที่ทรงทุ่มเทเพื่อแผ่นดินไทยจะยังคงเป็นแสงสว่างนำทางให้พวกเราทุกคนชาวภูเก็ตและคนไทยทุกคนได้ร่วมกันสืบสานความรักความผูกพันและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไปสวัสดีค่ะ

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT ค่ะในวันนี้นะคะก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะเพราะว่าเราจะมีหนังคุณภาพขับแก้วมาให้ได้ชมกันค่ะและในวันนี้นะคะขอต้อนรับสำหรับท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับทุกท่านครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่9ใช่ไหมอาจารย์
1: ครับ
0: แล้วก็วันนี้อีกเช่นเคยเรามีเสื้อมาแจกคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะขอโชว์ก่อนแล้วกันนี่
1: มีสองสี
0: มีสองสีนะคะ
1: มีชาวค่าย
0: สีชาวค่าย
1: นั่นคือสีอาจารย์
0: สีอาจารย์สีเขียวแบบนี้นะคะ
1: กำกับ
0: ถ้าใครอยากได้ต้องทำยังไงคะอาจารย
1: ์ดูหนังสองเรื่องนี้วันนี
0: ้
1: ดูหนังสองเรื่องแล้วก็ดูว่าชอบ
0: ค่ะ
1: ชอบเรื่องไหน
0: ชอบเรื่องไหน
1: ไม่ใช่ชอบไม่พอต้องบอกด้วยว่ารู้สึกยังไงกับมัน
0: ค่ะ
1: มันไม่มีถูกผิดแต่เราอยากเอาคำที่เท่ๆดูแล้วรู้สึกยังไงกับมัน
0: ค่ะต้องบอกเหตุผลด้วยว่าชอบหนังเรื่องนี้เพราะอะไรแล้วก็คนคัดเลือกก็จะเป็นอาจารย์นี่แหละใช่ไหมคะ
1: แบบเล่นๆน่ะไม่ซีเรียส
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วอยากให้แหละแต่ไม่รู้ทำไงก็แบบถ้าทุกคนดูก็ดูหนังคนรักหนังก็อยากจะให้คนที่ดูหนังได้ดูหนัง
0: ใส่แล้วก็จะสวยหล่อแบบเราสองคน
1: ใช่ครับ
0: อาจารย์ก็ใส่เหมือนกันสีเขียว
1: ใช่ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: คือหน้าตาไม่ต้องดีจะใส่
0: ได้แต่ว่าใครใส่ก็หล่อทุกคนนะอาจารย์นะ อาจารย์คะลองพูดถึงเรื่องของเทศกาลหนังเมืองแคนสักหน่อยค่ะ
1: ครับเทศกาลหนังเนี่ยมันมาจากค่ายหนังเบื้องต้นที่เราคิดกันค่ายหนังมันเป็นเวทีของการบ่มเพาะนักเล่าเรื่องผู้กำกับรุ่นใหม่เพื่อจะป้อนอุตสาหกรรมเมื่อเราสร้างความเข้มแข็งให้กับนักศึกษาส่วนใหญ่เราก็มองว่ามันจะต้องมีตัวชี้วัดว่ามึงจะอยู่ในอุตสาหกรรมได้นะ มึงจะต้องประกวดเป็นเวทีของการประกวดล่ารางวัล
0: ใน
1: ล
0: ่
1: ารางว
0: ั
1: ลต้องมึงต้องชกกับรุ่นที
0: ่
1: เราจะทำมันต้องเป็นพวกเก๋ามืออาชีพแต่ว่าไม่มีชื่ออยู่ในสมาคมผู้กำกับใครก็ได้ที่เป็นพวกโปรดักชันทั้งหลายฟิล์มเมคเกอร์ทั้งหลายที่ยังไม่ได้มีชื่ออยู่ในสมาคมผู้กำกับแห่งประเทศไทยลงมาประชันกันได้ทั้งหมดเลยเด็กมัธยมก็ได้ถ้าเจ๋งพอเราโอเพ่นเลยรางวัลกว่า 300,000 บาทวันนั้นนี่คือเวทีที่เราเชื่อว่าในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนอุดมศึกษาเราก็จะสร้างความเข้มแข็งให้กับนักศึกษาของเราแล้วไปเหมือนฉีดวัคซีนให้เขาไปได้แล้วไปแล้วก็มาเทศกาลหนังเมืองแคนซึ่งจะจัดในวันที่12เดือนธันวาคมนี
0: ้โอ้ยเร็วๆนี้แล้วนี
1: ่ก็จะกลายเป็นเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่10
0: ค่ะ
1: เพราะมันจะคู่กันไปค่ายหนังดงโดกดงใจมันครั้งที่10แล้วทำก่อนปี69นี้ทำก่อน
0: ค่ะ
1: พอปี70มันปีเดียวกันแต่ปีก็ประมาณเนาะมาในก็วันที่12เดือนธันวาก็จะเป็นเทศกาลหนังเมืองแคนคร
0: ับผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยสามารถที่จะร่วมได้ตั้งแต่น้องๆมัธยมต้นเลย
1: ใช่ๆๆๆแล้วก็สู
0: งสุดนี่คือไม่ได้จำกัดเหมือนกัน
1: ไม่ได้จำกัดอายุเท่าไหร่ก็ได้ที่รักที่จะเป็นผู้กำกับนั้น
0: หลากหลายวงการก็ได้ได้หมด
1: แล้วแต่ครับแต่ขออย่างเดียวคือต้องไม่เคยทำหนังใหญ่และฉายโรงและมีชื
0: ่อ
1: คือหัวใจสำคัญก็คือว่าคนที่จะมีชื่อในสมาคมผู้กำกับเนี่ยจะต้องฉายหนังโรงถึงจะถูกสแตมป์ว่าเป็นผู้กำกับมีชื่ออยู่ในสมาคมพวกนี้ไม่เอาถือว่าเป็นมืออาชีพที่มีความสามารถและเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่จะลงมาสอนมาติวมาร่วมกันก่อร่างสร้างกันมากกว่า
0: ซึ่งเดือนธันวาเราก็จะได้เห็นแล้วล่ะว่าใครที่จะได้รับรางวัลบ้างใช่ไหม
1: ใช่ครั้งนี้ไอ้หนังวันนี้มันก็คือหนังนี้กว่าจะมาถึงวันที่12ธันวาเนี่ยมันจะมีรอบแรกก่อน
0: ค่ะ
1: รอบแรกเราให้ส่งทีเซอร
0: ์
1: ประมาณ45วิแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันตามธีมบางทีก็โคตรแซ่บเก๋าไหมเจ๋งไหมแ
0: ค
1: นดูนี่นู่นนั่นแล้วแต่กรรมการซึ่งก็คือเบอร์หนึ่งก็ปัจจาปินแก้วพี่อุ๋ยพี่เปิร์ดพี่ออสพี่ราเชนใครต่อใครที่เป็นกรรมการที่เราตั้งกับพี่โขมอะไรพวกเนี้ยเขาก็มาคิดว่าปีนี้ซึ่งเดือนธันวาคมนี้น่าจะตั้งชื่อธีมยังไงเพื่อที่จะประกาศให้กับคนที่สนใจคนที่สนใจก็ต้องรวมทีมมาต้องเป็นทีมนะเราไม่ใช้เดี่ยวเพราะการทำหนังคนเดียวมันเป็นไปได้ยากเพราะเรามีเวลาแค่3วันต้องทำบทให้เสร็จถ่ายเสร็จแล้วก็ตัดแล้วก็ส่งประกวดเลย3ถึง5นาทีเพราะนั้นนี่คือความยากเมื่อรวมแล้วเนี่ยเวลาที่ส่งทีเซอร์มาแล้วทุกคนที่ส่งสมมติ5คนตัวเองรวมมา5คนเวลาประกาศทุกคนต้องมาฟังเพราะนั้นคราวที่แล้วมี100กว่าทีมคน500 600คนเต็มฮอลเลยแล้วประกาศเพื่อจะเลือก20ทีมสุดท้ายที่จะถูกเข้าค่ายเพื่อ ที่จะประกวดในเทศกาลหนังเมืองแคน
0: แล้วสำหรับมือใหม่ล่ะอาจารย์ถ้าขั้นตอนแรกๆเลยเนี่ยต้องไปสมัครที่ไหนติดต่อใครอะไรยังไง
1: อ๋อเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ประชุมเพราะตุลาพฤศจิกาน่าจะพฤศจิกาเดือนหน้าพฤศจิกาแล้วธันวาพวกขาประจำก็เริ่มแล้วบางทีบางคนมาเกือบทุกปีนะ10ครั้งนี่เข้ามาตลอด
0: ค่ะ
1: คือได้เข้ารอบนี่ก็ได้ทันที 10,000 บาทก็จะเป็นค่าดูแลที่ตัวเองอยู่3วันก็ตอนนี้ให้เวลา45วิในการนำเสนอ
0: ค่ะ
1: ครับเป็นทีเซอร์เดี๋ยวรอประกาศน่าจะต้นเดือนหน้าก็จะทราบแล้วว่าจะยังไงครับ
0: ตื่นเต้นแทนน้องๆนะคะเอาละค่ะมาถึงในวันนี้ดีกว่าว่าอาจารย์มีหนังเรื่องอะไรมาฝากเราบ้างคะ
1: ครับก็อย่างที่เรียนว่าหนังวันนี้ไม่ใช่หนังที่ชนะเลิศแต่เป็นหนังที่จาก100ทีมเหลือ20ทีม
0: ค่ะ
1: คือแค่หลุดจาก100ทีมเหลือ20ทีมนี้ก็ถือว่าเป็นคนมีคุณภาพแล้ว

0: พราะนั้นเมื่อเข้าค่าย4-5 วันที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะอันแรกก็คือพวกนี้เขาจะเป็นผู้กับมืออาชีพในอนาคตเพราะนั้นเราก็อยากให้เขาได้กำกับดาราจริงๆซึ่งแตกต่างจากค่ายหนังค่ายหนังเนี่ยเราเวิร์กช็อปแล้วหาคนมาแสดงมือใหม่ทั้งสองอย่างในคราวที่เราดูหนังคราวนี้จะเป็นแบบของจริงเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะนั้นนักแสดงต้องเป็นนักแสดงจริงที่เป็นดาราจริงๆ
1: คือเขาได้กำกับดาราจริงๆเลยนะ
0: จริงใช่ใช่เพื่อที่จะฝึกสมาธิของเขาว่ามึงอย่าไปกลัวนะมึงคือใหญ่สุดนะแอคชั่นหยุดแล้วคัดเคลื่อนมันต้องทำได้ไม่ใช่เห็นดารามาแล้ว
1: รู้ว่า
0: ในวันนี้เราก็จะเห็นว่าหลายคนคงรู้จักมะเดี่ยวชูรู้จักเดี่ยวชูพงซึ่งเป็นดาราสตันแมนคู่กับพันนาอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับก็จะเห็น
1: โอ้ในตอนแรกของเรานะคะก็จะเป็นหนังเรื่องแคนประอสูรค่ะจากทีมรถเฮาส์ฟิล์มนะคะซึ่งคำว่าแคนประอสูรเนี่ยตุ๊กคิดถึงคือแคนก็จะเป็นเครื่องดนตรีของคนอีสานเนาะ
0: ใช่
1: แล้วทำไมเกี่ยวเนื่องอะไรกับอสูรคะอาจารย
0: ์
1: เกี่ยวกันยังไงแคนกับอสูรเนี่ยมาเกี่ยวกันเป็นเรื่องเดียวกันได้ยังไง
0: คือแค่ตั้งชื่อ
1: ถ้ามันเก๋แล้วนะ
0: มันก็ชนะกระดุมเม็ดแรกเนี่ยสมมติเรื่องแคนเฉยๆอ่ะแคนเลยวะ
1: อ
0: สูรเฮ้ยเอาสองสิ่งมาทั้งๆที่ไอ้แคนมันไม่ใช่น้ำมนต์นะ
1: เป็นเครื่องดนตรี
0: ไม่ใช่ข้าวสารเสก
1: ไม่ใช่อาวุธนะ
0: มันไม่อาวุธแล้วอสูรมันต้องใช้อาวุธนะใช้อิทธิฤทธิ์เฮ้ยแล้วแคนบ้าหรือเปล่าเพราะการตั้งชื่อหนังหรือกระดุมเม็ดแรกนี่ก็สำคัญถ้าบอกชื่อมันแค่ฟังมันชนะแล้วส่วนไปดูอีกทีอาจจะดูครึ่งเรื่องก็แล้วแต
1: ่ตอนนี้อยากดูแล้วแหละว่าแคนกับอสูรเกี่ยวเนื่องกันยังไงไปรับชมเลยค่ะ
2: ปอปอตื่นได้แล้วมันสวยแล้วขออีกจะข้าวนึงแม่ทอแต่มันสวยแล้วเด้โอ้ยเศร้าๆไว้สิไปเฮ็ดงาน

0: นี่แหละนะบอกให้เศร้าเป็นหมอแค้นตอนนี้แล้วได้เฮ็ดเล็บใหม
1: ่แต่ถ้าเอ่ยผู้เฮ็ดเฮาสิเอาอีหยังกิน
0: เอ่ยบ่อยากความตายเลยบ่ตอนนี้เฮามีกันอยู่2คนพ่อแม่พากันออกไปซื้อหวยป่านนี้ยังบ่ทันกลับอยู่เอื้อยก็มีแต่หนูนี่ล่ะที่ต้องซอยเหลือกันหนูบ่อยากอยู่ผู้เดียวหนูก็อยากอยู่น้ําเอื้อยไปโดน
1: ๆไปๆออกไปได้แล้วเอื้อยสิอาบน้ําไปเฮ็ดเวียกออกไปออกไป
0: อยากอายอะดิอ่ะๆไปก็ได้

0: ยตัดสินใจแล้วว่าเอ๋ยสิเศร้าเป่าแค้นแล้วมาหางานอื่นเฮ็ดเอ๋ยขอโทษหลายๆเด้อที่เอ๋ยเป็นเอ๋ยที่บ่ดีคือคนอื่นเขาเอ๋ยฮักปอเด้อแล้วปอฮักเอ๋ยบ่ปอปอเป็นหยังปอ
1: Finger me scared call your dad to the devil แต่กูไม่ใช่ผู้ผีเป็นยานกองกาบูชา not the why all the angel และเสียงแค้นที่มึงเป่ากูจำจากโคตรกูจำได้ทุกประโยคถ้าถามผมที่ไหนใช่กูมันไร้ประโยชน์

0: ถ้าเอ่ยเป็นพีแบบนี้ปอกับสุยานเอ่ยยุติ
1: ตอนนี้เอ่ยกันอาตาคือพีอยู่แล้ว
2: เอ้า
1: เอ่ยหยาดความตายยุติ

0: ตะกุดยูร่องคบกับผ้าเปื่อยสดายูน้ำหนูไปโดน
1: บักผีชัวมึงก็เอาดอกกูไป
2: แค้นของกูมันมีจิตวิญญาณเอาไว้ป่าพวกผีชัวมึงจำเอาไว้ถ้ามึงเป็นผีให้

0: เข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ว่าทําไมแคนถึงปรับอสูรเพราะว่าเขาเป็นหมอแคนแล้วก็ไล่ผีนั่นเอง
1: ครับคือถ้าเรามันก็มีข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์แต่เขาก็บิดเพื่อที่จะให้มันออกมาเป็นหนังอย่าลืมว่ามันไม่ใช่สารคดีมันก็คือหนังมันทําอะไรก็ได
0: ้
1: ข้อเท็จจริงก็คือว่าประวัติของแคนเนี่ยว่าทําแคนมันมาจากแคนในพิธีกรรมพิธีกรรมเขาเรียกอะไรนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ย
0: ก็จะเป็นหมอลำ
1: หมอส่อง
0: หมอส่อง
1: หมอส่องหมอลำผีฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยก็มาจากแล้วทำแคนเขาก็เลยตั้งโจทย์ถ้าแคนมันสามารถที่จะรู้ได้ว่าเขาป่วยด้วยอะไรโดยผ่านแคนโดยผ่านการลำเนี่ยมันก็แปลว่าอำนาจของแคนมันสามารถที่จะขับไล่ทูตผีปีศาจได
0: ้
1: ก็เลยจินตนาการออกเป็นหนังในแนวนี้
0: แล้วทำไมนิ้วของนางเอกถึงเป็นสีดำๆอาจารย์
1: ก็น่าจะเป็นให้เห็นว่าถ้าได้สิ่งหนึ่งมันจะส่วนใหญ่นะถ้าทำหนังนี่ผมไม่ใช่ผู้กำกับแต่แล้วก็ดูเอาว่ามันจะทดแทนด้วยการต้องเสียอะไรบางอย่างถ้าอยากจะเป็นผู้พิเศษอาจจะต้องเสียมืออาจจะต้องเป็นใบอาจจะต้องอะไรต่ออะไรเพราะการเป่าแคนเยอะๆเนี่ยถ้าไม่มองว่าเอฟเฟกต์ทำไม่ดีนะเช่นควรจะบวมหรือควรจะอะไรเนี่ยสีดำอาจจะหมายถึงความตายที่เดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวมันก็ตาย
0: นะลำลาไปอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เนาะ
1: น้องเลยบอกไม่อยากให้พี่เป็นแบบนี
0: ้
1: กลัวพี่จะตาย
0: ค่ะแล้วในหนังเรื่องนี้อาจารย์ชอบส่วนไหนของเรื่องนี้มากที่สุดอะคะ
1: คือถ้าดูคุณภาพก็เป็นหนังธรรมดาที่เป็นหนังแมสทั่วๆไปออกแนวคอมเมดี้ด้วยซ้ำไปก็เฉยๆดูได้ก็เป็นหนังที่รู้ว่าเด็กเขามีความเข้าใจในเรื่องการทำภาพยนตร์แล้วหลุดออกมาตรงนี้ได้ก็ถือว่าโอเคแต่มันยังไม่ดีพอที่จะชนะในเทศกาลหนังของแคน
0: แต่หนูชอบที่สุดคือผีแรป
1: เขา
0: ก็ช่างคิดได้นะ
1: ถ้าแคนมันจะแพ้อะไรอ
0: ่
1: ะถ้าผีเป็นเราเหมือนพวกเราส
0: อง
1: มันจะปวดหัวมันเขาก็จะสื่อสารว่าถ้าอยากจะเอาชนะมันก็ต้องหาวิธีเพียงแต่ว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราไม่ได้มันเล่าเรื่องเยอะไม่ได้แต่ว่าอยู่ๆน้องซึ่งเป็นเด็กจะมีของศักดิ์สิทธิ์
0: ม
1: ายกเว้นว่าเขาจะไปเอามาจากใครที่ดูขังกว่านี่หรืออะไรนี่เป็นความคิดผมนะมันอยู่ว่าน้องมีของศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะเชื่อให้แคนสามารถปราบผีและผีอะไรต่ออะไรได้มันอาจจะยังไม่เชื่อ
0: คือยังไม่สามารถทำให้อาจารย์อินได
1: ้ไม่อินไม่เชื
0: ่อแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโจทย์ยากนะอาจารย์นะสำหรับ
1: เขาพยายามหาวิธีแก้ปัญหาคือถ้าเรามองเรื่องล็อกไลน์อ่ะมันจะต้องมีเป้าที่อยากเลิกเพื่อเห็นแก่น้องอยากเลิกแต่การเลิกมันไม่ง่ายใช่ไหม
0: ค่ะ
1: มันอุปสรรคมันยังไม่พอมันเวลาม
0: ัน
1: ก็เลยไม่ทำให้หนังมันน่าสนใจมากนะมันยังยิ่งยักอยู
0: ่เอาละค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่อาจารย์มาฝากกันในวันนี้นะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนค่ะแล้วก็ช่วงหน้ามีหนังอีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์เป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันแล้วกันเนาะ
1: ได้ครับ
0: ช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยอะไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับพ่อก็เหตุงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาและก็หาองค์ความรู้และก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

0: กลับมาถึงช่วงที่2ของรายการค่ะเมื่อช่วงแรกนะคะเราได้รับชมหนังสั้นที่มีชื่อว่าแคนปราบอสูรนะคะจากค่ายรถ House Film ค่ะส่วนเรื่องที่2เป็นเรื่องที่มีชื่อว่า Every Mindset Can Change Your Life นะคะจากทีม LPV Team ขอกลับไปเรื่องแรกก่อนอาจารย
1: ์
0: เรื่องแรกที่เป็นนักแสดงจากสปป.ลาว
2: โดยหลักการแล้วเนี่ยเราก็จะพยายามให้ดารามาเอื้อส่งให้ผู้กำกับเพราะว่าปัญหาของผู้กำกับบางทีเราใช้นักแสดงมือใหม
0: ่
2: แล้วยิ่งผู้กำกับมือใหม่นักแสดงมือใหม่เจ๊งเลยนะ มันจะคัดกันอยู่นั่นนะไม่เสร็จแล้วเทคคัดเทคคัดเพราะนั้นเมืองแคนเราก็เห็นปัญหา3วันเนี่ยถ้าใช้นักแสดงเนี่ยหนังมันจะคุณภาพก็อาจจะลดลงนักแสดงไม่เอื้อเพราะคิวจะต้องเดินต
0: ่
2: อเราก็เลยเกณฑ์ต้องขอเขาว่าใช้เกณฑ์เพราะเนื่องจากว่าขอร้องพวกดารานักแสดงที่เข้ามาแบบไม่มีค่าตัวทั้งไทยและลาวเรื่องแรกก็จะเป็นดาราอีสานลาวของพวกเราเรื่องที่สองก็เป็นดาราที่มีชื่อเสียงบอกว่าเป็นดาราที่มีชื่อเสียงเขาก็น่ารักมากถือว่าเป็นเสียงระดับประเทศถ้าใครดูหนังแอคชั่นทั้งหลายก็จะรู้จักพันนาก็จะรู้จักคนนี้เดี่ยวชูพงศ
0: ์
2: จะเซิร์ชตอนนี้ถ้าเขาฟังรายการอยู่ว่าจะเห็นโอ้ยนี่ไม่ใช่ธรรมดาเป็นคู่ปรับกับพันนาเลยนะหนังต่อกรกันมาหลายเรื่องทีเดียวก็เดี๋ยวดูว่าเอาผู้กำกับซึ่งเป็นระดับดาราซึ่งเป็นระดับเบอร์หนึ่งทางด้านหนังแอคชั่นในประเทศเนี่ยมาให้น้องๆลองฝึกกำกับเนี่ยจะออกมาเป็นยังไง
0: สำหรับหนังเรื่องที่2ของเรานะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะสำหรับหนังที่มีชื่อว่า Every Mindset Can Change Your Life นะคะจากทีม LPV Team ค่ะ
3: ตอนเด็กๆคุณฝันอยากเป็นอะไรแล้วตอนนี้ได้ทำตามฝันหรือยังเป็นนักธุรกิจหมอนักบินนักกีฬาทีมชาติหรือไม่ฝันอะไรเลยแบบไหนล่ะที่ดีที่สุดไม่มีใครตัดสินได้หรอกนอกจากตัวเราว่าไหม

0: สบายดีไอ
1: ้เอ้าสบายดี
0: นี่ครับมีงานใหม่มาเสนอง
2: านแนวไหนน้อง
0: โอ้ยงานง่ายๆสบายสบาย
2: มันมีอยู่บ่งานง่ายๆสบายสบาย
0: เออมันก็ต้องมีนะแต่บอกได้เลยว่าทางงานนี่สำเร็จสบายแน่นอน
2: เอาลองเบิ่ง
0: โอเคท่านสั้นวันเสาร์หน้าเจอกันเนาะ
2: ได
0: ้โอเคครับโอเคครับดีลครับ

0: ดีดีดีจดมวยเยี่ยมมากทุกคนดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูสอนดีมากๆเลยนะครับ
0: ผมก็สอนหลักสูตรทั่วไปแล้วครับผม
1: เห็นเด็กที่นี่พัฒนาดีขึ้นเยอะมากเลยครับ
0: ที่จริงแล้วเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่เด็กเขาตั้งใจมากกว่าครับ
1: ครับวันเสาร์นี้ครูว่างไหมครับพอดีโรงเรียนผมเนี่ยมีแข่งนัดสุดท้ายเป็นนัดชิงด้วยอยากจะเชิญครูไปเป็นโค้ชให้หน่อยได้ไหมครับ
0: วันเสาร์นี้แหละครับ
1: วันเสาร์ครับ
0: ได้ครับ
1: ขอบคุณครูมากครับ
2: ยินดีครับ
1: มากครับ

ผมอยากเลือกทำในสิ่งที่ชอบนะอยากที่จะเลือกทางเดินให้กับตัวเองคนรอบข้างคิดว่าผมอยากจะเป็นคนที่มีเงินและสบาย

แต่นั่นไม่ใช่ความฝันของเราต้องกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าก้าวผ่านอุปสรรคต้องเลือกก้าวไปตามความฝันของเราตัวตนของเราเราตัดสินใจแล้วนี่แหละคือตัวตนของเรา

Every mindset can change your life. I am can do.

0: เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์สำหรับหนังเรื่องนี้ Every Mindset Can Change Your Life จากค่าย LPV Team ค่ะ
1: ก็ถ้ากลับไปก่อนดูเนี่ยก็โปรยไว้แล้วว่าเราอยากหาผู้กับเรานักแสดงที่เป็นมืออาชีพเพื่อที่จะฝึกน้องเนี่ยหนังเรื่องนี้มาดูแล้วเนี่ยเราก็น้องก็ได้ประสบการณ์ที่กำกับมือระดับประเทศซึ่งเป็นสตันแมนของประเทศเราจริงๆในระดับต่างประเทศก็รู้จักอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: จริงแต่ว่าเขาดึงนักแสดงมาไม่เต็
0: ม
1: ถ้าเมื่อไหร่เขาดึงมาให้เต็มเนี่ยหนังเขาคือเราให้อิสระเราจะทำหนังช่องไหนก็ได
0: ้
1: ดราม่าแอคชั่นเขาสามารถถ้าเป็นผมก็จะรู้เอ้ยนี่มันมือแอคชั่นระดับโลกเราควรจะคิดบทที่มันต้องโชว์พลังของเขาอันนี้มันก็กลายเป็นก็ไม่อยากวิจารณ์น้องที่เขากำกับผมก็ไม่เก่งอะไรแต่เพียงแต่เสนอแนะคนที่ดูเรื่องนี้ว่าหนังเนี่ยมันคือการใช้ภาพยิ่งไม่ควรมีบรรยายไม่ควรมันสายตา acting ที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะบอกแล้วจริงๆทำได้เร็วกว่านี้แล้วก็มันก็ไม่แย่แต่เพียงแต่ว่ามันอยากให้คนรู้เยอะเกินไปมันจะกลายเป็นโฆษณามันจะกลายเป็นละครมันต้องเขาคิดอะไรกับเรานี่กำลังคิดอะไรกับพี่นะอะไรเงี้ย
0: เขาคิดตามเรา
1: เกินไปมันก็เลยดูไม่น่าสนใจ
0: แล้วจากหนังสองเรื่องในวันนี้ที่อาจารย์นำมาเนี่ยอาจารย์มองว่าอนาคตมุมมองของอุตสาหกรรมหนังในบ้านเราจะเป็นยังไงบ้างคะ
1: คืออย่างน้อยเราเอามืออาชีพเขาเลือกที่จะพัฒนายังไงมันขึ้นอยู่กับคนเรามันไม่เท่ากันอย่างน้อยที่สุดที่ผ่านมา10 ครั้ง 9 ครั้งที่ผ่านมามันทำให้เราเห็นแล้วว่า มันทำได้จริงครับ
0: ค่ะเอาละค่ะคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์ค่ะสำหรับวันนี้อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆที่มีความฝันว่าอยากจะทำหนังดีๆสักเรื่องหนึ่งนะคะ
1: ตอนนี้เนี่ย ถ้าทุกคนมีฝันม
0: ี
1: จินตนาการจริงๆทุกคนมีฝันมีจินตนาการอยู่แล้วแต่เราก็นอนทับมันอยู
0: ่
1: วันนี้ถ้าอยากจะเป็นผู้กำกับอยากจะเป็นนักเล่าเรื่องอยากจะเป็นคนทำหนังเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราอยากทำเราหยิบขึ้นมาแล้วก็ถ่าย
0: อ
1: าจเสร็จแล้ววันหนึ่งอาจจะเป็นฟุตเทจที่มีคุณค่าที่จะมาตัดได
0: ้
1: หรือถ้าอยากจะเรียนมันมีโลกโซเชียลอะไรเต็มไปหมดแหละแต่ถ้าอยากจะมีเรียนกับมนุษย์จริง
0: ๆ
1: ต้องมาที่เทศกาลหนังเมืองแ
0: ค
1: นเราจะได้เรียนรู้กับคนที่มีประสบการณ์ที่ทำหนังฉายให้คนรู้จักในประเทศนี้ให้ต่างประเทศมาเป็นโค้ชมาคอยแนะก็ชี้แล้วก็มองว่ามันเป็นทางลัดและได้สัมผัสตัวตนจริงๆและถ้าเรามีโอกาสได้ส่งในงานเทศกาลหนังเมืองแคนเนี่ยจาก500คนเหลือ20ทีมสุดท้ายเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ
0: ่
1: และได้อยู่กับโค้ชที่มีความสามารถระดับชาติมันก็จะทำให้เราก้าวกระโดดแล้วถ้ามันเป็นไปได้จริงๆคนที่ได้รางวัลที่1 2 3ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนที่ถูกช็อปไปเข้าในอุตสาหกรรมมาหลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสทางลัดมาเสี่ยงดูเราไม่รู้หรอกว่าเขาชอบอะไรแต่ถ้าเราชอบอะไรเรานำเสนอให้เขาเห็นโปรดักชันไม่ต้องดีแต่ไอเดียดีเนี่ยก็ชนะแล้วฟังอีกทีนะครับเราไม่ต้องการนักถ่ายหนังที่ดีโปรดักชันดี
0: ๆ
1: แค่วิธีคิดดีๆก็ถูกช็อปไปมันสกิลพวกนี้มันสามารถพัฒนาได้ก็
0: แต่น้องๆบางคนจะกังวลไงอาจารย์เพราะว่าอะไรมีไอเดียดีแต่ว่าอาจจะกลัวเรื่องอุ๊ยไม่มีงบประมาณไม่มีอุปกรณ์อย่างเงี้ยไม่มีมือถือเครื่องแพงๆต้องทำยังไง
1: ก็อย่างที่บอกอะไรก็ได้หรือแค่เราเขียนเราบันทึกเราอะไรต่ออะไรเนี่ยมันสุดท้ายวันนึงเนี่ยมันเหมือนหนังเรื่องล่ามเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าเขาจากการบันทึกของเขาเนี่ยจะทำให้มันกลายเป็นภาพยนตร์ที่ได้รางวัลหลายรางวัลในระดับโลกนะแต่เพียงแต่มาฉายในประเทศไทยไม่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นเพราะว่าทำดูหนังของบ้านเราอ
0: ่ะ
1: เราชอบดูหนังแมสดูหนังที่สนุกดูหนังอะไรก็แล้วแต่ล่ามเนี่ยมันเป็นมาจากแค่ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นล่ามแล้วก็บันทึกช่วยเหลือคนมันกลายเป็นวันหนึ่งมันก็กลายเป็นหนังที่ถ่ายทำในฮอลลีวูดและเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ลงทุนทุกอย่างได
0: ้
1: เป็นตัวอย่างแค่บันทึก
0: ถามอาจารย์อีกนิดนึงแล้วกันในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นนักแสดงเหมือนกันอาจารย์เป็นตัวเอกของเรื่องพระไม้หนูไปดูมาแล้ว ในมุมมองของนักแสดงกับผู้ที่เขาเรียกอะไรอ่ะเจ้าของโปรเจกต์อันเนี้ยเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันยังไงไหมคะอาจารย์
1: หมายถึงอะไรนะ
0: เขาเรียกในฐานะที่เราเป็นนักแสดงมาแล้วอันนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้กำกับเป็นเจ้าของโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยวิธีการทำงานหรือว่ามุมมองแนวคิดแตกต่างกัน
1: คือนักแสดงเนี่ยผมไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพเนาะก็แสดงหลายเรื่องแต่ว่ามันก็นิดๆหน่อยๆสีขมังเดี๋ยวก็มาอีกเรื่องนึงนะกระฉายเร็วๆนี้มันก็แค่ถ้าเราเป็นนักแสดงเราต้อง อินกับบทอินกับบทเข้าใจบททำความเข้าใจบทแล้วก็ไม่ใช่เป็นนิยมแต่จะเป็นตัวนั้น
0: เป็นตัวละครตัวนั้น
1: เขาให้เป็นหมาก็ต้องเป็นหมาเขาไม่ให้เป็นเหี้ยก็ต้องเป็นเหี้ยให้เป็นคนดีก็ต้องเป็นคนดีนั่นคือนักแสดงตามที่ภูมิกับม
0: ัน
1: ต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้มันจะไม่ใช่ตัวนี
0: ้
1: ม
0: ัน
1: จะเป็นตัวนั้น
0: อ
1: ันนี้คือธรรมชาติของนักแสดงส่วนพอมันเป็นผู้กำกับหรือเป็นคนเขียนบทเนี
0: ่
1: ยเราคือคนที่จะสั่งให้ทุกคนเป็นเหมือนเรา
0: เราเป็นคนออกแบบ
1: ที่เราอยากเป็นคนออก
0: แบบไอเดีย
1: นี่คือความถ้านักแสดงบางคนเป็นผู้กำกับด้วยพอเขาให้แสดงเป็นตัวนั้นก็อยากจะเป็นตัวนี้อันนี้ก็ในมุมผมว่าล้มเหลว มึงจะเป็นนักแสดงเลยเป็นผู้กำกับเลยเดียวดีกว่า
0: ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่ว่าก่อนจากกันค่ะจ้านขาแถมนิดนึงสำหรับผู้ชมทางบ้านนะถ้าอยากได้เสื้อสวยๆแบบนี้นะคะร่วมแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทาง Facebook Fanpage
1: ใช่แต่กติกาเราไม่รู้ว่าหนังดียังไงนะชอบยังไงถ
0: ้
1: าไม่ชอบหนังเรื่องนี้เท่านั้นเอง
0: ค
1: นอาจจะว่าหนังไม่ดีไม่ชอบสักอย่างก็รู้แล้วอยากฟังว่าชอบตรงไหนเพราะอะไรเท่านั้นเองไม่ได้บอกโอ้หนังดี
0: จะเป็นคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตุ๊กกับน้องแม็กเนี่ยจะคัดคำถามคัดคอมเมนต์แล้วก็ส่งให้อาจารย์คัดเลือกอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอ

0: อย่างสูงค่ะสำหรับท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำนะคะท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็พบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จํากัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

ลำพูบูรณาการ11คณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์เน้นความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างสมพระเกียรติเลขาธิการปปส.ลงพื้นที่จังหวัดเลยตรวจเยี่ยมความสำเร็จเลยโมเดลชูพลังชุมชน5ด้านปราบยาเสพติดและบำบัดยั่งยืนและแขวงทางหลวงชนบทยโสธรประกาศปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่างข้างทางบนถนนสายทางหลวงชนบทเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ข้าวที่กำลังตั้งท้องของเกษตรได้ออกรวงและให้ผลผลิตดีขึ้น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับน้ำฝนและน้องฟ้าค่ะ
0: ครับผมแน่นอนนะครับคุณผู้ชมอาจจะตกใจ น้องฝนและน้องฟ้านะครับ วันนี้เรามีชื่อในวงการด้วยพี่น้องฝน
1: เพราะว่าทีมงานเนี่ยเตรียมให้เรา
0: ถูกต้องความจริงแล้ว CG ที่ขึ้นหน้าจอคุณผู้ชมนี่เป็นชื่อในวงการนะครับความจริงแล้วมีอีกชื่ออีกชื่อนึงด้วย
1: อ
0: ย่างของพี่น้ำฝนเป็นอะไรฮะ
1: ที่เพิ่งได้รับการประทานเมื่อสักครู่
0: นี้เลย
1: น้ำฝนฟ้าอากาศก้งซวย
0: ส่วนฝั่งนี้เป็นน้องฟ้าเรยาฟ้าประทานพร
1: เลิศมาก
0: แน่นอนนะครับความสนุกสนานอยู่กับพวกเราทั้ง2คน1ชั่วโมงเต็มเช่นเคยครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวสารกับพวกเราผ่าน3ช่องทางนะครับผ่านระบบทีวีดิจิทัลครับกฎหมายเลข11ครับ Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและผ่านช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นนะครับสามารถร่วมกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากทาง NBT นั่นเองครับ
1: คุณผู้ชมอาจจะตกใจเอ๊ะทำไมเปิดมาดูเฮฮาขนาดนี้แต่จริงๆข่าวสารของเราเนี่ยเป็นข่าวสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้ 100% ไม่ใช่ว่าเปิดเจอพวกเราแบบกิ๊กกักอย่างนี้แล้วข่าวจะเชื่อถือได้ไม่ใช่
0: ถูกต้องนะฮะ
1: ผ่อนคลายผ่อนคลาย
0: ผ่อนคลายเพราะว่าช่วงบ่ายของแต่ละวันเนี่ยตอนเช้าเราทำงานมาเหนื่อยแล้วนะฮะโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันศุกร์ใช่เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อยากจะเป็นวันผ่อนคลายวันสนุกสนานให้กับคุณผู้ชมทุกๆคนเลยนะครับ
1: หลายคนตอนเที่ยงกินข้าวเหนียวก็ตอนนี้ง่วงแล้ว
0: ตาเริ่มจะปิดนะ
1: อยากจะให้เปิดมาดูพวกเราแล้วก็ผ่อนคลายรับข่าวสารที่น่าเชื่อถือไปด้วยกันนะคะวันนี้หลากหลายข่าวสารเลยน้องซูเปอร์มีอะไรน่าสนใจบ้าง
0: ครับวันนี้นะคะมีเรื่องราวของการนับถอยหลัง IMF นี่เลย2วันสุดท้าย
1: 2วันเอง
0: ซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้อย่างที่บอกว่าพองานจะเริ่มในอีก2วันแน่นอนว่าหลาย

0: ประเทศเนาะแขกบ้านแขกเมืองก็น่าจะเดินทางมาที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วแหละ
1: ตาน้ำข้าวมีไหมคะ
0: แน่นอนนะฮะ หนึ่งในส่วนที่หลายคนก็ต้องบอกว่าตั้งตารอก็คือเหรียญกระสาบนั่นเองของที่ระลึกประจำปีนะครับซึ่งปีนี้ก็เดี๋ยวจะมีการเปิดให้จับจองกันแลกเปลี่ยนกันซึ่งเปิดเป็นวันแรกวันนี้ด้วยนะครับ9ตุลาคมนั่นเองครับ
1: ค่ะส่วนงานก็จะเริ่มอย่างเป็นทางการ12ถึง18ตุลาคม2569เชิญชวนทุกท่านนะคะถึงเราจะอยู่อีสานหรือว่าจะอยู่ภาคอื่นๆที่ไม่ใช่กรุงเทพและปริมณฑลแต่เราทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้ค่ะก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่ข่าวนี้เลยค่ะทางจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะบูรณาการ11คณะทำงานเตรียมความพร้อมจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์เน้นความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างสมพระเกียรติค่ะนายเศรษฐชัยยุทธเศรษฐสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อติดตามความก้าวหน้าและบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้การดำเนินงานในทุกพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะโดยในที่ประชุมนะคะได้มีการติดตามความคืบหน้าในหลายประเด็นสำคัญเริ่มตั้งแต่การยืนยันสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และสถานที่เผาดอกไม้จันทร์ครอบคลุมทั้ง6อำเภอค่ะ
0: ในด้านของความพร้อมของสถานที่นะครับได้มีการรายงานความก้าวหน้าในการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ขนาดกลางของจังหวัดและซุ้มทรงดอกบัวของระดับอำเภอนะครับรวมไปถึงการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่นอกจากนี้ครับเพื่อให้การบริหารจัดการงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทางจังหวัดหนองบัวลำภูได้มีการแต่งตั้งและมอบหมายภารกิจให้กับคณะทำงานทั้ง11ฝ่ายประกอบไปด้วยฝ่ายสถานที่ฝ่ายพิธีการการรักษาความปลอดภัยและการจราจรการปฐมพยาบาลการประชาสัมพันธ์จิตอาสารวมถึงฝ่ายนิทรรศการเป็นต้นนะครับได้มีการเน้นย้ำให้กับทุกๆฝ่ายปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถครับเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานครับ
1: ทางจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะก็ขอเชิญชวนข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในภาคประชาชนในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569เริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปค่ะที่หอประชุมอนาลโยศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภูและสถานที่จัดพิธีของแต่ละอำเภอเพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปในอำเภอเมืองเนี่ยก็คือจัดที่หอประชุมอนาลโยอยู่ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะส
0: ่
1: วนในอีก6อำเภอนะคะในต่างๆอำเภอที่ไม่ใช่อำเภอเมืองก็จะอยู่ในส่วนกลางของแต่ละอำเภอเลยอาจจะเป็นที่ว่าการอำเภอในของแต่ละอำเภอค่ะ
0: ถูกต้องครับพี่น้องประชาชนแต่ละพื้นที่นะครับสะดวกพื้นที่ไหนก็สามารถที่จะไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้ได้นะครับจากหนองบัวลำภูพาคุณผู้ชมไปติดตามการมอบเงินจากกองทุนแม่แห่งแผ่นดินที่จังหวัดหนองคายครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินครับและพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่หมู่บ้านและชุมชนครับที่ศาลากลางจังหวัดหนองคายนายสรันศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2569และพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายได้จัดขึ้นเพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครับโดยในปัจจุบันนะครับจังหวัดหนองคายมีหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน303หมู่บ้านครับโดยในปี2569ได้มีการขยายผลการดำเนินงานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่น

0: สถานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริปีนี้มีหลายพื้นที่โดยเฉพาะช่วงนี้ก็ยังมีหลายจังหวัดด้วยกันที่ยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยนะคะซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นเองหรือภาคอีสานเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเห็นพี่น้องชาวกรุงเทพพี่น้องภาคกลางพี่น้องทางใต้น้ำท่วมชาวอีสานก็ส่งกำลังแรงใจรวมไปถึงสิ่งของไปช่วยเหลือเช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขออภัยค่ะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นนะคะระดมพลังน้ำใจจากเกษตรกรและประชาชนทั้ง26อำเภอรวบรวมข้าวสารอาหารแห้งและเงินบริจาคเตรียมจัดถุงยังชีพส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเบื้องต้นนะคะได้รับการบริจาคข้าวสารกว่า28ตันพร้อมเงินบริจาคกว่า 80,000 บาทและสิ่งของจำเป็นอีกจำนวนมากเลยค่ะที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นค่ะนายสันติภาพโทนหงษาเกษตรจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานข้าราชการพนักงานและเกษตรอำเภอทั้ง26อำเภอร่วมกันรวบรวมสิ่งของบริจาคและช่วยกันบรรจุถุงยังชีพเพื่อเตรียมนำไปส่งมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยการรับบริจาคครั้งนี้ค่ะก็ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง26อำเภอเลยรวมถึงผู้มีจิตศรัทธานะคะที่มาร่วมการบริจาคโดยสามารถรวบรวมข้าวสารได้ถึง28กรัมหรือขออภัยค่ะ28ตันหรือ 28,474 กิโลกรัมค่ะรวมมีเงินบริจาคอีก 83,149 บาทและสิ่งของอุปโภคบริโภคอีกจำนวนมากเลยค่ะอย่างภาพที่เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องน้ำมันพืชยารักษาโรคเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้จำเป็นค่ะ
1: ทางด้านของเกษตรจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านสันติภาพท่านได้บอกว่าขอขอบคุณประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะครับทั้ง26อำเภอครับที่ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดครับจะเร่งรวบรวมสิ่งของทั้งหมดและส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นครับได้รับความไว้วางใจจากกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นหนึ่งในจังหวัดที่รวบรวมน้ำใจจากพี่น้องเกษตรกรเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งก็สะท้อนถึงพลังของความสามัคคีและการแบ่งปันของชาวขอนแก่นครับที่พร้อมจะยื่นมือช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นครับ
0: น่ารักจังเลย
1: นี่แหละฮะต้องบอกว่าคนที่มีกำลังนะฮะไม่ว่าจะเป็นในด้านของกำลังทรัพย์หรือสิ่งของก็สามารถมาร่วมกันส่งต่อแบ่งปันน้ำใจแล้วก็มอบให้กับผู้ที่กำลังประสบภัยในครั้งนี้ได้นี่คือภาพสะท้อนว่าคนไทยไม่ทิ้งกันจริงๆนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วใครที่กำลังประสบอุทกภัยหรือว่าประสบภัยอยู่ในตอนนี้อยากให้นึกถึงภาพแบบนี้อยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้ประสบปัญหาอยู่ตัวคนเดียวคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคะยังมีพี่น้องประชาชนอีกทั่วประเทศเลยที่พร้อมจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็หน่วยงานภาครัฐก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือหลังจากนี้หลังจากน้ำลดก็จะมีการสำรวจแล้วก็จัดการช่วยเหลือมอบเงินเยียวยาตามระเบียบต่อไปค่ะ
1: ถูกต้องครับต้องบอกว่าส่งน้ำใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆคนแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะครับที่ร่วมกันในการทำงานอย่างหนักเลยครับท
0: ั้
1: งการรวบรวมข้อม
0: ู
1: ลแล้วก็แพ็กส่งนะฮะไปยังทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยครับพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการฟื้นฟูพี่น้องกันบ้างหลังจากที่น้ำท่วมไปแล้วนะครับจะมีวิธีการในการเยียวยาเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างไรไปดูที่บุรีรัมย์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ครับประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเร่งฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังจากน้ำลดในทุกด้านครับนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ครับเพื่อที่จะติดตามและรับฟังผลการดำเนินงานการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ซึ่งมีพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยขึ้นนะครับได้แก่พื้นที่อำเภอบ้านกรวดอำเภอนางรองอำเภอละหานทรายอำเภอโนนดินแดงอำเภอพลับพลาชัย อำเภอประโคนชัยอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอปักคำอำเภอกระสังอำเภอลำปลายมาสอำเภอชำนิและอำเภอหนองกี่ครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายทั้งบ้านเรือนพื้นที่เกษตรปศุสัตว์และประมงครับเพื่อที่จะขอรับการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการต่อไป
0: นอกจากนั้นแล้วทางจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะยังได้แผนการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยเช่นด้านการดำรง

0: ชีพและสังคมสงเคราะห์การส่งเสริมอาชีพระยะสั้นการดูแลสงเคราะห์กลุ่มเปราะบางการควบคุมราคาจำหน่ายสินค้าและการบรรเทาทุกข์ด้านสุขอนามัยป้องกันโรคระบาดการเตรียมเวชภัณฑ์เตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วยส่วนด้านการเกษตรนะคะก็มีการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การประมงส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานค่ะก็เตรียมที่จะซ่อมแซมถนนที่เส้นทางชำรุดเสียหายซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างระบบจ่ายน้ำตลอดจนช่วยเหลือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้านเครื่องมือเครื่องยนต์ทางการเกษตรเครื่องมือที่ใช้ประกอบอาชีพนะคะก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมส่วนด้านสิ่งแวดล้อมค่ะก็เตรียมเรื่องของการบริหารจัดการขยะน้ำเน่าเสียการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำด้วยค่ะ
1: ต้องบอกว่ามีการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกๆมิติจริงๆนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันด้วยพื้นฐานของอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ทำอย่างไรให้กลับมาสู่ความเป็นปกติสุขได้เร็วที่สุดนั่นเองครับ
0: หลายคนติดตามข่าวทางโซเชียลก็คิดว่ามีแค่กรุงเทพมีแค่ปริมณฑลมีแค่ภาคกลางหรือเปล่าที่น้ำท่วมแต่จริงๆในภาคอีสานมีหลายจังหวัดเหมือนกันที่น้ำท่วมแต่อาจจะไม่ได้น้ำท่วมวงกว้างแต่อย่างเนี่ยค่ะอย่างบุรีรัมย์ก็ท่วมไปเกือบครึ่งจังหวัดเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับหลายอำเภอมากๆเลยนะครับพี่น้องประชาชนหลายร้อยครัวเรือนครับได้รับผลกระทบก็จำเป็นต้องเยียวยากันต่อไปนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดเลยก็คือจำเป็นต้องมีการช่วยเหลือกันโดยเฉพาะเรื่องของความเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทำกินเองโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องประชาชนหลายคนก็ลงข้าวไว้หว่านนาไว้นะครับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าทั้งพี่น้องที่เป็นเกษตรกรน่ะได้รับผลกระทบโดยตรงแน่นอนนะครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมที่ได้รับผลกระทบผู้บริโภคอุปโภคบริโภคก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าน้ำท่วมในหลายจังหวัดหลายพื้นที่หลายภาคเนี่ยกระทบไปถึงราคาผักดีตัวสูงขึ้นไปอีกเดี๋ยวเรามาสำรวจราคาผักที่จังหวัดขอนแก่นกันค่ะน้ำท่วมนะคะกระทบผลผลิตด้านราคาผักค่ะโดยผักที่ตลาดสดขอนแก่นก็ปรับตัวสูงขึ้นหลายชนิดเลยโดยเฉพาะคะน้านะคะราคาขยับจาก200เป็น350บาทต่อ5กิโลกรัมขณะที่ต้นหอมค่ะก็ขึ้นเป็นกิโลกรัมละ120บาทแม่ค้าเขาบอกนะคะต้นทุนซื้อสินค้าเนี่ยเพิ่มเท่าตัวเลยจากที่เคยซื้อสินค้าวันละ 5,000 บาทเดี๋ยวนี้ต้องซื้อสินค้าวันละ 10,000 บาทเลยคาดอาจจะต้องรอผลผลิตชุดใหม่อีก 2-3 เดือนราคาจึงมีโอกาสปรับลดลงค่ะบรรยากาศภายในตลาดสดเอกชนริมถนนเหล่านาดีหรือว่าตลาดพม่าตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะพอไปสำรวจนะคะก็พบว่ามีราคาผักหลายชนิดเลยที่ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ผลผลิตได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลให้สินค้าเข้าสู่ตลาดลดลงค่ะผู้ค้าก็ต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นด้านของคุณพี่ยุพินเจริญสลุงเจ้าของร้านบิวผักสดนะคะเล่าให้ฟังว่าขณะนี้เนี่ยพริกกิโลกรัมละ60บาทต้นหอมปรับจากที่เคยขายกิโลกรัมละ 80-90 บาทเนี่ยตอนนี้ต้นหอมโลละ120บาท mm-hmm. หอมเป้จากที่เคยขายกิโลกรัมละ50บาทตอนนี้เพิ่มเป็น70บาทแล้วค่ะขณะที่คะน้านะคะราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยจากเดิมนะคะคือ5กิโลเนี่ยเขาเคยขาย5กิโลต่อ200บาท
1: ครับ
0: เมื่อวานเพิ่มเป็น250บาทแล้ววันนี้ยังขยับขึ้นอีกเป็น350บาทต่อ5กิโลกรัม
1: โอ้
0: เยอะนะคะเยอะมากๆนะคะสาเหตุสำคัญมาจากพื้นที่เพาะปลูกได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะทำให้ต้องนำผักจากกรุงเทพและภาคกลางเข้ามาจำหน่ายมากขึ้นประกอบกับผลผลิตขึ้นอยู่กับสภาพอากาศส่งผลให้ผักบางชนิดเริ่มมีปริมาณน้อยโดยเฉพาะคะน้าค่ะซึ่งแม่ค้าก็คาดว่าสินค้าเนี่ยอาจมีจำหน่ายหมดภายในวันเดียวเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
2: ไอเห็นว่ามีผักราคาขึ้นหลายๆชนิดตอนนี้วันนี้มีอะไรขึ้นบ้างไหมครับ
3: วันนี้มีคะน้าค่ะวันน
2: ี้คะน้าคะน้าเท่าไหร่ครับตอนนี้
3: คะน้าวันนี้350
2: 350นี่คือต่อ5กิโลแล้วครับ
3: ใช่5กิโล
2: จากเดิมนี่เคยซื้อเท่าไหร่ครับ
3: จากเดิมเคยซื้อแค่200นะคะ
2: 200เมื่อวานนี้ซื้อเท่าไหร่
3: เมื่อวานนี้ซื้อ250
2: เมื่อวาน250อ๋อวันนี้ขึ้นมาอีก100นึง
3: ใช่
2: สาเหตุล่ะครับได้คุยได้สอบถามกันมั้ยว่ามันเป็นอะไรมัน
3: น้ำท่วมนะคะ
2: น้ำท่วม
3: ของบ้านเราก็ปลูกยังไม่ได้ส่วนมากผักจะมาจากภาคกลางค่ะ
2: คร
3: ับ
2: แล้วคิดว่าแนวโน้มนี่มันจะปรับลงไหม
3: ก็น่าจะใช้เวลาสัก 2-3 เดือนนั่นแหละปีใหม่
2: ครับ
3: จะลง
1: ตัวเลขที่น่าติดตามนะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าต้นทุนซื้อสินค้าของร้านเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม

0: วันละประมาณ 5,000 บาทตอนนี้ทางร้านต้องซื้อเป็น 10,000 บาทนะครับทำให้ต้องใช้เงินทุนในการหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นโดยทางร้านปรับตัวตามปริมาณผักที่หาได้ในแต่ละวันครับเพื่อที่จะยังมีสินค้าไว้จำหน่ายแก่ลูกค้าแม่ค้ารายนี้นะครับก็คาดการว่าราคาผักอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 เดือนหรือจนกว่าจะมีผลผลิตชุดใหม่ออกสู่ตลาดครับจึงจะมีโอกาสปรับราคาลดลงพร้อมกับเรียกร้องให้ภาครัฐมีมาตรการที่จะช่วยลดภาระต้นทุนสินค้าเนื่องจากแม้โครงการกระตุ้นการใช้จ่ายจะช่วยเพิ่มยอดขายได้จริงในช่วงนี้นะครับแต่เมื่อสิ้นสุดโครงการไปแล้วลูกค้าก็อาจจะลดลงตามไปด้วยครับผม
1: เมื่อสักครู่เรา2คนก็กดตัวเลขคำนวณตามเลยนะคะอย่างคะน้าเนี่ยเมื่อก่อนขาย200บาทต่อ5กิโลกรัมคือมันจะตกกิโลกรัมละ40บาท
0: ครับผม
1: ตอนนี้คือปรับเป็น350บาทต่อ5กิโลกรัมคือ70บาทต่อกิโลกรัมเกือบเท่าตัวเลยอ่ะ
0: ครับผม
1: ที่เพิ่มขึ้นมาสูงมากเลยค่ะ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเริ่มแล้วในยุคข้าวยากหมากแพงนะครับ อย่างที่บอกอย่างที่พี่ผู้ประกอบการบอกเลยนะฮะร้านค้าบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะมีโครงการที่เข้ามาช่วยกระตุ้นเนาะแต่ว่าถ้าหมดช่วงนี้ไปแม่ค้าเองเขาก็หวั่นเหมือนกันนะครับ
1: ก็เป็นโจทย์ในทางรัฐบาลเหมือนกันนะว
0: ่
1: าจะทำยังไงนะคะในระยะต่อไป
0: นี่แหละฮะราคาผักจำเป็นต้องดูกันไปยาวๆเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัญหาอุทกภัยในช่วงนี้นะครับพูดถึงเรื่องราคาผักพูดถึงเรื่องผลผลิตทางการเกษตรอีกหนึ่งอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของข้าวออกรวงนะครับพี่น้องในหลายจังหวัดนะครับในภาคอีสานโดยเฉพาะที่ยโสธรตอนนี้ประสบปัญหามากคือข้าวไม่ออกรวงสักทีรัฐบาลรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ
1: ช่วยเหลือ
0: ปิดไฟเลยครับปิดไฟเพื่อให้วงจรของข้าวเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ควรจะเป็นแต่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการจราจรของพี่น้องประชาชนด้วยครับแขวงทางหลวงชนบทยโสธรครับประกาศปิดไฟส่องสว่างข้างทางชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือชาวนาหลังจากแสงไฟกระทบต้นข้าวไม่ออกรวงครับพร้อมกับเตือนผู้ใช้ทางให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถครับแขวงทางหลวงชนบทยโสธรครับได้ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนพร้อมกับประกาศปิดระบบของไฟฟ้าแสงสว่างข้างทางนะครับบนสายทางหลวงชนบทเป็นเวลาชั่วคราวเพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ครับภายหลังพบว่าแสงไฟที่ส่องสว่างข้างทางเนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อวงจรการเจริญเติบโตของต้นข้าวในแปลงนาที่อยู่ติดกับถนนครับทำให้ข้าวไม่ยอมออกรวงตามฤดูกาลพร้อมกับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนครับสำหรับผู้ใช้ทางเส้นทางสัญจรให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลากลางคืนครับ
1: ถ้าถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้นะคะก็เพราะว่าต้นข้าวเขากำลังอยู่ในระยะตั้งท้องและเตรียมพร้อมที่จะออกรวงค่ะโดยเฉพาะข้าวที่เป็นพันธุ์ที่ไวต่อช่วงแสงนะคะอย่างเช่นข้าวขาวดอกมะลิ105จำเป็นต้องอาศัยช่วงเวลากลางคืนที่มืดสนิทและมีความยาวของกลางคืนที่เหมาะสมในการกระตุ้นการสร้างรวงข้าวอย่างสมบูรณ์ค่ะแต่แสงสว่างจากโคมไฟนะคะที่อยู่ที่ถนนเนี่ยที่ส่องลงสู่แปลงนาตลอดทั้งคืนทำให้ระบบชีวภาพของต้นข้าวแปรปรวนค่ะส่งผลให้ต้นข้าวเจริญเติบโตเฉพาะลำต้นและใบแต่ไม่ออกรวงแล้วเกิดปัญหารวงข้าวมันรีบสร้างความเสียหายต่อผลผลิตของชาวนาเป็นอย่างมากค่ะทางแขวงทางหลวงชนบทยโสธรนะคะก็เข้ามารับฟังปัญหาของชาวนาของพี่น้องประชาชนแล้วมาติดตั้งป้ายประกาศแจ้งเตือนและดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางชั่วคราวในจุดที่มีแปลงนาของพี่น้องประชาชนค่ะเพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ
0: นี่ก็คือมาตรการที่ช่วยเหลือพี่น้องในภาคของเกษตรกรในช่วงนี้แต่ว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคร
1: ับ
0: ในเรื่องของการขับขี่โดยเฉพาะพื้นที่ไหลทางเนาะจำเป็นมากๆต้องเพิ่มความระมัดระวังมากเลยนะครับ
1: อย่าขับรถเร็วนะคะอย่าขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดแล้วก็อย่างในช่วงนี้ถ้าผ่านเส้นทางนี้เส้นทางที่มีแปลงนา ควรจะลดความเร็วลงมากกว่าปกติด้วยช่วยกันเห็นใจกัน
0: ถูกต้องครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามดีกว่าว่าโรงพยาบาลเขาทำยังไงโรงพยาบาลเปื่อยน้อยค่ะจากที่เคยขาดทุนเนี่ยสะสม5ล้านบาทสู่การมีรายได้มีการสร้างรายได้กว่า20ล้านบาทเขาทำยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันพักกันสักครู่เดียวค่ะ

0: come to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

0: กับเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้จะพาไปนับถอยหลังกันหน่อยนะครับกับงานที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโอลิมปิกการเงินใช่ไหมครับที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพนั่นเองจะพาไปดูกิมมิคที่จะสร้างความประทับใจแล้วก็เก็บเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้นะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับกรมธนารักษ์ครับได้จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกในการประชุม IMF World Bank 2026เปิดจำหน่ายจ่ายแลกตั้งแต่วันนี้ครับ9ตุลาคมเป็นต้นไปดร.เอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวว่าในการที่ประเทศไทยของเราได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ครับซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ทางกรมธนารักษ์ครับนำโดยกระทรวงการคลังได้จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เพื่อเป็นของที่ระลึกในโอกาสดังกล่าวครับและเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ให้แผ่ไพศาลทั้งในประเทศและนานาประเทศครับอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักให้แก่ชาวต่างชาติทั้งในส่วนของผู้เข้าร่วมการประชุมและนักท่องเที่ยวทั่วไปด้วยครับ
1: การจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกนี้นะคะมี2ประเภทด้วยกันประเภทแรกค่ะเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลน้ำประเภทขัดเงาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง38มิลลิเมตรค่ะน้ำหนัก25กรัมจำนวนผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญราคาจำหน่ายอยู่ที่เหรียญละ700บาทค่ะประเภทที่2นะคะเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาว

0: ทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง38มิลลิเมตรเท่ากันน้ำหนัก25กรัมเท่ากันจำนวนผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญค่ะราคาจ่ายเหรียญละ100บาทด้วยกันนะคะก็จะมี2ประเภทนะแบบขัดเงากับแบบธรรมดาผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่กองบริหารเงินตราหมายเลขโทรศัพท์02565-7944ค่ะ02-565-7944และ call center ของกรมธนารักษ์โทร02-059-4999ค่ะ02-059-4999หรือว่าเข้าไปสอบถามได้ที่เพจของกรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์ของแต่ละจังหวัดคืออินบ็อกซ์ไปที่เพจของแต่ละจังหวัดได้เลย
1: ถูกต้อง
0: สอบถามก่อนได้นะคะน่าจะถูกใจคนที่ชอบสะสมเหรียญนะ
1: ใช่เป็นของสะสมที่ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับ
0: ใช่
1: แล้วก็การที่ประเทศไทยของเราได้คัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในปีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ทางกรมธนารักษ์ก็ได้จัดทำเหรียญพิเศษนี้ขึ้นมานะครับ
0: ไม่บ่อยนะคะในโลกนี้มีแค่3ประเทศทั่วโลกที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งก็จะมีญี่ปุ่นตุรกีแล้วก็ประเทศไทยประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพแล้วเมื่อ 34-35 ปีที่แล้วปี1991เรายังไม่เกิดเลย
1: ครับ จำได้ว่าตัวเลขก็คือ 2534ซ
0: ึ่
1: งตอนนั้นอะยังไม่เกิดเลยเพราะซูเปอร์เกิด2545
0: สะเทือนใจจังเลยค่ะเราไปข่าวต่อไปเลยนะคะ
1: นะครับเมื่อนานมาแล้วนั่นเองนะ
0: ไปต่อกันที่ข่าวที่น่าชื่นชมมากๆเลยค่ะพล
1: ิ
0: กวิกฤตสู่การคว้ารางวัลระดับประเทศเลยกับโรงพยาบาลชุมชนที่เคยมีขนาดแค่30เตียงในจังหวัดขอนแก่นค่ะเขาพลิกสถานะจากที่เคยขาดทุนสะสม5ล้านบาทสู่การสร้างรายได้กว่า20ล้านบาทภายในช่วงบริหารงานเกือบ3ปีค่ะด้วยแนวคิดเพิ่มรายได้ควบคู่ควบคุมรายจ่ายพัฒนาระบบบริการเชิงรุกยกระดับบุคลากรและนำเทคโนโลยี AI มาใช้จนได้รับรางวัลโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับเพชรจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะนี่แหละค่ะโฉมหน้าชมหน้าผู้พลิกวงการนะคะนายแพทย์พิทยาภูมิสิริภาวประดิษฐ์อายุแค่36ปีเท่านั้นค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นเขาเปิดเผยแนวทางบริหารโรงพยาบาลนะคะหลังที่จากที่ผอ.เนี่ยเข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่ปลายปี2566แล้วผอ.ก็เข้ามาปรับปรุงสภาพอาคารและภูมิทัศน์เลยมาพัฒนาระบบบริการเลยแล้วก็มาเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อให้โรงพยาบาลขนาดเล็กสามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพหัวใจสำคัญนะคะผอ.เขาบอกว่าเราต้องทำงานปฐมภูมิแบบเชิงรุกนะทั้งการออกหน่วยให้วัคซีนไปเยี่ยมบ้านให้ความรู้ด้านสุขภาพซึ่งนอกจากจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรายได้จากงบประมาณสนับสนุนตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ค่ะ
1: โอ้โหต้องบอกว่าเป็นผู้บริหารนักพัฒนาที่แท้จริงเลยนะครับในขณะเดียวกันครับทางโรงพยาบาลเนี่ยให้ความสำคัญมากๆกับคุณภาพของการบริการครับตั้งแต่การต้อนรับการตรวจรักษาตามมาตรฐานไปจนถึงการนำเทคโนโลยีและ AIมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงการขยายการเข้าถึงบริการด้วยนะครับอีกแนวทางที่สำคัญก็คือการบริหารในแต่ละกลุ่มงานให้รู้ต้นทุนรายรับรายจ่ายของตนเองครับพร้อมกับพัฒนาระบบเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นกายภาพบำบัดคลินิกผู้สูงอายุแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนและการฝังเข็มโดยเน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญควบคุมกับการจัดหาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานจริงครับนอกจากนี้ครับการดูแลสุขภาพเชิงรุกยังจะช่วยลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยและการใช้จ่ายในการรักษาด้วยนะครับโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ย้ำครับบอกว่าเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่แค่การเพิ่มจำนวนผู้ป่วยเพื่อสร้างรายได้แต่คือการทำให้ประชาชนเจ็บป่วยน้อยลงมีสุขภาพแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่กับการบริหารทรัพยากรของโรงพยาบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนครับเราไปฟังเสียงของท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปื่อยน้อยจังหวัดขอนแก่นกันหน่อยครับ
2: ไม่มีการร่วมจ่ายเลยฮะไม่มีการร่วมจ่ายเลยไม่มีการร่วมจ่ายเลยเราเป็นสิทธิ30บาทเพียวๆแต่เรามีการเราปกติเนี่ยในสิทธิของทางโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องเบิกเงินกับสปสช.เขาเรียกว่าเป็นเงื้อของสปสช.เนาะเพราะว่าเราเป็นผู้ให้บริการถูกไหมส่วนคนที่เป็นคนจ่ายในระบบประเทศไทยเนี่ยคือสปสช.สปสช.ก็จะให้งบมาตามสิ่งที่เราให้การบริการจริงเนาะ เพราะนั้นสิ่งสำคัญที่เนี่ยเราเน้นว่าการ

0: บริการของเราเนี่ยเป็นลักษณะของเชิงลุกใช่ไหมเราต้องรู้ก่อนว่าเราคือหน่วยอะไรเราต้องรู้ตัวตนก่อนถ้าโรงพยาบาลของเราเป็นทุติยภูมิตติยภูมิเช่นเป็นโรงพยาบาลทั่วไปเป็นโรงพยาบาลศูนย์ก็ต้องคิดอีกแบบหนึ่งแต่ตอนนี้เราเป็นปฐมภูมิเราเป็นด่านแรกของการบริการผู้ป่วยเน้นในเรื่องของอะไรส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูที่ดีและทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะนั้นสิ่งตรงนี้ผมเลยมองว่ามันเป็นการตอบโจทย์ว่าถ้าเราให้บริการเชิงรุกมากขึ้นประชาชนเจ็บป่วยน้อยลงสุขภาพแข็งแรงขึ้นเขาก็จะมารับแดดน้อยลงใช่ไหมผมยกตัวอย่างสมมติผู้ป่วยเบาหวานเนาะผู้ป่วยเบาหวานปีนึงเนี่ยที่ต้องมีการใช้ยาฉีดปีนึงจะตกคนละประมาณ 100,000 บาทต่อปีสมมติผมสามารถลดผู้ป่วยไปได้คนหนึ่งผมจะลดเงินมูลค่า 100,000 บาทนั้นไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติผมให้บริการในเชิงลุกที่ว่าคนสามารถที่จะลดผู้ป่วยเบาหวานได้10คนปีนั้นผมจะลดได้ล้านหนึ่งจากการที่ผู้ป่วยเนี่ยหายครับเราไม่เน้นให้ผู้ป่วยป่วยนะแต่เราเน้นว่าผู้ป่วยยิ่งหายยิ่งเป็นผลดีผมมองว่าทุกวันนี้เราไม่ได้มองมุมมองเรื่องของว่าอายุน้อยอายุมากแล้วมันจะเก่งแตกต่างกันเพราะว่าประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่งั้นเวลาเราไปเหมือนเวลาเราไปคัดเลือกอ่ะเขาก็ต้องคัดเลือกแต่คนอายุมากเท่านั้นไอ้เกณฑ์อื่นก็ไม่ต้องมาตัดสินกันสิ่งสำคัญคือผมอยากให้มองว่าถ้ามันมีเกณฑ์การตัดสินหรืออะไรสักอย่างนึงว่าเรามองว่าอายุน้อยกับอายุมากเนี่ยใครเก่งกว่ากันเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าผลงานแนว
1: เราสองคนเหมือนโดนมนต์สะกด
2: ถูกต้อง
1: ให้ฟังผอ.ทุกถ้อยคำอ่ะ
2: ถูกต้องพี่น้ำฝน
1: แบบชื่นชมจังเลยอ่ะ
2: ชอบมุมมองของท่านผอ.มากๆเลยนะฮะคือทำอย่างไรให้นอกจากจะเป็นการเพิ่มการมีสุขภาพของพี่น้องประชาชนที่ดีแล้วอ่ะการที่เขาเคยมารักษาแล้วเราทำให้ก็คือใช้วิธีการรักษาแบบเชิงรุกแล้วพอคนไข้หยุดการรักษาได้นั่นแปลว่าเขาก็สามารถที่จะเซฟงบประมาณได้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: ชอบคือไม่ใช่แค่มาแก้ปัญหาเรื่องขาดทุนของโรงพยาบาลแล้วเพิ่มรายได้ได้ด้วยแต่ว่าสิ่งที่ได้ที่แบบดีที่สุดเลยคือประชาชนไม่ป่วยแล้ว
2: ถูกต้อง
1: ประชาชนหายป่วยจากโรคที่มันหายป่วยแบบยากมากๆอย่างเบาหวานอย่างเงี้ยโรคแบบ NCD แบบพวกไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเงี้ยค่ะมันหายยากมากเลยแต่คุณหมอก็อ่ะทำงานเพิ่มขึ้นเนาะเข้าเชิงโรคเข้าไปถึงบ้านมาให้คำแนะนำไปกำชับกินยาให้ตรงเวลานะแล้วมันดีขึ้นอย่างเห็นผลได้ชัดเจนโรงพยาบาลก็ลดค่าใช้จ่ายไปได้เหมือนกัน
2: นี่แหละสมกับเป็นโรงพยาบาลต้นแบบระดับเพชรนะฮะอยากให้ทุกโรงพยาบาลมีโมเดลแบบนี้เนาะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนขั้นพื้นฐานนะครับจากเรื่องของสาธารณสุขพาไปดูกับอีกหนึ่งต้นแบบที่ดีเหมือนกันนะฮะที่จังหวัดเลยจะพาไปดูเรื่องของการชูวิธีการในการปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดครับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับต้อนรับเลขาธิการปปส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความสำเร็จของเลยโมเดลชูพลังชุมชน5ด้านปราบปรามยาเสพติดบำบัดอย่างยั่งยืนครับนายชัยพจน์จรูญพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยให้การต้อนรับพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ครับในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐานหรือ CBTX ครับณวัดอัมพวันบ้านห้วยม่วงหมู่ที่4ตำบลนาดินดำอำเภอเมืองเลยครับ
1: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะก็บอกว่าจังหวัดเลยได้ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านแผนปฏิบัติการเลยโมเดลค่ะโดยอาศัยกลไกคณะทำงานป้อมยามประจำหมู่บ้านครอบคลุมทั้ง920หมู่บ้านใน14อำเภอประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐร้อยละ20และภาคประชาชนร้อยละ80ผ่านชุดปฏิบัติการ5ด้านด้วยกันค่ะมีชุดปฏิบัติการสร้างสัมพันธ์ชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วชุดปฏิบัติการบำบัดรักษาฟื้นฟูและชุดปฏิบัติการติดตามประเมินผลค่ะเพื่อสกัดกั้นป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่อย่างครบวงจรค่ะ
2: จากนั้นครับเลขาธิการปปส.พร้อมด้วยคณะนะครับก็ได้ร่วมกันกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเดินทางไปที่กรมทหารพรานที่21ครับเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยโดยเฉพาะภารกิจด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการเฝ้าตรวจลาดตระเวนและการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดรวมถึงสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนครับโดยมีทางด้านของพลตรีสุคนธรัตน์ชาวพงศ์รองแม่ทัพภาคที่2พันเอกสอนนัทนวลมณีผ ู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21พร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับพร้อมกับนำเสนอผลการดำเนินงานครับ
1: โหดูสิคะเลยโมเดลเขาไม่เหมือนใครนะคือคุณผู้ชมดูข่าวฟังข่าวเพลินๆเนี่ยอาจจะคิดว่าก็เหมือนกันทั่วประเทศนี่ที่มี5ชุดทำงานแต่ว่าที่นี่จะไม่เหมือนใครตรงที่มีภาครัฐร้อยละ80มีภาคประชาชนเข้ามาร่วมมืออีกร้อยละ80ผลคือคนในชุมชนนั่นแหละค่ะเข้าถึงตัวคนที่ไม่ว่าจะติดยาหรือว่าบำบัดยาเนี่ยเข้าถึงได้มากกว่าแล้วเข้าไปช่วยกันดูแลไปช่วยกันสกัดไปช่วยกันป้องปามเนี่ยมันได้มากกว่า
2: ครับก็คือเอาคนที่อยู่ใกล้ที่สุด ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็เข้ามาช่วยกันในการบูรณาการทำอย่างไรให้บุคคลที่เราเห็นในชุมชนเนี่ยมีพื้นที่ในการที่จะเข้าไปบำบัดการรักษาได้เร็วที่สุด
1: ใช่ค่ะคือที่อื่นเนี่ยอาจจะแบบภาครัฐ80ภาคประชาชนเข้ามาช่วยสัก20แต่ว่าที่เนี่ยภาครัฐคือร้อยละ20ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอีกร้อยละ80
2: โอ้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: ใช่ใช่ค่ะเขาก็เลยประสบความสำเร็จนะคะเป็นเลยโมเดลนั่นเองไปอีกหนึ่งข่าวใหญ่คุณผู้ชมนึกภาพไอซ
2: ์ครับ
1: ไอซ์เนี่ยก็คือเป็นผงอะเนาะคือถ้ามีการจับกุมได้สัก0.5 กรัมก็ถือว่าเยอะมากแล้วแต่นี่ค่ะภาคอีสานนะคะในเขตพื้นที่ของสืบสวนภาค4เนี่ยหรือว่าในภาค4ตำรวจภูธรภาค4ของเราเนี่ยพื้นที่เมืองการจับกุมไอซ์ได้100กิโลกรัมพูดแล้วคนรู้เพราะว่ามันเยอะ
2: มันเยอะมาก
1: ม
2: ัน
1: เยอะมาก
2: ก่อนเข้ามาอ่านก็เห็นตัวเลขแล้วหรอกโอ้โหตัวเลขนี้เยอะมากๆนะฮะ
1: โชคดีค่ะพี่ตำรวจเขาจับได้ไม่อย่างนั้นอ่ะพอเข้ามาในพื้นที่ชั้นในของประเทศคือแย่มากเลยนะคะไปดูเรื่องการจับกุมนี้ค่ะทางตำรวจสืบสวนภาค4นะคะสืบสวนภาค4ค่ะจับกุมผู้ต้องหา2คนพร้อมไอซ์100กิโลกรัมพร้อมอาวุธปืนอีก2กระบอกและเครื่องกระสุนค่ะหลังสืบทราบว่ามีการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนจังหวัดบึงกาฬเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยมีการอำพรางยาเสพติดไว้ในกระสอบที่ระบุว่าเป็นสารส้มก่อนที่จะเตรียมส่งผ่านบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนไปยังพื้นที่ตอนกลางค่ะตำรวจชุดสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4ค่ะเขาเปิดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ชายแดนแม่น้ำโขงสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในตามนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลโดยคดีนี้ค่ะมีการสืบทราบเนี่ยตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เขาก็สืบว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดจำนวนมากมาจากพื้นที่ชายแดนแม่น้ำโขงที่จังหวัดบึงกาฬโดยใช้รถกระบะนะคะเป็นพาหนะก็เลยวางแผนติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลาประมาณ11นาฬิกาของวันที่8ตุลาคมค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็พบรถต้องสงสัยบนทางหลวงหมายเลข212ที่กำลังมุ่งหน้าไปทางอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเขาก็เลยติดตามไปจนถึงรถคันนี้ไปถึงรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังเข้าปิดล้อมแล้วก็แสดงตัวตนขอตรวจสอบเลยสามารถควบคุมผู้ต้องหาได้2รายค่ะเป็นชายอายุ45ปีและหญิงอายุ27ปีจากการตรวจค้นรถนะคะก็พบไอซ์ที่บรรจุอยู่ในกระสอบ4กระสอบด้วยกันน้ำหนักกระสอบไม่ธรรมดานะคะกระสอบละ25กิโลกรัมรวมแล้ว4กระสอบก็เป็น100กิโลกรัมค่ะแล้วยังตรวจค้นพบอาวุธปืนลูกโม่อีก1กระบอกปืนไทยประดิษฐ์จุด38อีก1กระบอกแล้วเครื่องกระสุนอีกตั้ง10นัดแน
2: ่โอ้โหอุปกรณ์ครบครันมากๆนะครับสำหรับวิธีการในการอำพรางยาเสพติดครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าไอซ์ถูกบรรจุในถุงพลาสติกใสก่อนที่จะซุกซ่อนไว้ในกระสอบที่ระบุว่าเป็นสารส้มนะครับแล้วก็บรรจุซ้อนในกระสอบปุ๋ยอีกชั้นหนึ่งครับเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบระหว่างการขนส่งจากการสอบถามผู้ต้องหาให้การว่าเตรียมนำยาเสพติดไปส่งผ่านบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนในพื้นที่อำเภอพังโคนครับเพื่อที่จะส่งต่อไปยังปลายทางในภาคกลางเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาให้การรับทราบนะครับบอกว่าเป็นเจ้าของยาเสพติดแล้วก็อาวุธดังกล่าวจริงนะครับขณะที่ผลการตรวจปัสสาวะก็พบสารเมทแอมเฟตามีนนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้มีการควบคุมตัวพร้อมกับของกลางส่งให้กับพนักงานสอบสวนสภ.พังโคนจังหวัดสกลนครดำเนินคดีตามกฎหมายครับพร้อมกับเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการผู้จัดส่งและผู้รับยาเสพติดในพื้นที่ปลายทางด้วยครับ
1: ขอบคุณพี่ๆตำรวจมากค่ะขอบคุณทีมสืบสวนภาค4มากๆคือขอบคุณทุกทีมเลยอ่ะที่เขาสกัดกั้นในครั้งนี้ได้เพราะมันปริมาณเยอะมาก
2: เยอะจริงๆนะครับแล
1: ้
2: วก
1: ็
2: ใช้วิธีการก็คือแอบซุกซ่อนหลายตลบอ่ะพูดง่ายๆนะฮะ
1: มันประเจิดประเจอเหมือนกันนะพี่ว่ามันประเจิดประเจอนะ คืออ้างว่าในถุงอ่ะมันคือสารส้มเอาแค่น้ำหนักอ่ะมันก็ไม่ได้ละ
2: ถูกต้องนะฮะ
1: มีใครเชื่อหรอว่าสารส้มกระสอบนึงมันจะแค่25กิโลกรัมแต่จริงข้างในมันเป็นไอซ์
2: ถูกต้องครับน
1: ี่
2: แหละคร
1: ับ
2: ค
1: ุ
2: ณผ
1: ู้
2: ชมคร
1: ับ
2: ต้อง
1: เจ้าหน้าที่มาก
2: ๆชื่นชมพี่ๆเจ้าหน้าที่เนาะที่บอกว่าตามจับให้ได้แล้วก็เราหวังว่าในเรื่องของขบวนการหลังจากนี้ก็จะมีการสืบสาวจนได้ต้นเหตุต้นสายของขบวนการต่อไปด้วยนะครับพาคุณผู้ชมไปดูที่อุดรธานีกันบ้างครับจะพาไปดูการคัดเลือกผู้แทนตรวจสอบการทำเหมืองใต้ดินครับจังหวัดอุดรธานีครับคัดเลือก3ตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียทำหน้าที่ตรวจสอบการทำเหมืองใต้ดินโครงการเหมืองแร่โพแทสครับการประชุมครั้งนี้ครับมีวาระสำคัญในการคัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบการทำเหมืองใต้ดินจำนวนไม่เกิน3คนตามมาตรา88แห่งพระราชบัญญัติแร่พุทธศักราช2560ครับจากตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานีและอำเภอประจักษ์ศิลปาคมซึ่งมีรายชื่อของผู้ได้เสียที่ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วรวมทั้งสิ้นจำนวน102รายนะครับสำหรับกระบวนการในการคัดเลือกครับดำเนินการโดยเปิดโอกาสให้ผู้ได้เสียเนี่ยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมก่อนที่จะลงคะแนนผ่านบัตรลงคะแนนตามขั้นตอนที่กำหนดครับเพื่อให้ได้ตัวแทนผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบการทำเหมืองใต้ดินจำนวนไม่เกิน3คนโดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะมีวาระการทำหน้าที่คราวละ3ปีครับนับตั้งแต่วันที่ได้รับการคัดเลือกนั่นเองครับ
1: การคัดเลือกนี้นะคะเป็นกระบวนการสำคัญในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการเหมืองแร่โพแทสนี่แหละค่ะโดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะทำหน้าที่ตรวจสอบการทำเหมืองใต้ดินของทางบริษัทภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายรวมถึงติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะไปดูกันอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จังหวัดหนองคายค่ะทางจังหวัดหนองคายนะคะมีการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยหลักสติสัมปชัญญะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการค่ะนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโดยหลักสติสัมปชัญญะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการโดยมีพระภาวนารัชรมุนีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคายเป็นประธานฝ่ายส่งค่ะ
2: สำหรับการอบรมในครั้งนี้นะครับเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการในจังหวัดหนองคายมีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรมจริยธรรมครับและการนำหลักสติสัมปชัญญะมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทัศนคติที่ดีและจิตสำนึกในการให้บริการกับประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เกื้อกูลมีความสามัคคีและร่วมมือกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพครับผู้เข้าร่วมอบรมนะครับประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดหนองคายรวมทั้งสิ้นจำนวน50คนด้วยกันครับ
1: ไปบ้างไหมคะพวกเรา
2: ต้องบอกว่าเป็นการเพิ่มอีกหนึ่งพื้นที่นะฮะในการที่จะส่งเสริมการมีสติที่ดีแล้วก็ความใจเย็นนะฮะ
1: ถ้าพี่น้ำฝนกับซูเปอร์ไปน่าจะเหมือนคุณพี่คนเมื่อกี้
2: ก็คือ
1: สวดไปจิ้มไป
2: ถูกต้อง
1: รู้สึกว่าทุกวันนี้สมาธิสั้นเหลือเกินจากการเข้าถึงโซเชียลทุกช่องทาง
2: ถูกต้องฮะเราจะไปเพิ่มความสะอาดสว่างสงบให้กับจิตใจของเราก่อนเข้าสู่ภาวะของการทำงานนั่นเองนะฮะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวในภาคอีสานกันต่อครับ

0: กัน
1: มาๆๆกินเหล้ากินเหล้า
2: จอปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
3: ชนแก้ว
0: พกน้ำเก๊กหวยไปด้วย

แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: กลับมาติดตามรับฟังรับชมข่าวสารในภาคอีสานกันต่อค่ะช่วงนี้มาดูเรื่องของการมอบโอกาสมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนนะคะทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งค่ะมอบทุนการศึกษาทุนสัญจรในโครงการป่อเต็กตึ๊งเสริมสร้างอนาคตเด็กไทยประจำปี2569ที่จังหวัดขอนแก่น265ทุนเป็นเงินรวมกว่า 2,250,000 บาทค่ะที่หอประชุมโรงเรียนหัวเคียววิทยาลัยอำเภอเมืองขอนแก่นนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานมอบทุนการศึกษาทุนสัญจรในโครงการป่อเต็กตึ๊งเสริมสร้างอนาคตเด็กไทยประจำปี2569ค่ะ
1: ทางด้านของคุณนิพนธ์ลี้ถาวรครับกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้กล่าวว่ามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งครับเป็นองค์กรสาธารณกุศลเอกชนที่ดำเนินงานช่วยเหลือสังคมไทยมาอย่างยาวนานกว่า116ปีครับภายใต้ปณิธานช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิตซึ่งการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในครั้งนี้ครับถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักในด้านของการสังคมสงเคราะห์ที่ดำเนินการมาอย่างยาวนานกว่า50ปีเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมให้กับเยาวชนได้ศึกษาต่อโดยไม่ต้องละทิ้งการเรียนเนื่องจากการขาดแคลนทุนทรัพย์ครับ
0: สำหรับการมอบทุนการศึกษาในส่วนภูมิภาคครั้งนี้นะคะมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก็ได้เลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นจุดศูนย์กลางในการมอบทุนสัญจรให้แก่น้องๆ นักเรียนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์บุรีรัมย์และชัยภูมิรวมมาจาก53สถาบันค่ะรวมแล้วมอบทุนให้น้องๆ265ทุนคิดเป็นเงินทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น2,255,000 บาทค่ะเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นการส่งต่อนะครับในเรื่องของทุนการศึกษาเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเรื่องของการศึกษาพื้นฐานแห่งการพัฒนาตนเองพื้นฐานในการเลี้ยงครอบครัวนะครับ
0: เอ็นดูจังเลย
1: น่ารักมากๆต้องบอกว่าได้รับทุนการศึกษากันตั้งแต่เล็กๆเลยนะตัวจิ๋วๆเลยไปจนถึงทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาด้วยนะครับ
0: อยากให้น้องๆนะคะมีกำลังใจเนาะแล้วก็มีแรงที่จะตั้งใจเรียนนะคะจบมาก็เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปค่ะ
1: ถูกต้องครับผมพาคุณผู้ชมแล้วก็พี่น้ำฝนไปขยับร่างกายกันหน่อยกันบ้างนะฮะจากเรื่องของการศึกษาจะพาไปดูเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกายในช่วงเย็นกันที่จังหวัดบึงกาฬครับจังหวัดบึงกาฬครับส่งเสริมสุขภาพประชาชนผ่านกิจกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อมวลชนครับครอบคลุมพื้นที่ทั้ง8อำเภอภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อมวลชนประจำปี2569มุ่งกระตุ้นให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายกันอย่างต่อเนื่องโดยมีจิตอาสาด้านกีฬาและวิทยากรท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชนครับนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับโดยส่งเสริมให้วิทยากรท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมจากโครงการจิตอาสาการกีฬาของกรมพละศึกษารวมถึงผู้ที่มีความรู้ในด้านกีฬาจากสถาบันการศึกษาเนี่ยนำความรู้มาต่อยอดจัดกิจกรรมออกกำลังกายให้กับประชาชนแบบสนุกสนานเหมือนในภาพตอนนี้เลยครับ
0: ดึงดาวก็มานะ
1: ทุกท่านะฮะตอนนี้สนุกสนานมากนะครับ
0: ค่ะการดำเนินงานนี้นะคะก็ต่อยอดจากแนวคิด Move Together ค่ะเป็นรณรงค์ให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมกันออกกำลังกายโดยจังหวัดบึงกาฬก็ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเลยความร่วมมือความใส่ใจของจิตอาสาด้านกีฬาในชุมชนนะคะถือเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงกิจกรรมออกกำลังกายได้อย่างง่ายขึ้นพร้อมส่งเสริมให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนค่ะ
1: โอ้ต้องบอกว่าทุกพื้นที่จริงๆช่วงนี้เทรนด์การออกกำลังกายเทรนด์การเต้นแอโรบิกมามากๆพี่น้อง
0: ถ้าเต้นต้องไม่ธรรมดานะ
1: ต
0: ้องไม่แบบ5 6 7 8ซ้าย10ขวาแปะอะไรเงี้ยไม่นะถ้าเต้นมันต้องแบบอัปเดตตลอด
1: อัปเดตให้แบบเท่าทันกับวัยรุ่นในยุคนี้นะฮะแล้วถ้าเต้นไม่พอเพลงที่ใช้ก็จะต้องเป็นเพลงที่ฮิตติดกระแสนะครับ
0: พี่ระพลเคยไปถ่ายรายการจังหวัดที่เขาแบบเนี่ยแหละตอนเย็นทุกเย็นเขาจะมารวมตัวกันออกกำลังกายโอ้โหเต้นแรงมากแรงจนแบบเราอยู่เฉยๆไม่ได้อ่ะเต้นด้วยอยากเต้นด้วย
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่า เป็นการออกกำลังกายได้ด้วยนะฮะได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งจิตใจเนาะแล้วก็ได้ทั้งเพื่อนๆคอมมูนิตี้ที่มาร่วมกันออกกำลังกายเนี่ยสิ่งที่สังเกตได้ชัดมากๆทุกวันนี้เขาจะมีธีมนะฮะในแต่ละวันเนี่ยวันนี้วันอะไรวันนี้วันจันทร์ชุดต้องสีเหลือง
0: สีส้มนี่ต้องวันพฤหัสอ
1: ันนี้พฤหัสแน่นอนนะฮะ
0: เมื่อสักครู่สีชมพูต้องวันอังคาร
1: ถูกต้องครับผมนี่ก็คือสีสันนะฮะ
0: สนุกนะวันนี้วันศุกร์อะไรนะสีอะไร
1: วันนี้วันศุกร์สีฟ้า
0: เออสีฟ้า
1: พี่น้องฝนหรือว่าวันนี้
0: หรือว่าเย็นนี้เลยมั้ยนี่ไงสีเหลืองมาละสีเหลืองวันจันทร์แน่ๆ
1: นี่แหละครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ความจริงแล้วทำได้มากๆเลยนะฮะกายพร้อมใจพร้อมรองเท้าพร้อมชุดพร้อมไปได้เลยทุกพื้นที่นะฮะ
0: บางทีรองเท้าไม่พร้อมแต่ว่าไปเลยก็ได
1: ้นะฮะ
0: ข่าวต่อไปน้องซูเปอร์จำข่าวฮีโร่นักกีฬาเอเชียนเกมเหรียญเอเชียนเกมของประเทศไทยได้ไหม
1: แน่นอนฮะวันนั้นลูกหลานชาวอีสานของเรา
0: แล้ววันนั้นเราคุยกันว่าเขามีการชื่นชมแสดงความยินดีนะคะจังหวัดเลยน
1: ัก
0: กีฬาลูกหลานชาวเลยนะคะเขาก็แสดงความยินดีไปแล้วกับตอนนั้นเหรียญเงินกีฬามากันที่เหรียญกีฬาตะก้อกันบ้างที่คว้าทั้งเหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินเลยไปแสดงความยินดีกันค่ะทั้งจังหวัดเลยนะคะร่วมแสดงความยินดีกับผู้กองไข่นุ้ยค่ะนักกีฬาเซปักตะก้อทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญทองและเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่20มาได้ค่ะนายประยูนอรันรุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางไปที่บ้านบุงกลุ่มอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับผู้กองไข่นุ้ยค่ะร้อยตำรวจเอกกฤษณพงษ์นนทโคตรนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญทองและเหรียญเงินในเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะสร้างชื่อเสียงและนำความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทยและพี่น้องชาวจังหวัดเลยมากๆเลยค่ะ
1: ครับผมในโอกาสนี้นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับรวมถึงหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเนี่ยก็ได้มีการมอบรางวัลช่อดอกไม้กระเช้ารวมถึงของขวัญแสดงความยินดีนะครับแล้วก็เป็นขวัญและกำลังใจรวมถึงได้กล่าวขอบคุณครับทางด้านของผู้กองไข่นุ้ยที่มีความมุ่งมั่นอดทนทุ่มเทในการฝึกซ้อมครับจนประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติถือได้ว่าเป็นต้นแบบที่ดีเลยครับให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเลยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับจึงต้องบอกว่ามีลูกหลานคนเมืองเลยเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดรวมแล้ว5คนด้วยกันนะครับซึ่งทางจังหวัดก็จะได้หาโอกาสในการไปแสดงความยินดีขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดตามโอกาสที่เหมาะสมต่อไปทุกๆคนเลยครับจึงอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวเมืองเลยทุกคนครับร่วมกันส่งกำลังใจนะครับคอมเมนต์แสดงความยินดีกับนักกีฬาทั้ง5คนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจนำความภาคภูมิใจมาสู่ชาวจังหวัดเลยครับ
0: คอมเมนต์มาเลยค่ะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเลยค่ะร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมนะคะฮีโร่กว่าเขาจะได้เหรียญไม่ง่ายนะเขาซ้อมกันแบบซ้อมหนักซ้อมกันเป็นปีๆซ้อมหลายปีเก็บตัวเพื่อวันนี้ค่ะได้ทั้งเหรียญโอ้โหเหรียญเต็มไปหมดเลย
1: เหรียญเยอะมากๆนะครับน่าจะเป็นผลผลิตแห่งความตั้งใจเนาะจากการฝึกฝนในแต่ละสนามนะครับรวมกันนะฮะ
0: อยู่มัธยมขึ้นมาระดับอุดมศึกษาได้เป็นเยาวชนทีมชาติได้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยทั้งแข่งซีเกมแข่งกีฬาแห่งประเทศไทยแข่งซีเกมไปแข่งเอเชียนเกมขอให้ตะก้อได้บรรจุโอลิมปิกเร็ว
1: ๆแน่นอนครับ คนไทยเราจะได้เหรียญเพิ่มและจะได้เฮแน่นอนนะฮะ
0: ค่ะช่วงนี้ไปติดตามราคาทองคำและราคาน้ำมันประจำวันนี้กันค่ะ

0: ราคาทองขึ้นราคาน้ำมันขึ้นราคาผักก็ขึ้น
1: ถูกต้อง
0: อยู่ยังไงคะเนี่ย
1: ช่วงนี้เหรอฮะ
0: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่
1: ไ
0: หว
1: ถ้าไปทางไหนขอไปด้วยแล้วกันนะ ไปคันเดียวกันไว้ก่อนนะครับพี่น้องฝนครับ ประหยัดช่วยกันนะครับอ่ะส่งท้ายรายการวันนี้ไปติดตามพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากก็คือที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนมครับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมตะวันออกนะครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคตะวันออกของไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ไว้ด้วยครับ
0: เรามาดูอุณหภูมิกันบ้างค่ะหลับแซบมากเลยนะคะภาคอีสานตอนบนค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสส่วนอีสานตอนล่างค่ะอุณหภูมิสูงสุด 32 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสค่ะสถานการณ์คุณภาพอากาศโดยรวมในภาคอีสานนะคะมีบางจังหวัดก็ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 อยู่เหมือนกันแต่ว่าหลายจังหวัดก็สภาพอากาศดีถึงดีมากค่ะ
1: ครับอยากให้ช่วงนี้อากาศดีนะฮะโดยเฉพาะวันศุกร์แบบนี้อยากให้เป็นวันที่ได้พักผ่อนกับเต็มที่บรรยากาศที่เต็มไปด้วยแบบความสุขเนาะจะออกไปไหนก็ไม่ต้องกังวลนะครับ
0: ค่ะวันนี้น้ำฝนนะคะน้องฝนน้องฟ้า
1: น้องฝนน้องฟ้า
0: น้องฝนน้องฟ้านะคะแล้วก็ทีมงาน MBTI ภาคอีสานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ขอบคุณน้องเจเจน้องแมทธิวด้วยนะคะ
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

วัสดีค่ะทุกคนเมืองไทยดีดีวันนี้นะคะแบมพาทุกคนมาที่หมู่บ้านที่เรียกได้ว่าถ้านึกถึงแล้วต้องนึกถึงหมอนขิดกับบ้านสีฐานนะคะที่อำเภอป่าติ้วค่ะที่นี่เขามีความโดดเด่นมากในเรื่องของการผลิตหมอนขิดทั้งหมู่บ้านเลยซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาและก็ยังเป็นสินค้าโอท็อปที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กับแหล่งผลิตเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของขั้นตอนต่างๆวิธีการทำจนออกมาเป็นหมอนขิดแบบนี้ที่สวยงามนั่นเองค่ะตอนนี้

0: เดี๋ยวไปหาคุณแม่กันก่อนนะคะคุณแม่อยู่นี่แล้วคุณแม่สวัสดีค่ะมาน
1: ี่
0: เลยคุณแม่มานี่เลยคุณแม่นะคะคุณแม่แย้มนะคะเป็นเจ้าของร้านแม่แย้มหมอนขิดใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะคุณแม่คือหนูมาถึงที่หมู่บ้านของเราเนี่ยคือแต่ละบ้านเขาก็จะผลิตหมอนเยอะมากเลยทำไมถ้าเราพูดถึงสีฐานทำไมเราต้องนึกถึงหมอนขิดคะแม่เพราะอะไรเอ่ย
2: เพราะว่าหมอนขิดมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านสีฐานจริงๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นต้นกำเนิดเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: หมอนขิดค่ะ
0: จุดกำเนิดต้นกำเนิดนี่มันมายังไงคะแม่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
2: มันมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านคือแต่ก่อนนี้ทำหมอนสี่เหลี่ยมธรรมดา
0: ค่ะ
2: ถวายพระอย่างเงี้ยนะคะทำถวายพระเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าเออทำเสร็จแล้วเราเอาไปนั่งขายที่ตลาดในยโสธรแล้วก็ลูกค้าก็ซื
0: ้
2: อคนที่เขาไปขายเขาก็มีแรงบันดาลใจเนาะเขาได้เงินเขาก็เลยพากันมาทำเริ่มทำเป็นหมอนขิดสี่เหลี่ยมปกตินี่แหละค่ะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมลูกค้าก็ตอบโจทย์ดี
0: โอ้แสดงว่าคำว่าหมอนขิดเนี่ยคือหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจบางคนอาจจะเข้าใจคําว่าหมอนขิดคือหมอนสามเหลี่ยมที่เราแบบนึกถึงกันใช่มั้ยแม่แต่ว่าจริงๆความหมายของหมอนขิดนี่มันเป็นลักษณะยังไงคะ
2: หมอนขิดคือผ้าลายขิดค่ะผ้าลายขิดไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายค่ะเป็นผ้าลายขิด
0: คือหมอนขิดนี่คือมันเป็นชื่อลายใช่มั้ยคะ
2: ค่ะ
0: ก็คือลายขิด
2: ลายขิด
0: โอ้แต่ว่าในเรื่องของลักษณะมันก็จะมีรูปแบบต่าง
2: ๆ
0: เดี๋ยวให้คุณแม่พาหนูเดินดูหน่อยว่าแต่ละแบบเนี่ยมันมีแบบไหนกันบ้างคะอ่ะเหมือนตอนนี้ที่เราเห็นอยู่อันนี้เรียกว่าหมอนอะไรคะแม่
2: หมอนหนุน
0: อันนี้เป็นหมอนหนุน
2: ทรงโรงแรมนะ
0: อ๋ออันนี้ก็คือที่เห็นนี่ค
2: ือเป็นลายขีด
0: อันนี้คือลายขีดใช่ไหมคะเราใช้วิธีการทำไงคะแม่จนมันออกมาเป็นลายแบบนี
2: ้คนโบราณเนาะเขาจับขีดเขาจับขีดกันแล้วก็ทอเองแล้วก็มันทำไม่ทันเราก็เลยเอาผ้าลายของเรานี้เข้าโรงงานโรงงานก็ทอมาให้เราเป็นลักษณะแบบนี้เลย
0: อ๋อก็คือเราก็จะมีโรงงานผลิตผ้าของเราอยู่แล้วอ๋อแล้วเราก็นำผ้ามาผลิตใช่ไหมคะแม่อันนี้เป็นแมปหมอนอะไรนะคะแม่เขาเรียก
2: หมอนหนุนโรงแรมค่ะ
0: หมอนหนุนโรงแรม
2: ทรงโรงแรม
0: ทรงโรงแรมแต่ที่หนูเห็นอีกแบบนึงที่เราคุ้นชินตากันนี่คุณแม่ทางนี้เลยอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้หมอนแบบไหนคะ
2: หมอนสามเหลี่ยมใช้พิงหมอนสามเหลี่ยม
0: อันนี้เป็นหมอนสามเหลี่ยมใช้พิง
2: ค่ะลายช้างจะมีลายช้างกับลายดอก
0: ค่ะ
2: ลายขีด
0: โอเคนี่อันนี้หลายๆคนอาจจะคุ้นตากันนะคะเพราะว่าเราชอบเห็นกันแบบแต่ก่อนเนาะที่เขานอนกันเนา
2: ะ
0: คุณย่าคุณยายเขานอนแล้วก็จะอย่างนี้ใช่ไหมแม่นอนอย่างนี้ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: อันนี้เป็นวิธีการใช้หมอนลักษณะแบบนี้มันช่วยในเรื่องของอะไรคะแม่ทำไมมันถึงต้องเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้
2: พิงหลังค่ะพ
0: ิ
2: งหลังแล้วก็มีแบบติดที่นั่งแล้วก็ติดที่นอนด้วยค่ะก็พัฒนาขึ้นมาเป็นแบบติดที่นอนด้วย
0: ก็คือทำเป็นแบบหลากหลายแบบอันนี้สำหรับเขาเรียกว่าหมอนอิง
2: หมอนสามเหลี่ยม
0: หมอนสามเหลี่ยม
2: เขาเรียกหมอนขวานหมอนขวานสามเหลี่ยม
0: แต่อีกแบบนึงที่เขาเรียกว่าเป็นต้นตำรับนั่นก็คือตัวที่เป็นเหมือนหมอนสี่เหลี่ยมที่ทุกบ้านจะต้องมีอย่างแน่นอนเพราะว่าเหมือนบ้านหนูก็มีเหมือนกันแต่ว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าที่มาจริงๆนะคะของหมอนแบบนี้คือมันทำยังไงกระบวนการยังไงในขอได้ไหมคะชิ้นหนึ่งโอเคขอบคุณค่ะนี่อ๋ออยู่ข้างหลังก็มีนี่อันนี้เป็นตัวต้นตำรับใช่ไหมคะแม่ที่แรกเริ่มเลยจะเป็นแบบนี
2: ้
0: นี่ข้างในเราทำไปด้วยอะไรคะเนี่ย
2: นุ่นค่ะเนี่ย
0: นุ่น
2: เป็นนุ่นเลย
0: นี่
2: เป็นนุ่นเลย
0: นะคะแล้วนอกจากที่เราเห็นอยู่แบบนี้คือเราก็ยังมีผลิตเป็นแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะแม่นอกจากหมอนมีอะไรอยู่คะแม่
2: เป็นหมอนคือเป็นลายพวกนี
0: ้
2: เป็นหมอนสุขภาพเป็นผ้าลายขีดก็มีเป็นหมอนสุขภาพเป็นเบาะรองนั่งเป็นหมอนข้าง
0: คือเราทำหมดเลย
2: ทำหมดเลยมีเกือบ50-60ชนิดเลยค่ะ
0: ก็คือเรียกได้ว่าเราก็ทำทุกแบบแบบที่เราสามารถใช้ได้จริงเลยแต่ทุกคนคะกว่าที่มันจะมาเป็นแบบนี้ได้กว่าที่มันจะสำเร็จแบบนี้จนเป็นที่โด่งดังทุกคนพูดถึงในเรื่องของบ้านสีฐานกับหมอนขิดแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของกระบวนการทำกว่ามันจะผ่านมาเป็นแบบนี้ได้มันหลากหลายขั้นตอนถูกต้องไหมคะแม่มันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้คุณแม่พาไปดูเรื่องของขั้นตอนวิธีการทำกันค่ะ

0: หอนต่างๆซึ่งคุณแม่บอกว่าที่นี่นะคะผลิตถึง5ถึง60
1: หอนสามเหลี่ยมค่ะไส้ในของหอนสามเหลี่ยมที่ทำเป็นช่องๆนะคะ
0: เดี๋ยวนะคือที่เราเห็นมันเป็นสามเหลี่ยมตั้งๆอันนี้ไส้ในมันคืออย่างนี้เหรอคะ
1: ค่ะเนี่ยที่เป็นสีขาวๆเนี่ย
0: โอ้
1: เวลาเราเย็บเสร็จแล้วเราก็จะกลับด้าน
0: ค่ะ
1: กลับด้านกล
0: ับ
1: ด้านออกมาแล้วก็เราก็จะทำการสอยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี
0: ้อ๋ออันนี้คือยังไม่ได้ใส่ผ้า
1: ค่ะต้องเอาผ้าขีดละผ้าลายขีดนี้มารอบ
0: อ๋อและอันนี้ที่เราเห็นนี้เขาเรียกว่าอะไรคะแม่
1: เป็นผ้าตารางผ้ามุ้งนะคะ
0: อ๋อผ้ามุ้งผ้าตารางนี่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าด้านในหมอนขีดเนี่ยมันเป็นอะไรนะคะนี่อันนี้คือไส้ในของเขานี่อันนี้คือไส้ในของเขาก่อนที่จะเอาไปยัดนุ่นนะคะนี่แล้วก็มาเย็บใส่ผ้าอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: แต่กว่าจะเย็บมาได้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการเย็บตอนนี้เหมือนช่างกำลังเย็บอยู่นะคะไหนดูซิแล้วอันนี้วิธีการเย็บเราต้องเย็บยังไงคะแม่เหมือนเราต้องกลับด้านหรืออะไรยังไงคะ
1: เขาก็จะเย็บรอบไปเลยค่ะ
0: ก็เหมือนเป็นการเย็บรอบเข้ามุมต่างๆใช่ไหมคะแล้วทีนี้มันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้พอเราพลิกนี่นะคะนี่อย่างนี้เลยอันนี้พอเย็บขั้นตอนนี้เสร็จแล้วคือแค่นี้เลยไหมคะแบบว่าเราเย็บตรงนี้แค่นี้เลยไหม
1: ค่ะ
0: แค่นี้เลย
1: เราก็จะไปสอยหน้าหมอนสามเหลี่ยมที่เล็กๆติดด้านนั้นค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของการสอยกันต่อนะคะอันนี้คือแต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่หมอนสามเหลี่ยมเป็นหมอนสี่เหลี่ยมหรือหมอนรูปแบบอื่นก็ทำวิธีการเดียวกันถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะ
0: นี่นะคะทุกคนอันนี้เป็นหน้าตาก่อนที่จะออกมาเป็นรูปแบบของหมอนแบบเต็มรูปแบบนะคะนี่ก็จะเป็นด้านในแบบนี้มีตะข่ายมีโครงนะคะแล้วก็ผ้าล้อมรอบอย่างนี้เดี๋ยวไปดูขั้นตอนของการเย็บกันที่คุณแม่บอกนะคะซึ่งที่นี่เป็นงานแฮนด์เมดด้วย ใช้มือทำอย่างเดียวเครื่องจักรน้อยมากเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเย็บกันต่อค่ะทุกคนค่ะ

0: ื่อกี้ดูของการเขาเรียกว่าเย็บผ้าใส่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวมาดูขั้นตอนตรงนี้ชื่อขั้นตอนอะไรคะแม
1: ่สอยหน้าหมอนค่ะ
0: สอยหน้าหมอนแต่แอบเห็นเป็นผ้าอย่างนี้เรามีเพื่ออะไรคะแม
1: ่มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆให้เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้แล้วก็เอามาติด
0: อ๋อเดี๋ยวนะคะให้กล้องดูหน่อยนี่ทุกคนมันจะเป็นอย่างนี
1: ้เราก็เอากรรไกรตัดผ้าเป็นสามเหลี่ยม
0: เอากรรไกรตัดเป็นสามเหลี่ยมแล้วเราก็เย็บใส่เราต้องเย็บใส่ทุกช่องไหมคะ
1: ไม่ค่ะเราจะตรงนี้จะไม่เย็บเฉพาะช่องที่มันมี10รู
0: เฉพาะขอบมัน
1: ค่ะ
0: นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะต่อ1ชิ้นนี่เราใช้เวลานานไหมคะกว่าจะเย็บเสร็จ1ชิ้นหรือว่าแล้วแต่ความเชี่ยวชาญ
1: ค่ะ
0: ใ
1: ครเก่งเขาก็ได้เยอะ
0: นี่นะคะทุกคนแล้วเป็นงานแฮนด์เมดนะคะใช้เข็มกับด้ายเนี่ยเย็บด้วยมือจริงๆทุกชิ้นนะแล้วก็เหมือนมันก็ขึ้นอยู่กับความใหญ่ความเล็กไหมคะแม่เพราะว่าจำนวนช่องเนี่ยมันต่างกันไหมหรือว่ามันเท่ากันทั้งหมด
1: เท่ากันทั้งหมดค่ะ
0: อ๋ออันนี้ก็จะเท่ากันทั้งหมดด้วยนะคะหนูอยากลองเย็บจังได้ไหมเอาแล้วได้บ่น้อหลอดบ่น้อนี
1: ่สวยไง
0: อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าสอยแบบไหนคะเนี่ยเน่าบ่
1: เน่า
0: เน่าบ
1: ่สอยซื้อ

0: นี้เป็นขั้นตอนของการยัดนุ่น
1: ค่ะ
0: โอ้
1: เอานุ่นรอบตรงไส้ฟางข้าวนะคะ
0: ฟางข้าว
1: เขาจะตากฟางข้าวแห้งๆแล้วก็มามัดคล้ายๆกระบองนะ
0: ค่ะ
1: เข้าไปในลูก
0: คุณแม่หนูขอดูหน่อยได้ไหมโอ้นี่ทุกคนไม่รู้กล้องซูมเห็นหรือเปล่าดูข้างในค่ะมันจะมีเป็นฟางแล้วก็มีนุ่นข้างในนะ
1: ค่ะ
0: นี่คุณแม่คะแล้วทำไมเราต้องใช้ฟางอะคะเราทำไมต้องยัดฟางเข้าอะ
1: ใส่ให้มันอยู่ทรงเวลาเราพิงนะมันจะอยู่ทรง มันจะไม่แฟบเร็ว
0: โอ้
1: แล้วก็ใช้งานได้นาน
0: โอ้ถามถึงเรื่องใช้งานได้นานต่อ1ชิ้นเนี่ยอยู่ได้ประมาณกี่ปีคะแม
1: ่ก็เยอะอยู่นะถ้าใช้ไม่นานก็ได้ประมาณ 5-6 ปี
0: ค่ะ
1: ค่ะถ้าเราไม่ใส่นี้

0: เราใช้งานมันจะแฟบเร็ว
1: มันจะยุ่งเร็ว
0: ก็ใส่เฉพาะสามเหลี่ยม
1: ค่ะแล้วนุ่นไหนขอจับนุ่นหน่อยไม่เคยจับเลยอุ้ยนิ่มมากนี่ค่ะทุกคนเราได้ยัดเข้าไปใช่ไหมแม่
0: ค่ะยัดรอบ
1: ยัด
0: ตรงไส้เลยค่ะ
1: ยัดรอบนี่ค่ะมาหนูยัดช่วยแล้วก็ยังไงคะเอาไม้ซุกๆบ
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ซุกๆเข้าไป
0: อยู่เข้าไป
1: อยู่เข้าไป
2: อยู
1: ่อยู่แม่ค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้นุ่นได้ไหมเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหม
0: อ๋อมัน
2: หวนนะ
0: ถ้าไม่ใช้นุ่นมันก็มันหนักนุ่นเราก็เพราะว่าเรายัดแน่นมันก็หนักอยู่แล้ว
1: แล้วมันก็ไม่ใช่เอกลักษณ์ของเราด้วยเนาะอันนี้เราต้องยัดไปถึงไหนคะอันนี้ใกล้เสร็จหรือยังคะ
0: ยังต้องยัดขึ้นมาเนี่ยให้มันเต็มตรงนี้เลย
1: แล้วเราต้องดึงกระดาษออกไหมคะ
0: ไม่เอาไว้เลย
1: ก็อยู่อย่างนี้เลย
0: ก็เราเอากระดาษรอบตรงฟางข้าวไว้เลย
1: นี่ค่ะทุกคนเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยแบบใช้มาแล้วแบบเอ๊ะจะรู้สึกว่ามันมีเสียงอะไรนี่อันนี้คือไส้ในของมันเรามาหาคำตอบให้แล้วนะคะนี
0: ่ไม่ต้องตกใจ
1: มีฟางมีกระดาษแล้วก็มีนุ่นนะนี่อันนี้เรามาไขคำตอบให้แล้วนะคะหลายๆคนจะนอนแล้วเอ๊ะมีเสียงทำไมมีเสียงนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้เราก็คือเราจะยัดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มมันจะแน่น
0: ค่ะ
1: ทีนี้พอขั้นตอนนี้แล้วไปตรงไหนต่อคะแม
0: ่ก็เราก็จะสอยปิดรูที่เรายัดเข้าไปนี่ค่ะ
1: สอยปิดรูก็คือตรงนี
0: ้ค่ะ
1: ป
0: ิดเลย
1: มาค่ะมาดูสอยปิดรูกันต่อใกล้ๆกันนี่อันนี้ก็สอยปิดรูทำเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
0: ทำเหมือนเดิมปิดช่องที่เรายัดนุ่นเข้าไปนะคะ
1: โอ้เดี๋ยวนะจับอันเมื่อกี้ตอนที่เรายัดน่ะมันจะมีเสียงกระดาษแต่ตัวนี้ไม่มีแล้วนะโอ้อันนี้คือความลับนางฟ้านะคะทุกคนโอ้ถ้ามันแน่นมันก็จะแข็งโป๊กอย่างนี้เลย
0: ค่ะแล้วก็ใช้นานงานได้นาน
1: เออแล้วเราก็เย็บปิดนะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือเราก็ใช้ผ้า
0: อันนี้เป็นมันเป็นชนิดติดที่นอนสามเหลี่ยมติดที่นอน
1: อ๋อนี่สามเหลี่ยมติดที่นอนนี่ทุกคนอยากให้ทุกคนมาจับดูนะคะพอมันแบบมันใส่นุ่นจนเต็มแล้วคือมันแน่นมากมันไม่มีเสียงแบบฟางหรือกระดาษอะไรเลยนะคะแล้วตรงนั้นล่ะคะแม่คืออะไรคะ
0: คือที่นอนลูกระนาดค่ะ
1: อ๋อนี่กำลังเย็บปิดเหมือนกัน
0: แล้วเราก็ยัดแล้วก็สอยแล้วก็เสร็จค่ะ
1: นี่นะคะก็เป็นเรื่องของกระบวนวิธีการทำกับทุกคนหลายๆเขาอาจจะยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหมอนขิดมันทำยังไงแล้วแบบเคยแต่ได้ยินชื่อว่าหมอนขิดแต่ว่ายังไม่เคยรู้วิธีการทำนี่แหละครั้งนี้นะคะแบมพาทุกคนมาเปิดกู่กับรายการเมืองไทยดีๆเลยมาดูวิธีการทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วก็ได้เห็นด้วยว่าขั้นตอนการทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะทุกคนค่ะหลังจากที่เราได้ชมเรื่องของกระบวนการทำแล้วเดี๋ยวเรามาคุยในเรื่องของการสนับสนุนกันหน่อยคุณแม่ขาในเรื่องของกลุ่มของเราหรือว่าร้านของแม่เนี่ยคือมีหน่วยงานไหนมาสนับสนุนช่วยในเรื่องนี้บ้างคะในเรื่องการโปรโมทต่างๆอะไรอย่างนี้แม
0: ่ค่ะก็พัฒนาชุมชนค่ะเข้ามาช่วยการขายการนี่แหละออนไลน์พวกนี้แหละค่ะ
1: แล้วเราจากหมอนขิดที่เราอยู่ในชุมชนเนี้ยเรากลายเป็นสินค้าโอท็อปได้ยังไงคะแม่
0: ค่ะแล้วก็คัดสรรโอท็อปได้5ดาว
1: กี่ปีแล้วคะแม
0: ่ก็ขอคัดทุก2ปีแล้วก็ไปคัดทุกปีก็ได้4ดาว5ดาว4ดาว5ดาวอยู่ประมาณนี้ค่ะ
1: แสดงว่าปัจจุบันนี้เราก็ยังเป็นสินค้าโอท็อปอยู่ใช่มั้ยคะแม่และทีนี้รูปแบบไหนแม่ที่รู้สึกว่าเป็นออเดอร์ที่คนสั่งเยอะมากที่สุดเลยแม
0: ่รูปแบบก็เป็นหมอนขิดนี่แหละค่ะ
1: หมอนขิดแบบนี
0: ้ค่ะแล้วก็เป็นสามเหลี่ยม
1: แบบนี้
0: ที่นอนสามเหลี่ยมคือขายได้ทุกอย่างแล้วก็หมอนสุขภาพนี่ขายดี
1: ตอนนี้กำลังฮิตเลยใช่ไหม
0: ค่ะสุขภาพ
1: อันนี้
0: จะมีผ้าลายขิดด้วยแล้วผ้าตัวนี้ด้วย
1: อันนี้เป็นเหมือน
0: ลายชิโนริค่ะ
1: อันนี้ลายชิโนรินะทุกคนเป็นลายใหม่ไหม
0: ค่ะ
1: ลายใหม่นะคะอันนี้เป็นหมอนสุขภาพใครแบบสายสุขภาพนะแม่เน
0: า
1: ะ
0: หมอนวัยรุ่น
1: หมอนวัยรุ่นนะคะน่าจะสบายมากเลยเนี่ยนี่นะคะ อ่ะคุณแม่มาถึงตรงนี้แล้วอยากให้คุณแม่ช่วยฝากช่องทางกันหน่อยเผื่อใครที่สนใจอยากจะมาสั่งหมอนขิดของคุณแม่หรือว่ามาสั่งออเดอร์อย่างเงี้ยสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างคะคุณแม่คะ
0: ค่ะก็ฝากร้านแม่แย้มหมอนขิดค่ะทางเพจแม่แย้มหมอนขิดแล้วก็เบอร์โทรนะคะเบอร์โทรที่ติดต่อกับแม่แย้ม0815790592 0992079339ค่ะ
1: และนี่นะคะคือเรื่องราวดีๆที่หมู่บ้านสีฐานนะคะใครที่สนใจนะคะในเรื่องของหมอนขิดอยากมาดูวิธีการทำกระบวนการหรือว่าซื้อหน้างานก็สามารถมาได้ที่นี่หรือว่าติดต่อแม่แย้มตามช่องทางที่ได้บอกไปนะคะแต่นอกจากบ้านสีฐานของเราแล้วที่มีการผลิตหมอนขิดยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกนั่นก็คือหมู่บ้านสิงห์ท่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามกันค่ะคุ้มบ้านสิงห์ท่าย่านเมืองเก่าใจกลางเทศบาลเมืองพื้นที่ซึ่งบันทึกเรื่องราวการก่อตั้งเมืองยโสธรไว้ในประวัติศาสตร์จากอดีตย่านการค้าสำคัญนี้ค่ะสู่ความรุ่งเรืองในยุคอิทธิพลฝรั่งเศสบ้านเรือนตึกแถวโบราณที่สร้างด้วยฝีมือเวียดนามถ่ายทอดความงดงามของศิลปะจีนผสมยุโรปที่ยังคงปรากฏสองข้างทางจนถึงทุกวันนี้ซึ่งวันนี้ค่ะแบมจะพาผู้ชมนะคะไปดูเรื่องราวนะคะสัมผัสประวัติศาสตร์ผ่านพิพิธภัณฑ์นะคะบ้านสิงห์ท่านั่นเองค่ะจุดนี้นะคะจุดสุดท้ายที่แบมพาทุกคนมาค่ะคือหมู่บ้านสิงห์ท่านะคะเป็นหมู่บ้านเก่าเป็นเมืองเก่าที่ถ้าใครได้มาที่นี่นะคะก็ต้องมาไหว้รวมถึงมาหาของกินส่วนที่นี่ที่อยู่ตอนนี้นะคะคือพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่านะคะที่นี่จะมีการรวบรวมในเรื่องของประวัติต่างๆของหมู่บ้านแล้วก็จุดต่างๆที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดยโสธรด้วยซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะทุกคนค่ะเข้ามาที่นี่แล้วนะคะจะต้องมีการมาลงทะเบียนก่อนนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดลงทะเบียนซึ่งเข้าชมฟรีนะคะทุกคนในโซนชั้นแรกทุกคนค่ะจะเป็นเรื่องของประวัติความเป็นมานะคะว่าสิงคู่สิงท่าเนี่ยมาได้ยังไงนะคะเขามีความหมายยังไงตรงนี้เขาก็จะเป็นจุดในการที่จะให้เราได้ศึกษาข้อมูลอ่านประวัติต่างๆนะคะแล้วที่นี่นะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าที่บ้านสิงท่านะคะเขามีความโดดเด่นในเรื่องของโรงหนังด้วยนะคะนี่เขาก็จะมีเป็นรูปแบบฉบับย่อให้คนได้ดูเดี๋ยวมาดูข้างในกันค่ะนี่ด้านในตรงนี้ก็จะเป็นแบบจำลองนะคะในเรื่องของโรงหนังของบ้านสิงท่าเนาะนี่เดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูนี่

รงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนจุดให้เรามานั่งดูแล้วก็เป็นเหมือนการศึกษาข้อมูลนะคะเขาก็จะมีการเปิดข้อมูลให้เราดูเป็นเหมือนโรงหนังย่อมๆของที่นี่นะคะในพิพิธภัณฑ์และนอกจากตรงนี้เองก็ยังมีโซนของชั้น2ค่ะมีทั้งเรื่องของประวัติความเป็นมาสินค้าที่โดดเด่นแล้วก็ในอดีตเนี่ยเขามีการค้าขายอะไรเดี๋ยวพาไปดูชั้น2กันค่ะ

ทุกคนเป็นเหมือนห้องที่ทำจะที่จะทำให้เรารู้จักสีท่ามากขึ้นเป็นเหมือนแผนเมืองเป็นแมปนะคะซึ่งถ้าเข้ามาที่นี่เราก็สามารถกดได้เลยว่าเราจะอยากรู้จักสีท่าหรือว่าอยากไปดูในเรื่องของแผนที่เมืองเราก็กดได้เลยนะคะนี่ก็จะขึ้นเป็นโปรเจคเตอร์แนะนำแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยที่เป็นเหมือนโฮโลแกรมนะคะที่เขาก็จะระบุเป็นสีๆนะคะซึ่งเราก็ดูเชื่อมโยงกันอันนี้ก็จะทำให้เราได้รู้จักสิ่งท่ามากขึ้นนั่นเองค่ะ

รชั้นที่2นี้นะคะก็จะเป็นการรวบรวมในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าขายในสมัยก่อนนะคะรวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนนะคะของชาวบ้านบ้านสิงห์ท่านะคะเขาก็มีการรวบรวมไว้ว่าธุรกิจที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างแล้วก็รวมถึงสินค้าในช่วงนั้นที่เป็นที่นิยมเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะแต่ก่อนที่เราก็จะเห็นนะคะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตนะคะก็จะได้สามารถดูได้ในชั้น2นี้นะคะแต่ว่าไฮไลท์นะคะสำหรับใครที่อยากจะศึกษาข้อมูลไม่อยากเดินอ่านมาตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์เขาจะเป็นเหมือนหน้าจอในการทำกิจกรรมนะคะมีทั้งเรื่องของเกมการทั้งศึกษาข้อมูลนะคะเป็นเรื่องของการค้าขายนะคะนี่ตรงนี้เลยทุกคนนี่ตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นเหมือนหน้าจอนะคะสำหรับใครที่อยากศึกษาเรื่องของเงินตรานี่ก็กดได้เลยนะคะเขาก็จะมีขึ้นมาแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าเราอยากรู้เกี่ยวกับเงินล่าใช่ไหมแตะได้เลยนะคะเนี่ยก็จะมีข้อมูลขึ้นมาแต่ไฮไลท์ที่แบมชอบมากตรงนี้ก็คือเรื่องของเกมทุกคนเขาจะมีเกมให้เราได้เล่นนะคะในเรื่องของการคำนวณเงินนะคะนี่เกมสินค้าเป็นการจำลองในเรื่องของการซื้อสินค้านั่นเองแล้วก็กดเล่นได้เลยนะคะเราก็เลือกนะคะนี่เขาก็จะมีให้เราเล่นนะคะว่าเราอยากซื้อขายแบบไหนเขาก็จะบอกว่าเงินฮางเงินบาทเงินสลึงเขาก็จะมีการกำหนดว่าให้เราซื้อขายในจำนวนนี้นะคะเราก็เลือกซื้อสินค้าตามร้านต่างๆนะคะนี่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สามารถมาเล่นกันได้นะคะในช่วงของการขึ้นชั้น2อันนี้ก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆไว้นะคะแต่นอกจากนี้หลังจากที่เราดูเรื่องของข้อมูลประวัติต่างๆแล้วเรียบร้อยทุกคนที่นี่เขายังมีของฝากนะคะซึ่งอยู่ที่จุดด้านล่างเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

และตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดสุดท้ายค่ะที่พามาดูในเรื่องของที่ระลึกของจังหวัดยโสธรนะคะเหมือนที่เราไปดูมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของหมอนขิดนะคะก็จะเป็นการรวบรวมมาให้ประชาชนนะคะได้ดูกันซึ่งช่วงนี้จะเป็นการเข้าฟรีนะคะทุกคนค่ะก็สามารถมากันได้ที่พิพิธภัณฑ์บ้านสิงห์ทานะคะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเมืองไทยดีๆนะคะครั้งหน้าจะพาผู้ชมไปที่ไหนฝากติดตามกันด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

เคยไหมที่ต้องนั่งปวดหัวกับการรับข่าวสารในทุกๆวันมีข้อมูลจำนวนไม่น้อยที่ไม่เป็นมิตรNo! No! No!

0: รู้ตัวอีกทีคุณก็กลายเป็นเหยื่อ
1: ห้าข้อที่ผมอยากจะชวนคุยนะครับข้อแรกก็คือว่า1เมื่อเราดูสื่อนะครับให้ดูว่าใครเป็นคนสร้างสื่อนั้นนะครับข้อแรกใครเป็นเจ้าของสื่อนะครับเขาสร้างสื่อนั้นเขาต้องการอะไรเขาเป็นผู้ประกอบการเขาเป็นนายทุนเขาเป็นนักวิชาการหรือเขาเป็นใครข้อที่2นะครับดูว่ารูปแบบนะครับหรือสารหรือเมสเซจในเนื้อหาของสื่อนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ที่3นะครับดูว่าสื่อนั้นเขากำลังบอกอะไรหรือต้องการอะไรจากเราข้อที่4ก็คือว่าทัศนคติค่านิยมสิ่งที่มันแฝงมากกว่าสื่อที่เขาสะท้อนออกไปคืออะไรแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับให้เราตั้งคำถามหนักๆเลยครับว่าเมื่อเสพสื่อนี้แล้วนะครับดูสื่อนี้แล้วเผยแพร่สื่อนี้แล้วเนี่ยมันเกิดผลอะไรตามมากับตัวเราหรือสังคมหรือไม่นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากการใช้สื่อแล้วก็เปิดรับสื่อครับ
2: แค่3ปีความเสียพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

สวัสดีครับวันนี้รายการคิดดีนะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของการเรียนว่ายน้ำสำหรับน้องๆกันที่จังหวัดอุดรธานีครับและในวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ Swimming Kids Thailand สาขาอุดรธานีครับในวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของโรคของการเรียนว่ายน้ำนะครับว่าเด็กๆที่มาเรียนว่ายน้ำเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรนะครับรวมถึงการเรียนว่ายน้ำจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กๆได้อย่างไรนะครับเรื่องราวในรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

ยเราอะค่ะมีลูกเล็กแล้วในอุดรอะยังไม่มีสถาบันที่เป็นการสอนว่ายน้ำเด็กเล็กโดยเฉพาะเราก็เลยติดต่อไปทางสวิมมิ่ง

Thailand แล้วก็มาเปิดเป็นที่แรกในอุดรค่ะขอบอกก่อนเลยว่ายิ่งเด็กเล็กอะค่ะว่ายน้ำได้เร็วและยิ่งได้เปรียบในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของพัฒนาการต่างๆเด็กเล็กเวลาลงน้ำว่ายน้ำเป็นจะไม่ตื่นตระหนกเวลาเจอสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะในการจะพาน้องมาเรียนว่ายน้ำนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องพูดในเชิงบวกให้เขามีทัศนคติที่ดีกับน้ำก่อนนะคะมีการเชิญชวนอาจจะพาไปเลือกชุดว่ายน้ำสวยๆน่ารักน่ารักนะคะในการสร้างความคุ้นชินกับสถานที่อาจจะพามาดูสถานที่ก่อนให้น้องคุ้นเคยนะคะแล้วก็ในการเตรียมตัวก่อนจะลงคลาสเรียนนะคะเราก็จะไม่ให้น้องอะค่ะทานอาหารอิ่มเกินไปนะคะแล้วก็มาสถานที่จริงก่อนเวลาเพื่อให้น้องปรับตัวค่ะปิดเทอมนี้ไม่ปล่อยให้เวลาของน้องว่างมาหากิจกรรมให้น้องทำโดยการมาเรียนว่ายน้ำกับเราสนใจพาน้องมาเรียนว่ายน้ำติดต่อได้ที่เพจ Swimming Kids Thailand เลยนะคะ

0: ผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่กับทางด้านของคุณหนึ่งนะครับซึ่งเป็น Marketing Director ของ Swimming Kids Thailand ครับสวัสดีครับคุณหนึ่งครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหนึ่งครับSwimming Kids ของเราเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
1: ต้องแจ้งว่าคือเริ่มจากว่าทางผู้บริหารของเราอะนะคะหรือว่าทางเจ้าของเลยอะค่ะท่านอะเป็นด็อกเตอร์ก็คือท่านด็อกเตอร์ดุษรานะคะแล้วก็ท่านเองอะค่ะทำเรื่องของการศึกษามานานกว่า10ปีนะคะซึ่งท่านอะปกติแล้วอะค่ะก่อนหน้านี้10ปีที่แล้วอะค่ะก่อนที่สวิมมิ่งคิดจะเกิดขึ้นนะคะก็คือท่านก็จะทำเรื่องของการศึกษาที่เกี่ยวกับการส่งน้องๆไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะหรือว่าจะเป็นเรียนจบม.6ต่อปริญญาตรีอะไรแบบนี้ค่ะพอท่านได้ไปเห็นทางต่างประเทศเนาะก็ไปเจอที่ประเทศออสเตรเลียนะคะก็เห็นว่าการเรียนการสอนเนี่ยที่เริ่มตั้งแต่เด็กๆอะค่ะตั้งแต่อายุประมาณ4เดือนอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นยังไม่แพร่หลายมากนะคะทางท่านผู้บริหารก็เลยเล็งเห็นตรงเนี้ยค่ะดูแล้วน่าสนใจแล้วก็ณเวลานั้นช่วงนั้นนะคะอัตราการสูญเสียของเด็กของประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะคะที่เกิดจากการจมน้ำอาจจะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลักการในการเรียนการสอนค่อนข้างเยอะนะคะค่ะก็จะเป็นประมาณนั้นเลยทำให้เราเนี่ยเอาหลักสูตรตรงเนี้ยค่ะนำมาเมิร์จให้เข้ากับเด็กไทย
0: หลักสูตรที่เรานำมาเนี่ยก็ให้สอดคล้องกับบริบทของเด็กไทย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างบางอย่างเนี่ยค่ะของทางน้องๆทางฝั่งประเทศออสเตรเลียเองหรือว่าต่างประเทศอะค่ะเรื่องของการเรียนการสอนอาจจะต่างจากเรานิดนึงอย่างปกติแล้วค่ะทางน้องๆต่างประเทศเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะแบบว่าเคยชินแต่ว่าเล็กๆได้ก็แบบลงไปได้เลยปล่อยเลยแต่ว่าแบบทางคนไทยเองทางแบบบ้านเราอาจจะแบบเอ๊ะยังไม่กล้ายังใหม่อยู่ยังไม่กล้าอย่างทุกวันนี้เราก็ยังจะเคยเห็นแบบว่าเวลาเราไปออกบูธหรืออะไรต่างๆเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่าคุณย่าคุณยายก็จะแบบว่า
0: อ๋อ
1: สี่เดือนเรียนได้แล้วหร
0: อ
1: สี่เดือนเรียนได้แล้วจริงๆหรอแล้วเขาจะทำอะไรได้บ้างเงี้ยค่ะแต่จริงของเรามันเริ่มได้แต่สี่เดือนเนื่องจากว่าเราจะเริ่มจากการพัฒนาเรื่องของอารมณ์ก่อนแล้วก็ค่อยๆทำให้เขาปรับทัศนคติที่ดีกับน้ำให้รู้ว่าเวลาน้ำสัมผัสใบหน้
0: า
1: เขาต้องทำยังไงน้ำผ่านใบหน้าโดนบริเวณจมูกเนี่ยเขาต้องทำยังไง
0: อ
1: ันนี้ก็เลยเริ่มได้ตั้งแต่เล็กแต่แน่นอนค่ะน้อง4เดือนอ่ะว่ายไม่เป็นหรอกว่ายเองไม่ได้เพราะกล้ามเนื้อเขายังไม่พอนะคะกล้ามเนื้อของเด็กๆจะพร้อมก็คืออายุประมาณ3ขวบขึ้นไปกล้ามเนื้อมันเล็กมันใหญ่เขาพัฒนาพร้อมแล้วเนี่ยค่ะเราถึงจะเข้าสู่กระบวนการที่จะเป็นการสอนแบบเด็กโต
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วอะไรที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของสวิมมิ่งคิดครับ
1: จุดเด่นของเราเลยนะคะก็คือเรื่องของหลักสูตรนี่แหละที่เราคุยกันก็คือหลักสูตรของเราเนี่ยค่ะเราอะไม่ใช่แค่ว่าเราพัฒนาร่วมกับแค่ออสเตรเลียหรือแค่มาจดทะเบียนขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการแล้วหยุดพอแค่นั้นแต่ของเราอะค่ะเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างทุกวันนี้ค่ะเมื่อปีที่แล้วเองเราก็มีส่งทางคุณครูของเราที่เป็นคุณครูชำนาญการนะคะไปถึงประเทศออสเตรเลียเพื่อไปเทรนนิ่งเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อย่างบางปีเราก็จะได้ตัวแทนจากทางประเทศออสเตรเลียค่ะก็คือ Five Star Swim School เขามาเทรนนิ่งเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคุณครูเรานะคะตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเราเลยก็คือเรื่องของหลักสูตร
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าสิ่งที่โดดเด่นของเราก็คือเรื่องของหลักสูตร
1: ใช่อ
0: ยากให้อธิบายหน่อยครับว่าหลักสูตรของเรามีความเป็นมายังไงบ้างในแต่ละรูปแบบอะครับ
1: ได้ค่ะต้องขอแบ่งเป็นพาร์ทก่อนละกัน
0: ครับ
1: หลักสูตรของเราอะค่ะก็คือจะแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกก็คือน้องๆเด็กเล็กเด็กเล็กก็คืออย่างที่เกริ่นไปแล้วก็คือ4เดือน
0: 4เดือนเริ่มต้นตั้งแต่4เดือน
1: ใช่ก็คือ4เดือนแล้วก็ยังไม่เกิน3ขวบก็คือประมาณ 2.9 อันนี้คือจะเป็นพาร์ทของเด็กเล็กนะคะซึ่งพาร์ทเนี้ยคุณพ่อกับคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองต้องลงคู่กับน้องก่อนนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับน้องแล้วก็เหมือนเราก็สอนให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะเล่นกับน้องให้เป็นด้วยนะคะก็จะเป็นอีกพาร์ทนึงนะคะพาร์ทเนี้ยก็คือผู้ปกครองลงด้วยจะมีคุณครูสอนแล้วก็ทำกิจกรรมเป็นคลาส
0: ค
1: ลาสเสริมสร้างเรื่องของพัฒนาการทางด้านอารมณ์ทางด้านเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆแล้วก็ทางด้านของสมาร์ทด้วยนะคะก็คือเรื่องของสติปัญญาด้วยอันนี้จะเป็นพาร์ทแรกส่วนอีกพาร์ทนึงก็คือเป็นพาร์ทของเด็กโตเด็กโตของเราเนี่ยไม่ใช่ 5-6 ขวบนะเด็กโตของเรา3ขวบเป็นเด็กโตแล้วใช่ค่ะก็คือของเราเนี่ยให้ความปลอดภัยมาเป็นที่1โดยหลักสูตรเราจะสอน2ต่อ1เท่านั้นก็คือคุณครู1แล้วก็น้อง2คนอันนี้คือเป็นหลักสูตรของเราที่ขึ้นตรงเลย
0: คือจะไม่มากกว่านี้
1: ใช่ค่ะจะไม่มากกว่านี้ค่ะแต่ว่าถ้าผู้ปกครองรีเควสต์มาอยากจะเรียนแค่1ต่อ1อันนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปนึงไปนะคะแต่เบื้องต้นของเราถ้าสแตนดาร์ดเลย
0: คือ2ต่อ1
1: ใช่2ต่อ1อยู่แล้ว
0: เรื่องความปลอดภัยก็คือไม่ต้องห่วงเลย
1: ใช่ค่ะอย่างที่นี่เองเราก็มีกะอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ค่ะก็คือแน่นอนเรื่องของความปลอดภัยเป็นที่1แน่นอนค่ะ หลักสูตรเราก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทหลักๆประมาณนี้นะคะเรื่องของการเรียนการสอนเราก็เริ่มจาก1เลยก็คือดูก่อนว่าตัวน้องเองอะค่ะเขามีพื้นฐานมาประมาณไหนเราจะสอนตามพัฒนาการของน้องๆค่ะว่าเริ่มต้นต้องเป็นแบบไหน
0: ค่อยไปค่อยไป
1: ใช่ค่ะแต่แค่เราปรับให้เข้ากับน้องแต่ละบุคคลเลยอ
0: ัน
1: นี้ซึ่งเป็นความแตกต่างของที่อื่นกับสวิสเซอร์แลนด
0: ์ครับผมพูดถึงเรื่องของมาตรฐานด้านความปลอดภัยแล้วก็ความสะอาดของเราแตกต่างจากที่อื่นไงครับ
1: ของเรานะคะต้องบอกว่าเราอยากจะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบต้องบอกก่อนว่าทุกที่อ่ะหนึ่งมองว่าก็คงจะให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยมาเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วเรื่องความสะอาดก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าของเราเนี่ยให้ความดูแลที่มากขึ้นก็คือหนึ่งเรื่องของสะอาดที
0: ่
1: อย่างที่ทุกท่านเห็นสะอาดสะอาดมากเน
0: ื่อง
1: จากว่าเราเนี่ยควบคุมเลยทั้งเช้าทั้งเย็นจะมีการดูแลสะอาดแล้วก็วัดเรื่องของพารามิเตอร์ต่างๆที่มันจำเป็นต่อในการว่ายน้ำก็คือเรื่องของความสะอาดเร
0: ื่
1: องของแบบว่าแบคทีเรียหรือเชื้อโรคต่างๆ
0: พวกค่า pH ต่างๆด้วย
1: ใช่เรื่องของ pH เรื่องของคลอรีนแต่น้ำของเราไม่ใช่คลอรีนนะเป
0: ็
1: นสารน้ำเกลือนะคะแต่ว่าทำไมเราถึงวัดคลอรีนคือเกลือเนี่ยมันถูกเจเนเรตเปลี่ยนเป็นคลอรีนนะคะเพื่อให้มาฆ่าเชื้อในระบบน้ำเราเราก็จะมีการวัดว่าโอเคเกลือพอไหมคลอรีนพอไหมที่จะดูแลรักษาเรื่องของความสะอาดในสระค่ะคุณครูเราเนี่ยแหละค่ะดูแลกันเองเนื่องจากว่าคุณครูก็ต้องลงเองเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะความสะอาดเป็นที่หนึ่งค่ะส่วนเรื่องของความปลอดภัยเรามีไลฟ์การ์ดเนาะทางที่เนี่ยค่ะอย่างที่ผู้ปกครองทุกคนที่เขามาเรียนที่นี่ก็จะเห็นว่าจะมีไลฟ์การ์ดนั่งอยู่ข้างบนอยู่แล้วแต่จริงๆอะค่ะอัตราครู1ต่อนักเรียน2เนี่ย
0: ก็
1: เพียงพอ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเรามีการสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆที่กลัวน้ำยังไงบ้างครับ
1: 1เลยคุณพ่อคุณแม่ก่อนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องให้ความมั่นใจกับเขาก่อนนะคะการที่จะพาเขาเรียนบางคนเนี่ยกลัวมากๆถ้ากลัวมากๆเลยแนะนำบอกว่ามาเล่นเริ่มจากมาเล่น
0: น้ำกัน
1: เรามาเล่นน้ำกันก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคุณแม่พามาดูสระมีของเล่นเต็มเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ความมั่นใจกับเขาก่อนว่าเขาทำได้และบอกเขาว่าไม่ต้องกลัวคุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆหนูตรงนี
0: ้
1: อันนี้คือการสร้างความมั่นใจเบื้องต้นนะคะส
0: ่
1: วนของคุณครูเองคุณครูเราอย่างที่บอกพอเราเป็นอัตรา1ต่อ2อย่างเงี้ยค่ะเรื่องของการดูแลค่อนข้างที่จะทั่วถึงอยู่แล้วความมั่นใจของคุณครูทุกคนนะคะเขาผ่านมาตรฐานเดียวกันเนี่ยที่หนึ่งบอกก็คือทุกคนเนี่ยผ่านมาตรฐานที
0: ่
1: เราส่งตรงมาจากประเทศออสเตรเลียอยู่แล้วมีความชำนาญทุกคนอยู่แล้วแล้วก็เราสอนเหมือนกึ่งเล่นเพ
0: ื
1: ่อให้เขาเนี่ยมีความสุขในการเรียนค
0: ่
1: ะแล้วก็ไฮไลท์ของเราก็คือแบบว่าอย่างท้ายๆคลาสเรียนนะคะเราจะมีเพลย์ไทม
0: ์เป็นช่วงเวลาที่แหล่งให้เด็กๆ
1: ใช่ค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆเขารู้สึกว่าการเรียนว่ายน้ำเนี่ยมันไม่เครียดจนเกินไปมันมีความสนุกอยู่นั้นแต่ความสนุกนั้นมีความปลอดภัยด้วยใช่ค่ะ
0: การเรียนรู้ของเด็กๆก็ต้องอาศัยผู้ปกครองในการเป็นส่วนหนึ่งด้วย
1: ถูกต้องค่ะเป็นส่วนใจความสำคัญเลยแหละค่ะที่จะได้แบบว่าพุชเขาให้แบบว่าไปสู่เป้าหมายในทุกๆเป้าหมายไม่ใช่แค่การเรียนไหมให้กำลังใจน้องๆเขาเลยต
0: ั้
1: งแต่ก่อนที่จะมาให้ความมั่นใจของเขาว่าเขาสามารถทำได้
0: คร
1: ับ ค
0: ่
1: ะ
0: พูดถึงประโยชน์ของการเรียนว่ายน้ำนอกจากจะน้องๆจะสามารถช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นได้แล้วย
1: ัง
0: ส่งผลถึงพัฒนาการแล้วก็จินตนาการของเด็กๆด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะต้องบอกว่าของเราเนี่ยมีสโลแกน
0: ยังไงครับ
1: Swimming Kids สโลแกนคือ Smile Smart Strong
0: ครับ
1: Smile ก็คือเรื่องของยิ้มเนาะก็คือเรื่องของอารมณ์
0: ครับผม
1: Smart ก็คือเรื่องของเรื่องของเกี่ยวกับสติปัญญาต่างๆแล้วก็ Strong ก็คือความแข็งแรงใช่ค่ะก็คือการเรียนว่ายน้ำเนี่ยช่วยบูรณาการในทุกๆส่วนที่หนึ่งแจ้งมานะคะก็คือเป็นสโลแกนของเราเลยนอกจากว่าให้เขาอารมณ์ดีแล้วแล้วม
0: ี
1: เพลย์ไทม์ให้เขาอารมณ์ปรับเรื่องของอารมณ
0: ์
1: เขาอย่างจะมีงานวิจัยนะคะบอกว่าถ้าเด็กๆเริ่มตั้งแต่4เดือนจะทำให้พัฒนาการทางด้านสมองเขาเนี่ยไวกว่าปกติอันนี้จะมีงานวิจัยรองรับอยู่นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของความแข็งแรงแน่นอนค่ะการว่ายน้ำก็คือกีฬาชนิดหนึ่งเน
0: า
1: ะก
0: ็
1: เพิ่มความแข็งแรงให้กับเขาค่ะ
0: ครับผมแล้วเป้าหมายในอนาคตเรามีการวางแผนไว้ยังไงบ้างครับ
1: เป้าหมายของเราในอนาคตเนาะคืออย่างที่บอกคือ Swimming Kids เนี่ยเราพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วเราก็เลยอยากจะขยายโอกาสไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อให้แบบว่าน้องๆในแต่ละพื้นที่เนี่ยได้เรียนว่ายน้ำได้ฝึกว่ายน้ำกันตั้งแต่เล็กเพื่อเราจะได้ช่วยลดเรื่องของการสูญเสียลงไปให้ได้น้อยที่สุดค
0: ่
1: ะเราก็ยังอยากพัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็ยินดีค่ะ
0: สุดท้ายนี้ครับอยากให้คุณหนึ่งเนี่ยฝากเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าน้องๆที่สนใจครับ
1: ยินดีนะคะแล้วก็อยากฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะจริงๆการเรียนว่ายน้ำไม่ได้หมายความว่าต้องเรียนตอนที่เขาแบบว่า 3ขวบ4ขวบเท่านั้นอยากให้เริ่มตั้งแต่น้องเล็กๆเนื่องจากว่าน้องเนี่ยเขายังมีเรื่องของความคุ้นชินนะคะตั้งแต่ในครรภ์ของมารดานะคะก็เลยอยากให้ชวนคุณแม่ค่ะพาน้องๆมาเรียนนะคะแล้วที่สำคัญเลยก็คือเลือกสถาบันที่มั่นใจได้เลือกสถาบันสอนว่ายน้ำที่มีความเป็นมาตรฐานนะคะก็เลยอยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะยังไงลองมาดูสถานที่นะคะหรือว่ามาทดลองเรียนดูก่อนได้ค่ะ
0: ต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนด้วยที่อยากให้น้องๆเนี่ยได้เพลินกับการเรียนแล้วก็สนุกกับการเรียน
1: ถูกต้องค่ะก็คือบรรยากาศของเราอะค่ะอย่างที่เห็นเลยเราจะมีเรื่องของตัวตุ๊กตามีเรื่องของของเล่นนะคะให้น้องๆด้วยเนื่องจากว่าน้องๆเนี่ยเองจะได้แบบว่าหนึ่งคือเขาไม่ซีเรียสมากไปเขาไม่เครียดและเขาได้สนุกกับมันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยก็คือว่าสระของเราค่ะออกแบบมาเนี่ยไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปทำให้แบบว่าน้องเขายังตัวเล็กอยู่อะค่ะถ้ามันเป็นสระใหญ่มากๆเห็นสระก็กลัวแล้ว
0: ใช
1: ่แต่ว่าสระของเรากำลังดีนะคะซึ่งเหมาะกับการพัฒนาของน้อง4เดือนถึง12ปี
0: ค่
1: ะตามที่ทางเราเปิดรับสมัครอยู่ใช่ค่ะ
0: ในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานและก็เรื่องราวที่มีประโยชน์ให้เราฟังคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราไปรับชมกิจกรรมเรื่องราวของการเรียนการสอนของที่นี่กันครับ

0: น้องอะค่ะอยู่ที่โรงเรียนแล้วน้องไม่กล้าว่ายไม่กล้าลงสระน้ำพอถึงวันที่จะเรียนว่ายน้ำน้องก็จะร้องก่อนตลอดไม่กล้าว่ายค่ะแล้วก็เราดูบรรยากาศโรงเรียนคือด้วยความที่คนโตกับคนสุดท้องเนี่ยเขาเรียนที่นี่อยู่แล้วแล้วเราดูบรรยากาศโรงเรียนเราชอบแล้วก็การสอนของครูก็เป็นขั้นตอนเป็นสเต็ปให้เด็กไม่กลัวแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปค่ะก็เลยมา
1: ให้น้องกลัวในการ
0: ใช่กลัวแบบร้องไห้เป็นอาทิตย์เลยใช่ค่ะไม่กล้าเปลี่ยนเยอะค่ะเพราะว่าน้องไม่กลัวแล้วน้องก็พอถึงโรงเรียนปุ๊บก็รีบเปลี่ยนชุดแล้วก็รีบอยากจะมาแล้วทุกครั้งที่เรียนก็เห็นว่าน้องไม่ได้กลัวน้ำนี่นะตอนแรกเราเข้าใจว่าน้องกลัวเพราะว่าน้องร้องตลอดแต่พอมาถึงอ้าวน้องไม่ได้กลัวน้องชอบที่จะมาแล้วก็ชอบครูชอบวิธีการสอนของครูค่ะเอาจริงๆวันแรกคุณแม่น้ำตาคลอเลยคุณแม่ดีใจมากเพราะตอนแรกแบบว่าเอ้ยลูกฉันจะกลัวว่ายน้ำไปเลยหรือเปล่าแล้วพอมาแล้วแบบเฮ้ยเขาทำได้แล้วเขาก็ชอบด้วย

ผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีครับกับการเรียนว่ายน้ําของน้องๆ นะครับนอกจากจะได้ความสนุกแล้วนะครับน้องๆยังได้เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดนะครับรวมถึงได้ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านต่างๆครับในวันนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องกรณีตั้งป้ายห้ามจอดวางกลวยแผงเหล็กเก้าอี้ไว้หน้าบ้านหรือหน้าร้านเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาจอดรถมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่ค่ะการขับรถเข้าเมืองในพื้นที่ปัจจุบันนะคะก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยมีพื้นที่ที่แออัดค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดชุมชนหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆซึ่งตรงนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีปัญหาในการเข้าหาพื้นที่จอดรถใช่ไหมคะแต่ก็จะมีชาวบ้านนะคะที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของร้านนะคะที่ชอบที่จะนำเอากลวยแผงเหล็กหรือว่าเก้าอี้กลวยจราจรอะไรเงี้ยค่ะมาตั้งไว้บริเวณหน้าร้านของเขาหรือหน้าบ้านเพื่อกันไม่ให้บุคคลอื่นเนี่ยเข้ามาจอดรถกีดขวางหน้าบ้านหรือหน้าร้านของเขานะคะซึ่งถามว่าทำแบบนี้ผิดกฎหมายไหมคำตอบก็คือว่าถ้าพื้นที่ตรงนั้นนะคะเป็นถนนสาธารณะเนาะแล้วก็ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรแบบนี้ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายนะคะก็คือจะเป็นความผิดทั้งทางกฎหมายจราจรแล้วก็ความผิดอื่นๆเนาะอันดับแรกเนี่ยค่ะที่จะผิดเลยเนี่ยก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535มาตรา19ซึ่งระบุว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดตั้งวางหรือกองวัตถุใดๆบนถนนเว้นแต่เป็นการกระทำในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรและมาตรา57ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา19ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทอันนี้เป็นความผิดเพียงฐานแรกนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นความผิดฐานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา385ซึ่งระบุว่าผู้ใดโดยไม่รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรโดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใดถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็นต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและความผิดสุดท้ายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยนะคะก็คือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี2522มาตรา114เนี่ยระบุว่าห้ามมิให้ผู้ใดวางตั้งยื่นหรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำด้วยประการใดๆในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรแต่ถ้ามีการกีดขวางนะคะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยจะอนุญาตได้ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นและเป็นการชั่วคราวเท่านั้นผู้ใดที่ฝ่าฝืนนะคะนอกจากจะมีความผิดตามมาตรานี้แล้วนะคะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นที่ฝ่าฝืนรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ถ้าไม่ยอมรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายได้โดยโทษตามมาตรา148คือปรับไม่เกิน500บาทจะเห็นได้ว่าความผิดทั้งทางกฎหมายจราจรแล้วก็ความผิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญาหรือว่าพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะก็จะมีทั้งโทษปรับซึ่งถือว่าค่อนข้างปรับสูงอยู่พอสมควรนะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะการแก้ปัญหาผู้อื่นที่มาจอดรถกีดขวางหน้าบ้านหรือว่าหน้าร้านนะคะโดยการนำป้ายห้ามจอดแผงเหล็กหรือว่าเก้าอี้กลวยสิ่งของใดๆต่างๆเนี่ยค่ะมาวางขวางไว้แม้ว่าจะเป็นการช่วยในการแก้ปัญหาการถูกจอดกีดขวางพื้นที่บริเวณหน้าบ้านหรือหน้าร้านของท่านนะคะแต่ว่าย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะมีความเสี่ยงในการผิดกฎหมายนะคะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดหรือสายด่วนที่1157สวัสดีค่ะ

ที่แกให้ทุกคำมึกซาชิมิที่วาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: มองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น

สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเทศกาลกินเจในหลายจังหวัดนะครับประชาชนหลายจังหวัดเริ่มต้นกินเจวันนี้เป็นวันแรกเพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายในการงดบริโภคเนื้อสัตว์ตลอดเทศกาลครับขณะที่ศาลเจ้าเก่าแก่ในจังหวัดตรังประกอบพิธียกเสาเต็งโกในการเริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินผักเมืองตรังที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานครับคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อเมืองรามและผู้ศรัทธาร่วมกันประกอบพิธียกเสาเต็งโกหรือว่าเสาโกเต็งหนึ่งในพิธีสำคัญและเป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นเทศกาลกินเจหรือว่าเทศกาลถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการครับณศาลเจ้าพ่อเมืองรามตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังพิธียกเสาเต็งโกจะปฏิบัติเป็นประจำทุกปีในการเริ่มต้นเทศกาลกินเจในหลายจังหวัดครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยครับเสาเต็งโกนิยมใช้ต้นไผ่ทั้งลำครับมีลักษณะตรงและส่วนยอดสมบูรณ์ไม่หักตามความเชื่อต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า36ข้อปล้องซึ่งสื่อถึง36ชั้นฟ้าและเปรียบเสมือนเส้นทางเชื่อมระหว่างสวรรค์กับโลกมนุษย์บริเวณยอดเสาจะแขวนตะเกียงน้ำมัน9ดวงด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าทั้ง9องค์หรือว่ากิวอ่องไตเตและสื่อถึงความสว่างแห่งศรัทธาด้วยรวมทั้งเป็นเครื่องหมายในการเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาสถิตยังมณฑลพิธีในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักตามความเชื่อครับขณะเดียวกันเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมและความศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังขณะที่ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม10วัน10คืนครับที่จังหวัดยะลาคุณผู้ชมครับที่ยะลาเนี่ยมีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่จำนวนมากครับบรรยากาศเทศกาลกินเจในเขตเทศบาลนครยะลาเริ่มคึกคักแล้วนะครับประชาชนทยอยเลือกซื้ออาหารเจและเริ่มกินเจมื้อแรกหรือที่เรียกกันว่าล้างท้องเพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายในการกินเจตลอดเทศกาลครับร้านอาหารเจหลายแห่งในตัวเมืองยะลาทำอาหารเจหลากหลายเมนูให้ประชาชนได้เลือกซื้อครับทั้งกินที่ร้านและใส่ถุงไปกินที่บ้านขณะที่ร้านอาหารเจบางแห่งบริการจัดการราคาที่แตกต่างกันนะครับท่ามกลางภาวะวัตถุดิบและผักสดที่ราคาสูงขึ้นครับอย่างเช่นอาหารเจประเภทต้มผัดแกงข้าวผัดและก๋วยเตี๋ยวในบางร้านปรับขึ้นราคา5บาทครับส่งผลให้แกงถุงปรับจาก45บาทเป็น50บาทข้าวแกงราด1อย่างใน50บาทและ2อย่างขายที่จานละ60บาทครับขณะที่บางร้านขายราคาเดิมนะครับแม้ราคาวัตถุดิบและผักสูงขึ้นเช่นข้าวแกง1อย่างเนี่ยราคา40บาท2อย่าง50บาทและกับข้าวถุงเริ่มต้นที่50บาทผู้สื่อข่าวของเราได้ไปดูการเตรียมอาหารของร้านอาหารเจรายใหญ่แห่งหนึ่งในตัวเมืองยะลาครับคุณผู้ชมผักหลายชนิดถูกซื้อมาในปริมาณมากเลยนะครับเช่นถั่วฝักยาวมะเขือแตงกวามะระคะน้ากวางตุ้งกะหล่ำปลีรวมถึงวัตถุดิบอื่นๆพร้อมทั้งระดมพนักงานในร้านช่วยกันจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบในการทำอาหารเจรองรับประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจนี้ครับเจ้าของร้านอาหารชามเจนะยอมรับว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาพืชผักทุกชนิดที่ปรับราคาสูงขึ้นครับทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเจ

0: งต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาอาหารเจเล็กน้อยเพื่อให้ร้านอยู่ได้และไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้บริโภคมากเกินไปครับ
1: ราคาผักเนี่ยถีบตัวจากปีที่แล้วเท่าตัวจากการที่เราเคยซื้อก็คือคะน้าเต็มที่ก็คือประมาณ25บาทต่อกิโลแต่ตอนนี้ผักคะน้าว่าไปถึงกิโลละ60เฉพาะผู้ที่สั่งปีกย่อยอย่างร้านชาเจเราสั่งแบบเป็นกุลุตสั่งแบบเยอะเราก็เลยได้ราคากิโลละประมาณ50บาทส่วนผักบุ้งก็กิโลละ70บาทเฉพาะปีกย่อยแต่ถ้าเราซื้อแบบที่เราสั่งก็คือได้ประมาณ50บาทผมบอกได้เลยว่าปีนี้ผักทุกชนิดแพงหมดแม้กระทั่งมะเขือเปราะยังแพงผมก็เลยอธิบายกับพี่น้องไม่ได้เลยว่าผมบางทีอาจจะต้องขอขึ้นราคาค่าของสักนิดนึงเพื่อที่ว่าคืนหนึ่งเราจะได้อยู่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากให้ทุกคนน่ะได้กินอาหารที่มีคุณภาพและเป็นอาหารที่ดีผมบอกได้เลยว่าปีนี้นะผมสั่งผักนะผมสั่งผักน้อยอย่างที่เห็นเนี่ยตอนนี้ผักเราไม่มีมากเพราะว่าอะไรเราจะไม่ให้ผักเหลือเพราะเหลือแล้วเก็บไม่ได้เก็บแล้วมีโอกาสที่จะทิ้งฉะนั้นเราจะไม่ให้ผักเหลือเราจะใช้ให้หมดวันต่อวันแล้วเราจะได้ผักที่มีความสดแล้วจะได้สวยฉะนั้นในปีนี้สิ่งที่หนักใจมากที่สุดสำหรับร้านค้าก็คือราคาค่าผักเพราะว่าอะไรเพราะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งที่เรียกว่าคือมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าผักในเมืองไทยเรานี่แหละที่แพงแต่ถ้าเป็นผักที่มาจากมาเลเซียหรือว่าผักมาจากมาเลเซียฝั่งข้างบ้านเราเนี่ยนะผักพวกนี้จะถูกหรือไม่ก็ผักที่มาจากเมืองจีนพวกนี้จะเป็นผักที่ถูกผักที่มาจากเมืองจีนอย่างเช่นก็คือบล็อกโคลี่ดอกกระหล่ำพวกนี้เป็นผักที่มาจากเมืองจีนผักมาจากเมืองจีนนี่ราคาไม่ถีบตัวเท่าไหร่ราคาพอเรารับได้
0: นายวิชิตวิชัยอัญชลีเจ้าของร้านอาหารชามเจจังหวัดยะลาบอกด้วยนะครับว่าทางร้านเนี่ยเปิดขายอาหารเจมากว่า27ปีแล้วนะครับนอกจากขายอาหารเจที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพและการได้บุญกุศลจากการไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายอาหารเจถูกนำไปใช้ในการทำบุญกุศลและสาธารณกุศลด้วยครับเช่นเลี้ยงอาหารแก่เด็กกำพร้าและผู้สูงอายุต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีครับที่จังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมครับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมาเริ่มต้นกินเจมื้อแรกเช่นกันนะครับบางคนบอกว่าการกินเจเป็นโอกาสในการลดการบริโภคเนื้อสัตว์กินผักให้มากขึ้นและทำบุญตามความเชื่อในช่วง9วันของเทศกาลครับพร้อมทั้งขอบคุณร้านอาหารเจบางรายที่ไม่ขึ้นราคาอาหารเจ้าของร้านอาหารเจกวนอิ่มในตัวเมืองนครราชสีมาบอกว่ามีประชาชนซื้ออาหารเจอย่างต่อเนื่องแล้วตั้งแต่วันแรกครับทางร้านเตรียมอาหารเจไว้หลากหลายชนิดเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่จะไปซื้อกินในมื้อกลางวันและมื้อเย็นแม้ราคาผักและวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นปรับราคาสูงขึ้นและส่งผลต่อต้นทุนแต่ทางร้านยังขายราคาเดิมครับเริ่มต้นที่35บาทเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนและร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีนด้วยครับที่ตลาดโพสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวไปสำรวจราคาผักนะครับผักบางชนิดปรับราคาสูงขึ้นเช่นผักกวางตุ้งและผักบุ้งจีนแต่ช่วง2วันก่อนเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าให้ข้อมูลว่าราคาเริ่มปรับมาลดลงเล็กน้อยครับแม่ค้าบางคนบอกว่าขณะนี้ยังสามารถจัดหาผักได้ครบทุกชนิดและยังไม่มีสินค้าขาดตลาดแต่ลูกค้าลดปริมาณการซื้อครับขณะที่พฤติกรรมผู้บริโภคจะเลือกซื้อร้านที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับเพราะว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายได้
2: ก็ขยับขึ้นเป็นบางตัวนะคะก็มีตัวผักบุ้งจีนกวางตุ้ง

0: ง10บาทเลยนะคะก็ส่วนหนึ่งมาจากผลผลิตที่มันน้อยลงด้วยเผาในมะนาวได้ค่ะช่วงนี้ลูกค้าก็มีกำลังซื้อน้อยนะคะแล้วก็เงียบตามเกาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยเกาะบางงานเกาะเต่าแล้วก็แถวบริเวณใกล้เคียงก็พวกกระบี่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะลดจำนวนลงค่ะแล้วลูกค้าก็จะเลือกที่จะซื้อราคาเกรดที่มันถูกลงค่ะ
1: มีใครช่วยใครไหมคะรับ
0: มีค่ะมีค่ะดีค่ะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าเขาก็มีกำลังที่ซื้อน้อยแล้วก็ถ้าเกิดว่ารัฐบาลช่วยแบบนี้บ่อยๆก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วย
2: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการณ์ว่าเทศกาลกินเจปีนี้ซึ่งตรงกับวันที่10ถึง18ตุลาคมจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 46,900 ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จากปีก่อนและสูงสุดในรอบ6ปีขณะที่ผลสำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนช่วงเทศกาลกินเจปีนี้พบว่าผู้ที่ตั้งใจจะกินเจมีสัดส่วนร้อยละ32ลดลงจากร้อยละ34ในปีที่แล้วครับขณะที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ประมาณ 5,500 บาทเพิ่มขึ้นร้อยละ7ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบและอาหารที่มีแนวโน้มสูงขึ้นครับผู้บริโภคร้อยละ 62.4 เนี่ยคาดว่าราคาอาหารและวัตถุดิบเจจะแพงขึ้นทำให้บางส่วนเลือกกินเจเฉพาะบางมื้อแทนการกินตลอดเทศกาลครับตำบลบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราคุณผู้ชมครับเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านที่นั่นกำลังเผชิญกับน้ำท่วมนะครับเป็นพื้นที่ต่ำและติดแม่น้ำบางปะกงและคลองบางกระเจ็ดจึงถูกน้ำท่วมสูงขณะที่ชาวบ้านหลายคนชักชวนกันไปหาปลาเพื่อลดความเครียดในช่วงที่บ้านถูกน้ำท่วมครับบริเวณคลองบางกระเจ็ดตำบลบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานี่แหละครับคุณผู้ชมเต็มไปด้วยชาวบ้านจำนวนมากเลยนะครับทั้งในพื้นที่และจากต่างอำเภอครับนำแหตาข่ายสวิงไปจับปลาที่มากับกระแสน้ำกันอย่างคึกคักครับปลาที่จับได้ส่วนใหญ่เป็นปลานิลและปลาหมอนะครับบางคนจับได้มากสุดเนี่ยหลายกิโลกรัมเขาบอกว่าหลายสิบกิโลกรัมเลยนะครับบางคนจับได้น้อยแล้วแต่ความชำนาญของแต่ละคนครับและต่างก็มีความสุขที่ได้ผ่อนคลายความเครียดช่วงน้ำท่วมครับ
3: วันนี้ก็ยังไม่ถึง20โลค่ะทำแล้วก็ใส่เกลือมั่งเอาใส่ตู้เย็นมั่งอะไรเงี้ยค่ะเอาไว้กินก็สนุกดีดีกว่าอยู่บ้าน
4: เครียดใช่ไหม
3: ค่ะเพราะว่าน้ำท่วมแล้วก็ห้องน้ำมันใช้ไม่ได้ค่ะต้องไปใช้ที่สุเหร่าหรือไม่ก็ที่อบต.อย่างเงี้ยค่ะ
2: นางสมพรสุขสบายชาวอำเภอบางน้ำเปรี้ยวบอกด้วยนะครับว่าไปจับปลาบริเวณคลองบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าเนี่ยมา2วันแล้วนะครับที่บ้านน้ำท่วมใช้ชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบากและแน่นอนยอมรับว่าเครียดจึงชวนญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านออกไปหาปลาครับอย่างน้อยก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศและยังมีปลาที่หาได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยปลานิลและปลาหมอที่จับได้เนี่ยคุณสมพรบอกว่าจับได้ประมาณ50กิโลกรัมเลยนะครับสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากซึ่งส่วนหนึ่งนำไปทำปลาตากแห้งปลาตากแดดหรือว่าปลาแดดเดียวเก็บไว้กินนานๆและยังแบ่งปันให้กับญาติพี่น้องด้วยครับปลาส่วนใหญ่ที่ได้ก็จะเป็นปลานิลตัวใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ปลาหมอครับพาคุณผู้ชมครับไปรู้จักพิศวงตานกฮูกครับพันไม้ขนาดจิ๋วแปลกตาลักษณะคล้ายดวงตานกฮูกที่พบได้เพียงปีละครั้งในป่าดอยหัวหมดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหุบผางจังหวัดตากและสะท้อนถึงความสมบูรณ์ของผืนป่าด้วยติดตามจากรายงานครับ
5: พิศวงตานกฮูกหรือพิศวงไทยทองพันไม้ขนาดจิ๋วรูปลักษณ์แปลกตาหลังจากภายหลังททสำนักงานตากร่วมกับชมรมการท่องเที่ยวอำเภออุ้มผางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางลงพื้นที่สำรวจธรรมชาติตามหาพันไม้หายากในผืนป่าอุ้มผางสามารถพบปรากฏตัวในช่วงฤดูฝนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและคนรักธรรมชาติทีมสำรวจเดินเท้าเข้าสู่พื้นที่ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดซึ่งพิศวงตานกฮูกซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผืนป่าด้วยขนาดที่เล็กและกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการค้นหาแต่ละครั้งจึงต้องอาศัยความช่างสังเกตเป็นพิเศษจุดเด่นของพันไม้ชนิดนี้อยู่ที่รูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์คล้ายดวงตาของนกฮูกจนเป็นที่มาของชื่อพิศวงตานกฮูก

0: ผู้และกลายเป็นอีกหนึ่งความสนใจของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อำเภออุ้มผางโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่พันไม้ชนิดนี้ปรากฏให้เห็นนอกจากนี้พิศวงตานกฮูกยังมีความสัมพันธ์กับเชื้อราในดินสะท้อนถึงความเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันดูแลรักษา
1: ค่ะการเดินทางมาชมพิศวงตานกฮูกระยะทางจากตัวอำเภออุ้มผางประมาณ8กิโลเมตรนี่นะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่มาเดินขึ้นเขาต้องเตรียมความพร้อมของสุขภาพร่างกายนิดนึงนะคะบริเวณที่จะเห็นต้องเดินระวัดระวังนิดนึงแต่ไปเห็นต้นปงนะคะหรือว่าต้นเป้งในพื้นที่ของดอยหัวหมดนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็เดินบรรยากาศความสวยงามของขุนเขาก็จะเห็นน้องพิศวงตานกฮูกค่ะช่วงที่จะเห็นสวยที่สุดนะคะก็ช่วงปลายเดือนกันยายนจนถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะทุกๆปีหากนักท่องเที่ยววางแผนมาก็มาตามชมความงดงามได้ค่ะ
0: นางสาวธมนวรรณเจริญวงศ์พิสิทธิ์ผู้อำนวยการททสำนักงานตากบอกเล่าให้ฟังว่าการตามหาพิศวงตานกฮูกจำเป็นต้องเดินอย่างระมัดระวังและค่อยๆสังเกตเนื่องจากต้นมีขนาดเล็กสามารถใช้กล้องหรือโทรศัพท์มือถือช่วยขยายภาพเพื่อชมรายละเอียดได้ซึ่งการได้พบต้นพิศวงตานกฮูกในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางนี้ททสำนักงานตากขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสกับธรรมชาติของอุ้มผางโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูตั้งแต่วันที่1กันยายน2569นี้เป็นต้นไปพร้อมกับสัมผัสเส้นทางธรรมชาติร่วมกันตามหาพิศวงตานกฮูกซึ่งเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ถือได้ว่าเป็นหัวใจกลางพื้นป่าอุ้มผางในช่วงกรีนซีซั่นในทุกๆปีสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมพิศวงตานกฮูกขอความร่วมมือในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไม่เด็ดไม่สัมผัสและไม่ทำลายต้นไม้เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของธรรมชาติให้อยู่คู่พื้นป่าอุ้มผางต่อไปพัชระอิ่มชมชัยพิชิตยะธรรมถ่ายภาพมินสัตราคม NBT 11ภาคเหนือรายงาน
2: หน้าตาคล้ายนกฮูกมากคุณผู้ชมครับพักสักครู่นะครับช่วงหน้าพาไปดูสีสันในช่วงเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10ในพื้นที่ภาคใต้กันครับ

ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหม้น้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาคุณผู้ชมครับเป็นพื้นที่หนึ่งที่ประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับปัญหาสุนัขจรจัดและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าครับทางเทศบาลตำบลโพกลางจึงเร่งแก้ปัญหาทั้งควบคุมจำนวนประชากรและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครับไปดูที่นครราชสีมานะครับชาวบ้านหนองพลวงน้อยตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานำสุนัขไปรับบริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านครับในโครงการทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่ตำบลโพกลางเปิดให้ประชาชนเจ้าของสุนัขและแมวนำสัตว์เลี้ยงไปทำหมันและฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับคุณผู้ชมส่วนสุนัขจรจัดมีเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน

0: ไปจับและนำมันไปทำหมันครับโดยทางเทศบาลตำบลโพกลางร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาและมูลนิธิใจด็อกเรสคิวส์จะดูแลสัตว์อย่างเหมาะสมในทุกขั้นตอนครับ
1: วันนี้นะครับเป็นวันแรกที่เราทำในเรื่องของทำหมันสุนัขฟรีให้กับน้องประชาชนตำบลโพกลางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลโพกลางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์เขตนครราชสีมาเนี่ยนะครับแล้วก็มูลนิธิใจด็อกนะครับโดยจะทำหมันฟรีให้กับประชากรสุนัขทั้งหมดทั้งตำบลมีทั้งสองส่วนนะครับส่วนนี้เป็นสุนัขจรจัดคือไม่มีเจ้าของซึ่งก็จะมีทีมออกไปลาดตระเวนจับออกมาเพื่อมาทำหมันนะครับแล้วส่วนที่สองเนี่ยก็เป็นทีมของสุนัขที่มีเจ้าของก็จะมาลงทะเบียนนะครับในการที่จะมาทำหมันฟรีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างมูลนิธิใจด็อกนะครับแล้วก็สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแล้วก็เทศบาลตำบลโพกลาง
2: เรามีการตั้งเป้าไหมครับว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงธันวาเลยตามโครงการเรากะว่าจะกี่ตัวอะไร
1: ก็ประชากรสุนัขที่เราคิดว่าที่มีปัญหาตอนนี้นี่อยู่ประมาณเกือบ 3,000 ตัวนะครับที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นนะครับดังนั้นก็เลยใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ 3,000 ตัวเนี่ยก็ทำไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับมันจะเหลือตัวที่เป็นปัญหาจริงตัวสุนัขจรจัดเนี่ยมีจำนวนเกือบ 1,000 ตัวนะครับก็ต้องค่อยทยอยทำใช้เวลานาน
2: ถือว่าเป็นการป้องกันพิษสุนัขบ้านในอนาคต
1: เราต้องการป้องกันและทำเป็นตำบลตัวอย่าง 100% นะครับในการดำเนินการเพราะว่าการมันนอกจากทำหมันเนี่ยมันฉีดวัคซีนทุกชนิดด้วยนะครับให้ครบหมดเลยนะครับในการป้องกัน
2: เฉพาะนี้ทำเฉพาะตำบลโพกลางที
1: ่ตำบลโพกลางตำบลเดียวก่อนครับแล้วก็มูลนิธิเขาจะพิจารณากับปศุสัตว์จังหวัดต่อไปเขาจะไปทำที่ไหนต่ออย่างไร
2: ต่อวันได้ประมาณกี่ตัวว
1: ันละประมาณไม่เกิน30ครับเพราะมีปศุสัตว์ที่เป็นทีมสัตวแพทย์นะครับแล้วก็ทีมที่จังวางยาต้องอะไรทั้งหมดในการดำเนินการก็เป็นการผ่าตัดดีๆเนี่ยครับ
2: อยากจะบอกอะไรกับชาวบ้านในตำบลเราไหมครับว่าเราใส่ใจทุกรายละเอียด
1: อยากจะกราบเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นทำเพื่อป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังเพราะว่าคนกษัตริย์ต้องอยู่ด้วยกันคนที่มีความรักสุนัขนะครับแล้วก็มันเป็นสุนัขที่คุ้นเคยกับประชาชนอยู่แล้วส่วนหนึ่งเราก็อยากให้มีความปลอดภัยทั้งสองฝ่ายเพราะพิษสุนัขบ้านเนี่ยมันอันตรายถึงชีวิตและสำคัญที่สุดเนี่ยประชากรสุนัขที่เป็นสุนัขจรเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็ถูกร้องเรียนเรื่องนี้มาโดยตลอดเราก็อยากหาวิธีทำยังไงที่จะควบคุมได้ในการดำเนินการเราทำด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็ทำให้ดีที่สุดครับ
0: นายกิตติพงษ์พงศุตระเวศนายกเทศมนตรีตำบลโพกลางบอกด้วยนะครับว่าทางเทศบาลตั้งเป้าให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขครับและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนที่เลี้ยงสุนัขรวมถึงแมวด้วยนะครับให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการครับเพราะว่าเป็นการให้บริการฟรีประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเปิดให้บริการจนถึงวันที่31ธันวาคมครับผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้วิธีเลี้ยงกุ้งรูปแบบใหม่ครับเน้นการให้ออกซิเจนในแนวดิ่งทั่วถึงทั้งบ่อและพร้อมขุดบ่อให้ลึกขึ้นสามารถลดจำนวนเครื่องตีน้ำลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนได้มากกว่าการเลี้ยงแบบเดิมครับการให้ออกซิเจนพ่นจากใต้น้ำให้เป็นฟองอากาศในแนวดิ่งขึ้นสู่เนื้อน้ำช่วยกำจัดตะกอนของเสียและทำให้กุ้งได้ออกซิเจนตั้งแต่พื้นจนถึงผิวน้ำและกระจายไปทั่วทั้งบ่อรวมถึงการขุดบ่อที่ลึกกว่าเดิมแทนการเลี้ยงกุ้งแบบเดิมๆเพื่อลดต้นทุนและลดการใช้สารเคมีคุณผู้ชมครับเป็นวิธีที่นายธนวิทย์เคียนเขาผู้เลี้ยงกุ้งบ้านคลองฉิมหวังตำบลท่าทองใหม่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนำไปปรับใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งของครอบครัวครับทำให้ประหยัดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้เป็นที่น่าพอใจเลยนะครับนายธนวิทย์เนี่ยเล่าว่าวิธีนี้เป็นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบง่ายในการเลี้ยงกุ้งเป็นรายแรกในภาคใต้ครับโดยใช้ออกซิเจนมากขึ้นใช้เครื่องตีน้ำหรือว่ากังหันในการตีน้ำเพื่อสร้างอากาศน้อยลงจากเดิมเนี่ยใช้เครื่องตีน้ำบ่อละ12เครื่องลดลงเหลือเพียงบ่อละ2เครื่องครับทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากอีกจุดสำคัญก็คือการปรับบ่อเลี้ยงให้ลึกขึ้นจากเดิมประมาณ1เมตรครึ่งถึง1เมตร70เซนติเมตรเพิ่มเป็น3เมตร70เซนติเมตรครับทำให้สามารถเพิ่มจำนวนกุ้งจากเดิมไร่ละ 150,000 ถึง 200,000 ตัวเป็นไร่ละ 400,000 ถึง 500,000 ตัวเลยนะครับขณะนี้เลี้ยงกุ้งแบบใหม่เนี่ย2บ่อแล้วนะครับและกำลังขยายอีก6บ่อเนื่องจากลดต้นทุนได้มากกว่าร้อยละ40จากการเลี้ยงแบบเดิมการเลี้ยงกุ้งแบบใหม่ยังสามารถให้ผลผลิตได้เกือบ10ตันในพื้นที่เท่ากันด้วยนะครับขณะที่การเลี้ยงแบบเก่าได้กุ้งราว 4-5 ตันวิธีการใหม่แบบนี้จึงช่วยเพิ่มโอกาสให้กับผู้เลี้ยงกุ้งไทยและการ

แข่งขันในตลาดกุ้งได้มากขึ้นด้วยครับปิดท้ายวันนี้ครับพาไปดูขบวนแห่กระจาดในเทศกาลศาสตร์เดือน10ของชาวอำเภอกะปงจังหวัดพังงาครับมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์สร้างสีสันและความคึกคักให้กับงานประจำปีครับนี่คือขบวนแห่จาดในงานประเพณีศาสตร์เดือน10อำเภอกะปงจังหวัดพังงาครับผู้หามเขาจะควงจาดหรือว่ากระจาดที่จัดทำขึ้นตามอัตลักษณ์ของชาวกะปงหมุนเป็นวงกลมประมาณ 2-3 รอบครับเรียกกันว่าจาดหมุนสร้างความตื่นตาตื่นใจและความประทับใจแก่ประชาชนปีนี้มีขบวนแห่จาดจากชุมชนต่างๆ23กระจาดนะครับแห่จากสนามกีฬากลางอำเภอกะปงเพื่อนำจาดไปถวายวัดและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับตามความเชื่อในเทศกาลเดือน10จาดหรือว่ากระจาดเป็นภาชนะที่ทำขึ้นเป็นโครงสร้างนะครับชาวบ้านร่วมกันประดิษฐ์และตกแต่งอย่างสวยงามบรรจุอาหารขนมและเครื่องทายทานสำหรับนำไปทำบุญในเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10ครับและทั้งหมดนี้ขึ้นไปที่ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะคุณดำเกลียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT แล้วนะครับที่อัดแน่นไปด้วยสาระความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์งานด้านศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมโครงการดีๆตลอดจนอุตสาหกรรมบันเทิงไทยและต่างประเทศนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้เบลวรุตเกศรราชมาอยู่กับคุณผู้ชมนะครับพร้อมกับเสื้อไทยพระราชทานสำหรับผู้ชายแบบแขนยาวมีผ้าคาดเอวนะครับ1ใน3แบบที่จะเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกพร้อมกับชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบในปลายปีนี้ครับซึ่งชุดนี้นะครับใช้สำหรับโอกาสพิธีการที่สำคัญสวมคู่กับกางเกงสีสุภาพหรือสีเดียวกันกับเสื้อก็ได้เช่นกันครับและข่าวแรกวันนี้นะครับเอาใจคอหนังทั้งหลายกันก่อนเลยกับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีจากบทประพันธ์สุดคลาสสิกทายาทอสูรที่เคยสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการจอแก้วของไทยมาแล้วถึง3เวอร์ชันก่อนจะนำมาตีความใหม่โดยค่ายหนังอารมณ์ดี GTH ที่เตรียมขายตะขาบพร้อมกัน19พฤศจิกายนนี้ครับ
1: ลึกลับครั้งใหม่ค่ะที่จะพาแฟนๆคอหนังทุกคนไปสัมผัสกับความเชื่อและคำสาปที่มีตำนานมานานนับร้อยปีนะคะกับภาพยนตร์ค่ะที่หยิบเอาความสยองมาบอกเล่าในรูปแบบมุมมองใหม่ค่ะผลงานเรื่องล่าสุดนะคะของผู้กำกับพี่โต้งบรรจงปิ่นสันทนกุลอย่างคุณยายวรนาถหรืออินเทอร์เน็ตซึ่งวันนี้นะคะเขาก็เปิดให้ทัพสื่อมวลชนค่ะได้มาพบปะพูดคุยกับผู้กำกับโปรดิวเซอร์รวมถึงพี่ๆนักแสดงทุกคนด้วยนะคะก่อนจะไปสัมผัสความหลอนกันจริงเร็วๆนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะ
2: ยายก็ขออธิษฐานว่าให้หลานๆเนี่ยมาดูหนังกันเยอะๆคุณยายจะได้มีกำลังหลอกหลอนหลานไปเป็นพันๆปีเลยนะจ๊ะ
1: จัดงานฉลองวันเกิดให้กับคุณยายวรนาถในโอกาสครบรอบ800ปีโดยมีหลานสาวสุดที่รักยกเค้กขึ้นมาร่วมยินดีและร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์จากหลานๆทายาทของคุณยายที่มาร่วมงานกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตายกแก้วดื่มแชมเปญสื่อพันธสัญญาว่านับจากนี้เจ้าคือทายาทคนต่อไปสร้างกิมมิกเก๋ๆให้กับงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สยองขวัญฟอร์มยักษ์แห่งปีผลงานเรื่องล่าสุดจากค่ายหนังอารมณ์ดี GDH อย่างคุณยายวรนาถอินเฮอริตพร้อมทัพนักแสดงนำของเรื่องนำโดยใหม่ดาวิกาโฮเน่กับบทคุณยายวรนาถสุดเฟียสปี2026ทายาทรุ่น

0: ายนกสินใจเปล่งพาณิชย์จุ๋ยวรัฐยาปริมเศรษฐโชคเพื่อพงศธรและทายาทรุ่นเล็กใบปอคิติยามาร์คภาคินไทยชยานนท์พร้อมด้วยผู้กำกับและโปรดิวเซอร์มือรางวัลที่เคยฝากผลงานสยองขวัญในตำนานมาแล้วมากมายทั้งร่างทรงและชัตเตอร์กดติดวิญญาณอย่างต้องบรรจงปิสันธนกูลที่ไปร่วมพูดคุยเจาะลึกถึงเบื้องหลังงานสร้างคุณยายวรนาถในเวอร์ชันปี2026ที่จะเพิ่มดีกรีความหลอนความล้ำแถมด้วยความตื่นเต้นเร้าใจที่แตกต่างออกไปจากเดิมซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สร้างปรากฏการณ์ในเวทีโลกเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับเกียรติให้เดินทางไปใช้รอบปฐมทัศน์ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโตครั้งที่51ที่ประเทศแคนาดาโตรอนโตอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัล2026ในหมวดเซ็นเตอร์ไพรส์สร้างสถิติบัตรเข้าชมโซเอาหมดทุกรอบโดยรอบแรกขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่ถึง1นาทีสำหรับคุณยายวรนาถอินทริตเป็นการหยิบเอาบทประพันธ์สุดคลาสสิกทายาทอสูรละครโทรทัศน์สุดโด่งดังทั้ง3เวอร์ชันมาตีความในรูปแบบใหม่เล่าถึงชีวิตของอุ้ยเด็กสาววัย18ปีและครอบครัวกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเมื่อวรนาถคุณยายวัย85ที่หายไปจากครอบครัวนานกว่า50ปีกลับมาปรากฏตัวในลูกสาวสวยสุดเซ็กซี่ที่มีรอยสักตะขับปริศนาบนร่างกายตั้งแต่วันแรกที่วรนาถย้ายเข้ามาพระพุทธรูปทั้งหมดในบ้านถูกย้ายออกและแทนที่ด้วยเทวรูปโบราณหน้าตาน่ากลัวและคนในสมาชิกครอบครัวก็เริ่มถูกหลอกหลอนโดยอะไรบางอย่างสุดาดวงเริ่มสงสัยว่าวรนาถอาจเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดจนโอฬารและลูกชายทั้งสองต้องหาทางเปิดโปงว่าวรนาถเป็นปีศาจแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็คืออุ้ยลูกสาวของพวกเขากำลังตกเป็นเป้าหมายของการสืบทอดทายาทอสูรคนต่อไปซึ่งก็เตรียมเข้าฉายแฟนๆคอหนังได้สัมผัสความผวาพร้อมกัน9พฤศจิกายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
1: หนูจะยินยอมเป็นทายาทของยายไหม
2: เอาใจคอหนังกันไปแล้วนะครับเปลี่ยนการ Art Bangkok 2026 The First Chapter Art Fair นานาชาติที่รวบรวมผลงานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินและแกลเลอรี่ทั้งไทยและต่างประเทศมาไว้ในพื้นที่เดียวกันครับพร้อมกับเปิดโอกาสให้ศิลปินนักสะสมและผู้ที่สนใจงานศิลปะได้แลกเปลี่ยนมุมมองและสร้างเครือข่ายร่วมกันในวงการศิลปะครับ
3: เปิดฉากยังเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับ Art Bangkok 2026 The First Chapter Art Fair นานาชาติครั้งใหม่ของกรุงเทพมหานครที่รวบรวมผลงานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินและแกลเลอรี่ทั้งไทยและต่างประเทศมาไว้ในพื้นที่เดียวกันพร้อมเปิดโอกาสให้ศิลปินนักสะสมและผู้ที่สนใจงานศิลปะได้แลกเปลี่ยนมุมมองและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในวงการศิลปะโดยสมาคมแกลเลอรี่ไทยหรือ Thai Galleries Association ร่วมกับ The Crown ธนาคาร UOB จัดขึ้นซึ่งภายในงานแบ่งพื้นที่นำเสนอเนื้อหาหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นแกลเลอรี่โซน Way of Seeing เพื่อให้ชมผลงานจากศิลปินและแกลเลอรี่ทั้งไทยและต่างประเทศสะท้อนความแตกต่างของแนวคิดเทคนิคการสร้างและบริบททางวัฒนธรรม Past Present Future Museum and Institution Art Care and Stewardshipและ Art Ecosystem ที่ชวนผู้ชมมองศิลปะให้ลึกไปกว่าความสวยงามของผลงานครอบคลุมตั้งแต่ประวัติศาสตร์ศิลปะบทบาทของสถาบันการสะสมและอนุรักษ์ไปจนถึงเครือข่ายที่ช่วยผลักดันให้ศิลปะเติบโตและส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไปและอีกหนึ่งส่วนสำคัญคือความร่วมมือจากธนาคาร UOB ซึ่งร่วมสนับสนุนศิลปินและวงการศิลปะในภูมิภาคผ่าน UOB Art Space พร้อมนำเสนอผลงานจากศิลปินในโครงการ UOB Painting of the Year Thailand ครั้งที่17เพื่อเปิดโอกาสให้ผลงานได้พบกับผู้ชมนักสะสมและเครือข่ายศิลปะจากทั้งในและต่างประเทศ Art Bangkok 2026 The First Chapter จึงเป็นมากกว่าพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสัมพันธ์และโอกาสใหม่ๆให้กับวงการศิลปะไทยพร้อมเปิดประตูให้ผู้ชมเข้าถึงศิลปะร่วมสมัยได้ง่ายขึ้นและร่วมผลักดันกรุงเทพมหานครให้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญของงานศิลปะร่วมสมัยในเอเชียที่เชื่อมโยงไปสู่เวทีนานาชาติคนรักงานศิลปะทั้งหลายก็ไปชมนิทรรศการครั้งนี้ได้นะคะที่ Next Hall และ Art Jewel ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นี้ค่ะ
2: ส่วนคอเทศกาลดนตรีนะครับไม่ควรพลาดงานนี้เลยนะครับอย่างมหาอำนาจเฟสติวัล2เทศกาลดนตรีครั้งใหญ่ของภาคอีสานที่กลับมาสร้างความสุขต่อเนื่องเป็นปีที่2ครับโดยศิลปินหนุ่มแห่งแดนอีสานเบิ้ลปทุมราชที่เตรียมเดินหน้าสานต่อความตั้งใจนำชื่อเสียงกลับมาสร้างโอกาสให้กับบ้านเกิดครับพร้อมชวนแฟนเพลงทั่วประเทศเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ดนตรีที่

0: ครั้งที่2นี้นะครับจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ถนนแห่งไฟและแฟนตาซีเตรียมยกระดับความยิ่งใหญ่ทั้งแสงสีเสียงและโปรดักชันสุดตะการตาและเปิดลิสต์ศิลปิน22รายชื่อควบคุมดนตรีหลากหลายแนวครับทั้งร็อกป๊อปอินดี้ลูกทุ่งและหมอลำนำโดยพงศิษฐ์คัมภีร์มนแคนกันคูนโปเตโต้เสกโลโซ XPG ไทเกอร์เคลียร์ก้องห้วยไล่เคทีกระแตโลโมโซนิกลามานูนและอีกหลายศิลปินเลยนะครับที่พร้อมมาสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงตลอดทั้ง2วันเต็มวันที่9 10มกราคม2570ณลานมหาอำนาจอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับโดยหนุ่มเบิ้ลปทุมราชก็ยืนยันว่ายังคงตั้งใจผลักดันบ้านเกิดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจากปีแรกได้เห็นผู้คนเดินทางมาร่วมงานและสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่จึงอยากพัฒนาเทศกาลให้ยิ่งใหญ่และเติบโตไปพร้อมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องครับโดยหาบัตรได้ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศครับและเว็บไซต์ออทิเก็ตตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2569เวลา 9:09 นตามเวลาประเทศไทยครับโดยจำหน่ายบัตรเพียง3วันเท่านั้นและมีจำนวนจำกัดอีกด้วยนะครับ
1: และปีหน้ามีแน่นอนครับอยากให้มาอำนาจเป็นความทรงจำของทุกคนทุกปีนะครับ
0: ปิดท้ายข่าววันนี้ด้วยอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่คนไทยไปสร้างชื่อเสียงบนรันเวย์ระดับโลกครับร่วมงานเดินแบบกับแบรนด์ไฮเอ็นมิวมิวในปารีสแฟชั่นวีค2026ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับ

0: สร้างสปอตไลท์ด้วยการนำคนดังจากทั่วโลกมาร่วมเดินแบบบนรันเวย์สำหรับ Miu Miu Spring Summer 2027ที่เพิ่งเปิดตัวไปในงาน Paris Fashion Week 2026ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์โมเดลระดับโลกอย่างจีจี้ฮาดิดและนักแสดงอาวุโสรางวัลออสการ์โอลิเวียโคแมนการใช้บุคคลที่หลากหลายสื่อถึงแนวคิดหลักของคอลเลกชันนี้ Here and Now โดย Miuccia Prada ต้องการจะนำเสนอมุมมองใหม่ต่อเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันการพบกันของความคลาสสิกสปอร์ตแวร์วินเทจและความงามแบบร่วมสมัยถ่ายทอดผ่านเทคนิคการแปรรูปวัสดุการร้อยเชือกและดีเทลที่ถูกยกระดับอย่างมีชั้นเชิงนอกจากนี้ยังมีการคอลแลบร่วมกับแบรนด์ Wrangler และ New Balance ที่ช่วยเติมกลิ่นอายสปอร์ตแวร์ให้ชัดและมีเสน่ห์ขึ้นและที่ทำเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์บนรันเวย์แบรนด์ไฮเอ็นระดับโลกอย่างมิวมิวในครั้งนี้ก็เห็นจะเป็นการปรากฏตัวของเหล่านางแบบที่ส่งออกจากไทยแลนด์แดนสมายไม่ว่าจะเป็นเอมี่ทัศน์กลิ่นเนียมนักแสดงสาว GMMTV ในฐานะหนึ่งในนางแบบของโชว์คอลเลกชันล่าสุดหลังเดบิวต์ได้เป็นครั้งแรกซึ่งเธอมาในลุคชุดเดรสของคอลายตารางสีเพ้นท์เพิ่มเติมด้วยรายละเอียดงานปักประดับจับคู่เข้ากับรองเท้าสนีกเกอร์ถ่ายทอดเสน่ห์ของหญิงสาวในแบบมิวมิวที่ผสมผสานความขี้เล่นเข้ากับความสปอร์ตได้อย่างมีเอกลักษณ์และอีกหนึ่งสาวไทยที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้ชาวสุราษฎร์ธานีและชาวเกาะพังงันเป็นอย่างมากเมื่อวันใหม่จานินเบิร์กแมนผู้ประกอบการเจ้าของกิจการนางแบบและดิจิทัลครีเอเตอร์สายเลือดพังงันโดยกำเนิดได้รับเลือกให้ร่วมเดินแบบบนรันเวย์แบรนด์ไฮเอ็นระดับโลกอย่างมิวมิวโดยเส้นทางสู่เวทีอินเตอร์ของวันใหม่เริ่มต้นขึ้นเมื่อเธอผ่านการคัดเลือกจาก2แบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่างชาแนลและมิวมิวก่อนที่จะคว้าโอกาสสำคัญและปรากฏตัวบนรันเวย์มิวมิวซีซั่นล่าสุดในลุคผมสีเทาสุดเท่โดดเด่นสะดุดตาหลังจบโชว์วันใหม่ได้โพสต์เปิดใจว่าการมาปารีสครั้งแรกและได้เดินบนรันเวย์มิวมิวร่วมกับจีจี้ฮาดิดถือเป็นความทรงจำที่พิเศษมากเมื่อเห็นภาพตัวเองในสื่อแฟชั่นระดับโลกก็ยังอดยิ้มไม่ได้พร้อมขอบคุณทุกโอกาสและภูมิใจมากในฐานะเด็กเกาะพังงันคนหนึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่น่าภาคภูมิใจและเป็นแรงบันดาลใจครั้งใหญ่ให้กับคนรุ่นใหม่และชาวใต้ทุกคน
1: และทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากชมรายการย้อนหลังหรือมีคำแนะนำติชมรายการก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆที่ขึ้นให้หน้าจอนี้ครับส่วนตอนนี้ผมและทีมงานต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์เลยนะครับต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ในเวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่ควันหลงของการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะบรรดาหลากหลายสมาคมกีฬาของไทยเรานะคะต่างพาบรรดานักกีฬาเข้าขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนค่ะรวมไปถึงสมาคมกีฬาเทควันโดค่ะวันนี้ได้นำจอมเตะของไทยเราเข้าขอบคุณธนาคารทอส.นะคะที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดส่งผลให้เอเชียนเกมคราวนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะนายธนทิตรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดไทยนำคณะนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20เข้าพบเพื่อขอบคุณดร.มหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมค่ะโดยกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอส.ก็บอกนะคะว่าทางองค์กรทอส.รู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานอันยอดเยี่ยมของทัพนักกีฬาเทควันโดไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะที่สามารถทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลในหลากหลายประเภทได้สำเร็จทั้งเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงสะท้อนถึงมาตรฐานการฝึกสอนและการฝึกซ้อมของวงการเทควันโดไทยได้เป็นอย่างดีค่ะ
2: ก่อนอื่นนะครับในนามของทอส.นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสมาคมเทควันโดนะครับแสดงความยินดีกับโค้ชแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านนะครับที่สามารถประสบความสำเร็จในผลงานในการแข่งขันในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับได้เหรียญเกินเป้าหมายที่ได้วางไว้อีกนะครับในนามของทอส.เราก็ภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกีฬาเทควันโดในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับเยาวชนหรือระดับทีมชาตินะครับก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมแทนคนไทยทุกคนที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่สามารถพิชิตทั้งเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้ครับ
1: ขณะที่นายธนทิตรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมนำนักกีฬาเข้ามาขอบคุณทางทอส.ในฐานะผู้สนับสนุนมาอย่างนานหลายสิบปีนะครับส่งผลให้สามารถพัฒนาและส่งนักกีฬาไปแข่งขันระดับนานาชาติในประเทศยุโรปหรืออื่นๆที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงได้อย่างสม่ำเสมอจนนักกีฬาของเรามีประสบการณ์ต่อยอดไปจนคว้าเหรียญรางวัลในรายการต่างๆสร้างชื่อให้กับประเทศสร้างความสุขให้กับคนไทยมาอย่างต่อเนื่องครับนายสงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงไม่ตัดท่อน้ำเลี้ยงกีฬานะครับกองทุนยังรับเงินจากภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบแต่ต้องขอผ่านสำนักงบประมาณครับจากกรณีที่มีการเสนอร่างกฎหมายแก้ไขจัดสรรเงินบำรุงจากภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบหรือภาษีบาปของพรรคภูมิใจไทยมีสาระสำคัญคือการยกเลิกการเก็บเงินส่งตรงให้แก่4หน่วยงานก็คือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะครับไทย PBS กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและกองทุนผู้สูงอายุโดยเปลี่ยนให้เข้าไปขอรับการจัดสรรผ่านพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีแทนนายสงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลงานด้านกีฬาของชาติและในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดเผยว่ากองทุนได้รับเงินงบประมาณมาจากภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบหรือภาษีบาปเพื่อส่งเสริมให้คนสุขภาพดีตามภารกิจของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยส่วนนี้เล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์คุ้มค่าจริงและยังส่งเสริมวงการกีฬาไทยไปสู่ความเป็นเลิศซึ่งถือว่าวงเงินที่ได้มานั้นมีแนวทางการใช้งบที่เป็นประโยชน์ส่วนการเสนอร่างกฎหมายแก้ไขการจัดสรรเงินบำรุงดังกล่าวเป็นเพียงการเริ่มต้นเราคงไม่ได้ห้ามเรื่องการเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพราะว่าเป็นส่วนที่นิติบัญญัติต้องเสนอแก้ไขเป็นกฎหมายแต่ว่าเสนอแล้วก็จะต้องผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำไปสู่การบังคับใช้เป็นกฎหมายกำกับในเรื่องดังกล่าวซึ่งไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินงบประมาณเงินภาษีบาปก็ยังจะส่งตรงมายังกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแต่ว่าจะให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดทำคำของงบประมาณผ่านสำนักงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณแล้วพิจารณาผ่านสภาผู้แทนราษฎรครับ
3: แล้วก็มาดูเรื่องกองทุนนะครับก็ใหม่ๆก็ไม่เข้าใจนะฮะคิดว่าเอ๊ะกองทุนที่ได้เงินภาษีก่อนจากภาษีที่เรียกภาษีบาปนะบาปก็คือเพราะว่าสุรากับยาสูบเนี่ยเปรียบเทียบเป็นภาษีบาปก็เลยเอาเงินเนี่ยมาส่งเสริมนะครับแล้วเห็นว่าการกีฬาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งก็การส่งเสริมให้คนสุขภาพดีด้วยนะครับแล้วก็นำมาใช้ดูแลก็ใหม่ๆก็ไม่เข้าใจแต่เพราะเราได้มีโอกาสมา ทํางานเองเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆนะครับก็คุ้มค่าน่ะผมว่าคุ้มค่านะครับเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สร้างชื่อเสียง2ทําให้คนนักกีฬามีความแข็งแรงนะครับมีความสามัคคีมีความกลมเกลียวนะครับมีสมาคมก็ร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างดีในการที่จะจับมือกันในการที่จะส่งเสริมการกีฬาเนี่ยนะครับให้สู่ความเป็นเลิศให้ได้ก็ถือว่าเงินที่ได้มาเนี่ยถือว่าถ้าทิศทางของการใช้เนี่ยมันแนวนี้ผมว่าก็เป็นแนวที่ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับ
0: พร้อมกันนี้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีมองว่าการพัฒนากีฬาไทยในอนาคตจำเป็นจะต้องมองให้ไกลกว่าจำนวนเหรียญรางวัลค่ะเพราะว่าการลงทุนด้านกีฬายังสร้างประโยชน์ในอีกหลายมิตินะคะขณะเดียวกันการบริหารงานของกองทุนจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณด้วยเนื่องจากว่าบางประเภทอาจจะวัดที่ผลงานจากเหรียญรางวัลหรือว่าอันดับการแข่งขันแต่ว่าบางโครงการต้องพิจารณาการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาโดยการยกระดับมาตรฐานบุคลากรหรือว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อระบบกีฬาในระยะยาวก็ต้องบอกว่าดูตามเคสตามโครงการต่างๆนั่นเองค่ะดังนั้นสิ่งที่ทางคณะกรรมการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคาดหวังคือการใช้เงินค่ะเพื่อกิจกรรมให้สะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังมีสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะคือการใช้เงินจ่ายเงินตามกฎหมายให้ถูกต้องมากกว่านั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่ต้องกังวลแล้วก็ต้องกระทำให้ชัดเจนค่ะต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาพาราไทยเราตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย27เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ที่จะเริ่มวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนะคะชิงชัยทั้งหมด18ชนิดกีฬารวม492เหรียญทองโดยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและ4สมาคมกีฬาประกอบด้วยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยเรียมส่งนักกีฬาพาราทีมชาติไทย265คนค่ะและเจ้าหน้าที่อีก147คนรวมทั้งหมด412คนนะคะเข้าร่วมกันในขันครบทั้ง18ชนิดกีฬาเลยค่ะโดยทั้งหมดมีกำหนดเดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำการบินไทยวันที่11ตุลาคมนี้ที่จะเดินทางไปยังจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่น
1: การกีฬาประเทศไทยและคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยรวมถึง4สมาคมกีฬาได้วางเป้าหมายไว้ร่วมกันว่าต้องคว้าให้ได้ไม่น้อยกว่าหรือมากกว่าการแข่งขันครั้งก่อนซึ่งเป็นครั้งที่4ที่เมืองหางโจวนะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทัพพาราไทยทำได้27เหรียญทอง26เหรียญเงิน55เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่7ของตารางเหรียญรางวัลการเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่11ตุลาคมเนื่องจากกำหนดการของคณะกรรมการพาราลิมปิกเอเชียและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนดให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกชาติเข้าพักก่อนล่วงหน้า2วันและมีกำหนดการตรวจคลาสของนักกีฬาทุกชนิดระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนอกจากนี้ยังมีชนิดกีฬาแข่งขันตั้งแต่วันที่16ตุลาคมก่อนจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมครับ2สโมสรวอลเลย์บอลลีกสูงสุดของญี่ปุ่นพร้อมสร้างประวัติศาสตร์ลงเล่นนัดเปิดฤดูกาลครั้งแรกนอกแผ่นดินญี่ปุ่นครับศึกวอลเลย์บอลนัดประวัติศาสตร์ครั้งแรกในประเทศไทยกับแมตช์เปิดฤดูกาลแข่งขันวอลเลย์บอลลีกสูงสุดนอกประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกรายการ HV League Thailand Game 2026-2027 บายฮิเดมิสึระหว่างแชมป์เก่านะครับซากะฮิเดมิสึสปริงเจ้าบ้านพบกับอาริซาไอจิจะแข่งขันที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากจำนวน2แมตช์ในวันที่10และ11ตุลาคมนี้ครับเวลา 16:05 นาทีนะครับล่าสุดได้มีการแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับซากะฮิเดมิสึสปริงส่งหัวหน้าผู้สอนคุมินากาดะและเอริกะซากะเอะขณะที่อาริซาไอจิส่งหัวหน้าผู้สอนซากายชิงโงะและอายาโนะซาโตะเข้าร่วมงานครับ
0: ไปดูความพร้อมของแต่ละทีมกันบ้างค่ะโค้ชคุมินากาดะเฮดโค้ชของซากะฮิซามิสึสปริงนะคะทีมแชมป์เก้าสมัยก็ยอมรับค่ะว่าการเล่นนัดแรกของฤดูกาลในต่างแดนไม่ง่ายแน่นอนค่ะแต่ว่าปีนี้ได้น้องเตยหัตถยาบำรุงสุขบอลเร็วทีมชาติไทยหายเจ็บกลับมาร่วมทีมอีกครั้งนึงค่ะเชื่อว่าจะช่วยยกระดับเกมรุกของทีมได้แน่นอนขณะที่โค้ชซากายชิงโงะของอลิซาไอจิยอมรับผู้เล่นและศักยภาพของทีมยังเป็นรองทีมแชมป์เก่าค่ะแต่ว่าการที่ได้ซาร่านุสราต้อมคำอดีตเซตเตอร์ทีมชาติไทยจะทำหน้าที่2 ส่วนก็คือทั้งผู้เล่นแล้วก็ผู้ช่วยโค้ชเป็นปีที่2ติดต่อกันจะส่งผลดีต่อเรื่องของจิตใจผู้เล่นและเชื่อว่าทีมจะสู้กับฮิเดมิสึสปริงได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: สำหรับวอลเลย์บอลลีก SV League ฤดูกาล 2026-2027 จะแข่งขันในรูปแบบใหม่นะครับแบ่งทีมเป็น2คอนเฟอเรนซ์ได้แก่ตะวันออกและตะวันตกฝั่งละ7ทีมนะครับนำอันดับ1ถึง3ของแต่ละคอนเฟอเรนซ์และอีก2ทีมที่ผลงานดีที่สุดรวม8ทีมไปเล่นเพลย์ออฟจนถึงรอบชิงชนะเลิศที่เมืองย

0: โฮมาวันที่17ถึง19เมษายน2027ครับ
1: ซีรีส์กีฬาแฟนตาซีของเมสซี่มีกำหนดฉาย Disney Plus กลางปีหน้าค่ะหลังจากอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็มีการสานต่อเป็นซีรีส์แอนิเมชันเรื่อง Messi and the Giant ค่ะได้เปิดตัวพร้อมกับตัวอย่างทีเซอร์ซีรีส์กีฬาแฟนตาซีสุดอลังการนะคะมีกำหนดฉายรอบปฐมทัศน์ทั่วโลกทาง Disney Plus ในช่วงฤดูร้อนปีหน้าซีซั่น2027และจะออกอากาศทาง Disney Channel ในสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะโดยทีเซอร์ได้มีการนำเสนอเพลงธีมใหม่ก็คือ Vamos Vamos Vamos จากนักร้องชาวอาร์เจนตินาชื่อว่าลักดราค่ะสำหรับซีรีส์แอนิเมชัน Messi and the Giant เป็นซีรีส์เกี่ยวกับกีฬาแฟนตาซีสำหรับเด็กนะคะก็คือเรื่องราวของเด็กชายอายุ12ปีชื่อว่าลีโอติดอยู่ในโลกคู่ขนานค่ะซึ่งปกครองโดยยักษ์เพื่อที่จะกลับบ้านเขาต้องแข่งขันในศึกหนักคล้ายฟุตบอลนะคะโดยใช้ลูกแก้วอันทรงพลังเอาชนะยักษ์ในตำนานและฟื้นฟูอาณาจักรอีโก้ที่แตกแยกต่างจากคนอื่นๆก็คือลีโอไม่สามารถใช้พลังรหัสของโลกเพื่อเพิ่มพลังให้กับการเล่นของเขาได้ค่ะดังนั้นเขาจะต้องพึ่งพาเรื่องของจุดแข็งที่แท้จริงนั่นก็คือเรื่องของทักษะการทำงานเป็นทีมทีมเวิร์กต่างๆแล้วก็ความมุ่งมั่นทำให้เรื่องราวกลายเป็นการผจญภัยของคนที่ไม่ได้รับการยอมรับเกี่ยวกับความกล้าหาญความเพียรพยายามและความเชื่อมั่นในตัวเองนักแสดงชาวอาร์เจนตินามิโลเบอร์เจสเวฟก็จะเป็นคนพากย์เสียงนะคะเป็นตัวละครลีโอในซีรีส์เรื่องนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายกับเรื่องราวของลีโอเนลเมสซี่นั่นเองค่ะ
0: ไปต่อกันที่การเลือกตั้งประธานยูฟ่านะครับอเล็กซานเดอร์เซฟรินประกาศลงชิงประธานสมัยที่4ครับอเล็กซานเดอร์เซฟรินประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานอีกสมัยนะฮะหลังประกาศต่อบรรดาผู้บริหารสมาคมฟุตบอลชาติสมาชิกในการประชุมที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีเซฟรินชาวสโลวีเนียเข้ารับตำแหน่งประธานยูฟ่าเป็นครั้งแรกเมื่อปี2016และหากได้รับเลือกตั้งอีกครั้งจะทำหน้าที่ต่อไปจนถึงปี2031ครับโดยการเลือกตั้งจะมีขึ้นในการประชุมใหญ่ยูฟ่าที่กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานในปีหน้าเดิมทีเซฟรินเคยประกาศว่าจะไม่ลงสมัครต่อหลังครบวาระในปี2027แม้ยูฟ่าจะมีการแก้ไขข้อบังคับเรื่องการจำกัดวาระประธานในการประชุมใหญ่เมื่อปี2024ซึ่งเปิดท้ายเขาสามารถลงสมัครได้อีกครั้งหนึ่งการตัดใจในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างยูฟ่าและจานนี่อินฟานติโนประธานสหบอลฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าหลังยูฟ่าแสดงความกังวลเกี่ยวกับแผนการบริหารผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ของการแข่งขันภายใต้ฟีฟ่าและประกาศว่าจะพิจารณาหาผู้สมัครทางเลือกในการเลือกตั้งประธานฟีฟ่าขณะที่การเลือกตั้งประธานฟีฟ่าครั้งต่อไปจะเปิดรับสมัครถึงวันที่18พฤศจิกายนโดยล่าสุดรามอนเวก้าอดีตกองหลังท็อตแนมฮอตสเปอร์เป็นบุคคลแรกที่ประกาศตัวอย่างเป็นทางการว่าจะลงท้าชิงอินฟานติโนซึ่งดำรงตำแหน่งประธานฟีฟ่ามาตั้งแต่ปี2016ครับ
1: จากเรื่องราวของประธานยูฟ่าไปดูเรื่องราวของประธานฟีฟ่ากันบ้างค่ะนั่นก็คือจานนี่อินฟานติโนได้เสียงสนับสนุนจากแอฟริกาครบ54ชาติเตรียมลงเลือกตั้งประธานฟีฟ่าอีก1สมัยในปีหน้าค่ะจานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่านะคะประกาศเดินหน้าสนับสนุนวงการฟุตบอลแอฟริกาพร้อมกับให้คำมั่นว่าจะเพิ่มทรัพยากรงบประมาณเพื่อพัฒนาฟุตบอลในทวีปอย่างต่อเนื่องค่ะอินฟานติโนบอกในระหว่างการประชุมที่ประเทศเคปเวิร์ดนะคะซึ่งมีประธานสมาคมฟุตบอลจากทั้ง54ชาติในแอฟริกาเข้าร่วมเขาย้ำว่าฟีฟ่าได้ลงทุนผ่านโครงการฟีฟ่าฟอร์เวิร์ดในทวีปแอฟริกาไปแล้ว 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาครอบคลุมทั้งหมด124โครงการและยืนยันค่ะว่าจะเดินหน้าหาทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อยกระดับฟุตบอลแอฟริกาให้ก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของวงการฟุตบอลโลกให้ได้ค่ะ
0: ขณะที่ปาติสโมเซเปประธานสหพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาหรือ CAF ประกาศจุดยืนสนับสนุนอินฟานติโนโดยระบุว่าสมาคมฟุตบอลทั้ง54ชาติของแอฟริกาให้การสนับสนุนประธานฟีฟ่าคนปัจจุบันอย่างเป็นเอกฉันท์และไม่มีเงื่อนไขนะครับการประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่อินฟานติโนกำลังเผชิญแรงกดดันจากกรณีแผนการหาผู้ลงทุนภาคเอกชนเพื่อบริหารผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ของการแข่งขันของฟีฟ่ารวมถึงฟุตบอลโลกสำหรับการเลือกตั้งประธานฟีฟ่าครั้งต่อไปจะมีขึ้นวันที่18มีนาคมปีหน้าที่ประเทศโมร็อกโกนะครับโดยมี211สมาคมสมาชิกเป็นผู้ลงคะแนนขณะที่เส้นตายการยื่นสมัครของผู้ท้าชิงคือวันที่18พฤศจิกายนนี้ครับ
1: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปดูผลงานของสโมสรบาเลนเซียจากสเปนนะคะเอาชนะฮาโปเอลเทอาวีฟจากอิสราเอลค่ะด้วยสกอร์93ต่อ82คะแนนค่ะเพิ่มสถิติชนะ4เกมรวดในช่วง

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

ับสำหรับสมาชิกของถนนดนตรีทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ด้วยนะครับเราจะมีถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นบันทึกการแสดงสดเนี่ยมาฝากกันเป็นประจำทุกเสาร์นะครับเสาร์ละ1ชั่วโมงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเราจะนำบรรยากาศในการแสดงเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านที่ได้รับชมเนี่ยทุกวันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเรายังเป็นนักเดินทาง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ัณฑิตทั้งหลายคงจะได้นำความรู้ที่เล่าเรียนมาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพการงานและการดำเนินชีวิตแต่การจะนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลสมบูรณ์แท้นั้นจะต้องกระทำด้วยความรอบคอบรู้จักกาลเทศะและยึดหลักศีลธรรมเป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามด้วยถ้าทุกคนตั้งใจพยายามที่จะกระทำให้ได้ดังนี้ก็เชื่อว่าจะสร้างสรรค์ความสำเร็จทั้งในด้านอาชีพการงานและเกียรติคุณความดีอันจะส่งผลให้สังคมส่วนรวมมีความผาสุกมั่นคงยิ่งขึ้นไปได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณกรองแก้วชัยเกรดดิฉันปฐมาพรหันชันชัยสอนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณจุฑามาศสุทนวัฒนาเจริญค่ะ
0: ข่าวค่ำวันนี้เรายังคงเกาะติดประกาศเตือนเรื่องสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเมื่อ17นาฬิกาที่ผ่านมาก็เพิ่งจะออกประกาศมาฉบับล่าสุดนะคะเตือนให้ประชาชนเตรียมรับมืออากาศแปรปรวนในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลนะคะหลักๆก็จะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะแล้วบางพื้นที่ก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในหลายจังหวัดอย่างกรุงเทพมหานครคุณปฐมาพรคะเมื่อสักครู่นี้หลายจุดก็มีฝนตกลงมาหนักทีเดียวนะคะ
1: คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ทางบ้านเนี่ยก็บอกว่าหลายพื้นที่เนี่ยฝนกำลังตกแล้วนะคะทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลอย่างเช่นนนทบุรีก็ถือว่าเป็นไปตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาแต่เห็นบอกว่ารอบนี้เนี่ยที่บอกฝนตกยาวเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะก็จะลากยาวไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนะคะแล้วประกาศฉบับล่าสุดนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากด้วยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากฉบับที่6แล้วนะคะออกมาเมื่อเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมานี้เองนะคะเนื้อหาในประกาศระบุว่าช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนส่งผลให้มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงอาจมีลูกเห็บตกรวมถึงมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางแห่งค่ะสำหรับรายละเอียดที่มีการปรับเปลี่ยนในประกาศฉบับล่าสุดนะคะก็คือวันที่10ตุลาคมค่ะมีการเพิ่มจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากวันที่11ตุลาคมพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากยังคงเป็นจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคะนอกจากนี้มีการเพิ่มจังหวัดพังงาและภูเก็ตเข้าไปในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักของภาคใต้ส่วนวันที่9และ13ตุลาคมก็มีการปรับเพิ่มรายชื่อจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักเพิ่มเติมเช่นเดียวกันค่ะ
1: มาไล่เรียงรายละเอียดนะคะสำหรับพื้นที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวังกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประเมินผลกระทบตามช่วงเวลาดังนี้นะคะอย่างวันนี้9ตุลาคมก็จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้อย่างเช่นจังหวัดบึงกาฬนครพนมสระแก้วจันทบุรีเพชรบุรีและภูเก็ตค่ะต่อจากนั้นวันที่10ตุลาคมพื้นที่รับฝนจะขยายวงกว้างนะโดยจะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากในภาคกลางภาคตะวันออกอย่างเช่นจังหวัดกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคเหนือค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีภาคตะวันออกภาคใต้ด้วยก็จะมีฝนตกหนักหลายแห่งอย่างเช่นเพชรบูรณ์นครราชสีมาลพบุรีและชลบุรี

0: ส่วนวันที่11ตุลาคมค่ะยังคงมีฝนตกหนักมากที่ภาคกลางภาคใต้อย่างเช่นจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ขณะที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างก็ยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นจังหวัดกำแพงเพชรพระนครศรีอยุธยานครนายกแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: จากนั้นนะคะช่วงวันที่12และ13ตุลาคมนะคะกลุ่มฝนตกหนักจะเลื่อนไปกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เป็นหลักค่ะอาทินครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตและกระบี่นะคะนี่คือ12และ13ตุลาคมนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตามจังหวัดที่เราขึ้นให้อยู่หน้าจอก็ขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะสาเหตุสำคัญของสภาพอากาศดังกล่าวนะคะเกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ปะทะเข้ากับลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็มีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำแนะนำว่าขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าใกล้ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะส่วนชาวเรือในอ่าวไทยและอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังเนื่องจากจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะ
0: และอย่างที่เตือนกันไปเมื่อสักครู่นี้พื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักแล้วนะคะเพราะว่าปลายปีแบบนี้ก็จะเป็นช่วงมรสุมของภาคใต้ก็คือฤดูฝนนั่นเองค่ะจังหวัดยะลาเองก็มีการยกระดับมาตรการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเต็มรูปแบบภายหลังจากที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีการออกประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยให้มีการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังค่ะอย่างเช่นที่เทศบาลเมืองสเต็งนอกก็มีการระดมกำลังเร่งแจกกระสอบทราย 30,000 ใบช่วยชาวบ้านรับมือน้ำท่วมหลังจากที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อช่วงวันที่ผ่านมานะคะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมขังของเทศบาลเมืองสเต็งนอกก็ตื่นตัวเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ได้มีการแจกจ่ายกระสอบทรายค่ะแล้วก็มีประชาชนเนี่ยทั้งทำรถยนต์รถจักรยานยนต์รถซาเล้งรวมถึงรถไอติมนะที่สามารถบรรจุสิ่งของได้มารับกระสอบทรายกันเป็นจำนวนมากซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสเต็งนอกเจ้าหน้าที่จากเรือนจำกลางยะลากรมราชทัณฑ์กว่า10นายรวมถึงทีมจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่เร่งบรรจุกระสอบทรายเตรียมพร้อมไว้รองรับความต้องการของพี่น้องประชาชนคือในเบื้องต้นเนี่ยนะคะมีการจัดเตรียมกระสอบทรายสำรองเอาไว้กว่า 30,000 ใบจำกัดไม่เกิน20กระสอบต่อหลังคาเรือนค่ะ
2: ทางเทศบาลท่านโดยการนำของท่านนายกเสรีเรืองการนะครับก็มีดำริว่ากระสอบทรายต้องพร้อมนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราได้เริ่มกระบวนการในการจัดทำถุงทรายให้ชาวบ้านให้เข้ามารับนะฮะในประชาชนในพื้นที่เขตสเต็งนอกสามารถมารับได้นะครับโดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะหากไม่มีบัตรประชาชนหรือเป็นบ้านเช่าก็ขอให้ใช้เป็นบินค่าไฟหรือบินค่าน้ำก็ได้นะฮะซึ่งอยู่ในสเต็งนอกของเราบ้านหนึ่งเราจะให้ไม่เกิน20ถุงครับ
0: ด้านนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ลงพื้นที่ไปติดตามการรับมอบรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่จากส่วนกลางนะคะมาด้วยกัน2คันมาประจำการณจังหวัดยะลาเพื่อเตรียมพร้อมผลิตแล้วก็แจกจ่ายน้ำดื่มที่สะอาดให้แก่พี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนอกจากนี้ค่ะก็ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง16แห่งโดยรอบเขตเมืองซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากมีการสนับสนุนเครื่องจักรกลกำลังพลในการขุดลอกคูคลองให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้นทั้งนี้นะคะถ้าพูดถึงจังหวัดยะลาก็เน้นย้ำให้ประชาชนต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆของจังหวัดนะคะอย่างเช่นสถานีวิทยุกระจายเสียงสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็กลุ่มไลน์เครือข่ายชุมชนค่ะ
3: ในการเตรียมความพร้อมทางจังหวัดเองก็หลังจากทุกเช้าเนี่ย8โมงหรือ8โมงครึ่งเราประชุมกับท่านนายก

0: คือเทศบาลตำบลท่าสาบนะครับพูดคุยนะครับกับองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้ง16แห่งนะครับได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการขุดลอกแล้วทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเองก็ได้นำเครื่องไม้เครื่องมือไปขุดลอก
1: ไปดูสถานการณ์น้ำทางภาคเหนือนะคะอย่างที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะชาวบ้านบ่อพยอมในอำเภอเมืองก็ต้องเร่งขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงแล้วก็อพยพไปพักอาศัยอยู่ริมถนนค่ะหลังน้ำจากด้านเหนือไหลหลากเข้ามาท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็วค่ะไปดูภาพนะคะในจุดที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ก็คือที่หมู่6ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะหลังจากคันดินกั้นน้ำฝายตาโกะตำบลหนองกระโดนเกิดความเสียหายส่งผลให้น้ำไหลข้ามทุ่งนาหลากเข้าท่วมหลายหมู่บ้านรวมถึงบ้านเบาะพยอมตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่7ตุลาคมจนถึงขณะนี้ระดับน้ำก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสูงถึง1เมตรทำให้ชาวบ้านต้องอพยพเข้าของออกไปพักอาศัยอยู่ริมถนนค่ะเบื้องต้นมีผู้ได้รับความเดือดร้อนประมาณ70ครัวเรือนชาวบ้านเล่าว่าก่อนหน้านี้หลายหมู่บ้านในตำบลบ้านแก่งถูกน้ำท่วมขังมา1สัปดาห์แล้วแต่ว่าบ้านบ่อพยอมไม่ได้รับผลกระทบจนคันดินเกิดการชำรุดทำให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมอย่างรวดเร็วแม้จะวางกระสอบทรายเตรียมป้องกันไว้แล้วก็เอาไม่อยู่เพราะว่าน้ำแรงและสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
2: ประมาณ6โมงเช้าก็น้ำมันก็ลั่นมันดังเลยเนาะพอล็อกเก็ตของนี่คือไม่ทันลงมันไวมากเลยอ่ะพอประมาณช่วง 3-4 โมงเนี่ยมันก็ขึ้นทีเนี้ยที่เรากั้นไว้อ่ะมันมิดเลยกั้นไม่ทันคิดว่ามันจะทันทุกปีอ่ะแต่ปีนี้ไม่ทันแล้วมันมาแรงมากเลยภายในพอช่วงประมาณบ่าย 2 บ่าย 3 คือเต็มเลยทำอะไรไม่ได้แล้ว
1: ขณะที่โครงการชลประทานนครสวรรค์ก็รายงานสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาในวันนี้นะคะที่สถานีวัดน้ำ42มีอัตราน้ำไหลผ่าน 1,994 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคิดเป็น 54.48% ของความจุลำน้ำน้อยกว่าเมื่อวานนี้ค่ะประมาณ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่จังหวัดอ่างทองก็ยังมีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกซึ่งล่าสุดนายทัศนัยสุทธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองรักษาราชการแทนผู้ว่าได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่คาดว่านะคะเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะทยอยลดการระบายน้ำลงเรื่อยๆจนถึง 2,100 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรในสัปดาห์หน้าจากปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ค่ะหากระดับน้ำลดลงอีกประมาณ30เซนติเมตรจะอยู่ในเกณฑ์ที่สูบออกแล้วไม่ไหลย้อนกลับเข้ามาก็จะเริ่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กที่สามารถนำเข้าพื้นที่ได้จากอบต.ผงเพง1เครื่องอบต.นรสิงห์1เครื่องอบต.เอกราชอีก4เครื่องรวมถึงมีหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานอีก2เครื่องค่ะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังออกโดยระหว่างนี้นะคะมีการเร่งปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ก่อนโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทองและกำลังพลทหารได้นำสารนะคะไปฉีดพ่นในพื้นที่เพื่อลดกลิ่นแล้วก็กำจัดยุงรำคาญขณะที่สาธารณสุขอำเภอป่าโมกได้ออกหน่วยบริการแพทย์ดูแลประชาชนและแจกยาแก้น้ำกัดเท้าให้ผู้ประสบอุทกภัยโดยหลังจากสูบน้ำออกหมดแล้วนะคะทางอปท.ก็จะสำรวจบ้านเรือนที่เสียหายรวมไปถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทองก็จะติดตั้งมิเตอร์ไฟใหม่600ตัวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็จะยกมิเตอร์เนี่ยให้สูงขึ้นกว่าปกติด้วยนะคะหากน้ำท่วมพื้นที่ผงเพงปีหน้าก็จะได้ไม่ต้องมายกมิเตอร์ไฟออกอีกทั้งนี้ทรัพยากรทุกภาคส่วนในจังหวัดอ่างทองเตรียมพร้อมแล้วนะคะหากน้ำลดลงในระดับที่เหมาะสมก็พร้อมเข้าพื้นที่ดำเนินการได้ทันทีและจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดค่ะภาพรวมหลายพื้นที่น้ำก็เริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะแต่ว่ายังต้องโฟกัสไปในพื้นที่ของภาคตะวันออกโดยเฉพาะที่จังหวัดระยองค่ะก็ไปพบพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่าหมื่นไร่นะคะส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทราทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปติดตามการระบายน้ำแล้วก็เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวนายเจเศรษฐไทยเศรษฐค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่วัดเสม็ดเหนือตำบลเสม็ดเหนืออำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งก็มีกลุ่มเปราะบางเนี่ยพักอาศัยอยู่ประมาณ150คนพร้อมกันนี้นะคะได้มอบสิ่งของช่วยเหลือแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งค่ะจำนวน4เครื่องเพื่อระบาย

0: น้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดทั้งนี้มีการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยของสภาพบ้านเรือนและระบบไฟฟ้าก่อนที่ประชาชนจะเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัยยืนยันบอกว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะดูแลแล้วก็ปรับปรุงการช่วยเหลือให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
1: ไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะที่ตำบลเสม็ดใต้ค่ะนายประสิทธิ์อินทโชตรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะบริเวณชุมชนวัดสนามช้างซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็มีน้ำท่วมขังสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียพร้อมประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำอีก40เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงตลอดจนกำชับให้ท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเงินเยียวยาค่ะทางด้านนายกิตติพงศ์สีเหลืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้มีประชากรได้รับผลกระทบกว่า 5,000 คนต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังมานานเกือบครึ่งเดือนนะคะปัจจุบันยังมีประชาชนอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเกือบ100คนโดยขณะนี้กรมชลประทานได้เข้ามาสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและเร่งปรับปรุงทางระบายน้ำเพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะ
2: ตำบลเสม็ดใต้จากตำบลเสม็ดใต้ลงไปเนี่ยจะลงคลองบางไผ่คือลงไปแม่น้ำบางปะกงเราเหมือนอยู่ปลายน้ำฉะนั้นน้ำด้านบนลงมาก็ต้องมาลงที่เราแต่ถ้าระบบตอนนี้นะขณะตอนนี้มีเครื่องสูบน้ำของชลประทานแล้วก็กำลังทำความสะอาดคลองต่างๆน้ำก็ลงได้ดีน้ำก็สามารถที่จะน้ำก็ถือว่าลดได้เรื่อยนะครับก็ตอนนี้เราก็เห็นใจครับพี่น้องประชาชนมากที่สุดเพราะว่าถึงน้ำแห้งกลับเข้าบ้านก็ยังไม่รู้ว่าจะบางคนยังนอนไม่ได้เลยที่หลับที่นอนที่กินนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าวันนี้สถานการณ์เราเกิดภัยเหมือนกันหมดแต่นะครับในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้เนี่ยเป็นองค์กรของพี่น้องประชาชนคนเสม็ดใต้ครับเราไม่ทิ้งใครให้ต้องเดือดร้อนจนมากที่สุดนะแต่ว่าบางทีอาจจะขาดติดต่อก็ไม่ได้ขอให้แจ้งเข้ามา
0: ส่วนที่จังหวัดระยองค่ะนายรภิทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและเกษตรจังหวัดระยองนะคะก็ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอแกลงแล้วก็อำเภอวังจันทร์จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักมีการมอบปัจจัยการผลิตรวมทั้งรับฟังปัญหาแล้วก็อุปสรรคของเกษตรกรเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันมีการแนะนำค่ะการจัดการแปลงแล้วก็ฟื้นฟูแปลงในเบื้องต้นแก่เกษตรกรอีกด้วยทั้งนี้ค่ะถ้าพูดถึงสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดระยองระหว่างวันที่25กันยายนถึง7ตุลาคมนะคะส่งผลให้พื้นที่การเกษตรใน7อำเภอได้แก่อำเภอเมืองระยองอำเภอแกลงอำเภอนิคมพัฒนาอำเภอวังจันทร์อำเภอบ้านค่ายอำเภอปลวกแดงและอำเภอเขาชะเมาเสียหายเนี่ยรวมกว่า 1,510 ไร่และมีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 1,886 รายพืชหลักที่ได้รับความเสียหายนะคะประกอบไปด้วยข้าวทุเรียนมังคุดมันสำปะหลังสับปะรดยางพาราปาล์มน้ำมันพืชผักแล้วก็พืชชนิดอื่นๆ
1: มาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะภาพรวมสถานการณ์ก็คลี่คลายหลายจุดนะคะอย่างเช่นที่เคหะร่มเกล้านะคะตอนนี้สิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าไปดูก็คือเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็การจัดการขยะนะคะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เร่งลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานทั้งหมดค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดที่เคหะร่มเกล้าในเขตลาดกระบังโดยเฉพาะเรื่องการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่มีปริมาณมากจากสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อคืนความสะอาดและสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูอย่างเต็มรูปแบบโดยเน้นการนำขยะออกจากชุมชนให้เร็วที่สุดซึ่งจุดพักรวมขยะชั่วคราวจะบริหารจัดการให้อยู่ห่างไกลจากพื้นที่ชุมชนใช้วิธีทยอยขนย้ายไปกำจัดอย่างเป็นระบบพร้อมประสานหาพื้นที่รองรับเพิ่มเติมตามกฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพคล้ายกับการจัดการเศษวัสดุในเหตุการณ์ภัยพิบัติกรณีตึกสตง.ถล่มพร้อมกันนี้นะคะกำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจให้เข้มงวดกวดขันป้องกันการลักลอบนำขยะอันตรายหรือวัสดุก่อสร้างมาทิ้งปะปนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลความสะอาดและดูแลช่วยเหลือเพื่อนบ้านเพื่อให้คนในชุมชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว
3: คือขยะเข้ากับขยะออกเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจุดที่เราทิ้งเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับชุมชนมาก มันถึงแม้จะเข้าเยอะกว่าออกก็ไม่ไรอาจจะทยอยออกไงเพราะนั้นจุดที่เราไปทิ้งพยายามให้อยู่ไกลจากชุมชนแต่ว่ายังไงก็ตามว่าเอาจุดออกจากที่มีประชาชนก่อนทำไมงั้นถ้าอยู่ตรงนี้มันเกิดความไม่มีสุขอนามัยแล้วก็ความเดือดร้อนลำคาญแต่ที่ว่าถูกแล้วสุดท้ายแล้วทยอยออกไปได้ถ้าจุดไหนเต็มก็ปิดแล้วก็เปิดจุดใหม่ผมคิดว่าเรามีพื้นที่กว้างแล้วก็เราสามารถขอความร่วมมือกับทุกหน่วยงานได้ตามอำนาจของพรบสาธารณภัยนะก็สามารถขอความร่วมมือจากหน่วยงานให้เปิดพื้นที่ผมว่าลักษณะถ้าเทียบกันนะครับตึกตอนสตง.ถล่มถูกไหมเราใช้วิธีเอาของเศษหินเศษปูนไปทิ้งไว้ที่จุดหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆทยอยถอยออกผมว่าเป็นช่วงเวลาที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันนะแล้วก็พยายามทำเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดส่วนประชาชนก็เราก็ไม่ได้ขออะไรมากก็ช่วยดูแลซึ่งกันและกันดูแลเพื่อนบ้านคนไหนมีความลำบากก็ถ้าใครมีกำลังก็ช่วยกันดูแลกันไปแต่กทม.ต้องรับผิดชอบเป็นหลักอยู่แล้วในแง่ที่นำชีวิตพี่น้องประชาชนกลับคืนสู่สภาพปกติน
0: อกจากนี้นะคะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปติดตามการฟื้นฟูย่านคลองจันทน์ลาดพร้าว101ในเขตบางกะปินะคะรวมถึงไปติดตามการฟื้นฟูนะคะภารกิจที่บริเวณชุมชนเคหะร่มเกล้ามีการบริการกำลังเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทหารแล้วก็เครื่องจักรกลจากหลายหน่วยงานค่ะเข้าปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งทำความสะอาดเก็บกวาดขยะแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่หลังระดับน้ำลดลงให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่เท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการเร่งคืนพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนให้รวดเร็วที่สุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังย้ำถึงการเดินหน้าวางแผนแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับพื้นที่อื่นควบคู่กันไปด้วยโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกแล้วก็ปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ตอนนี้ทุกความช่วยเหลือหลั่งไหลไปช่วยผู้ประสบภัยในทุกภูมิภาคนะคะอาทิกระทรวงคมนาคมค่ะเดินหน้าแจกถุงยังชีพกว่า 30,000 ชุดให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเร่งซ่อมถนนและสะพานให้สามารถกลับมาใช้งานได้ค่ะในขณะที่จังหวัดต่างๆหน่วยงานก็ได้ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมถุงยังชีพประมาณ 35,000 ชุดสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเป็นของกรมทางหลวงชนบท 2,400 ชุดซึ่งจะทยอยส่งไปยังจังหวัดที่ร้องขอความช่วยเหลืออย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ลดลงก็จะต้องรายงานความเสียหายเพื่อให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประเมินเพื่อเสนอขอใช้งบกลางในการเร่งฟื้นฟูโดยเฉพาะกรณีถนนและสะพานเสียหายทางกระทรวงก็จะเร่งซ่อมแซมเบื้องต้นโดยเร็ว
4: เมื่อมีการรายงานเข้ามาจากแต่ละจังหวัดหรือแต่ละศูนย์ของจังหวัดต่างๆเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงมาทำการประเมินแล้วก็ซ่อมแซมแต่การซ่อมแซมถ้าอะไรที่เป็นการซ่อมแซมฉุกเฉินทางกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเราจะซ่อมแซมให้ทันทีโดยเรามีวัสดุเรามีเครื่องจักรพร้อมที่จะซ่อมแซมชั่วคราวได้แต่ถ้าหากว่าต้องซ่อมแซมแบบถาวรก็ต้องหาลือและก็ของงบกลางจากท่านนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปครับ
1: ด้านว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติวินัยพาณิชย์ปลัดจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยผู้แทนจากสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดแม่บ้านมหาดไทยนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่มอบชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ตำบลสแกกรังอำเภอเมืองอุทัยธานีจากนั้นปลัดจังหวัดอุทัยธานีนำคณะเดินทางไปยังวัดภูมิธรรมเพื่อมอบชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยเพิ่มเติมจำนวน166ชุดพร้อมลงพื้นที่นำชุดทานน้ำใจไปมอบให้ประชาชนถึงบ้านอีก3หลังเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนส่วนนายวราดิศรอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนำส่วนราชการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ศูนย์ช่วยเหลืออุทกภัยตำบลชีน้ำร้ายบริเวณประตูระบายน้ำบางโฉมศรีอำเภออินบุรีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะร่วมกันลงมือปรุงผัดไทยนี่ค่ะเมนูร้อนๆ นะคะพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและขนมก่อนนั่งเรือนำไปมอบให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดศรีอุดมนอกจากนี้ยังมีการลงเรือลุยแจกอาหารและสิ่งของจำเป็นให้กับพี่น้องในหมู่1ตำบลชีน้ำร้ายด้วยค่ะ
0: และอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งก็คือที่จังหวัดนนทบุรีค่ะวันนี้ทางกิ่งกระชาดอำเภอปรักเกตก็ได้ผนึกกำลังกับภาคเอกชนแล้วก็ทหารจิตอาสานะคะนำถุงยางชีพลงเรือไปลุยแจกกลุ่มเปราะบางรอบพื้นที่อำเภอเกาะเกร็ดค่ะหลังกับเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะทางกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ดก็ร่วมกับทางภาคเอกชนมีทหารจิตอาสาพระราชทานจากกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่5ก็ร่วมกันนำถุงยางชีพกว่า300ชุดค่ะลงเรือไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้พิการในทุกชุมชนบนเกาะเกร็ดหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ต่ำกว่า30ซมทำให้การสัญจรเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนายพานุพงศ์ปลอดกระโทกค่ะปลัดอำเภอปากเกร็ดเปิดเผยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานราชการก็นำอาหารยารักษาโรคมาส่งมอบให้อย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าสถานการณ์น้ำที่อำเภอเกาะเกร็ดณขณะนี้ยังคงทรงตัวนะคะโดยได้รับผลกระทบจากน้ำหนุนสูงในช่วงเย็นของทุกวันซึ่งทางอบต.เกาะเกร็ดนะคะและก็ชาวบ้านเนี่ยร่วมกันสร้างสะพานไม้แล้วก็บันไดยกสูงเพื่อให้สัญจรสะดวกยิ่งขึ้นหากในช่วงวันหยุดนี้ไม่มีฝนตกหนักหรือว่าน้ำเหนือเนี่ยเข้ามาเพิ่มก็คาดว่าระดับน้ำก็จะค่อยๆลดลงค่ะ
5: ในกลุ่มปอบางของตำบลเกาะเกร็ดเราครับก็ในแต่ละหมู่นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ20รายครับในกลุ่มปอบางนี่ก็จะหมายถึงผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้ป่วยทั่วไปนะครับก็ซึ่งณวันนี้เนี่ยทางในส่วนของราชการเนี่ยก็ได้นำก่อนหน้านี้นำข้าวเข้ากล่องอาหารแล้วก็เวชภัณฑ์น้ำดื่มต่างๆเนี่ยได้มอบแล้วแต่สำหรับวันนี้ก็คือทางบริษัทของในเครือเซนทันนะครับเซนทันพัฒนาเนี่ยก็ได้นำถุงยางชีพนะครับมาจำนวน300ชุดมามอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางต่างๆผู้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับในส่วนของน้ำท่วมนะครับอย่างที่เราไปมาเมื่อกี้ก็คือในช่วงเวลาที่เราไปเนี่ยในระดับน้ำเนี่ยยังไม่สูงมากยกเว้นที่เราเห็นล่าสุดก็คือในส่วนของหมู่หนึ่งซึ่งอันนี้เป็นพื้นที่ต่ำแต่ว่าเรามาถึงหมู่หนึ่งประมาณ4 โมงเย็นแล้วซึ่งเป็นช่วงน้ำขึ้นเราเริ่มไปตอนบ่ายโมงกว่านะครับน้ำยังลดหมดในพื้นที่ทางเดินยังพอเดินได้แต่ณตอนนี้เนี่ยในพื้นที่หมู่7เนี่ยระดับน้ำเริ่มขึ้นมาสูงถึงพื้นที่ทางเดินแล้วนะครับในส่วนของชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีการต่อไม้รวมถึงอบต.ในพื้นที่ด้วยก็มาก่อเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรบันไดเนาะเป็นบันไดสูงขึ้นมาเนี่ยให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับ
6: น้ำเหนือที่หลากลงมาเองเรากลัวว่าจะระดับมากน้อยขนาดไหน
5: ก็ณตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ถือว่าทรงตัวครับถ้าวันพุ่งคิดว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าน้ำเหนือหรือน้ำฝนไม่ลงมาเยอะอีกก็คิดว่าระดับน้ำน่าจะลดลงครับ
1: มาดูความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการหรือว่าสิ่งที่คาดหวังในการรับมือสถานการณ์น้ำแบบนี้นะคะทางสถาบันพระปกเกล้าได้เปิดผลสำรวจประชาชนกว่า 37% ค่ะอยากให้ภาครัฐเร่งปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าให้ทันท่วงทีแล้วก็ชี้ถึงงบพัฒนาท้องถิ่นที่คนไทยต้องการสูงสุดก็คือเรื่องความปลอดภัยอาชีพและรายได้ค่ะสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสำรวจ KPI โพลครั้งที่41ว่าด้วยความคาดหวังของประชาชนต่อการรับมือน้ำท่วมและการจัดสรรงบพัฒนาท้องถิ่นซึ่งสำรวจจากประชาชนทั่วประเทศ 2,000 ตัวอย่างระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนโดยประเด็นเร่งด่วนในการรับมือน้ำท่วมผลสำรวจระบุชัดว่าประชาชน 37.8% ต้องการให้ภาครัฐเร่งปรับปรุงการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อจะได้เตรียมตัวได้ทันนะคะรองลงมาคือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพราะฉะนั้นก็จะสะท้อนว่าประชาชนต้องการเวลาเตรียมตัวเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินส่วนในมุมของการจัดสรรงบพัฒนาท้องถิ่นประชาชนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรมสูงสุด 23% นะคะตามมาด้วยการส่งเสริมอาชีพและรายได้ 21.8% และการดูแลกลุ่มเปราะบาง 15.8% ค่ะเมื่อเจาะลึกตามกลุ่มอายุและภูมิภาคพบความน่าสนใจว่าคนรุ่นใหม่ Gen Y และกลุ่มอายุทำงานมุ่งเน้นไปที่การสร้างอาชีพและรายได้และความปลอดภัยขณะที่กลุ่ม Baby Bloomer นะคะเน้นเรื่องการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการค่ะ
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีกันค่ะ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

0: กลับมารับชมข่าวค่ำ MBT กันต่อนะคะมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีก็ให้การต้อนรับผู้นำติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการค่ะพร้อมที่จะเดินหน้าขยายกรอบความร่วมมือรอบด้านทั้งเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวและสนับสนุนบทบาทสู่เวทีอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายไกราลาซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยจัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติเพื่อเป็นเกียรติแก่การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนี้จากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายและคณะได้ร่วมหารือข้อราชการแบบเต็มคณะโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตเยือนไทยอย่างเป็นทางการภายหลังเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปีที่ผ่านมาและยืนยันไทยพร้อมที่จะสนับสนุนติมอร์เลสเตในทุกมิติสำหรับผลการหารือทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องในการขับเคลื่อนความร่วมมือ5ด้านสำคัญได้แก่
1: ด้านการทูตและการเมืองมีการตกลงจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีเพื่อติดตามความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมโดยเตรียมจัดการประชุมนัดแรกที่ติมอร์เลสเตในเร็วๆนี้พร้อมเดินหน้าเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570ด้านความมั่นคงทั้งสองฝ่ายพร้อมสานต่อสายสัมพันธ์ทางทหารที่มีอย่างยาวนานโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยมีกำหนดเดินทางเยือนติมอร์เลสเตในอนาคตอันใกล้และยังเห็นพ้องที่จะยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกันส่วนด้านเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารผ่านการเร่งสรุปบันทึกความเข้าใจด้านการค้าข้าวและการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปควบคู่ไปกับการเปิดทางให้ภาคเอกชนไทยลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการท่องเที่ยวที่สำคัญยังเร่งผลักดันความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศเพื่อเปิดเที่ยวบินตรงเส้นทางกรุงเทพดิลลี่อำนวยความสะดวกทั้งการค้าและการสัญจรของประชาชน
0: ขณะที่การพัฒนาและคุณภาพชีวิตทั้งสองประเทศได้เตรียมสรุปแผนงานความร่วมมือในระยะ3ปีเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสาธารณสุขพร้อมกับสานต่อโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งของติมอร์เลสเตและในมิติระดับภูมิภาคไทยยืนยันที่จะช่วยเสริมศักยภาพติมอร์เลสเตสู่การเป็นประธานอาเซียนในอนาคตพร้อมกับแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในเมียนมาเพื่อร่วมกันสร้างเสถียรภาพและสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคต่อไปโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างไทยกับติมอร์เลสเต
1: ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะหลังจากฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนนะคะซึ่งล่าสุด2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือทั้งนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็ยืนยันค่ะว่าไม่กังวลและพร้อมชี้แจงในทุกประเด็นโดยมองว่าข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านเป็นเพียงยุทธศาสตร์ทางการเมืองค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีชื่อเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่จะถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าไม่ได้รู้สึกกังวลเนื่องจากที่ผ่านมาเคยถูกพาดพิงในหลายประเด็นอยู่แล้วจึงพร้อมชี้แจงทุกเรื่องอย่างตรงไปตรงมาขอเพียงให้อยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองส่วนข้อกล่าวหาต่างๆของฝ่ายค้านนะคะก็มองว่าเป็นการวางยุทธศาสตร์เพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจจึงไม่มีเรื่องใดที่น่าหนักใจเพราะสามารถชี้แจงได้
2: ต้องดูประวัติผมไหมครับว่าผมจบผู้นำมาเขาก็เลยบอกว่าผมไร้ภาวะผู้นำนะครับผมไม่รู้ว่าผมไร้ภาวะผู้นำหรือเปล่าแต่ผมมีปริญญาตรีผู้นำสังคมเศรษฐกิจและการเมืองครับนะครับ
3: คิดว่าเป้าไปที่เรื่องไหนเป็นพิเศษครับอาจจะแบบจัดข้อสอบอะไรแบบนี
2: ้ล้มล้างความสามารถโดยเฉพาะกับสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบของฝ่ายรัฐบาลครับเขาก็ต้องชี้ให้เห็นว่าในการดำรงตำแหน่งเนี่ยนะครับในส่วนตัวบุคคลเนี่ยนะครับอะไรที่พี่น้องประชาชนเห็นว่าเป็นสิ่งดีเขาก็ต้องชี้ในมุมตรงข้ามนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความสงสัยนะครับในตัวบุคคลนั้นๆนะครับอันนี้ที่ผมคิดว่ายุทธศาสตร์เขาในครั้งนี้นะครับ
3: การที่ไม่มีเพื่อไทยเลยก็เป็นอีก
2: ราะทุกอย่างก็ต้องมียุทธศาสตร์อยู่แล้วครับนะครับเขาคงไม่ทำอะไรกันสุ่มสี่สุ่มห้านะครับเพราะทุกอย่างเขาคงมียุทธศาสตร์ของเขาแต่ว่าก็ไม่ขอก้าวล่วงในส่วนของพรรคเพื่อไทย
1: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันนะคะว่าพร้อมชี้แจงต่อสภาเพราะทำงานด้วยความโปร่งใสมาโดยตลอดส่วนข้อสังเกตเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเข้ามารับตำแหน่งและเมื่อเข้ามารับหน้าที่แล้วก็ได้เร่งรัดแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องจึงมั่นใจว่าจะสามารถตอบข้อซักถามและทำความเข้าใจกับประชาชนได้อย่างชัดเจนทุกประเด็น
4: จนหมดแล้วก็ยังงงอยู่ว่าเรื่องอะไรนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับว่าเรื่องก็พร้อมที่จะชี้แจงอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรฮะ
3: เกินกว่าที่เราเป็น
4: มันก็หาความจริงไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็อีกอย่างนึงคือก็อย่างที่ผมเรียนนะครับอ่านเสร็จแล้วก็ยังงงว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะแต่ประเด็นนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าทุกเรื่องเราทำงานแล้วก็ทำงานด้วยความตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีประเด็นที่คิดว่าผมทำอะไรไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็พร้อมจะชี้แจงนะครับเพราะผมทำงานเองผมก็มั่นใจในสิ่งที่เราทำไปอยู่แล้ว
3: ข้อกล่าวหาหมายความว่ามั่นใจใช่ไหมคะว่าจะชี้แจงข้อกล่าวหาให้กับฝ่ายค้านแล้วก็ประชาชนเข้าใจได้
4: ผมมั่นใจครับแต่ณตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าข้อหาคืออะไรเพราะว่ามันเป็นการเขียนแบบกว้างๆเขียนแบบรวมๆเขียนแบบอะไรมาไม่ได้พุ่งเป้ามา
5: คิดว่าจะเป็นการหยิบเรื่องของสว.ที่มีชื่อของเขาเข้าไปเขียนไว้
4: ไม่ทราบครับอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ดูเนี่ยน่าดูจากข้อกล่าวหาเนี่ยมันน่าจะออกไปทางแนวเรื่องของการสอบท้องถิ่นอะไรอย่างนี้มากกว่าซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ผมยังไม่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็เข้ามาจัดการในหลายๆอย่างจนมันก็เคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปได้ค่อนข้างเร็วนะครับ
0: อีกกรณีนะคะที่ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.มีการสรุปสำนวนคดีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะส่งอัยการสั่งฟ้องไม่ทันก็อาจจะทำให้ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาเนื่องจากว่าครบกำหนดฝากขังแล้วจะมีความกังวลนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกไม่เชื่อนะคะว่าจะเป็นมวยล้มเพราะไม่มีใครไปกดดันปปช.ได้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะหลังจากที่ปปช.ส่งสำนวนส่งอัยการไม่ทันเชื่อว่าไม่มีหมวยล้มเพราะปปช.ทำงานภายใต้กฎหมายไม่มีใครกดดันหรือมีอิทธิพลเหนือปปช.ได้ในส่วนของรัฐบาลก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่โดยจับกุมคนที่เกี่ยวข้องได้หลายคนส่วนที่ฝ่ายค้านจะนำประเด็นนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันบอกว่าอธิบายได้หมดทุกเรื่องแต่เรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองรัฐบาลไม่สามารถตอบแทนได
6: ้ปปช.จะไปเป็นมวยล้มได้ยังไงผมไม่เชื่อนะครับเพราะปปช.ก็ทำงานภายใต้กฎหมายของเขาไม่มีใครไปกดดันหรือไปมีอิทธิพลเหนือได้นะครับการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับในส่วนของรัฐบาลเองเราก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วเราจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมาทั้งหลายคนแล้วใช่ไหม
3: มองว่าฝ่ายค้านจะเอาประเด็นนี้เป็นดีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยไหมคะท่านผ
6: ู้
3: สอบที
6: ่ต่อสังคมอธิบายได้หมดทุกเรื่องนะครับถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองเพราะว่ารัฐบาลไม่สามารถที่จะตอบแทนปปช.ได้เป็นองค์กรอิสระนะครับซึ่งเราทำงานร่วมกันแต่ว่าเราไปตอบแทนกันไม่ได้
0: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันบอกว่าที่ผ่านมาดำเนินการอย่างเต็มที่แต่ในทางกฎหมายค่ะมีเรื่องการฝากขังและคดีนี้ก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากทำให้ปปช.ต้องใช้เวลาในการไต่สวนแล้วก็รวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นเงื่อนไขที่อาจจะทำให้ปปช.เนี่ยรวบรวมข้อมูลไม่ทันแต่การที่ไม่ได้ส่งฟ้องก็ไม่ได้แปลงว่าคดีจบนะคะส่วนที่กังวลกันว่าพยานหลักฐานที่เคยรวบรวมก่อนหน้านี้จะหลุดรอดหรือว่าบางคนจะหลบหนีนั้นนายวรสิทธิ์บอกว่าเป็นเรื่องของปปช.ค่ะเป็นผู้ดำเนินการเก็บข้อมูลแล้วก็สอบสวนตนเองเนี่ยไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็ทำไปหมดแล้วก็คือเร่งบรรจุผู้ได้คะแนนอย่างสุจริตกลับเข้ามาให้เร็วที่สุดก็น่าจะไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้
7: ค คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นระดับหลายพันถึงหมื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่อาจจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ปปช.เนี่ยไม่สามารถทำข้อมูลเสร็จได้ทันนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับก่อนที่จะส่งฟ้องแต่ในการที่ไม่ได้ส่งฟ้องเนี่ยไม่ได้แปลว่าคดีนี้จบไม่ได้แปลว่าคดีนี้จบเมื่อปปช.ทำรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วเมื่อมีการสั่งฟ้องคดีนี้ก็ต้องดำเนินต่ออยู่แล้วนะครับที่เราทำได้เนี่ยเราก็ทำไปหมดแล้วรวมไปถึงเรื่องของการจัดการเรื่องของการถอนคนที่มีการแก้คะแนนแล้วก็ทำไปหมดแล้วแล้วก็กำลังตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้คือกำลังเร่งบรรจุคนที่สอบได้ด้วยคะแนนตัวเองเนี่ยกลับเข้าไปในระบบให้เร็วที่สุดซึ่งก็น่าจะมีกำหนดประมาณช่วงไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้นะครับ
1: สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อรองรับการสร้างความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศค่ะพลเอกดร.ชรัตอุ่นสำริดผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ร่วมกับนายชลัดรัตนบุญนิธิกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank ลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนบริการทางการเงินและเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจพร้อมต่อยอดเทคโนโลยีและผลงานจากการพัฒนาไปสู่การผลิตการลงทุนการขยายธุรกิจและต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศการลงนามในครั้งนี้เป็นการนำจุดแข็งของทั้งสองหน่วยงานมารวมกันคือสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่มีความพร้อมเรื่องงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการป้องกันประเทศขณะที่ Exim Bank เข้ามาเติมเต็มมิติทางด้านการเงินเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเหมาะสมจึงเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีนวัตกรรมและโอกาสทางด้านการเงินที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมพร้อมกับการต่อยอดทางเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืน
0: สำนักงานอัยการสูงสุดนะคะจัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนนะคะเดินหน้าในการยกระดับทำงานอยู่4เรื่องค่ะก็คือมุ่งหวังเป็นอัยการของชาติและประชาชนพร้อมทั้งแถลงจุดยืนความเป็นอิสระปลอดจากการเมืองนายโกวิศรีไพโรจน์อัยการสูงสุดพร้อมด้วยคณะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะได้ร่วมพบปะพูดคุยแล้วก็แนะนำตัวแบบเป็นกันเองหลังจากที่นายโกวิศค่ะได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นอัยการสูงสุดคนที่21ได้มอบนโยบายการบริหารงานของทางสำนักงานอัยการสูงสุด4ประเด็นภายใต้แนวคิดอัยการของชาติและประชาชนประกอบด้วยการสานภารกิจเดิมก็คือการอำนวยความยุติธรรมตามพยานหลักฐานปรับวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานอัยการสั่งคดีตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาการเสริมภารกิจใหม่ก็คือยุทธศาสตร์การสื่อสารเชิงรุกและความโปร่งใสการคุ้มครองเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนยกระดับการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนทั้งในและต่างประเทศพร้อมส่งเสริมการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่ง่ายขึ้นจุดยืนความเป็นอิสระปลอดจากการเมืองฝ่ายการเมืองจะไม่สามารถเข้ามาสั่งการให้บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือว่าข้อกฎหมายได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการเปิดตัวคณะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งก็นำโดยนายประยุทธ์เพชรคุณอธิบดีอัยการภาค4ได้กลับมาทำหน้าที่เป็นโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะพร้อมทั้งรองโฆษก6คนก็จะเข้ามาช่วยการทำงานการสื่อสารแล้วก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและการดำเนินงานขององค์กร
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าคุณดีจตุรงค์จะพามาดูความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่มากๆนะคะเป็นงานที่จะมีทั้งรัฐมนตรีผู้นำนะคะผู้บริหารที่เกี่ยวกับทางเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลก มารวมอยู่ที่นี่ที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้มีอะไรบ้างและวันนี้เราพร้อมมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้านับถอยหลังเหลืออีกแค่2วันเท่านั้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

0: มหกรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มื้อแห่งความยิ่งใหญ่สิถ่ายทอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
1: ขมานใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสั่งข้าวเพื่อเตรียมแปลงแทนการเผา
2: ช่วยไหม
1: อะไร
2: นี่จะเผาเนี่ยเอาไหมน้ำมันยังเหลืออยากช่วยอ่ะพอดีวันนี้ว่าง
1: เพราะเขาไม่อยากสร้างฝุ่น PM 2.5 ไงอย่างนี้ดีกว่าดินก็ดีข้าวก็งามสุดยอดยอดยอดยอดยอดยอดรวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูความพร้อมและโอกาสของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะสร้างประโยชน์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับล่าสุดมีผู้ตอบรับร่วมงานแล้ว 17,000 กว่าคนนะครับจาก191ประเทศทั่วโลกซึ่งก็คาดว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจทันทีภายในช่วงการจัดงานประมาณ 2,200 ล้านบาทจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงานนะครับที่จะพำนักในประเทศไทยมากกว่า1สัปดาห์รายได้จะเข้าสู่การท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารและสินค้าชุมชนของไทยส่วนในระยะยาวครับไทยจะได้แสดงศักยภาพเพื่อก้าวสู่ศูนย์กลางการลงทุนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนำเสนอจุดแข็งอย่างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานสะอาดเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่าง AI และยานยนต์ไฟฟ้ารวมไปถึงการแสวงหาความร่วมมือครับทางด้านดิจิทัลการรับมือกับปัญหาสภาพอากาศเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยครับ
4: การจัดประชุม World Bank IMF ในวันนี้ในครั้งนี้นะครับเป็นวาระแห่งชาติที่สำคัญนะครับที่จะเปิดประตูให้คนไทยและคนต่างชาติได้เห็นขอบฟ้าใหม่โอกาสที่ประเทศไทยในการขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนสร้างผลประโยชน์เศรษฐกิจที่สำคัญสิ่งสำคัญก็คือว่าในระยะสั้นเนี่ยเราจะเห็นเม็ดเงินต่างที่คนเข้ามาในการเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่นั่นไม่ใช่ผลที่เราต้องการอย่างเดียวสิ่งที่จะได้ตามมาคือภาพลักษณ์ของเมืองไทยที่เราคือ world class ในระดับโลกรวมทั้งในระยะยาวจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนให้กับคนไทยธุรกิจไทยชุมชนไทยที่จะได้มีโอกาสแสดงถึงศักยภาพไทย
3: คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่จัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อตรวจสอบความพร้อมครั้งสุดท้ายก่อนการประชุมจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ภาพรวมมีความพร้อมเต็มรูปแบบทุกมิตินะครับทั้งการจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบการถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกและการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดครอบคลุมทั้งพื้นที่จัดประชุมและโรงแรมที่พักตลอด24ชั่วโมงเพื่อต้อนรับผู้ร่วมงานจาก191ประเทศที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 17,000 คนการจัดประชุมครั้งนี้ได้ผสมผสานซอฟต์พาวเวอร์ไทยตกแต่งสถานที่ด้วยประติมากรรมจากวัสดุธรรมชาติผ้าไทย40ลายจาก21จังหวัดอาหารและเครื่องดื่มจากสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ควบคู่กับการจัดงานภายใต้แนวคิดการประชุมสีเขียวใช้รถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ารวมไปถึงการจัดการขยะครบวงจรและลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการพาวิลเลียนนะครับนำเสนอศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจสุขภาวะรวมถึงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสะท้อนแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายของประชาคมโลกครับกระทรวงการต่างประเทศแถลงความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ต้อนรับการเยือนของผู้นำระดับสูงครับคุณใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โอกาสนี้จะมีผู้นำประเทศเดินทางมาร่วมประชุมด้วยได้แก่พร้อมภริยาและคณะนักธุรกิจนับเป็นการเยือนไทยครั้งแรกในรอบ22ปีในวาระฉลองครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสวิตเซอร์แลนด์ในปีนี้รวมถึงประธานาธิบดีสิงคโปร์นะครับก็มีกำหนดเดินทางเยือนไทยในห้วงเวลานี้เช่นเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศได้จัดกิจกรรมคู่ขนานในห้วงเวลาเดียวกันกับการประชุมครั้งนี้นะครับได้แก่การประชุมโต๊ะกลมระหว่างหน่วยงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยสปป.ลาวอินโดนีเซียมาเลเซียและญี่ปุ่นสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนผ่านความร่วมมือไตรภาคีเพื่อเป้าหมาย SDG 2คือ Dinner Talk นะครับนำเสนอการเติบโตอย่างสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโมเดลเศรษฐกิจ BCG 3คือเวทีเสวนาระดับสูงร่วมกับ UNSCAP และ FAO แลกเปลี่ยนมุมมองการเปลี่ยนผ่านพลังงานความมั่นคงทางอาหารและการลดการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลและ4ครับงานเสวนาร่วมกับ OECD และ Blue Dot Network ว่าด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการดึงดูดการลงทุนที่ยั่งยืนครับ
5: การเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings ในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญนะคะสำหรับประเทศไทยที่จะแสดงศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการเงินให้ของไทยแก่ประเทศต่างๆและนักลงทุนจากทั่วโลกการดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคตการผลักดันยุทธศาสตร์Bangkok Blueprint ด้านการเงินดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมที่นำเสนอโดยไทยในการประชุมครั้งนี้รวมถึงวาระทางเศรษฐกิจที่สำคัญอื่นๆการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการนำเสนอประเทศไทยในมิติอื่นๆนะคะทั้งในด้านวัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิตของคนไทยและเป็นโอกาสสำคัญในการเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นประธานอาเซียนในปี2571ด้วย
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดตัวโครงการ THAI Passport Phase 2นะครับให้สิทธิ์ใช้งานระบบ AI Gemini Enterprise พัฒนาทักษะให้ประชาชนสามารถประยุกต์ใช้ AI ระดับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพครับคุณพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport ระยะที่2ภายใต้ชื่อ AI Pass 2.0 ให้สิทธิ์ใช้งานระบบ AI Gemini Enterprise จำนวน 500,000 สิทธิ์กับกลุ่มผู้เรียนรู้บน AI Pass เพื่อให้ประชาชนสามารถประยุกต์ใช้ AI ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพกำหนดการใช้งานแบ่งเป็น3ระดับนะครับเริ่มจากระดับผู้เริ่มต้นใช้โมเดลชั้นนำที่หลากหลายรวมถึงโมเดลรุ่นใหม่ล่าสุดผ่านแอป AI Pass ระดับกลางนะครับผู้ที่ผ่านเกณฑ์สะสม 1,000 คะแนนรับสิทธิ์ Gemini Enterprise แพลตฟอร์มอัจฉริยะระดับองค์กรเพื่อใช้งานทางด้านเอกสารอีเมลและปฏิทินเปิดลงทะเบียนถึงวันที่2พฤศจิกายนนะครับและเริ่มใช้งานจริง9พฤศจิกายนส่วนระดับสูงสุดนะครับหรือว่าระดับนักพัฒนาจะเริ่มในช่วงเดือนมกราคม2570เพื่อให้ผู้ใช้นั้นก้าวขึ้นไปเป็นผู้พัฒนาโซลูชันร่วมกับพันธมิตรระดับโลกสำหรับผลของ THAI Passport ในช่วงเดือนแรกนะครับมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 1,570,000 คนป้อนคำสั่งในระบบ AI มากกว่า 17,300,000 คำสั่งครอบคลุมตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงการสร้างสรรค์เนื้อหาผ่านโมเดล AI สะท้อนว่าคนไทยทุกช่วงวัยรวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีมูลค่าสูงได้กระทรวงดีเอเตรียมประเมินภาพรวมของโครงการในช่วง2เดือนหลังจากนี้นะครับตั้งเป้าหมายผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น3ล้านคนและขยายผลให้ครอบคลุมเป้าหมายสูงสุดที่5ล้านคนในระยะต่อไปครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อ ผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

ตอนนี้เข้าสู่ช่วงของเทศกาลกินเจนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมกับทางผู้ประกอบการมีการจัดแคมเปญค่ะไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2519ลดราคาวัตถุดิบแล้วก็อาหารเจสูงสุด 50% รวมกว่า 1,600 รายการค่ะคาดว่าจะสามารถช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า800ล้านบาทค่ะนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ที่ตลาดยิ่งเจริญระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้รวม9วันนะคะร่วมกับทางผู้ประกอบการ45รายทั้งตลาดสดห้างค้าปลีกค้าส่งร้านสะดวกซื้อร้านกาแฟแล้วก็ผู้ผลิตฟิวเจอร์ฟู้ดลดราคาสินค้าแล้วก็อาหารเจสูงสุด 50% รวม 1,637 รายการเพื่อลดภาระค่าครองชีพในช่วงเทศกาลกินเจค่ะสินค้าที่ร่วมรายการนะคะก็มีทั้งวัตถุดิบแล้วก็อาหารเจอาหารทางเลือกแห่งอนาคตหรือว่าฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารปรุงสดและปรุงสำเร็จราคาประหยัดรวมถึงการเชื่อมโยงผักจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมนางสุปจีบอกนะคะว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่นั้นจะกระทบกับแหล่งผลิตสินค้าเกษตรทำให้ราคาผักบางชนิดสูงกว่าปีก่อนแต่กรมการค้าภายในก็เร่งเชื่อมโยงผักแล้วก็ไข่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องอย่างผักบุ้งจีนค่ะที่เคยมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ100บาทในช่วงน้ำท่วมปัจจุบันก็ลดลงเหลือ56บาทพร้อมกับติดตามปริมาณสินค้าเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการในส่วนของวัตถุดิบอาหารเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในย้ำบอกว่าผู้ผลิตวัตถุดิบสำคัญทั้งเส้นหมี่โปรตีนเกษตรและก็เห็ดหอมค่ะจะช่วยตรึงราคาต่อเนื่องแม้ว่าต้นทุนจะสูงขึ้นทำให้ราคาอาหารเจปีนี้ทรงตัวสำหรับโครงการไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ห้างค้าปลีกที่เข้าร่วมนะคะก็มีทั้งแมคโคร

0: โลตัสบิ๊กซีเดอะมอลล์ท็อปโกโฮเซลแล้วก็เซเว่นอีเลเว่นรวมถึงร้านกาแฟภายใต้เครือของสถานีบริการน้ำมันและช่องทางออนไลน์ค่ะคาดว่าตลอด9วันของโครงการจะสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า800ล้านบาท
1: เทศกาลเจปีนี้นะคะเราก็พยายามที่จะทำให้การใช้ชีวิตการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเป็นปกติมากที่สุดนะคะแล้วก็เราก็มาตรวจดูราคาสินค้าก็เป็นไปดังนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเจอตรงไหนอย่างไรที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็สามารถแจ้งมาได้ค่ะเจปีนี้จะสูงกว่าปีที่แล้วนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้สูงมากจนเกินไปเพราะว่ามันมีเจอเหตุการณ์ในเรื่องของภาวะน้ำท่วมด้วยแต่ไม่ได้สูงมากค่ะ
2: ปัจจุบันคนไทยเข้าถึงข้อมูลโภชนาการแล้วก็ทางเลือกในการดูแลสุขภาพง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าสถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกลับยังเพิ่มสูงค่ะเช่นเดียวกับปัญหาสุขภาพจิตและความเครียดทำให้แนวคิดโภชนาจิตเวชเข้ามามีบทบาทมากขึ้น KTC จึงร่วมกับสสส.นะคะจัดเสวนาโภชนาจิตเวชกินดีคิดดีชีวิตดีเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนค่ะในการเสวนา KTC Fit Talk 29โภชนาจิตเวชกินดีคิดดีชีวิตดีเราเลือกเองได้จริงหรือมีการแลกเปลี่ยนมุมมองถึงความเชื่อมโยงระหว่างอาหารสุขภาพจิตการป้องกันโรคคุณภาพชีวิตจนถึงมิติด้านเศรษฐกิจผ่านองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาวะหนึ่งในนั้นคือดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เสนอมุมมองความรู้เรื่องอาหารสู่ระบบที่ทำให้คนไทยกินดีได้จริงโดยระบุถึงการกินหวานกินเค็มในปริมาณมากเกินไปจะส่งผลต่อสุขภาพโดยเฉพาะโซเดียมที่ปัจจุบันมักแฝงมากับอาหารและขนมเมื่อบริโภคมากจะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบมากในคนไทย
3: เราบริโภคโซเดียมกันเกินประมาณสัก2เท่าเราเขาให้กินแค่ 2,000 เรากินกันประมาณก็ 3,600 3,700 อันนี้ลดลงมาแล้วนะฮะสมัยก่อน 4,000 กว่าเนี่ยนะฮะแล้วมันแฝงอยู่ในขนมปังอะไรที่มันใส่เกลือเยอะๆนะครับอาหารไทยๆเราเนี่ยโซเดียมเยอะมากยกตัวอย่างเช่นหมูยอแหนมนะฮะอันนี้โซเดียมเต็มนะบางคนเอ๊ะมันจะเคยเห็นเป็นเนื้อแต่เวลากระบวนการทำไม่ลองด
4: ูก็พวกอาหารแปรรูป
3: อาหารแปรรูปหลายเพราะว่าโดยหลักการก็คือเขาอยากเก็บได้นานใช่ไหมโซเดียมเราใส่เกลือเข้าไปก็จะอยู่เนี่ยบางทีเรากินแล้วก็ไม่เห็นเค็มเลยพอเราลิ้นเราเนี่ยมันชินไปละอันนี้คือไม่เค็มนะฮะแต่ถ้าเราลดโซเดียมไปนะข้อดีมันจะลิ้นเราเนี่ยเรียนรู้ได้นะฮะ
2: ขณะที่นายแพทย์ดร.วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขมองว่าอาหารและบริการทางสุขภาพได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดและเข้าถึงง่ายแต่การมุ่งรักษาเพียงสุขภาพกายอย่างเคร่งครัดจนเคร่งเครียดก็ไม่ส่งผลดีเช่นกันทางนี้เวทีเสวนาได้หยิบยกคำว่าโภชนาจิตเวชเป็นหัวใจสำคัญบนความคิดที่ว่าทั้งอาหารการกินการนอนหลับพักผ่อนสมองความเครียดและอารมณ์ล้วนเชื่อมโยงและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาว
0: เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่นะคะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบ9นโยบายขับเคลื่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะกำชับปราบปราม4ปัญหาหลักๆนะตามนโยบายของรัฐบาลทั้งเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนอมินีสแกมเมอร์แล้วก็การปราบปรามทุจริตค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการบริหารราชการตำรวจโดยประกาศวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาผ่านแนวคิดสำคัญก็คือการคืนเวลาให้ตำรวจเพื่อไปดูแลประชาชนมุ่งลดขั้นตอนการที่ไม่จำเป็นเอกสารและการประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมกับขับเคลื่อน4วาระเร่งด่วนประกอบด้วยการปราบปรามยาเสพติดกลุ่มทุนนอมินีแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยยกระดับหน่วยงานตั้งเป็นศูนย์ต่อต้านการทุจริต พร้อมกับขับเคลื่อนงาน9ข้อนะคะก็คือพิทักษ์ปกป้องแล้วก็เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นภารกิจสูงสุดปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเพิ่มศักยภาพการให้บริการแล้วก็ยกระดับสถานีตำรวจขับเคลื่อนงานด้วยหลักตำรวจชุมชนปรับงานจราจรเน้นแนะนำตักเตือนแล้วจึงออกใบสั่งนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรแก้ไขปรับปรุงกฎหมายแล้วก็ระเบียบให้ทันสมัยผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีควบคู่กับการดูแลสวัสดิการหนี้สินที่พักสุขภาพและค่าตอบแทนของกำลังพลส่วนมาตรการควิกวินค่ะในช่วง30วันแรกได้สั่งการให้เน้นเรื่องทำน้อยแต่ได้ผลมากเรื่องที่ทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ให้ยกเลิกโดยเฉพาะงานจราจรสั่งปรับภาพลักษณ์ห้ามใส่ผ้าโม่งปกปิดใบหน้าขณะตั้งด่านพร้อมกำชับนะคะการบังคับใช้กฎหมายให้เน้นการตักเตือนก่อนโดยเก็บประวัติเอาไว้แล้วก็พิจารณาการปรับแบบขั้นบันได
2: หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงจังหวัดเชียงรายสกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดข้ามแม่น้ำโขงนะคะยึดยาบ้าได้21กระสอบรวมกว่า6ล้านเม็ดนะคะพร้อมรถยนต์ของกลาง1คันค่ะพลเรือตรีณรงค์เอ็มดีผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเปิดเผยว่าได้รับข้อมูลจากกองกำลังผาเมืองว่าจะมีการลักลอบขนส่งยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านที่บริเวณบ้านหัวกว้านอำเภอเชียงแสนจึงสั่งการให้ชุดปฏิบัติการข่าวลงพื้นที่เฝ้าระวังกระทั่งเวลา 19:20 นาทีของวันที่8ตุลาคมพบเรือต้องสงสัยข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านผ่านตอนเหนือของเกาะพะคำก่อนจะปล่อยเรือไหลตามกระแสน้ำมาจอดเทียบฝั่งไทยพบชายชะกัน 6-7 คนช่วยกันแบกวัตถุต้องสงสัยขึ้นมาจากริมตลิ่งกลุ่มคนร้ายได้ส่งสัญญาณให้รถยนต์สีดำที่จอดรออยู่บนถนนเตรียมนำของขึ้นรถเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจแสดงตัวเข้าตรวจค้นแต่กลุ่มคนร้ายอาศัยความมืดวิ่งหลบหนีเข้าป่าข้างทางจากการตรวจสอบพบกระสอบปุ๋ย21กระสอบภายในบรรจุยาบ้า6ล้าน1แสนเม็ดจึงทำการยึดของกลางไปตรวจสอบและขยายผล
0: ด้านตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็ออกมาเตือนภัยมิจฉาชีพที่แอบอ้างนะคะเป็นจักรยานยนต์รับจ้างมีการชักชวนหญิงสาวขึ้นรถอ้างบอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งนะคะพร้อมกับแนะนำข้อปฏิบัติแล้วก็จุดสังเกตลดความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อค่ะ
4: น้องๆไปกับพี่เปล่า
5: พี่วิ่งนะ
0: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตือนภัยประชาชนโดยเฉพาะหญิงสาวที่เดินทางคนเดียวยามค่ำคืนนะคะหากพบคนขับขี่รถมาประกบอ้างตัวบอกเป็นจักรยานยนต์รับจ้างและบอกว่าจะไปส่งค่ะขอให้ระมัดระวังพร้อมแนะนำ2จุดสังเกตก็คือป้ายทะเบียนตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ที่เสื้อเนี่ยจะต้องมีบัตรประจำตัวผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะพร้อมกับติดบัตรคนเดียวกับผู้ขับขี่ค่ะบัตรต้องเป็นคนเดียวกันหากรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ให้รีบปฏิเสธอย่าขึ้นรถเด็ดขาดรวมถึงหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน191
2: ติดตามประเด็นข่าวอื่นในรอบวันในช่วง NBT Recap ค่ะ

ารวจเอกปิยะรักษกุลอธิบดีกรมคุมประพฤติพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะในโอกาสเข้าหารือแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดที่เกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพุทธศักราช2565พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการทำงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวและศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนเพื่อรับทราบกระบวนการทำงานจริงทั้งการติดตามบุคคลด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวการเฝ้าระวังตามมาตรการทางกฎหมายและการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานกรมคุมประพฤติจะนำข้อคิดเห็นและข้อมูลจากการปฏิบัติงานมาประกอบการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเพื่อให้การติดตามและเฝ้าระวังเป็นไปอย่างรอบด้านทันต่อสถานการณ์มุ่งลดความเสี่ยงป้องกันภัยและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและสังคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานงานครบรอบ24ปีกรมทางหลวงชนบทย้ำเดินหน้าพัฒนา

0: าบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ทางยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้พร้อมเร่งซ่อมแซมเส้นทางและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประชาชนสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146นาฏนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึกครบรอบปีที่56โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลทหารผ่านศึกทหารผ่านศึกเข้าร่วมในพิธีสำหรับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกกำเนิดขึ้นจากสถานปฐมพยาบาลเมื่อปี2491ก่อนจะยกระดับเป็นกองแพทย์และเป็นโรงพยาบาลทหารผ่านศึกในเวลาต่อมาโดยปัจจุบันให้บริการด้านการรักษาฟื้นฟูเสริมสร้างสุขภาพแก่ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการรวมทั้งประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูการดูแลผู้พิการผู้สูงอายุตลอดจนงานประดิษฐ์กายอุปกรณ์เสริมและเทียม
1: หลังจากที่น้ำลดนะคะบ้านก็พังเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เสียหายรถก็เสียค่ะสามารถแจ้งผ่านทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมได้เรื่องนี้จะจริงหรือมั่วนะคะไปติดตามกันได้ชัวร์หรือมั่วนิ่มค่ะ

เสียรถเสียสามารถแจ้งผ่านทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมได้ทัฟฟี่ฟองดูได้เปิดตัวไปเมื่อ2ตุลาคมที่ผ่านมาขณะนี้เปิดจุดบริการนำร่อง7จังหวัดในกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีส่วนการช่วยเหลือจะขึ้นอยู่กับประเภทความเสียหายและความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่ของที่เคลื่อนย้ายได้อาจต้องนำไปยังจุดบริการส่วนอุปกรณ์ขนาดใหญ่หรืองานระบบในบ้านที่เคลื่อนย้ายไม่ได้จะประสานทีมช่างเข้าดำเนินการตามความเหมาะสมประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้เลยค่ะ

0: ช่วงสุดสัปดาห์นี้ฝนรอบใหม่มาแล้วนะคะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่พื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างตรวจสอบในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
1: สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตแล้วแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากสุดสัปดาห์นี้ใครมีแผนเดินทางเช็คพื้นที่ฝนตกหนักกันก่อนเพราะช่วง2วันนี้หลายพื้นที่มีโอกาสเจอฝนได้ครับในวันพรุ่งนี้ต้องบอกว่าพื้นที่ฝนตกหนักครอบคลุมทั่วไทยเลยนะครับไล่ไปตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ที่สำคัญครับให้จับตาที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดจะมีฝนตกหนักมากนะครับบางแห่งได้ส่วนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมครับให้จับตาที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ซึ่งอยู่ในพื้นที่ฝนตกหนักมากส่วนกทม.และปริมณฑลยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งได้ครับช่วงนี้อากาศเย็นจากจีนเริ่มแผ่ลงมาทางภาคเหนือและภาคอีสานนะครับขณะที่ภาคใต้ยังมีลมพัดพาความชื้นเข้ามาทำให้อากาศเปลี่ยนแปลงได้ง่ายหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีลูกเห็บตกได้ซึ่งจะเป็นแบบนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้หลังจากนั้นสถานการณ์จะคลี่คลายทั่วไทยฝนจะน้อยลงยกเว้นก็แต่ที่ภาคใต้เท่านั้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งได้ครับไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่ส่วนมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่บึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ส่วนมากที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมี

คะนอง 30% ของพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่สระแก้วจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากที่พังงาภูเก็ตตรังและสตูลทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับหยุดสุดสัปดาห์รู้ฟ้ารู้อากาศกับสถานีอากาศ NBT เตรียมพร้อมได้ทุกเมื่อรับมือได้ทุกสถานการณ์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: าวต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของผู้นำสหรัฐนะคะล่าสุดก็สร้างความปั่นป่วนไปหลายประเทศทีเดียวค่ะจากการที่เขาได้สร้างแผนที่ที่แสดงให้เห็นว่าหลายประเทศนั้นเป็นดินแดนของสหรัฐค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้โพสต์ภาพแผนที่นะคะที่แสดงให้เห็นว่าทั้งแคนาดากรีนแลนด์ไอซ์แลนด์เม็กซิโกแล้วก็ดินแดนแถบแคริบเบียนดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐก็สร้างความประหลาดใจแก่ผู้ที่เห็นภาพนี้แล้วก็เกิดการตั้งคำถามที่ว่าเหตุใดทรัมป์จึงกล่าวอ้างการครอบครองดินแดนประเทศอื่นส่วนประเทศที่อยู่ในแผนที่อย่างเช่นไอซ์แลนด์ก็แสดงความไม่พอใจค่ะก็มีการเรียกทูตสหรัฐเข้าพบเพื่อที่จะรับฟังข้อตำหนิเกี่ยวกับพฤติกรรมของทรัมป์ขณะที่ประธานาธิบดีเม็กซิโกเองก็ได้ตอบโต้ทรัมป์ผ่านโซเชียลมีเดียว่าเม็กซิโกจะไม่ยอมตกเป็นอาณานิคมของประเทศใดๆส่วนเดนมาร์กแล้วก็กรีนแลนด์ต่างก็ยืนยันไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐและแคนาดาที่กำลังทำสงครามการค้ากับสหรัฐก็แสดงความไม่พอใจสหรัฐมากยิ่งขึ้นโดยมองว่าพฤติกรรมของทรัมป์นั้นเป็นการใช้โซเชียลมีเดียในการขับเคลื่อนกระแสชาตินิยม
1: กระทรวงกลาโหมสหรัฐจะจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประหารชีวิตนายนิดัลมาลิกฮาซันอดีตจิตแพทย์ทหารผู้ก่อเหตุกราดยิงในฐานทัพฟอร์ตฮูดเมื่อปี2552ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต13คนและบาดเจ็บ32คนโดยเขาจะถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าในวันที่3ธันวาคมนี้นับเป็นการประหารชีวิตบุคลากรทางทหารครั้งแรกในรอบกว่า65ปีและจะมีขึ้นท่ามกลางข้อถกเถียงเกี่ยวกับวิธีการบังคับใช้โทษประหารชีวิตในสหรัฐโดยเฉพาะการเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพหลังเกิดเหตุการณ์ที่การประหารชีวิตด้วยวิธีการฉีดสารพิษเข้าร่างกายของนักโทษหญิงที่รัฐเทนเนสซีประสบความล้มเหลวจนนักโทษมีอาการโคม่าและกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องหันมาดูแลนักโทษให้รอดพ้นจากความตาย
0: คณะกรรมการรางวัลโนเบลนะคะประกาศชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ก็คือนายนาวาเนทิมนาวีพิวเลค่ะนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวแอฟริกาใต้และอดีตหัวหน้าศาลพิจารณาคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาเธอได้กลายเป็นจุดสนใจอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วนะคะจากการที่ออกมาประกาศบอกว่าการตั้งข้อกล่าวหาอิสราเอลว่ากระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาทำให้คณะกรรมการโนเบลเล็งเห็นว่าท่าทีแล้วก็จุดยืนของเธอมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความมั่นใจว่าอาชญากรรมสงครามอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในที่สุดอีกทั้งก็ยังมองว่าความมุ่งมั่นทุ่มเททำงานของเธอมีส่วนอย่างมากในการส่งเสริมสันติภาพและการทำรงกฎหมายระหว่างประเทศ
1: ไปดูภาพความเสียหายสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงซานดิเอโกเมืองหลวงของชิลีนะคะโดยเกิดจากน้ำป่าไหลหลากลงมาจากเทือกเขาแอนดีสหลังมีฝนตกลงมาอย่างหนักซึ่งกระแสน้ำมีความรุนแรงถึงขั้นที่พัดเอารถยนต์รถบัสแล้วก็ยวดยานพาหนะต่างๆลอยกระจัดกระจายไปได้ราวกับเป็นวัตถุน้ำหนักเบารถบางคันถูกน้ำพัดไปชนกระแทกกับกำแพงและต้นไม้จนพังเสียหายคล้ายกับประสบอุบัติเหตุร้ายแรงนอกจากนี้น้ำป่ายังพัดพาเอาโคลนปริมาณมหาศาลไหลบ่ามาท่วมถนนหนทางทำให้ไม่สามารถใช้สัญจรได้เหตุน้ำท่วมหนักครั้งนี้มีรายงานผู้บาดเจ็บอย่างน้อย6คนและผู้นำชิลีก็ประกาศให้พื้นที่ประสบภัยเป็นเขตภัยพิบัติแล้ว
0: ขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงนะคะที่ปักหลักกางเต็นท์พักแรมอยู่ที่บริเวณจัตุรัสใจกลางกรุงมาดริดของสเปนค่ะได้ร่วมไว้อาลัยแด่คุณยายมารีคาเมนอาบัสคาววัย87ปีนะคะหลังจากที่ทราบข่าวว่าคุณยายเนี่ยเสียชีวิตลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคุณยายค่ะเป็นผู้พิการถูกหามส่งยังโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่23กันยายนซึ่งก็เป็นวันที่คุณยายเนี่ยถูกขับไล่ออกมาจากอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่คุณยายพักอาศัยมานานกว่า70ปีจากสาเหตุที่อพาร์ตเมนต์แห่งนั้นปรับราคาค่าเช่าถึง 275% จนเงินบำนาญของคุณยายเนี่ยไม่พอจ่ายภาพข่าวที่เห็นเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังบุกเข้าไปในห้องของคุณยายนะคะแล้วก็มีการหามคุณยายเนี่ยออกมาด้วยเปรสนามก็ได้กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ผู้คนเนี่ยพากันออกมากางเต็นท์ประท้วงนับตั้งแต่นั้นค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีเปโดซันเชสได้พยายามช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤตอสังหาริมทรัพย์และผู้เช่ากลุ่มเปราะบางด้วยการร่างกฎหมายฉบับเร่งด่วนแต่เมื่อสภาไม่เห็นชอบเขาจึงได้ประกาศยุบสภาเพื่อการจัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่ในวันที่29พฤศจิกายนนี้
1: ประธานาธิบดีไอแซคเฮอร์ซอกของอิสราเอลมอบรางวัลเชิดชูเกียรติขั้นสูงสุดของประเทศให้แก่กลุ่มพลเมืองดีและนักบินในเที่ยวบินฟลายดูไบจากวีรกรรมที่ทั้งหมดช่วยกันระงับเหตุระทึกกลางอากาศเมื่อวันที่30กันยายนจากการก่อเหตุของนักบินผู้ช่วยชาวโอมานที่พยายามจี้บังคับเครื่องบินให้ดิ่งสู่พื้นพร้อมกับผู้โดยสารและลูกเรือกว่า170คนผู้ที่ได้รับรางวัลนี้เป็นชาวอิสราเอล6คนในเที่ยวบินดังกล่าวและนักบินชาวอินเดียซึ่งไม่ได้มาร่วมในพิธีเนื่องจากยังต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บสาหัสโดยเขาถูกนักบินผู้ช่วยใช้ขวานจามและมีดแทงระหว่างที่ต่อสู้กันเพื่อขัดขวางไม่ให้นักบินผู้ช่วยสามารถควบคุมเครื่องได้
0: ผู้จัดงานโตเกียวแอตลาสนะคะซึ่งเป็นงานนิทรรศการระดับนานาชาติค่ะก็มีการจัดแสดงสิ่งที่เรียกกันว่าประติมากรรมลูกโป่งนะคะลายจุดขนาดยักษ์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ยาโยอิคุซามะศิลปินชาวญี่ปุ่นผู้ล่วงลับในวัย97ปีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยเธอเนี่ยได้รับฉายานะคะว่าราชินีลายจุดค่ะนอกจากนี้ยังได้จัดแสดงผลงานที่เรียกกันว่าทุ่งลูกบอลทรงกลมสีเงินซึ่งเป็นผลงานของคุซามะด้วยผลงานทั้งสองชิ้นนี้จะอยู่คู่กับงานโตเกียวแอตลาสซึ่งจะจัดขึ้นในหลายสถานที่ในกรุงโตเกียวตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่20ธันวาคมค่ะ
1: มาถึงช่วงทำไมนะคะวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณนวัสกรจะพาไปพูดคุยผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะวันนี้จะพาไปพูดคุยกับคุณธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยตอนนี้ทั้ง3ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: หลายพื้นที่คลี่คลายแล้วแต่หลายพื้นที่น้ำยังขังสูงอยู่ก็มีนะคะอาจารย์คะ
3: ครับผลกระทบครั้งนี้กระทบเศรษฐกิจมากทีเดียว คนจะตอบเราได้ดีสุดก็คือคุณธนิตเพราะว่าหาดใหญ่ก็โดนมาแล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
3: ยังไม่จบไม่ใช่กรุงเทพอีกนะครับ
4: ครับเกือบปีหนึ่ง
3: ครับ
4: ป
3: ี
1: แล้วเห็นว่าลูกจ้างหลายคนช่วงนี้ก็ไปทำงานไม่ได้ก็เยอะด้วยนะคะอาจารย
3: ์ SME ลูกจ้างน่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบเยอะที่สุดนะ
1: ค่ะเดี๋ยวกลับมาดูผลกระทบครั้งนี้กันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC True HD

0: ถามไม่ว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่จะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและรอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีกช่องทางนึงนะครับที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามในค่ำคืนนี้ท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวัศกร
2: คุณผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะครับนอกจากจะส่งผลกระทบกับทรัพย์สินกับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญของประเทศไทยนั่นคือเรื่องของระบบเศรษฐกิจเรื่องของ SME ลูกจ้างต่างๆนะครับที่ได้รับผลกระทบไปด้วยครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถามว่าส่งผลกระทบขนาดไหนนะครับแล้วภาคธุรกิจ SME จะอยู่รอดได้อย่างไรวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยนะครับท่านธนิตโสรัตน์นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: คุณเกษมสรรนะครับและคุณณวัฒน์ฮัทครับ
3: ครับ
4: ณว
3: ั
4: ฒน์ศักดิ์ณวัฒน์ก่อนครับ
3: โทษทีครับคุณธนิตครับนะฮะที่เป็นผู้นำภาคธุรกิจคนหนึ่งน้ำท่วมคราวนี้บางที่อย่างที่คุณกรองแก้วพูดไปเหมือนจะบรรเทาละแต่บางที่ก็ยังหนักอยู่อาทิตย์หน้าฝนจะใหม่ครอบประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจธุรกิจไว้ยังไงครับ
4: ก็น้ำท่วมมันก็ท่วมทุกพื้นที
3: ่
4: ใช่ไหมนอกจากครัวเรือนแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เลือกนะตั้งแต่งวดนี้เจอตั้งแต่ลายจิ๋วไมโ
3: คร
4: นะไปถึงสมอลลายเล็กลายกลางแล้วก็ตอนนี้ไปเล่นพวกนี่คมอุตสาหกรรมก็เล่นรายใหญ
3: ่เรียกว่าเสมอภาคกัน
4: ตัวนะ
2: ครบเลย
4: เสมอภาคครบ
3: ครับ
4: คราวนี้ถ้าจับเฉพาะธุรกิจเนี่ยใช่ไหมก็พวกไมโครไฟแนนซ์เนี่ยนะพวกแผงลอยรถเข็นอะไรที่เราเห็นตามภาพเนี่ยมันถูกน้ำกวาดไปหมดแล้วพวกนี้ก็เอาขึ้นที่สูง
3: ไม่ทัน
4: ไม่ได้นะอันเนี้ยแล้วก็พวกรถแท็กซี่จมน้ำรถกระบะที่ใช้ในเชิงพาณิชย
3: ์ครับ
4: นะมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
3: ครับ
4: ไรเดอร์อันนี้ต้องเข้าใจพวกนี้เป็นเครื่องมือหากินเขาทั้งหมดอันนี้ระดับไมโครใช่ไหมตัวนี้จะฟื้นฟูยังไงแล้วก็ช่วงนี้เขาจะทำมาหากินยังไงใช่ไหมคราวนี้ในระดับที่เป็นสมอลเป็นร้านค้ารายย่อยรายเล็กเนี่ยน้ำก็เข้าไปหมดอะร้านค้านะร้านเสริมสวยที่แถวบ้านผมที่ผมใช้ประจำก็ลงไปครึ่งเข่านะหนีไม่ทันเพราะว่ามันมากลางคืนตอนเช้ามาก็ไม่ทันใช่ใช่นะคราวนี้ลายกลางเนี่ยมันก็จะไปพวกธ ธุรกิจโรงแรมก็มีนะ อย่าลืมว่ามันนอกจากกทม.แล้วเนี่ยมันไปในชลบุรีอะไรต่างๆพวกนี้นะระยองด้วยนะครับกลุ่มจังหวัด EEC เนี่ยก
3: ็
4: เจอทั่วหน้าเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปตามนิคมอุตสาหกรรมแล้วนะครับเมื่อ 3-4 วันก่อนเนี่ยผมมีโอกาสคุยไปประชุมที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็คุยกับท่านเลขาธิการก็แลกเปลี่ยนกันนะครับก็ข้อมูลตรงกันตอนนั้นน้ำพึ่งทะลักเข้ามาที่อมตะ
3: ครับ
4: นะคือกำลังบอกว่าภาพใหญ่เนี่ยโรงงานหยุดไปเยอะหลายรายที่ไม่เป็นข่าวก็เยอะไอ้ที่เป็นข่าวก็10กว่าโรงอะไรเป็นโรงใหญ่ๆคราวนี้ไอ้ที่หยุดไปเนี่ยบางส่วนน้ำไม่ถึงแต่ว่าซัพพลายเชนมันพังหมดไง
3: เข้าออก
4: ยากซัพพลายเชนที่มันมีอะไรมีอะไรเทียร์2เทียร์3เทียร์4แม้แต่โรงงานรถยนต์รายใหญ่ต้องประกาศหยุดนะประกาศหยุดเลยเนี่ยนะมันไอ้ผลกระทบในเบื้องต้นเนี่ยถ้าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเท่าที่ฟังมาเนี่ยนะก็ประมาณเกือบ 7,000 ล้าน
3: อุตสาหกรรม 7,000
4: ล้านนะครับอันนี้ได้ยินมาจากทางสภาอุตสาหกรรมเลยนะครับก็ 6-7,000 ล้านแต่ผมว่ามากกว่ามันมีค่าเสียโอกาสใช่ไหมแล้วก็อย่างธุรกิจของผมเนี่ยเป็นธุรกิจกระจายสินค้า
3: โลจิสติก
4: มีคลังสินค้าศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยอันนี้เราก็มีไอ้ที่อยู่ตรงบางปูเนี่ยก็รอดเพราะมันสูงมันสลับออนพายมันยกแต่ถนนมันท่วมมันก็ค้าขายไม่ได้และของที่อยู่นั้นมันก็ออกมาไม่ได้ใช่ไหมไอ้ที่ตรงลาดกระบังนี่หนักเลยเพราะเรามีที่ลาดกระบังด้วยศูนย์ขนส่งวันนี้ศูนย์ขนส่งยังจมน้ำนะเดี๋ยวนี้วันนี้เนี่ยนะยังไม่จบใช่ไหมแล้วก็พวกที่อยู่ตามล่มเกล้าอะไรนะไอ้ตรงลาดกระบังนี่อย่าลืมนะเป็นศูนย์กระจายสินค้ามันมีไอซีดีลาดกระบังช่วงหนักๆเนี่ยคอนเทนเนอร์ก็ส่งออกไม่ได้นะที่คนไม่ค่อยพูดถึงนะเพราะว่าตรงนั้นเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่จะไปแหลมฉบังที่เขาเอาตู้คอนเทนเนอร์มาพักและส่งต่อเนี่ยนะแล้วก็ที่เป็นข่าวเนี่ยคือไอ้กระเป๋าใช่ไหมที่สนามบิน
3: อ
4: ันนั้นคือกระเป๋าเป็นหมื่นใบแต่ที่ไม่ค่อยเป็นข่าวเนี่ยคือไอ้สัมภาระคือคุณไปยกเลิกไฟล์เขาเกือบ30ไฟล์เนี่ยใช่ไหมแล้วไม่มีคนไม่มีแรงงานนะมันมีคาโก้อะสินค้าที่จะส่งออกแล้วก็นำข้าวมันไปกองอยู่ตรงสนามบินไม่ได้ในสนามบินนะไปกองเนี่ยแล้วตกเนื้อสัตว์ปลาอะไรพวกนี้เน่าไอ้ตัวนี้เสียหายไปมากใช่ไหมไอ้ตัวนี้มูลค่าเท่าไหร่ค่าเสียโอกาสแล้วคุณอย่าลืมว่าตรงนั้นเนี่ยมันมียาเวชภัณฑ์ที่มันต้องอุณหภูมิแต่คุณไปทิ้งตากแดดอยู่หลายวันเนี่ยใช่ไหมไอ้ตัวนี้ยังไม่ได้ประเมินนะ
3: ยังไม่ได้ประเมิน
4: แล้วก็ข่าวก็ไปจับกับโฟกัสไอ้เรื่องกระเป๋าแต่จริงๆคาโก้นี่เรื่องใหญ่กว่านะแล้ววันนี้จบไหมก็เขาก็ย้ายไปอีกคลังหนึ่งจากคลังการบินไทยเนี่ยมันมีคลังเรียก BFH ใช่ไหมก็เขาก็เต็มของเขาอะนะแรงงานตอนนี้ดีขึ้นไหมก็โอเคสัก 80-90% เพราะว่ามีฐานอากาศมาช่
3: วย
4: แต่นี่เขาใช้กองทัพอากาศมาช่วยใช่ไหมและคนที่อ้างว่าติดน้ำติดอะไรเนี่ยส่วนหนึ่งเขามีปัญหามาก่อนหน้านั้นนะแต่ว่าไอ้ภาพกระเป๋าอะไรพวกนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรเนกาทีฟอิมเมจด้านทัวริซึมหมายความว่ามันภาพลบเชิงท่องเที่ยวถือว่าคุณมันเป็นซีซั่นด้วยนะไฮซีซั่นควอเตอร์นี้
3: ตรงนี้
4: คร
3: ับ
4: เออถ้าคุณดูทีวีอะแล้วมันกระเป๋าเต็มแบบนี้คุณกล้ามาป่ะประเทศไทยอันนี้ผมฝากรัฐบาลนะคุณต้องแก้ภาพลักษณ์นี้นะเพราะมันเป็นช่วงซีซั่นใช่ไหมคนก็เตรียมตัวมาเที่ยวอ่ะ
3: เขาเห็นงี้ก็ไม่กล้ามา
4: เป็นเรากล้าไหมล่ะ
3: เราไม่กล้าคุณนิดผมมองแบบนี้ถูกไหมครับที่คุณนิดอธิบายมาคือว่าภาพที่เราเห็นชัดเลยก็คือรายย่อยรายเย็กรายเล็กๆทั้งหลายเนี่ยที่มันทำงานกินไม่ได้ขึ้นมือมากินลดพังหมดอันนี้เห็
5: นชัดเจน
3: แต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมธุรกิจขนาดใหญ่ระบบโลจิสติกที่มันกระทบเนี่ยยังไม่ได้ประเมินความเสียหายจริง
4: ยังไม่ได้ประเมินความเสียหายคุณจะรู้ว่านอกจากลดแล้วมันต้องไปส่งท่าเรือไปส่งไอ้คาโก้เมื่อกี้เท่าไหร่เราไม่รู้ใช่ไหมยังไม่ได้ประเมินนะสองก็คือไอ้ที่เส้นทางการค้าใน EEC
3: ครับ
4: และที่ผมบอกตอนไอ้ลาดกระบังที่ขนส่งกันไม่ได้มีอยู่ช่วงหนึ่งนะ 3-4 วัน
3: อ
4: ันนั้นเท่าไหร่สินค้าตกเหลือเท่าไหร่นะแล้วก็ขนส่งนะใช่ไหมขนส่งกระจายสินค้าในกรุงเทพเนี่ยผมทำกระจายสินค้าในพื้นที่กรุงเทพจบเลยครับ3วันแรกเนี่ยรถเล็ก ม่เข้าแต่ว่ารถเทรลเลอร์นี่ยังพอไปได้ในเส้นทางที่ถนนน้ำเจิ่งนิดหน่อยยังไปได้ใช่ไหมคราวนี้ไอ้แล้วก็ตอนหลังเนี่ยเข้าไปทางฉะเชิงเทราปัจจีนเนี่ยชัดเลยนะ
3: ตอนนี้ยังหนักอยู่
4: ใช่ไหมปัจจีนเขาก็มีอุตสาหกรรมเยอะ
2: ใช่ฮะ
4: ตอนนี้น้ำมันก็บ่าไปตอนนี้เล่นงานฉะเชิงเทราบางปะกงมาลงบางปะกงใช่ไหม
2: คร
4: ับแล้วตอนนี้ก็อยู่ใน EEC โรงงานก็แยะใช่ไหมคุณต้องประเมินมันประเมินยังไม่ได้ประเมินผมคิดว่า 6-7 พันล้านเนี่ยมันเป็นขั้นต้นนะอันนี้เป็นรายสมอลรายกลางกับรายย่อยที่เขาส่งรายใหญ่ใช่ไหมและที่อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เขารถยนต์ 70,000 คันรอส่งมอบไม่ได้เนี่ยมันกี่ตังค์แล้วลึกๆมันเปียกน้ำหรือเปล่าเขาไม่มีใครบอกใช่ไหม
3: เดี๋ยวพอน้ำแห้งเนี่ยต้องมานั่งประเมินตัวเองคน
4: ใช่ใช่ใช่นะแล้วก็ครับเกิดอะไรฮะ
3: ในฐานะที่เป็นผู้นำทางธุรกิจอยากเห็นรัฐบาลช่วยเหลือใครอย่างไรณนาทีนี
4: ้คือนาทีนี้เนี่ยมันต้องเข้าใจก่อนขณะนี้เนี่ยมันจะเกิดภาวะอะไรหนึ่งคนไอ้พวกมอเตอร์ไซค์รับจ้างพี่อะไรพวกเนี้ยใช่ไหมรายย่อยที่เขายังทำงานหากินไม่ได้
3: ก็ต้องมาซ่อมแซมเครื่องมือทำมาหากิน
4: ไอ้บ้านในที่สองนะผมดูนะแต่ไอ้เครื่องมือหากินนี่มันต้องมาก่อน
2: ครับ
4: ง
2: ั้
4: นคุณทำยังไงที่จะใส่เงินไปในมือเขาตอนนี้ลืมหมดเลยโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คุณบอกว่า Thailand Plus คนละเท่าไหร่เนี่ยเหลือเงินไม่กี่ตังค์เนี่ย 4-5 หมื่นล้านเนี่ย
3: ใ
4: ช่ไหมมันต้องกลับมาล้างปัดฝุ่นใหม่เลยคือเอาเงินตรงนี้มาช่วยแล้วต้องให้เป็นก้อนตัวนี้มันไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจปกติไม่ใช่เดือนละ500,000 บาทอะไรจากเดิมเนี่ยใช่ไหมต้องมาใส่มือเข้าจริงๆเลยเงินก้อนนี
3: ้แต่ว่าต้องมีเงื่อนไขว่าต้องไปซ่อมอุปกรณ์ทำมาหากิน
4: แน่นอนอันนี้เนี่ยเงินตรงนี้ต้องให้กลุ่มเปราะบางกับคนที่น้ำท่วมส่วนไอ้มาตรการ 5,000 9,000 น้ำท่วมน้ำขังอะไรพวกนี้อันนี้ก็ให้ไปอันนี้ก็ให้ไปแต่ว่าเงินมันน้อยอ่ะนะเงินมันน้อยแต่ว่าผมคิดว่าอันดับแรกคือเครื่องมือหากินนะแล้วก็ต้องใส่เม็ดเงินลงในกระเป๋าให้เขาจับจ่ายใช้สอย
2: ครับ
4: ให้เขาจับจ่ายใช้สอยนะส่วนครัวเรือนเนี่ยแต่ว่ามันก็จีเอ 5,000 กับ 9,000 ขัง7วันอะไรรายละเอียดไม่ต้องไปพูดถึงเนี่ยมันปาเก้พังเนี่ยมันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกใช่ไหมไอ้ต่างๆพวกนี้แต่ว่าดีกว่าไม่มีไหมมันก็ดีแต่อย่าลืมว่าเรายังมีงบไป 200,000 ล้านอะไรพวกเนี้ยนะเวลานี้มันไม่ใช่เวลามาพูดเรื่องพลังสะอาดมันเป็นเวลาที่มันเป็นแก้วิกฤตเยียวยาวิกฤตให้มันฟื้นให้มันฟื้นผมคิดว่ายังไงอย่าเล่นการเมืองกันมากผมดูแล้วฝากไปเลยว่าเราเล่นการเมืองกันค่อนข้างมากมันเป็นช่วงที่รัฐบาลฝ่ายค้านต้องจับมือกันแล้วก็มุ่งไปที่ประชาชนจบแล้วเรียบร้อยแล้วคุณจะเฉ่งกันยังไงอีกเรื่องหนึ่ง
3: ตอนนี้อยากให้วางการเมืองไว้ก่อน
4: จะช่วยกันยังไง
3: มาดูแลปากของประชาชนก่อน
4: ถูก
3: ทีนี้เราเจอแบบนี้มา 2-3 ครั้งติดกันเนาะ
2: ร
3: ัฐบาลก็พยายามขอให้สถาบันการเงินของรัฐSFI ทั้งหลายเนี่ย
2: ช่วยหน่อยนะ
3: มาช่วยกันช่วยกันหน่อยเนี่ยบทเรียนตรงนั้นมีอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้างครับ
4: คือเอาตรงนี้ก่อนตอนนี้เขามีมาตรการก็เริ่มพูดถึงเรื่องการพักหนี
3: ้ครับ
4: นะลดงวดอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ว่ามันต้องไปจับมือกับสายของเอกชนรัฐเอกชนต้องร่วมมือกันนะแล้วก็ที่ควิกวินตอนนี
3: ้
4: ก็เห็นมีอมสินธนาคารอมสินเขาออก3มาตรการมาหนึ่งก็ช่วยเหลือพวกโคเรือเนี่ยประชาชนไม่เกิน 20,000 บาทใช่ไหม 20,000 บาทดอกเบี้ย3เดือนแรก0ต่อไปก็ 0.60 อะไรเนี่ยไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นึงเนี่ยก็ดีอันนี้ดีแล้วก็อีกมาตรการหนึ่งเขาจะช่วยพวกธุรกิจรายย่อย
3: ครับ
4: SME อันนี้รู้สึกจะไม่เกิน 300,000 บาทนะไม่เกิน 300,000 บาทก็3เดือนแรกฟรีไม่เสียดอกเบี้ยนะแล้วก็ให้ปล่อยอยู่7ปีมั้ง
3: ครับ
4: นะแต่คราวนี้ดอกเบี้ยก็โอเคนะประมาณ 10% อะไรพวกนี้เนี่ยแต่ว่าเงื่อนไขเข้าไปผูกว่าต้องบสย.ที่ผมทราบเข้าๆนะ
3: คร
4: ับบสย.ผมเคยเป็นอดีตกรรมการแบงก์บอกก็ได้ SME Bank อยู่4ปี
2: ครับ
4: นะยากบสย.ไม่ได้เขาให้ง่ายๆเขาเป็นรัฐเหมือนกันเงินคุณค้ำคุณต้องไปจ่ายแทนเนี่ยเขาก็ต้องดูเหมือนกันว่ามีความสามารถในการจ่ายหรือเปล่าคือถ้าให้ได้มีเงื่อนไขอย่างเงี้ยยากแล้วก็เมื่อกี้มันมี3นะช่วยเหลือประชาชนรายย่อยอันนี้เขาช่วยหรือพวกซ่อมบ้านใช่ไหมแล้วก็กู้เงินไปฟื้นกิจการหรือไปซ่อมบ้านเนี่ยเขาจะ500,000ถึงล้านหนึ่งมั้งแต่ว่าภายใต้เงื่อนไขคำประกันเห็นไหมมันพอบอกเงื่อนไขคำประกันมันจบแล้วไง มันจบเพราะมันเต็มไปหมดไอ้คนที่มีสตางค์คุณไม่ได้พูดถึงหรอกเขาก็ดูแลบ้านเขาแต่ว่าไอ้คนที่จะมากู้เงินพวกนี้บ้านช่องมันก็ติดค้ำประกันไปหมดแล้วล่ะใช่ไหมคือกำลังจะบอกว่าไอ้มาตรการพวกนี้ช่วยต้องช่วยถ้าช่วยที่มีหลักการเรื่องค้ำประกันหรือบสย.เขาไม่ได้ช่วยง่ายๆนะก่อนอื่นเพราะเขาก็เป็นของหลวงนะใช่ไหมมันเงินของหลวงไปค้ำประกันซีซัวไม่ได้
3: คุณธนิตกำลังจะบอกว่ามาตรการออกมานะถูกทางแล้วแต่ขอให้มันเกิดได้จริงในทางปฏิบัติ
2: ใช่ขอให้ผ่อนปลนหน่อยในบางอย่าง
4: เพราะคุณไปติดเงื่อนไขไงใช่ไหมคือดีหมดน่ะดอกเบี้ยต่ำดอกเบี้ยอะไรเงี้ยเหมือนกับสมัยตอนนั้นก็เคยมีเคสคล้ายๆแบบเนี้ยนะก็ดอกเบี้ยศูนย์นะสมัยคุณประยุทธ์นะผมก็ได้ตังค์กับแบงค์เขามาให้ผมมาคุณช่วยกู้หน่อยเพราะเขาเลือกปล่อยแล้วตอนนี้เพราะเขามีเงินรับมาเนี่ยใช่ไหมคือขอให้เงินเนี่ยมันเยียวยาไปถึงประชาชนและเร็วคราวนี้คุณติดเงื่อนไขว่าติดเงื่อนไขพวกนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายนะแต่เห็นด้วยว่าไอ้ครัวเรือนเนี่ยไม่มีหลักประกันไอ้สองหมื่นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้โอเคนะนะโอเค
3: ต้องประมาณนั้นเรามีโอกาสสัมภาษณ์ท่านผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไอแบงก์ก็มีมาตรการแบบนี้เหมือนกันช่วยเหลือลูกค้าลดต้นลดดอกอะไรโน่นนี่นั่นเป็นสิ่งที่ทำแต่ว่าสิ่งที่ระหว่างบรรทัดที่คนนี้พูดคือต้องปล่อยให้ได้จริงๆแล้วไปถึงจริงๆอย่าไปเข้มงวดหลักประกันอย่าไป
4: ใน
3: วงแบบสุดท้ายเงินเหลือก็มาปล่อยรายกลางรายใหญ
4: ่ผมเป็นอดีตประธานบอร์ดตรวจสอบแบงก์SME เนี่ยมาก่อนเนี่ยมันปล่อยไม่ได้หรอกครับเขาก็จะมีเงื่อนไข A B C D E F
3: คือเงื่อนไขธนาคารรัฐเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ต่างจากธนาคารร
4: ัฐหนักกว่าด้วยเพราะมันติดคุกกรรมการติดคุก
2: มันมีตัวกฎหมายเข้ามา
4: ใช่ติดคุกแล้วมีติดคุกจริงๆด้วย
3: เพราะฉะนั้นควรจะถือโอกาสเที่ยวนี้แก้ระเบียบแก้หลัก
4: มันต้องเป็นพิเศษมันต้องมีมติครม.ให้ปล่อยด้วยมาตรการพิเศษซึ่งก็สมัยผมก็มีสมัยตอนท่านอภิสิทธิ์คือนายกก็ช่วย SME ผมจำไม่ได้มันมีภาวะอะไรเนี่ยเอาเป็นมติครม.
2: ครับ
4: แต่หลังจากนั้นครม.ก็ถูกตรวจสอบอีกว่าคุณมตินี่มันชอบหรือเปล่า
3: แต่นี่ต้องแชร์คุณนวัชกรท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยกรุงไทยออมสินอาคารสงเคราะห์ SME Bank ที่คุณธนิตเคยเป็นบอร์ดเนี่ย
4: ครับ
3: เขาก็ยังวัด KPI ด้วยกำไรเขายังใช้เกณฑ์เดียวกับธนาคารพาณิชย์ม
4: ายิ่งกว่าด้วย
3: เพราะยิ่งกว่าด้วย
4: เป็นภาษีมันเงินของรัฐภาษีของรัฐ
3: เพราะฉะนั้นหลายครั้งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลพยายามจะช่วยประเทศชาติช่วยประชาชนช่วยคนตัวเล็กเนี่ยมันก็จะติดขัดพวกนี้เอาข้อจริงก็ยังไม่ได้ 100% อย่างที่รัฐบาลคาดหวัง
4: ใช
3: ่ถือโอกาสนี้แก้ซะเลย
4: ก็เป็นต้องออกมติครม.เป็นการเยียวยากรณีพิเศษภัยพิบัติ
3: ครับ
4: ใช่ไหมแล้วคุณก็กำหนดเงื่อนไข A B C D ใช่ไหมส่วนไอ้ที่จะคืนเนี่ยก็ต้องระยะยาวใช่ไหมถ้าคุณไปเอาติดเงื่อนไขหลักประกันอะไรต่างๆพวกนี้มันก็ไปไม่ได้อะคือช่วงนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องไม่ใช่เรื่องของbusiness ไอ้ fisherty
3: ครับ
4: คือความเป็นป้ายไปได้ของธุรกิจมาแล้วมันคนละเคสกัน
3: ครับ
4: นะอันนี้ก็ฝากไปด้วย
3: แล้วยิ่งรายเล็กทั้งหลายเนี่ยหลักประกันเอ่ยคนค้ำเอ่ย
4: ที่ดู
3: ไม่ต้องพูดถึงนะ
4: พวกรถพังพวกเนี้ยใช่ป่ะมอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่างเงี้ยคุณจะไปกู้ยังไงร้านค้าร้านเสริมสวยอย่างเงี้ยนะไปกู้เขาบอกว่าคุณใน3ปี4ปีที่ภายในที่เข้ากู้เนี่ยเช่น2ปีอย่างเงี้ย
3: คือ
4: 7ปีเนี่ยไอ้คุณจะคืนต้นดอกยังไงเพราะต้องคิดหนี้หมดธุรกิจคุณเป็นไงยอดขายยังไงมันเป็นช่วงที่มันดิสรัปต์หมดน่ะคุณจะไปบอกยอดขายที่นี้ลูกค้าอยู่มันไม่มีแล้วมันพังหมดละ
3: ครับ
2: ครับ
3: เราคุยกันวันศุกร์คุณนวัชกรวันศุกร์นี้ก็หลายที่เริ่มเบาบางแต่อาทิตย์หน้าใช่มั้ยที่มีข่าว
2: น้ำก็จะมากันอีกแล้วทีนี้เป็นอย่างนี้ครับที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าประเทศไทยของเราก็เจอปัญหาน้ำท่วมมาหลายต่อหลายครั้งนะครับน้ำท่วมใหญ่ก็หลายครั้งเอาละรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหาพยายามถอดบทเรียนกันในมุมมองของภาคเอกชนเองทีเนี้ยเราก็เห็นอยู่เราก็ต้องอยู่ที่ประเทศไทยของเรานี่แหละแล้วก็เจอปัญหาลักษณะนี้เราได้แนวคิดหรือบทเรียนอะไรบ้างที่จะนำมาใช้ในการปรับธุรกิจของเราในปัจจุบัน
4: มีอายุพอสมควรแล้วเนี่ยผมก็เห็นในเคสน้ำท่วมไม่ใช่เพียงมีนะมีหลายเคสนะปีที่แล้วพฤศจิกายนผมก็เจอไปเต็มๆที่หัดใหญ่เพราะมีธุรกิจที่หัดใหญ่มีศูนย์กระจายสินค้าที่หัดใหญ่ก็เจอไปเต็มๆหนักกว่านี้ด้วยนะ4เมตรท่วมเกือบ2อาทิตย
3: ์
4: นะรถมิดหัวหมด
3: อันนี้
4: ยังมิดหลังคาอันนี้มิด4เมตรน่ะ
3: แล้วการสื่อสารสับสนไปหมด
2: จมแน่ถ้าลงไปคือจมเลย
4: ถูกตัดอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าจะสื่อสารของรัฐบาลเนี่ยนะถอดบทเรียนแล้วขอให้ถอดจริงๆไม่ได้ถอดแล้วถอดอีกบทเรียนใช่ไหมอย่างเงี้ยนะเกิดหาดใหญ่ปั๊บเดี๋ยวก็เราลืมหมดเลยนะใช่ไหมตอนนั้นก็โทษ อะไรเทศมนตรีอะไรไอ้
3: นายก
4: อบจอะไรงวดนี้ก็เถอะนายกเนี่ยจะล่อผู้ว่ากทมอะไร
3: คนก็ชี้มือทั่วกัน
4: หมดใช่ใช่ใช่นะคือเราต้องกลับมาประการแรกก็คือว่าผมคิดว่าเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันต้องถอดบทเรียน
3: ครับ
4: ใช่ไหม

0: การแรกที่มันหนักๆอย่างนี้เนี่ยหนึ่งเขาตั้งตัวไม่ทันขนของหนีไม่ทันรถเอาไปที่ไม่ทันนะย้ายคนไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนหนึ่งก็คือมาตรการเขาเรียก early warning เราไม่มีนะเราก็บอกเหมือนกันฝนมากี่ลูกบาศก์เมตรกี่ไม่รู้ชาวบ้านไม่รู
1: ้มันยากเกินกว่า
0: เราอาจจะต้องเริ่มต้นไหมว่าน้ำท่วมระดับ1ระดับ2 3 4 5เหมือนกับเฮอริเคนเนี่ย
1: ครับ
0: นะไอ้1ท่วมแค่นี้นะ2ไอ้3อย่างนี้นะคุณต้องหนีแล้วนะไอ้4มันต้องเป็นมาตรการอย่างนี้คือให้รู้ใช่ไหมไม่ใช่บอกมิลลิเมตรหรือปล่อยน้ำตากี่เท่าไหร่ต่อวินาทีไม่รู้หรอกเราก็ไม่รู้
1: อันนี้แจ้งคุณธนิตก่อนผมมีโอกาสไปประชุมที่กรมอุตุเขาจะเปลี่ยนแล้วเขาจะใช้ตัวเลขบอกฝนตกระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4เขาจะใช้
0: ใช่ใช่แบบเฮอริเคนไง
1: พูดให้เข้าใจง่าย
0: พอระดับ3หรือ4เนี่ยคนเขาลงหลุมหมดเลยนะใช่ไหม
1: ครับ
0: นะอันดับที่2ก็คือว่าเวลามันเกิดวิกฤตแล้วเนี่ยใช่ไหมน้ำมันท่วมแล้วเนี่ยหายไปไหนหมดนะอินเทอร์เน็ตถูกตัดเพราะว่าตอนที่เกิดที่หัดใหญ่เนี่ยผมลงเข้าไปช่วยเลยนะเพราะลูกน้องผมร้อยกว่าคนอยู่ในนั้นนะออกจากที่ทำงานไม่ได้ให้ออกจากบ้านไม่ได้น้ำท่วม
1: ติดต่อกันก็ไม่ได้
0: ต้องช่วยเองนะหมายว่าบริษัทต้องให้กู้อะไรเป็นพิเศษเนี่ยหมดไปหลายล้านเนี่ยนะคือหนึ่งอินเทอร์เน็ตต่อไม่ได้ไฟดับโทรศัพท์ชาร์จไม่ได้นะน้ำไม่มีอาหารไม่มีคุณเข้าไปไม่ถึงอ่ะใช่ไหมไม่ใช่จบแล้วคุณแห่กันไปไอ้ตอนนั้นก็จะเห็นมีเอกชนเข้าไปช่วย
1: จิตอาสา
0: อย่างเช่นที่ติดที่ไอ้แฟลตอะไรที่บางกะปิเนี่ยก็ไม่ถึงกับคอปเตอร์ทหารก็มีถูกต้องไหมก็ไปหย่อนอาหารลงไปได้นะกองทัพเรือก็มีเรือยางจริงๆก็มีหน่วยสอนชนด้วยนะหน่วยช่วยเหลือไอ้เกี่ยวกับน้ำเนี่ยสอนชนก็ดูแลเรื่องน้ำท่วมด้วยสั่งการได้ทั่วหมด
1: แต่เพิ่งตั้งตัวไม่ทัน
2: ครับ
0: นี่ไงเราไม่มีแผนไม่มีแผนในช่วงวิกฤตนะในหน่วยงานต่างๆไม่ออกเหมือนกับหาใหญ่เปี้ยเลยถ้าถอดบทเรียนนะไม่มีใครเข้าไปเลยไม่มีใครเข้าไปเลย
1: แต่ว่าบทเรียนที่ถอด2ครั้งนี้อาจจะเหมือนกันได้เลยบทเรียนเดียวกัน
0: และก่อนหน้านั้นก็เคยเกิดใช่ไหมก็เคยเกิดเนี่ยอันนี้เราต้องเอาจริงจังสิใช่ไหมคณะกรรมการก็มีเยอะแยะหมดนะมันไม่บูรณาการกันเรื่องของข้อมูลนะคราวนี้ไอ้ตัวนั้นก็อันหนึ่ง
1: ครับ
0: อันโทษทีมันต้องบอกด้วยว่าจุดนี้ภัยน้ำท่วมมันตรงไหนตรงนี้วัดตรงนี้ที่สูงไปอยู่ที่ตรงนี้โรงเรียนนี้ตรงนี้มันต้องอยู่ในแผนไงตอนนี้เรามีไหมแผนน้ำท่วมเนี่ยใช่ไหมแผนน้ำท่วมอย่างที่ธุรกิจผมเนี่ยผมวางไว้หมดไฟไหม้องค์ไฟไหม้บริษัทจะย้ายยังไง
2: ครับ
0: อันที่สามเนี่ยคือเยียวยาใช่ไหมในช่วงเนี่ยน้ำลดแล้วคุณจะเยียวยายังไงอย่างที่เราพูดกันแล้วก็ต้องฟื้นฟูใช่ไหมฟื้นฟูให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับผมคิดว่าถ้าเราทำเป็นฝากรัฐบาลจุดนี้ถ้าจะถอดบทเรียนเนี่ยก็เอาครั้งนี้เนี่ยเพราะถ้าเราทิ้งไปเนี่ยเดี๋ยวพอเลยปีใหม
2: ่
0: นะลืมแล้วพอฉลองปีใหม
2: ่
0: คราวนี้พอบกกระลากรุงพระแรงคราวนี้กลายเป็นภัยแรงใครพูดเรื่องน้ำเฉยไม่ได้ตังค์เนี่ยเข้าใจยังไ
1: งทีนี้ผมอ่านบทสัมภาษณ์คุณธนิตในสื่อถ้าเป็นภาคธุรกิจเนี่ยเวลาบริหารเนี่ยเขาจะคาดการสถานการณ์จะมีเบสเคสมีกู๊ดเคสมีเวิร์สเคส
0: ครับ
1: ลองแชร์ประสบการณ์หน่อยสิครับว่าเวลาธุรกิจเขาคาดการจะมีเหตุร้ายเนี่ยเขาต้องวางแผนเขาต้องเตรียมตัวยังไง
2: ครับ
0: คือธุรกิจผมเนี่ยเป็นโลจิสติกลูกค้าเราเยอะหลายร้อยเป็นโรงงานใหญ่ๆทั้งนั้นเป็นอุตสาหกรรมนะถ้างานของเรารถบรรทุกก็ใช้วันละ200 300คันเนี่ยมีคลังสินค้ามีอะไรเนี่ยเพราะว่าถ้าของขาดมันคือซัพพลายเชนอ่ะมันพังหมดทุกระดับใช่มั้ยงั้นหนึ่งเราทำเองแล้วถูกลูกค้าบังคับจากต่างประเทศว่าคุณต้องมีมาตรการเขาเรียกว่า BCM Business Continuity Management
1: การบริหารธุรกิจให้ต่อเนื่อง
0: ความยั่งยืนใช่มั้ยแต่ว่าเรามาทำเป็นลึงมาก็คือเป็น worst case scenario นะคือจำลองเหตุฉุกเฉิน
1: ที่มันเลวร้ายที่สุด
0: เลวร้ายที่สุดเลยเนี่ยหนึ่งคือไฟไหม
2: ้
0: ไฟไหม้บริษัทไฟไหม้บริษัทเราจะสวิตช์กลับไปเราต้องมีสำนักงานสำรองเห็นไห
1: ม
0: นะสำหรับ emergency office อยู่ตรงไหนบ้าง
1: ไฟไหม้บริษัท
0: มีไลน์กรุ๊ปม
1: ีไ
0: ลน์กร
1: ุ๊
0: ปของพนักงานนะเกิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยภายในไม่เกิน2ชั่วโมงเนี่ยเรากลับมาทำงานได้เพราะว่าเราเกี่ยวกับธุรกิจนำเข้าส่งออกมันมีเอกสารเยอะแยะต้องดูแลลูกค้าจัดฟีดรถเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเรามีอย่างเงี้ยทุกคนจะรู้หมด2คือเรามีสถานการณ์จำลองเรื่องน้ำท่วม
2: ครับ
0: ใช่ไหมถ้าน้ำท่วมตรงนี้เราจะทำยังไงน้ำท่วมที่ตรงนี้จะทำยังไงใช่ไหมเรามี

0: พนักงานไปดูตั้งแต่ถ้าน้ำหลากเนี่ยมันจะชัดมันจะมีเวลาน้ำหลากเนี่ยตอนไอ้ปีหนึ่งเนี่ยปี54มั้งน้ำหลากใช่ไหมแล้วก็มีคนไปดูแต่ต้นน้ำอยุธยามายังไงมาประชุมประเมินนะมาถึงสระมาถึงไหนอ่ะปทุมแล้วมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอะไรต่างๆพวกนี้นะคาดการไว้อันนี้เราทำแผนยกย้ายของนะเวฮาตรงนี้อยู่ในที่ต่ำก็รีบย้ายไปที่ตรงนี้อันนี้เผชิญเหตุแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าอย่างงวดนี้เนี่ยพนักงานเราเนี่ยร้อยกว่าคนที่สุขุมวิทเนี่ยเรามีพนักงานที่นั่นสัก 2-300 คนนะ
1: ครับ
0: ทำงานใหญ่เนี่ยร้อยกว่าคนติดน้ำ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเราต้องรถบรรทุกไปรับที่บ้านเพื่อไม่ให้งานสะดุดต้องรถบรรทุกไปรับที่บ้าน
1: เพื่อมาทำงาน
0: เพื่อมาทำงานแล้วต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์ซึ่งเราต้องมีคอนแทคก่อนหน้านั้นไม่ใช่อยู่ดีคุณไปแล้วก็มีคอนแทคกับเขาว่าถ้าเรามาอย่างนี้อย่างนี้นะพอถึงเวลาเนี่ยเราไม่ต้องคุยกับเจ้าของเขาเยอะเพราะว่าเรามีคอนแทคกัน
1: มีแผนอยู่แล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้จะทำยังไง
0: ฉันจะไปอยู่อพาร์ตเมนต์นี้ในกลุ่มนี้อพาร์ตเมนต์นี้ที่ตอนเนี้ยลาดกระบังผมก็ยังเจออยู่นะ
1: ก็โดนเหมือนกัน
0: เราก็ต้องมีอพาร์ตเมนต์สำรองไว้นี่ทุกคนเรายังอยู่อพาร์ตเมนต์กันอยู
1: ่
0: นะเดี๋ยวนี้ก่อนมานี่ยังคุยกันอยู่ว่ายังไงใช่ไหมเนี่ยคือคุณต้องมีหมดนี่ก็เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะจริงๆมีแผนเรื่องอะไรนะฮะเรื่องไอ้แฮกข้อมูลอะไรมีเยอะจราจรอย่างเงี้ยต้องวางไปหมด
1: แปลว่าในเชิงธุรกิจเนี่ยเวลาบอกมี worst case scenario ความเสี่ยงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ
0: ้
1: าเกิดแบบนี้จะทำอะไรยังไงเป็นแผนเขียนไว้ชัดเลย
0: ชัดเป็นคู่มือมีการซ้อมที่พวกนี้ต้องซ้อมด้วยนะ
1: ไม่ใช่มีแผนอยู่ในกระดาษนะต้องซ้อม
0: ซ้อมหนีไฟซ้อมรีโมทออฟฟิศยังไงเนี่ย
1: แล้ว
0: ตอนหัดใหญ่เนี่ยนะปิดเลยสำนักงานเรามูฟคนก็มูฟไม่ได้เพราะคนออกไม่ได้เรามูฟรีโมทมาไว้ที่กรุงเทพเอาข้อมูลเนี่ยด้วยระบบอัตโนมัติเนี่ยคนทำงานคอนแทคกับลูกค้าที่สตูลหัดใหญ่มาเลเซียงานไม่สะดุด
1: แปลว่าการสื่อสารกับลูกค้าก็ต้องชัดเจน
0: โอ้ต้องเป็นระยะเห็นงวดนี้ผมก็ต้องแจ้งน้ำไม่ถึงนะอะไรต่างๆแต่ว่าสำคัญคือเรามีระบบที่ลูกค้าเข้ามาแทรกอะไรนะวิดีโอไอ้ CCTV ได
1: ้ครับเพราะฉะนั้นถ้าภาครัฐจะเรียนรู้บทเรียนของคุณธนิตกับวีเซิร์ฟเนี่ยก็ต้อง
0: มีแผน
1: ต้องมีแผนรู้ว่าใครต้องทำอะไรใครเป็นผู้บัญชาการส่วนการสื่อสารถ้าเป็นธุรกิจเขาสื่อสารกับลูกค้าอันนี้ต้องสื่อสารกับประชาชน
0: ต้องสื่ออันนี้ต้องชัดนะโดยเฉพาะไอ้วิกฤตเนี่ยไอ้ตอนที่เขาออกมาไม่ได้คุณหายตัวไปหมดอ่ะเพราะน้ำรถคุณค่อยไปช่วยไม่ประโยชน์อ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมหรือเห็นภาพอยู่ภาพนึงมีรถถังด้วยนะ
1: ครับ
0: ไปช่วยอะไรกันนะ
1: แต่ว่าตอนนี้เริ่มจะเข้าที่แล้วหลังจากถอดบทเรียนหลายที
2: ครับ
1: แต่ว่าในภาพรวมๆปีนี้เศรษฐกิจเนี่ยนะครับนี่ตุลาละตุลาพิกาธันวา6970หลายคนบอกไทยสุดท้าย GDP ก็โตประมาณ2กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเน
0: ี่
1: ยคุณธนิตนะผู้นำธุรกิจมองยังไงครับ
0: ปีนี้โดยภาพรวมแย่กว่าปีที่แล้วปีที่แล้วก็แย่กว่าปีนู้นนะคือภาพใหญ่ของเราขนาดนี้คือคนไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เนี่ยเราพูดแต่เรื่องของชาวบ้านธุรกิจก็ไม่มีตังค์รายเล็กรายกลางรายใหญ่เพราะว่าผมทำธุรกิจกับรายใหญ่ด้วยเนี่ยตังไม่มีจ่ายก็มีนะบางรายผมต้องไปฟ้องศาลรายใหญ่ๆยอดขาย
1: คล่องเริ่มมีปัญหา
0: เป็นหมื่นล้านนี่แหละใช่ไหมงั้นสภาพคล่องเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของภาคธุรกิจปัจจุบันปัญหาสภาพคล่องมันเกิดจากค้าขายไม่ดีใช่ไหมคอนซัมชันต่ำกำลังซื้อต่ำสินค้าจีนเข้ามาตีตลาดใช่ไหมแต่ภาคส่งออกเข้าไปได้แต่นี่ภาคส่งออกเนี่ยมันพยุงไว้ขนาดนี้นะถ้าไทยไม่มีส่งออกซึ่งลบประมาณ 18%
1: ครับ
0: นะช่วง 8-9 บวก 18% แล้วมันลาก import ด้วย import ถ้าตัดเรื่องน้ำมันเนี่ยนะซึ่งมันโตรวมๆกัน 35% น้ำมันก็ไปครึ่งหนึ่งแล้วล่ะมันใช่ไหมมันก็โตประมาณ 10% เหมือนกันมันทำให้อุ้มคนไว้นี่ช่วยได้แต่ว่าโดยภาพใหญ่แล้วเนี่ยค้าขายมันไม่ค่อยดีมานานแต่ว่าเนื่องจากของเราเนี่ยมันมีภาคส่งออกอะไรมาช่วยมันก็เลยทำให้การว่างงานไม่สูงแต่ว่าค่าแรงมันถูกกดเพราะว่ามันค้าขายไม่มีกำไรใช่ไหมสองเนี่ยเรามาเจอน้ำท่วมนะเราเจอน้ำมันก่อนน้ำมันเนี่ยมันบั่นทอนเยอะ
1: น้ำมันขึ้นน้ำท่วม
0: ใช่เพราะว่าน้ำมันเนี่ยวัตถุดิบมันไม่ใช่น้ำมันขึ้นอย่างเดียวนะวัตถุดิบมันขึ้นไปหมดแพ็กเกจจิ้งอะไรพวกนี้แต่ว่าราคาที่เราปล่อยไปเนี่ยมันภาคธุรกิจเนี่ยเขาปล่อยไปได้ไม่หมดต้นทุนปล่อยไม่ได้หมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณค้าขายเนี่ยคุณจะขายทั้งอย่างเนี่ยคุณไม่เกิน5ตระกูลนะค้าปลีกห้าตระกูลคุมค่าปลีกหมดแล้วเขาก็แข่งกันคุณขึ้นราคาไม่ได้ผลมันก็คืออะไรผลมันก็คือว่าเขาเรียกว่า

0: ยอดขายเนี่ยอะไรนะเรียกว่าติดลบเงินในกระเป๋าติดลบนะเงินสุดรายได้สุทธิมันติดลบเนี่ยแล้วก็ประชาชนอย่างคุณอย่างผมเนี่ยอ่ะนะค่าอะไรต่างๆมันสูงขึ้นน้ำมันสูงขึ้นของกินของใช้สูงขึ้นค่าแรงคุณไม่ได้ขึ้น
1: ก็ลำบากนะ
0: นะเงินสุทธิมันติดลบรวมๆกันเนี่ยมันกลายเป็นสภาพคล่องแล้วเราก็ต้องไปกู
1: ้เสียดายวันนี้เวลาผมหมดจริงๆแต่ว่าประโยคสุดท้ายคือว่าต้องช่วยรัฐบาลต้องดูรายเล็กรายย่อยให้เขาทำมาหากินให้ได้เร็วที่สุดการน่าจะเชิญมาวิเคราะห์เศรษฐกิจอีกรอบหนึ่งนะ
2: ครับนะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นการถอดบทเรียนนะครับให้ส่งไปยังรัฐบาลนะครับจากผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจต่างๆนะครับเพื่อที่จะสะท้อนให้รัฐบาลนะครับได้พิจารณาในตรงจุดนี้นั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยนะครับคุณธนิตโสรัตน์นะครับขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในราชสำนักครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC 2 HD
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT Safe

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในายไก่ลาวลาวสันนานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคม2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือในระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเวลา 17:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการ America's Got Talent 2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันขึ้นแก่นางสาวรัติการอ่ำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไป

ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซามุระหว่างวันที่15ธันวาคมขออภัยครับระหว่างที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ในเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 18:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยสมาคมนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะ

กรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศแด่พระศาสนโสภณพาพานกะเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันนี้เวลา 16:35 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศแด่พระศาสนโสภณพาพานกะเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพ9ตุลาคม2569ซึ่งสรีรังคารบรรจุอยู่ในซุ้มคูหาพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศาสนโสภณพาพานกะเถระเกิดวันที่18พฤศจิกายน2423ได้บรรพชาที่วัดบูรณะสิริมาตยารามเขตพระนครเมื่อวันที่7มกราคม2440และอุปสมบทที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2442มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิพาคุณากรทรงเป็นพระอุปัชฌาย์โดยได้ศึกษาและเรียนพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาจนแตกฉานจึงทำหน้าที่เป็นครูสอนพระธรรมวินัยให้แก่พระสงฆ์และสามเณรที่บวชใหม่ในวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตั้งแต่ปี2458เป็นผู้ถวายงานใกล้ชิดในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสต่อมาได้เป็นกรรมการสนามหลวงทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีเป็นกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยและเป็นผู้ช่วยชำระพระไตรปิฎกบาลีและอรรถกถาด้านการปกครองคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่3ตั้งแต่ปี2480จบจนมรณภาพเมื่อวันที่9ตุลาคม2489สิริอายุ65ปีพรรษาที่47องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 10:13 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันที่2โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จำนวน1คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,452 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นโดยน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์9ด้านผ่านการวิจัยเศรษฐกิจฐานรากศิลปะวัฒนธรรมเทคโนโลยีและเครือข่ายความร่วมมือทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่จนได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล Anti Corruption Awardวอร์ด 2025และได้รับการจัดอันดับจากเว็บโบเมตริก Ranking of World Universities ให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ4ของประเทศปัจจุบันเปิดสอน

วกรสังคมโดยได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษาในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน798คนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ2569ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีผู้ได้รับประโยชน์ 15,900 คนครอบคลุม105ชุมชนโรงเรียน48แห่งและยกระดับผลิตภัณฑ์50ผลิตภัณฑ์จำแนกเป็นพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก40ชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น37ชุมชนเสริมสร้างชุมชนรักโลกและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ18ชุมชนและพัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่10ชุมชนองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้เทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในอำเภอต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่ที่25กันยายน2569มีพื้นที่ได้รับผลกระทบใน7อำเภอ60ตำบล507หมู่บ้าน167ชุมชนปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่และยังมีน้ำท่วมขังสะสมในชุมชนลุ่มต่ำและหมู่บ้านจัดสรรบางแห่งทั้งนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือกำลังเจ้าหน้าที่พระราชทานและจิตอาสาพระราชทานเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ช่วงเช้าที่โรงเรียนบ้านหุบกระพงตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการได้รับฟังรายงานการดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หุบกระพงห้วยทรายใต้อาทิโครงการสนับสนุนน้ำเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีภายใต้โครงการการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในปี2569กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร.เพื่อดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำประกอบด้วยการขุดแก้มลิงลำห้วยใหญ่พื้นที่33ไร่ลึก4เมตรความจุประมาณ 2,490,000 ลูกบาศก์เมตรพื้นที่รับผลประโยชน์ประมาณ 2,000 ไร่ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จติดตั้งสถานีสูบน้ำซึ่งรับน้ำจากคลองส่งน้ำเขื่อนเพชรบุรีเพื่อสูบน้ำไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์และทดสอบระบบสูบน้ำและขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายให้มีความลึก5เมตรในพื้นที่ 7,500 ตารางเมตรเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำให้เต็มศักยภาพจำนวน 1,950,000 ลูกบาศก์เมตร 1,950,000 ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จสำหรับโรงเรียนบ้านหุบกระพงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2511โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านโครงการไทยอิสราเอลที่อพยพมาจากกลุ่มชาวไร่ผักชะอำในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันเป็นโรงเรียน

งการกองทุนการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน192คนครูและบุคลากร16คนในช่วงบ่ายของวันเดียวกันผู้นักการเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทานอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงภายใต้การจัดแสดงเทศกาลถาวรเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่น้อมนำพระราชดำริศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานมาเป็นแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวมอันจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านฝนหลวงแก่ผู้ที่สนใจโดยรูปแบบการจัดแสดงความรู้ด้านเทคโนโลยีฝนหลวงเต็มรูปแบบมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงยกระดับร้านต้นแบบสู่แหล่งเรียนรู้ครบวงจรวันนี้ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเป็นร้านต้นแบบและพื้นที่เรียนรู้ภายใต้สถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาตั้งแต่การเพาะปลูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวการแปรรูปการควบคุมคุณภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาประชาชนและผู้สนใจได้เรียนรู้กระบวนการผลิตชาและกาแฟอย่างครบวงจรทั้งนี้มูลนิธิโครงการหลวงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องชาและกาแฟโดยได้ดำเนิน งานวิจัยและส่งเสริมการปลูกมาตั้งแต่ปี2539เริ่มจากชาสายพันธุ์จีนที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงเช่นหยวนจืออู่หลงก้านอ่อนและชิงชิงอู่หลงเบอร์12ก่อนขยายสู่ชาอัดสัมหรือชาป่าซึ่งเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนบนพื้นที่สูงปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกชาที่ได้รับการส่งเสริมกว่า200รายมีพื้นที่ปลูกรวมกว่า751ไร่ใน10ศูนย์และสถานีมุ่งพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ของชาแต่ละพื้นที่และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงเรื่องของกาแฟมีการส่งเสริมการผลิตกาแฟอาราบิก้าโดยในปี2569มีข้อมูลผลผลิตกาแฟรวม 1,500 ตันพร้อมส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงดังกล่าวนับเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่งานวิจัยเกษตรกรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวและคุณค่าของผลิตผลจากพื้นที่สูงสู่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาอาชีพอันเป็นการสนองพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์สมาคมนักอาหารสัตว์ไทยและสำนักงานมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหาร
ัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรวัดแคนอกจังหวัดนนทบุรีวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีและวัดแม่อีทจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิระสารเมธีวัดทองนพคุณแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปะกถาว่าด้วยศิลปะในมงคลสูตรสิบปัญจะเอตัมมังคละมุตตมังแปลความว่าศิลปะนี้เป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปบทนาเวลา 14:30 นาทีเทศบาลเมืองอ่างทองและสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทองบริษัทสุขกันจำกัดและบริษัทชโยจตุพรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัด3กรุงเทพมหานครวัดจระเข้ใหญ่วัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีบริษัทคันโปรดจำกัดและคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสมนัสวิหารวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสำราญวัดโบสถ์วัดกฤษณะเวลุพุทธารามวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทห้าม้าโอสถจำกัดและสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดกลุ่มบริษัทเอื้อชูเกียรติและมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบูรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบำรุงวัดป่าศรีถาวรวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่ายวนพึ่งวัดพิทักษ์สมณกิจวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสภาวิศวกรและมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชัยนาทได้แก่วัดพระบรมธาตุวัดเนินขามวัดบ้านกลำวัดวิหารห้องเดียววัดดักขนนวัดวังเคียนวัดสำเภาแก้วและวัดในจังหวัด

นครสวรรค์ได้แก่วัดพระบางมงคลวัดเทพนิมิตโคสิตารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกามูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินและพันตำรวจเอกวิษณุสุรวดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรพร้อมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจของสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเสวตฉัตรวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพิชยญาติการามวัดวงพรมวงสารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาพรรคกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมโรงเรียนประถมพุทธนิคมและโรงเรียนอนุบาลพุทธนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนวัดอุทัยชวนวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลทานปราสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมโรงเรียนประถมพุทธนิคมและโรงเรียนอนุบาลพุทธนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนวัดอุทัยชวนวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริษัทสุกันจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรและสภาทนายความจังหวัดพังงาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้
ดยในวันนี้ที่โรงเรียนวัดทิพาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเช่นถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน530ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาผู้อำนวยการเขตลาดกระบังผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบังหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมหัวหน้าฝ่ายปกครองและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนบุคลากรและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาประกอบกับพื้นที่ชุมชนวัดทิพาวาสติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้น้ำท่วมขังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบ้านอยู่อาศัยของประชาชน800ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายระดับน้ำสูงสุด1เมตรการเดินทางลำบากประชาชนชุมชนยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในระดับสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือและรถยกสูงในการเดินทางเข้าพื้นที่ได้แก่ชุมชนลำปลาทิวหมู่5หมู่6จำนวน100ครัวเรือนชุมชนคลองเจ๊กหมู่11จำนวน138ครัวเรือนชุมชนลำปลาทิวหมู่12จำนวน30ครัวเรือนชุมชนลำปลาทิวหมู่13จำนวน150ครัวเรือนประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือนับเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

เสียงคลื่นกระทบผ่านทรายขาวสะท้อนความงดงามอันเป็นอมตะของไข่มุกอันดามันแต่สิ่งล้ำค่าเหนือสิ่งอื่นใดที่ประทับคู่อยู่กับชาวภูเก็ตตลอดมาคือรอยพระบาทแห่งพระเมตตาสู่แผ่นดินไข่มุกอันดามัน

สวัสดีค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดภูเก็ตจำนวน3ครั้งโดยตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดภูเก็ตครั้งแรกเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2502ซึ่งเป็นการเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคใต้เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการมีการบันทึกภาพยนตร์ส่วนพระองค์ในระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ครั้งนี้ด้วยนำมาซึ่งความปลื้มปิติยินดีแก่ประสบนิกรในพื้นที่เป็นอย่างมากการเสด็จในครั้งนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อทรงรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกลซึ่งต่อมาได้นำไปสู่โครงการพระราชดำริและโครงการพัฒนาต่างๆในพื้นที่ภาคใต้หลายโครงการถือเป็นบทหมายสำคัญที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของทั้งสองพระองค์มีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกภูมิภาครวมทั้งภาคใต้จังหวัดภูเก็ตติดตามพระเมตตาของพระองค์ท่านจากรายการในวันนี้ค่ะ

เรากำลังยืนอยู่ท่ามกลางความงดงามของจังหวัดภูเก็ตดินแดนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เบื้องหลังความเจริญและความร่มเย็นเป็นสุขของเมืองแห่งนี้มีหยาดพระเสโทและน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมเยียมราษฎรในอดีต

ากย้อนเวลากลับไปเมื่อกว่า60ปีก่อนภูเก็ตในวันนั้นยังไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างที่เราเห็นในวันนี้ถนนหลายเส้นทางเล็กๆการเดินทางเข้าสู่เกาะยังไม่มีสะพานเชื่อมเหมือนในปัจจุบันขณะที่วิถีชีวิตของผู้คนผูกพันกับทะเลการค้าและกิจการเมืองแร่แต่ระหว่างวันที่8ถึง12มีนาคมพุทธศักราช2502มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นบนแผ่นดินแห่งนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆตั้งแต่ชุมชนเมืองแร่ชายหาดหมู่บ้านชาวเลไปจนถึงพื้นที่ชนบทและสถานที่สำคัญเพื่อทรงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างใกล้ชิดและนับตั้งแต่วันนั้นภาพแห่งความทรงจำเมื่อครั้งถึงในความทรงจำของชาวภูเก็ตตราบจนถึงวันนี้

วันอาทิตย์ที่8มีนาคมพุทธศักราช2502เวลาประมาณ16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินข้ามช่องแคบปากพระด้วยแพขนานยนต์จากท่านุ่นจังหวัดพังงามายังท่าชัดชัยจังหวัดภูเก็ตนี่คือจุดเริ่มต้นของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดภูเก็ตครั้งแรกเมื่อเสด็จถึงจังหวัดภูเก็ตมีประชาชนจำนวนมากเฝ้ารอรับเสด็จก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเช้าวันต่อมาวันจันทร์ที่9มีนาคมพุทธศักราช2502ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเยี่ยมราษฎร

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการเหมืองเจ้าฟ้าในช่วงเวลานั้นอุตสาหกรรมเหมืองแร่มีบทบาทอย่างมากต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของผู้คนในภู

7การเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการเมืองแร่จึงเปรียบเสมือนการได้ทอดพระเนตรอีกหนึ่งภาพสำคัญของวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของภูเก็ตในยุคนั้น

และในช่วงบ่ายเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินมุ่งขึ้นไปทางเหนือของเกาะสู่อำเภอทลางทั้งสองพระองค์ทรงเยี่ยมราษฎรณโรงเรียนวัดพระนางสร้างก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังหาดสุรินทร์อีกหนึ่งสถานที่ซึ่งยังมีภาพประวัติศาสตร์การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นบันทึกไว้จนถึงปัจจุบัน

วันอังคารที่10มีนาคมพุทธศักราช2502พระราชกรณียกิจในวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างภูเก็ตผู้คนและท้องทะเลได้อย่างชัดเจนทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือเพื่อทรงปล่อยกุ้งลงสู่ท้องทะเล

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินไปยังอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หมู่บ้านชาวเลบ้านราวัยในวันนั้นทั้งสองพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนราษฎรชาวเลอย่างใกล้ชิดและทอดพระเนตรการซ่อมเรือหาปลาภาพที่ถูกบันทึกไว้นั้นไม่ได้เป็นเพียงภาพเหตุการณ์การเสด็จพระราชดำเนินเท่านั้นแต่ในเวลาต่อมาภาพถ่ายการเสด็จพระราชดำเนินเมื่อวันที่10มีนาคม2502ยังกลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวเลราวัยในพื้นที่แห่งนี้มาอย่างยาว

อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าจดจำคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงดนตรีร่วมกับคณะมิสซินของสมาคมนายเหมืองภูเก็ตและทั้งสองพระองค์ยังทอดพระเนตรการแสดงรองแงงของชาวเลเสียงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนริมทะเลในวันนั้นจึงกลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ากับชุมชนท้องถิ่นของภูเก็ตอย่างใกล้ชิดวันพุธที่11มีนาคมพุทธศักราช2502อีกหนึ่งวันที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวภูเก็ตโดยเฉพาะชาวป่าตองเมื่อทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ตำบลป่าตองลองนึกภาพป่าตองเมื่อ60ปีก่อนยังไม่มีถนนกว้างไม่มีโรงแรมเรียงรายและยังไม่ได้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกอย่างทุกวันนี้การเดินทางข้ามภูเขาในยุคนั้นจึงแตกต่างจากปัจจุบันอย่างมากแต่เส้นทางที่ยากลำบากไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินไปพบประชาชนและหนึ่งในสถานที่ซึ่งกลายเป็นความทรงจำสำคัญของชาวป่าตองคือน้ำตกวังขี้อ้อนสถานที่ทึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนในพื้นที่

ในช่วงบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมงคลนิมิตและทอดพระเนตรพระพุทธรูปทองคำโบราณศิลปะสุโขทัยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระทองหรือวัดพระผุดอำเภอทลางสถานที่แห่งนี้ยังคงเก็บรักษาหลักฐานสำคัญจากการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นนั่นคือพระปรมาภิไธยย่อพปร.ซึ่งประดิษฐานอยู่เหนือประตูทางเข้าพระวิหารหลวงพ่อพระทองและเส้นทางในวันที่11มีนาคมยังไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านั้นทั้งสองพระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนราษฎรณตำบลปากคลอกและทอดพระเนตรป่าชายเลนบริเวณหาดท่าหลา

การเดินทางในวันนี้เริ่มจากฝั่งตะวันตกของเกาะที่ป่าตองสู่วัดสำคัญในเมืองและอำเภอทลางก่อนเดินทางต่อไปยังชุมชนและธรรมชาติทางฝั่งตะวันออกเส้นทางในวันนั้นจึงทำให้เราได้เห็นภาพของภูเก็ตในหลากหลายมิติทั้งผู้คนศาสนาชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ

ันพฤหัสบดีที่12มีนาคมพุทธศักราช2502หลังจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่8มีนาคมถึงเวลาที่ทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากจังหวัดภูเก็ตและเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังจังหวัดพังงาแม้ช่วงเวลาการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดภูเก็ตครั้งแรกจะกินเวลาเพียงไม่กี่วันแต่เมื่อเราย้อนกลับไปตามเส้นทางจากท่าฉัตรชัยสารกลางจังหวัดภูเก็ตเมืองเจ้าฟ้าโรงเรียนวัดพระนางสร้างหาดสุรินทร์สู่บ้านราวัยป่าตองน้ำตกวังขี้อ้อนวัดมงคลนิมิตวัดพระทองปากคลอกและหาดท่าหลาเราจะได้เห็นว่าการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่และผู้คนที่มีวิถีชีวิตแตกต่างกันอย่างหลากหลายจากข้าราชการและประชาชนในตัวเมืองคนงานและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการเมืองชาวบ้านในอำเภอทะลางไปจนถึงชุมชนชาวเลริมทะเลสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางเหล่านี้จึงไม่ได้ถูกบันทึกไว้เพียงภาพถ่ายหรือเอกสารทางประวัติศาสตร์แต่ยังคงถูกบอกเล่าจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งต่อไป

จากวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2502จนถึงวันนี้จังหวัดภูเก็ตเปลี่ยนแปลงไปมากจากเมืองแร่และเมืองท่าขนาดเล็กสู่เมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของผู้คนจากทั่วโลกถนนที่เคยเดินยากวันนี้สะดวกขึ้นชุมชนเล็กๆหลายแห่งเติบโตกลายเป็นชุมชนเมืองและสถานที่หลายแห่งในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่นั่นคือภาพความทรงจำของชาวภูเก็ตที่มีต่อการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดภูเก็ตเป็นครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม

ราชนนีพันปีหลวงความทรงจำจากท่าฉัตรชัยจากบ้านราวัยจากป่าตองและจากอีกหลากหลายพื้นที่บนเกาะแห่งนี้วันนี้สถานที่เหล่านั้นไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ในแผนที่จังหวัดภูเก็ตแต่เป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าถึงช่วงเวลาครั้งสำคัญที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของชาวภูเก็ตรอยพระบาทยาตราของพระองค์จะตรึงใจสู่แผ่นดินไข่มุกอันดามันตลอดกาล

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2510พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดภูเก็ตโดยมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อรับรองการขยายตัวและอำนวยความสะดวกในการบริหารราชการแผ่นดินแก่ประชากรในพื้นที่

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดภูเก็ตครั้งที่3ปีพุทธศักราช2516เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความเป็นอยู่ของราษฎรส่งขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขและการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มากระทำพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตในวันนี้การสร้างตึกศูนย์บริการโลหิตเพื่อเก็บสำรองโลหิตที่มีผู้บริจาคไว้ให้ใช้แก่ผู้เจ็บป่วยในเวลาต้องการเพื่อให้ยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปนั้นนับว่าเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่เพราะเป็นการชุบชีวิตของผู้ที่ไม่มีหวังแล้วให้คงมีชีวิตอยู่เป็นมิ่งขวัญแก่เพื่อนฝูงญาติมิตรครอบครัวและอาจบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้สืบไปข้าพเจ้าหวังว่าคงจะมีผู้ใจบุญช่วยกันสละโลหิตให้แก่ศูนย์บริการแห่งนี้เพื่อให้ศูนย์บริการแห่งนี้ได้บริการโลหิตแก่ผู้เจ็บป่วยในทุกโอกาสสมตามเจตจำนงของสภากาชาดต่อไปพระราชเสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดศูนย์บริการโลหิตตึกเลิศโภคารักษ์วันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2510

พระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขนับเป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในด้านสุขภาพพลานามัยของราษฎรในจังหวัดภูเก็ตดังปรากฏในการเสด็จประพาสจังหวัดภูเก็ตในครั้งที่1ในวันจันทร์ที่9มีนาคม2502เสด็จเยี่ยมราษฎรณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตทรงมีพระราชปฏิสันถารและทรงแนะนำให้ราษฎรไปรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันอหิวาตกโรคเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2วันอังคารที่23พฤษภาคม2510เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดศูนย์บริการโลหิตตึกเลิศโภคารักษ์ณโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและในพระราชวโรกาสนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานพระราชเสาวนีกับราษฎรชาวภูเก็ตและขุนเลิศโภคารักษ์ความว่า

ขอขอบใจคุณเลิศโภคารักษ์และผู้มีส่วนช่วยเหลือให้อาคารหลังนี้บังเกิดขึ้นขอให้ทุกคนได้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกันข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ประกอบพิธีเปิดตึกเลิศโภคารักษ์เพื่อเป็นสิริมงคลต่อไปวันอังคารที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2510พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตณโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตอันเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของระบบธนาคารเลือดที่ยังผลให้การช่วยชีวิตประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยี่ยมประชาชนในจังหวัดภูเก็ตซึ่งการเสด็จเยี่ยมในครั้งนั้นไม่ใช่เพียงการเสด็จเยี่ยมราษฎรตามหมายกำหนดการแต่คือการนำความร่มเย็นความหวังและกำลังใจมาสู่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านที่ทรงทุ่มเทเพื่อแผ่นดินไทยจะยังคงเป็นแสงสว่างนำทางให้พวกเราทุกคนชาวภูเก็ตและคนไทยทุกคนได้ร่วมกันสืบสานความรักความผูกพันและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรายการเมืองไทยที่ดีวันนี้นะคะแบมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดมุกดาหารนะคะที่บ้านภูซึ่งเขามีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่พักอาหารถิ่นรวมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นแต่จุดที่ยืนอยู่ตอนนี้นะคะคือวัดศรีนันทารามนะคะเป็นวัดที่เมื่อใครมาถึงที่นี่แล้วต้องมากราบไหว้สักการะบูชานะคะเพื่อที่จะได้รับความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะไปร่วมกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆของหมู่บ้านนั่นเองซึ่งตอนนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวแบมพาชมไปดูกันเลยค่ะวัดศรีนันทารามแห่งนี้นะคะมีความสำคัญมากๆค่ะรวมถึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมของหมู่บ้านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ชาวบ้านจะมารวมตัวกันเพื่อทำงานบุญในบุญต่างๆโดยงานบุญที่สำคัญนะคะก็จะเป็นงานบุญข้าวประดับดินค่ะในแต่ละบ้านก็จะมีการทำขนมเพื่อมาถวายนอกจากนี้เองค่ะวัดนี้ยังมีสิมโบราณที่มีอายุยาวนานกว่า139ปีโดยที่ใครได้มาเที่ยวที่บ้านภูนะคะก็จะต้องมากราบไหว้สักการะบูชาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะโดยสำหรับใครที่มาท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะที่นี่นะคะก็จะมีโฮมสเตย์ของชาวบ้านในชุมชนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวรวมถึงมีกิจกรรมต่างๆในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

0: เที่ยวที่มาอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะเดินขึ้นภูนะคะไปเก็บหน่อไม้แล้วก็ไปทำเมนูอาหารกันเดี๋ยวแบมพามาแวะบ้านหลังนึงมาดูกิจกรรมกันหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเขามีกิจกรรมสำคัญนั่นก็คือเรื่องของงานบุญข้าวประดับดินซึ่งแต่ละชุมชนแต่ละครัวเรือนเขาก็จะมีการทำขนมเพื่อที่จะนำไปทำบุญที่วัดกันซึ่งบ้านหลังนี้ที่เรากำลังจะไปดูเนี่ยเขามีการทำขนมเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะผู้ชมคะตอนนี้บ้านที่เรามาถึงก็คือบ้านของพ่อแดงซึ่งเป็นไกด์ของเราที่จะพาเราไปเก็บหน่อไม้วันนี้ถ้าสังเกตเห็นคือทัศนียภาพบรรยากาศที่นี่คือธรรมชาติมากนะคะบรรยากาศมันสวยมากแล้วก็มีเรื่องของผลไม้ป่านี่เขาเอ่ยว่าเอียงสักอย่างเดี๋ยวต้องให้พ่อมาแนะนำพ่อแดงคะอยู่สาย
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: นี่นะคะพ่อแดงของเรามาทางนี้เลยพ่อนี่นะคะคือพ่อแดงของเรานะคะจะเป็นไกด์นำทางของเราในวันนี้พ่อจ๋าย่างเขาม่าในบ้านนี่คือเห็นแบบอู้ผลไม้บักใหม่บักตอกหลายแห้ง
1: หลาย
0: แต่ว่าที่โดดเด่นคือตัวนี้อันนี้คืออะไรคะพ
1: ่อหน้านี้คือภาษาภาษาไทยว่ามะเมาม
0: ะเมาม
1: ะเมาหรือภาษาภาคอีสานก็ว่าหมากเมาเนาะมันจะมีสำเนียงก็อาจจะต่ำนิดนึง
0: ค่ะ
1: มะเมาหมากเมา
0: ค่ะ
1: แต่ภาคกลางก็เป็นหมักเมาเหมือนกันเนาะ
0: ค่ะ
1: ภาคกลางรู้สึกว่าจะเรียกเหมือนก
0: ัน แมน
1: หมักเมา
0: แล้วมันกินยังไงคะพ่อ
1: ก็หาลูกดำๆนะครับจะได้ไม่เปรี้ยวเท่าไหร
0: ่
1: ลูกดำๆถ้าลูกแดงมันจะเปรี้ยวต้องหากินลูกดำ
0: หมายถึงว่ากินได้ทั้งหมด
1: กินได้โอ้โหกินได้ทั้งหมดเลย
0: คือแล้วแต่ชอบ
1: แล้วแต่ชอบ
0: อันนี้คือธรรมชาติ
1: บางคนเอาไปตำเนาะบางคนเอาไปตำใส่น้ำตาลนิดนึง
0: ลองเลยนะคะ
1: เปรี้ยวอมหวาน
0: ค่ะเปรี้ยวหวาน
1: วิตามินซีสูง
0: เปรี้ยวหวานที่หนูมาแวะบ้านพ่อเพราะว่าเห็นว่าช่วงนี้เขามีกิจกรรมสำคัญงานบุญประเพณีนั่นก็คือบุญข้าวประดับดิน
1: ข้าวประดับดิน
0: ค่ะเห็นว่าพ่อบ้านพ่อเนี่ยกำลังทำเร
1: ื่
0: อง
1: ของขนม
0: ไปเดี๋ยวพ่อพาหนูไปดูหน่อยไหนงานนี้มันสำคัญแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะพ่อ
1: เดี๋ยวจะให้ไปถามคนแก่จะได
0: ้
1: ร
0: ู้
1: ลึกนะครับ
0: ได้ค่ะได้นี่แม่เขากำลังนั่งอยู่เลยสวัสดีค่ะ

0: ตอนนี้นะคะที่เราเห็นอยู่ด้านหลังตอนนี้คือเป็นวิถีชีวิตเป็นงานบุญที่กำลังจะมาถึงนั่นก็คือเรื่องของบุญข้าวประดับดิน
1: ข้าวประดับดิน
0: ค่ะตรงนี้มันเป็นวิถีชีวิตยังไงคะพอช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
1: ถ้าถึงหน้านี้ก็จะเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของเราก็คือทำบุญประจำปีข้าวประดับดิน
0: ค่ะ
1: ก็เพื่อความเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเขาจะได้ทานขนมนมเนยต่างๆแล้วจะมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทำให้ตอนนี้เราจะเน้นเป็นข้าวต้มข้าวหรือว่าข้าวต้มแดะภาษาพุทไทยเนาะ
0: ข้าวต้มแดะ
1: แดะสันเอโรเด็กสันอะแดะ
0: แดะข้าวต้ม
2: แดะ
1: แดะ
0: คันเป็นภาษากลางมันอื่นขนมยังคะ
1: น่าจะคล้ายๆขนมเทียน
0: ขนมเทียนนะคะก็จะเป็นสอดไส้ต่างๆเนาะ
1: สอดไส้ต่างๆมีมะพร้าวมีถั่วเหลืองมีอันนี้อยู่ที่ว่าจะผสมผสมถ้าเป็นในหลักก็คือมะพร้าว
0: ค่ะ
1: มะพร้าวจะเป็นมะพร้าวค่อนข้างจะแก่กึ่งแก่กึ่งวันมะพร้าวนุ่นทึกบางๆอันนั้นมันจะเป็นมะพร้าวกะทิแต่เราจะไม่ใช้ต้นไม้แพ้มะพร้าวกะทิอันนี้กินใช้กินธรรมดา
0: อ๋อกินธรรมดาอันนี้คือกินได้เลย
1: ทำน้ำมันกินได้เลย
0: หนูชิมได้ไหม
1: ชิมชิม
0: ชิมได้ไหมอันนี้คือเป็นมะพร้าวที่เอาไว้ทำ
1: อยู่ที่นี่ที่สวนของเราน
0: ี่ค่ะ
1: แซ่บหลาย
0: เหม
1: ือนแซ่บป่ะ
0: เหมือนวุ้น
1: เออเหมือนวุ้น
0: มันนิ่มๆแล้วมันก็มันๆแล้วมันหอมมาก
1: ครับ
0: อร่อย
1: ของมะพร้าวกะทิ
0: มะพร้าวกะทิ
1: แล้วเราจะเลือกเอานะเอาเลือกเอาที่มะพร้าวไม่เป็นกะทิเราจะมาทำไส้มัน
0: ค่ะ
3: เป็นมะพร้าวกะทิก็จะไว้กิน
1: ไว้กินหรือทำน้ำมัน
0: แต่อร่อยมากมันมากและนี่ก็คือเหมือนเป็นวิถีชีวิตที่คนในชุมชนคนในหมู่บ้านจะมารวมกันแล้วก็ทำขนมกันใช่ไหมคะแล้วก็นำไปทำบุญใช่ไหมคะพ่อ
1: แล้วก็อันนี้ช่วยกันทำแล้วก็จะแล้วแบ่งกันแบ่งกันไปทำบุญไม่ได้ขาย
0: ไม่ได้ขายนะคะซึ่งมีปีละครั้ง
3: สองคร
1: ั้
3: ง
1: รู้สึกว่าสองครั้ง
0: สองครั้งเนาะที่นี
3: ่แล้วก็บ
1: ุ
3: ญข้าวสาร
1: แล้วข้าวสารประดับตอนนี้ประดับดินก่อน
0: ค่ะบุญประดับดินบุญข้าวสาร
1: ข้าวสาร
0: ซึ่งตอนนี้หนูเห็นด้านหลังและกำลังขมักขม้นกับการทำมากเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปดูเรื่องของขั้นตอนวิธีการทำรวมถึงให้แม่ๆเนี่ยได้สอนแบบในการห่อกันหน่อยค่ะเดี๋ยวมาดูกัน
1: ห่ออะไรครับสีนะอันนี้เป็นข้าวกำ
0: อ๋อข้าวกำ
1: แล้วก็มันเทศที่สีอย่างนี้มันเทศ
3: ค่ะเอาลงนี่เดี๋ยวให้ยายสอน
0: โอเคได้เนี่ยค่ะผู้คนขาที่เราเห็นเป็นสีม่วงๆอย่างนี้คือไม่ใช่ข้าวที่ใส่สีหรือว่าแป้งที่ใส่สีนะคือมันเป็นข้าวกำเลยข้าวกำคือเป็นสีธรรมชาตินั่นเองค่ะนี่แล้วไส้อร่อยมากทุกคนอยากซื้อแต่ไส้กลับไปกินเลยนะคะทีนี้ขั้นตอนการห่อละ
1: ปั๊บทำจวยก่อน
0: ทำจวยเป็นอย่างนี้หรือว่ากลวยนั่นเองนะคะ
1: ภาษาไทยว่าจุ๋ยกระจุ๋ย
0: จุ๋ยกระจุ๋ยนะคะกระจุ๋ยทีนี้เขาก
1: ็พวนลงไปเลย
0: พวนลงไป
2: ลงไป
0: สอด
1: เอายายการสาธิตการห่
0: ออ่ะสาธิต
3: ดูยายดูยาย
0: ดูยายก่อนกดหนึ่ง
1: กดปั๊บกดพ่อเบา
0: ๆอ๋อโอเคนี้ทางนี้
1: กดสองกดสอง
0: นี่เหรอ
2: จ้า
0: โอเคแล้วก็
1: กดสอนแล้วเน็บเอามาเน็บอันนี
0: ้นี่มาเน็บยังไงต่อ
1: เน็บตรงนั้น
2: น
1: ะ
2: เน็บ
0: แล้วก็
3: ข้างบนนี่ลงไปเน็บ
1: นี่อย่าคุณยายข้างบนไปเน็บตรงนี้เน็บเข้าไป
0: โอ้ we did it
1: โอ้นี่ได้แล้วสำเร็จสวยด้วยนี่ว่าสวยด้วยบีบหน่อย
0: โอเคบีบนี่นะคะคือครั้งแรกค่ะ
1: จะเป็นสามเหลี่ยมพอดี
0: นี่เป็นไงอวดหน่อยนะคะนี
1: ่ให้ได้เต็ม10ให้เก้าครึ่งเลย
0: เอ้ยเอาอีก 0.5 ไปไหนคะโอเคเดี๋ยวรอห่อกันต่ออุ้ยนี่ได้หนึ่งอันแล้วอร่อยเออไม่ใช่สวย

0: ดีดีทุกคนค่ะหลังจากที่แบมได้เรียนรู้การห่อการทำขนมและเดี๋ยวต่อไปแบมจะพาไปเก็บหน่อไม้ป่ากันหน่อยเพื่อที่จะนำมาทำเป็นเมนูนะคะพื้นบ้านพื้นถิ่นของที่นี่กันเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ
1: มันสอนไหนตัวละพอนู่นนั่งหรือยางมันแตกตัว
2: ใส่ลมแล้วใส
1: ่ไปกัน
2: จากนี่ไปประมาณ800เมตร
1: 800เมตรโอเค
2: ไม่ถึงกิโล
1: ไม่ถึงกิโลนะพร้อมแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปกันไปเลย
2: โอเค
1: ไป
2: ไปกันเลย
1: ไปเลย

0: ายพอนำค่ะเขาไปเก็บกัน
1: เขาจะเก็บไปแกงกันครับ
0: ปิดมากค่ะตอนนี้ระวังนะคะระวังนะคะเราเนี่ยเราช้าๆก่อนโอเคมาโอเคระวังนะคะไหนอยู่ไหนอ่ะ
2: ห
0: ัก
2: หน่อไม้เลยอ๋อ
0: นี่เหรอ
1: หักเลยครับ
0: อ๋อ
1: หักเคาะประมาณ1ฟุตอ่ะหักได้เลย
0: นี
1: ่ครับ
0: อันนี้หักได้เลยอ่ะ
1: หักได้เลย
0: จริงเหรอ
1: หักแล้วก็ผักอันนี้แล้วก็หักเนี้ย
0: อ๋อโอเคเนี่ย
1: มาเดี๋ยวเราเอาไปแกงกัน
0: อ๋อ
1: หักโผใส่ข้องเลยข้อมดหน่อยข้อมดหน่อยแล้วดวงนั้นด้วยแล้วก็เอาประมาณ
0: นี่เหรอ
1: ฟุตนึงหักเลย
0: ฟุตมั้ยนี
1: ่เออได้กันใส่ข้อง
0: ไปอีกเอาพอแล้วเหรอ
1: เดี๋ยวจะมีอีกน้องอะไรอยู่ไหนเอาเอามาตรงนี้อีก
0: โอเคไปทางนู้นค่ะ
1: โอ้ยเอาคุณแบบตัวนี้ก้อนใช่
0: ได้แผลค่ะทุกคนแผล
1: ระวังหมดนะ
0: ค่ะ
1: ตัวนี้ต้องสับนะ
0: โอเค
1: สองอันน้องไหนไปสอนว่าสับขนาดไหนจะได้ความหวานตัวนี้จะมีความหวานนะถ้าสับเป็นเนี่ยแล้วก็เอาจากเอาใต้ดินนิดนึงแล้วก็เอาให้มันอ่อนๆ นิดนึง
0: ตรงนี้
1: ค่ะข้อมดหน่อยนะข้อมดหน่อยป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกอย่าให้มันหักข้อมดหน่อยมันจะมีมดอาศัยอยู
3: ่นี่นะฮะ
1: อย่าเพิ่งนะ
0: ทุกคนค่ะ
1: อย่าง
0: นี่นะคะเดี๋ยวแบบจะทำการสับหน่อไม้ป่านะคะนับ3 1 2 3โซ
1: โอ้โหนี่การเลยสวยงามเลยเคยสับแสดงว่าเคยสับนะนี่
0: เก็บหน่อไม้บ่อยค่ะนี่แต่ว่าวันนี้เรามาเก็บหน่อไม้มุกดาหารหน่อไม้ป่านะคะนี่ได้แล้วป่ะเราไปเก็บกันต่อนี่ตัวนี
1: ้ขุดก่อนได้ขุดให้มันอยู่ใต้ๆก่อนมันจะได้อ่อนจะได้หวาน
0: เหมือนเมื่อกี้พ่อบอกว่าถ้าเราแบบขุดดินออกไปหน่อยมันจะทําให้มันอ่อนใช่มั้ยคะเราจะเห็นตัวที่มันอ่อนเนาะโอเคแล้วเนาะประมาณนี้เนาะเมื่อกี
1: ้ถ้าตัวนี้แข็งเราก็ขยับขึ้นอยากขึ้นนิดนึงนะแกะเมื่อกี้แล้วเอาได้การ
0: นี่ได้อีกแล้วเมื่อไหร่จะครบ20นี่ตรงนี้จริงๆหน่อไม้มันไม่ได้หายากเลยเนาะพ่อเนาะ
1: แป๊บเดียว20หน่อแป๊บเดียว
0: แล้วช่วงของทางบ้านเราเนี่ยคือหน่อไม้เนี่ยมันจะเกิดช่วงไหนบ้างคะช่วงหน้าไหนบ้าง
1: ช่วงหน้านี้กำลังออกแล้วขึ้นนิดนึงเอาละ
0: หน่อไม้ของเฮานี่คือหน้านี่เป็นยังมันคือเป็นตะเกียบที่สุดอ่ะ
1: คือมันกำลังอ่อนนะหน้านี้นะถ้ามันสูงมากมันก็แข็ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นไหมถ้าสูงมากเลยมันจะเป็นไม้แล้ว
0: มันจะแข็งใช่ไหมแล้วเมนูที่เขาชอบเอาไปทำกันช่วงนี้คือเมนูอะไรคะที่ทำจากหน่อไม
1: ้แกงหน่อไม้ใส่ยานางเนี่ยสุดยอดแล้วอันนี้ใช้ได้
0: เจออีกแล้วเยอะพอสมควรแล้ว
1: พอแกงแล้ว
0: เดี๋ยวเราจะไปทำเมนูซึ่งพี่เนยของเราจะพาไปทำกันเดี๋ยวเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะไปเลยทุกคนค่ะหลังจากที่เราได้ไปเก็บหน่อไม้ป่ามาแล้วตอนนี้เป็นขั้นตอนของการทำเมนูอาหารซึ่งตอนนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญในการที่จะพาเราทำนั่นก็คือพี่เนยสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะ
0: พี่เนยจริงๆแล้วพาเราไปทำตั้งแต่เรื่องของขั้นตอนการเก็บหน่อไม้แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้จะมาพูดคุยถึงเมนูที่จะพาในทำในวันนี้พี่เนยคะจะทำเมนูอะไรคะวันนี
4: ้แกงหน่อไม้ค่ะ
0: แกงหน่อไม้ก็คือหน่อไม้ที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้นะคะแต่ว่าขั้นตอนก่อนที่เราจะนำไปแกงนี้เราต้องทำยังไงบ้างคะพี่เนย
4: อันนี้จ
0: ะทำเลย
4: แกะหน่อไม้ออกก่อนนะคะที่มันแก่อันนี้มันแก่แล้วต้องแกะเอานี
0: ้ค่ะ
4: ต้อง
0: คือต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตรงหน่อไม้มันจะมีตรงเป็นเหมือนขุ่นๆเนาะมันจะคันใช่ไหมคะ
4: มันจะคาย
0: มันจะคันมันจะคายนะคะแบมเลยต้องใส่ถุงมือพี่เนยคือเชี่ยวชาญละ
4: ค่ะ
0: แล้วนี้มันยังไงต่อคะ
4: ใบออกมาอย่างนี้ให้มันเป็นแบบนี้
0: อ๋อฮะ
4: แล้วก
0: ็ อันนี้คือได้แล้ว1อัน
4: ใช่
0: ในแบมมองทำต้องยังไงคะ
4: แกะ
0: เลยใช่ไหมตัวนี้แกะได้เลย
4: ค่ะ
0: โอเคแกะอย่างนี้โอเคไหนนะนี่แล้วคือเราจะรู้ได้ไงคะว่าเราแกะถึงไหนมันถึงว่าจะรู้ว่ามันถึงจะพอดีแบบพอได้แล้วว่าต้องหยุดแกะอะค่ะ
4: ถึงที่

0: มันออกให้หมด
1: อ๋อก็คือแกะไปจนกว่าคายมันจะหมด
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋ออันนี้คือยังไม่หมด
0: ยัง
1: ต้องไปอันนี้อีกใช่ไหมคะโอ้โหแสดงว่าแต่ละอันนี้มันก็คือได้มากน้อยต่างกันเหมือนอันนึงอาจจะไม่ได้แบบอันใหญ่มากอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะโอเคพอแล้วอ
1: ันนี้ได้แล้วใช่ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: แล้วหนูต้องตัดไหมอ่ะ
0: ตัด
1: ตรงนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ปึ้งนี่ได้แล้วนะคะตรงนี้ได้แล้วนี่อันนี้คือ1ชิ้นจากอันใหญ่ๆเมื่อกี้แล้วนี้แล้วมาดูกันว่าอันที่เราได้มาเนี่ยจะถึงหม้อมั้ยเนี่ย
0: โอเค
1: ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำ

0: ตอนนี้นะคะหลังจากที่ต้มหน่อไม้เสร็จละเป็นไงหวานแล้วใส่อะไรคะเนี่ย
1: ใส่พริกค่ะ
0: ใส่พริกใส่พริกอันนี้คือตามความเผ็ดใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: อุ๊ยแต่เห็นตัวอะไรอ่ะ
1: จิบโบม
0: จิบโบมอยากใส่ยิบโบมตอนไหนขั้นตอนต่อไปใส่อะไรคะ
1: ใส่บวบ
0: ค่ะใส่บวบนะคะอันนี้เป็นบวบที่เราเก็บมาแบบออร์แกนิกปลูกเองนะคะใส่บวบลงไปมาหนูช่วยถืออันนี้ก็คือใส่ตามความชอบได้เลยนะคะแต่ปกติหนูเห็นแต่เวลาเขาทำแกงหน่อไม้มันต้องน้ำเยอะๆไม่ใช่เหรอคะ
1: อันนี้มันมีน้ำยานางแล้วแล้วก็น้ำมาบวบมันก็จะออกด้วย
0: โอ้มันก็จะเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมคะน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าเท่านั้นคือพอแล้วใส่บวบเสร็จแล้วอันนี้เราก็รอให้บวบเข้าที่นิดนึงเนาะพี่เนยเน
1: า
0: ะใช่ตอนนี้คือกลิ่นเริ่มมาละกลิ่นหอม ใช่หอมเมนูข้างหลังนะคะ อันนี้เดี๋ยวรอนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่ตัวไหนต่อคะพี่เนยคะพอบวบ
1: เริ่
0: ม
1: ใส่ย่านางค
0: ่
1: ะ
0: ใส่น้ำย่านางตอนนี้ก็คือรอให้บวบได้ปล่อยคายน้ำออกมานิดนึงก่อนนะคะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ตัวน้ำย่านางต่อแต่แอบเห็นอันนี้คืออะไรคะพี่เนย
1: หอยหอมหอยเก็ดค่ะ
0: หอยหอมหอยเก็ด
1: ค
0: ่ะคือมันค
1: ือหอยภูเขาม
0: ันคือหอยภูเขา
1: ค่ะหอยสมุนไพรเพราะมันจะกินพวกใบไม้พวกอันนี้
0: อ๋อเป็นหอยที่รักสุขภาพด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: กินใบไม้นะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาใส่ในแกงหน่อไม้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะโอ้โห
1: เป็นเครื่องเคียง
0: เป็นเครื่องเคียงคือนอกจากใส่บวบแล้วแกงหน่อไม้ไม่ใช่ธรรมดานะใส่เห็ดนี้ด้วยโอ้ไม่ใช่ใส่หอยนี่ด้วยนะคะหอยป่าเป็นหอยป่านี
1: ่หอยภูเขา
0: จิโป่มด้วย
2: ใส่แล้วบะจิโป่ม
0: ใส่แล้วค่ะตอนนี้อันนี้ผักที่จะใส่ตอนสุดท้ายคือผักอะไรคะ
1: ผักเนี่ยขะแยง
0: อ๋อผักขะแยงนะคะขณิสารบ้านเฮากับขะแยงแต่ว่าภาษาพูดไทยเรียกว่า
1: ผักสะแงะ
0: ผักสะแงะนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาใส่กันในช่วงของตอนสุดท้ายตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของอะไรคะหมายถึงว่ามันจะ
1: มีกลิ่นหอม
0: อ๋อ
3: เหม
0: ือ
3: นกิน
0: แต่หอมจริงนะคะอันนี้จะใส่ปิดท้ายตอนสุดท้ายใช่ไหมคะหม้อใหญ่นะเนี่ยตอนแรกมองว่านึกว่าจะหม้อเล็กๆไม่ได้หม้อใหญ่หลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งแกงหน่อไม้นะคะแล้วก็ขนมที่เราทำก่อนที่เราจะไปเก็บหน่อไม้เนี่ยก็เสร็จแล้วเหมือนกันนะคะรวมถึงนี่มีเพิ่มมาก็คือส้มตำที่ห้ามขาดในเมนูอีสานบ้านเราเดี๋ยวตอนนี้ขั้นตอนสำคัญก็คือการรับประทานการชิมค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามากินพร้อมๆกันไปเลยมาเดี๋ยวขอเริ่มจากเมนูเด็ดของเราเลยวันนี้ก็คือเมนูนี้ค่ะ
4: แกงหน่อไม
0: ้แกงหน่อไม้ใส่จีอะไรนะ
1: แกงลูกไม
0: ้แกงลูกไม
4: ้ใส่จีโร
0: ่ใส่จีโร
4: ่จีโร่หรือแมงกินูนหรือแมงขี้ปม
0: อร่อย
4: นวดหน่อยป่ะ
0: โหนัวมากนัวมันมากแล้วก็อันสำคัญคือหอยนะคะหอย
1: ต้องแกะ
0: นี่ต้องแกะ
4: ต้องใส่นั่นก็ได้
0: เขาดูดเอาเลยบอกค่ะ
4: ไม่ได้
0: เอา
4: ไม่จิ้ม
0: ไม่จิ้มเอานี่นะคะไม่จิ้ม
1: นี่
0: อ่า

0: เอาเปลือกเอา
1: ไปจากไหนอย่ากินไว้นะ
2: เขามีกลิ่นเฉพาะเนาะ
0: ใช
1: ่กลิ่นเฉพาะ
2: กลิ่นเฉพาะแล้วก็เป็นหอมเออหอยหอมใช่ไหมคะหอยหอมมันมีกลิ่นหอมด้วย
0: สมุนไพร
1: เฉพาะของมัน
2: แล้วก็มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์มากๆอันนี้บอกเลยว่าเมนูเด็ดมากถ้าใครมาที่นี่ต้องได้รับประทานเพราะว่ามีความแตกต่างจากอื่นแน่นอนเพราะว่าด้วยของหน่อไม
1: ้
2: มีความนิ่มมีความหอมแล้วก็มีหอยนะคะแล้วก็มี
0: จิ
2: ้มโป่งใส่อีก
1: เครื่องเคียงก็มีพวกผัก
2: ทีนี้กินคาวแล้วไม่กินหวานสันดานอาจจะไฟได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมเมนูของหวานกันหน่อยเดี๋ยวส้มตำไว้ปิดท้ายแล้วกันนะคะเมื่อเช้าที่เราไปทำมาก่อนขึ้นไปเก็บหน่อไม้นี่จะมี2แบบนะคะเป็นตัวแบบฟักทองกับตัวที่เป็นตัวมันม่วงนะคะเดี๋ยวชิมเลยเดี๋ยวขอมันม่วงก่อนแล้วกัน
1: ข้าวไม่กินเหร
2: ออืมมีไส้เป็นไส้มะพร้าวนะคะอืมอร่อยมากนุ่มหอมอร่อย
1: จากข้าวกล่ำ
2: เป็นข้าวกล่ำนะคะมันม่วงอะไรมันเข้ากับส่วนตรงนี
1: ้มีฟักทองผสม
2: เป็นฟักทองผสมนะคะทั้งไส้แล้วก็ตัวเนื้อแป้งรสชาติเหมือนกันนะคะเป็นไส้เดียวกันแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้คือไส้จุกๆเลยอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เขาทำในเรื่องของงานประเพณีที่จะถึงก็คือ
0: ห
2: ่อข้าวประดับดินนะคะเป็นเมนูที่หลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่บ้านพูนะคะโฮมสเตย์บ้านพูที่นี่สามารถที่จะมาชมเรื่องของการท่องเที่ยวอาหารที่พักต่างๆนะคะซึ่งก็อยากให้ทั้งสองท่านได้ฝากกันหน่อยฝากคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวหรือว่าใครที่สนใจเริ่มจากพี่เนยเลยค่ะฝากได้เลย
1: ฝากมาที่บ้านพู
0: ให้ทุกคนมาเที่ยวที่บ้านพูนะคะเพราะว่ามีอาหารอร่อยพื้นบ้านบรรยากาศดีอารมณ์ดี
2: ค่ะโอเคอีกท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวอยากให้เป็นพ่อแดงของเราไกด์นำทางที่พาไปเก็บหน่อไม้เดี๋ยวได้ฝากเชิญชวนรวมถึงฝากบอกหน่อยว่าสถานที่ของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนค่ะ
3: ครับสำหรับบ้านผู้โฮมสเตย์แห่งนี้นะครับตำบลบ้านเป้าอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารครับก็เป็นชุมชนผู้ไทยครับยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือว่าบุคคลทั่วไปมาเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนผู้ไทยมองนี้ครับรับรองอาหารแซ่บรสชาติแซ่บหลายครับ
2: ก็จะมีพ่อแดงนะคะเป็นไกด์นำทาง
3: ครับเป็นไกด์นำทาง
2: ส่วนช่องทางการติดต่อใครอยากมาเดี๋ยวขึ้นได้ที่หน้าจอตรงนี้นะคะก็จะมาเจอกับทั้งพี่เนยนะคะแล้วก็พ่อแดงที่จะพาไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างซึ่งวันนี้เมืองไทยดีๆของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณผู้ร่วมของเราทั้งสองท่านด้วยค่ะรวมถึงครั้งหน้าเมืองไทยดีๆจะพาผู้ชมไปที่ไหนนะคะฝากติดตามกันด้วยวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ันนี้ข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัสแต่ในจำนวนนั้นมีข่าวปลอมซ่อนอยู่มากมายคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณเห็นคือเรื่องจริง
1: ในสื่อสังคมออนไลน์ใครๆก็ปล่อยข่าวได้แบบไร้ข้อจำกัดทำให้มีข่าวปลอมเกิดขึ้นมากมายในแต่ละวันทั้งเรื่องของความประสงค์ร้ายทั้งความคึกขนองอีกทั้งยังมีผู้รู้เท่าไม่ถึงการอีกจำนวนมากที่หลงเชื่อ

0: ีหลายรูปแบบตั้งแต่ข่าวลวงที่แต่งขึ้นเพื่อหลอกลวงข่าวที่ถูกบิดเบือนให้ผิดจากความจริงไปจนถึงข่าวที่ใช้ภาพหรือข้อมูลผิดบริบทเพื่อสร้างความเข้าใจผิด
1: ตัวอย่างข่าวปลอมที่สร้างความวุ่นวายและส่งผลกระทบกับประเทศเช่นข่าวรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินเตรียมปิดประเทศห้ามประชาชนออกจากบ้านและมีการควบคุมสินค้าจำเป็นข่าวนี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนจำนวนมากมีการไปกักตุนอาหารและสินค้าจำเป็นทำให้เกิดปัญหาของขาดตลาดส่งผล

0: เศรษฐกิจเสียหายธุรกิจต่างๆหยุดชะงักตลาดหุ้นผันผวนเนื่องจากประชาชนหวาดกลัวซึ่งในความเป็นจริงแล้วรัฐบาลไม่ได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินและไม่ได้มีการประกาศปิดประเทศการแชร์ข่าวปลอมเหล่านี้อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จสร้างความตื่นตระหนกในสังคม
1: ข่าวปลอมไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆแต่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบใหญ่เช่นสร้างความแตกแยกในสังคมทำให้ผู้คนตื่นตระหนกหรือแม้แต่ส่งผลต่อชีวิตและสุขภาพของผู้รับข่าวสาร
2: เจอพวกข่าวปลอมใน Twitter ใน Facebook อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
3: เจอบ่อยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนนะคะแต่ว่าเป็น
4: ญาติ
3: ผู้ใหญ่
4: พี่ป้าญาติผู้ใหญ
3: ่กลุ่มครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
4: บอกว่าคนในบอกมาวงในบอกมาอะไรอย่างงี้
3: เจอค่ะเจอบ่อยมากส่วนใหญ่จะเจอข่าวดาราเสียชีวิต
5: ประเภทพวกข่าวดาราอะไรพวกเนี้ยคนนี้คบกับคนนั้นท้องก่อนแต่งอะไรเรื่องอย่างเงี้ย
1: เราสามารถป้องกันตนเองจากข่าวปลอมได้ด้วยการตรวจสอบแหล่งที่มาข่าวมาจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือหรือไม่ตรวจสอบ URL บางเว็บไซต์เลียนแบบชื่อสำนักข่าวจริงแต่เปลี่ยนตัวสะกดอ่านให้รอบด้านอย่าเชื่อแค่พาดหัวข่าวอ่านเนื้อหาทั้งหมดก่อนแชร์ใช้เครื่องมือ Fact Checking อย่างเช่นชัวก่อนแชร์ข่าวจริงประเทศไทยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย Anti Fake News Center Thailand
0: รัฐบาลมุ่งหวังที่จะให้ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในบ้านเราสามารถวิเคราะห์แยกแยะและสังเกตข่าวปลอมได้โดยเฉพาะข่าวปลอมที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศหรือกระทบกับความมั่นคงเช่นข้อมูลเท็จด้านการเมืองหรือสถานการณ์ระหว่างประเทศที่อาจจะส่งผลต่อความไม่สงบสุขในสังคม

ข่าวสารเป็นเรื่องสำคัญเพราะในยุคที่ข้อมูลไหลเวียนอย่างรวดเร็วความจริงและความเท็จอาจปะปนกันได้ง่ายถ้าทุกคนช่วยกันตรวจสอบก่อนแชร์เราก็จะสร้างสังคมที่มีข้อมูลที่ถูกต้องและปลอดภัยขึ้นได้

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดินทางมาที่จังหวัดยะโสธรครับมาดูการขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์ที่มีการนำร่องทั้งหมด7แห่งด้วยกันนะครับครั้งนี้มีการเปิดตัวแพลตฟอร์มฟาร์มสเตย์ยะโสธรที่เป็นอาวุธหลักนะครับในการที่จะมาขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่สำคัญครับเป็นมิติใหม่ในการที่จะเดินหน้าการท่องเที่ยวแบบเชิงรุกเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีติดตามเรื่องราวกันได้ในรายการของเราครับ

0: ถือเป็นความร่วมมือกันของทางจังหวัดและก็ภาคเอกชนนะครับในการส่งเสริมเรื่องของฟาร์มสเตย์ในพื้นที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เรามาติดตามเรื่องนี้แต่นั่นว่าการเดินหน้าต้องเติบโตขึ้นนะครับเราจะคุยกันกับเจ้าของนาจันสว่างฟาร์มสเตย์กับคุณตอกแตกอยู่กับเราสวัสดีครับผมเจอกันครั้งที่2แล้วนะครับถือว่ามาดูการเติบโตและการทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนที่ร่วมมือกันถือว่าจับมือกันแบบเหนียวแน่นมากเลยถือว่าเป็นเฟสที่2ที่เดินหน้ากันจังหวัดบอกว่านอกจากเกษตรอินทรีย์ที่เดินหน้าส่งเสริมอยู่เรื่องของฟาร์มสเตย์ที่อยากจะให้นักท่องเที่ยวได้มาเห็นบรรยากาศแบบความเป็นชาวยโสอีกรูปแบบนึงก็เดินหน้าอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับตอนนี
1: ้ก็หลังจากเราเปิดฟาร์มสเตย์เฟสแรกไปแล้วนะฮะก็ผลตอบรับคือเรามีทั้งนักท่องเที่ยวที่เขาเข้ามานักเรียนนักศึกษาที่สนใจเรื่องรูปแบบของภาคการเกษตรมากขึ้นหลายๆอย่างที่พวกพี่เห็นในแฟนเพจหรือแต่ละภาคีฟาร์มสเตย์รุ่นแรกที่เขาทำเนี่ยจะมีรูปแบบของเขามาเที่ยวทัศนศึกษาหรือมาพักมาใช้ชีวิตชิวๆผลตอบรับดีจนถึงขณะที่จังหวัดกำลังจะทำตัวฟาร์มสเตย์เฟส2ซึ่งตอนนี้เราได้ไปเฟ้นหาฟาร์มสเตย์เฟส2มาแล้วในรุ่นที่2เนี่ยเราจะมีอยู่3ที่ที่แรกก็คือสวนหมากฟาร์มสเตย์อยู่ที่ไทยเจริญส่วนที่2จะเป็นฟาร์มฝรั่งหลังคาแดงอยู่ที่กุชุมแล้วก็ส่วนที่3ก็คือบ้านไร่กาแฟอยู่ที่คอวังนะครับไอตัว3ภาคีตรงเนี้ยที่เป็นรุ่นที่2นะครับจะมาเติมเต็มในส่วนของรุ่นที่1รวมกันเป็นภาคีฟาร์มสเตย์ที่แข็งแรงนะครับปัจจุบันเนี้ยเราได้ทำการ MOU กับทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านปัจจุบันนะครับก็ได้ทำการ MOU แล้วก็มีการเปิดตัวแพลตฟอร์มฟาร์มสเตย์ซึ่งไอตัวแพลตฟอร์มฟาร์มสเตย์เนี้ยมันจะมีเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของการที่จะนำฟีเจอร์หรือเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาในตัวภาคีฟาร์มสเตย์ของเราแล้วก็รูปแบบของการเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ครับ
0: ครับผมถือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราจำได้ว่าครั้งแรกที่เราไปเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกฟาร์มสเตย์
1: ใช่คร
0: ับ ก็นอกจากจะมีที่พัก
1: ครับ
0: จะมาสัมผัสบรรยากาศการพักแบบฟาร์มสเตย์แล้วที่แต่ละที่ก็จะมีกิจกรรม
1: ถูกครับ
0: ที่ได้มาเรียนรู้ที่เป็นเอกลักษณ
1: ์ใช่ครับ
0: ของแต่ละที่ด้วยแต่ส่วนหนึ่งคือเวลาจะไปเนี่ยบางคนบอกว่าไปที่นี่ก็เพราะแต่ละที่ไม่ใช่อยู่ใกล้กันนะมันอยู่คนละอำเภอและกิจกรรมก็น่าสนใจทั้งหมดดังนั้นคือมันเป็นความยากตรงที่ว่าถ้าจะไปตรงนี้ต้องประสานงาน
1: ใช่ครับ
0: ต้องติดต่อบางทีอาจจะช่วงนี้ไม่พร้อมอาจต้องเปลี่ยนกิจกรรมแบบนี้คือมันเป็นจุดเริ่มต้นอย่างหนึ่งไหมครับว่าที่เราต้องมีการเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการเอาไอทีเข้ามาเสริม
1: ถูกครับ
0: มาทำเป็นแพลตฟอร์มครั้งนี
1: ้ครับ
0: ลักษณะการทำงานหรือการแก้ไขปัญหาตัวนี้มันเป็นยังไง
1: อันนี้พี่โฟโต้เปิดได้ดีก็คือจริงๆมันคือปัญหาของเราเลยเหมือนที่บอกครับเรามี7ภาคี7แห่งอยู่คนละอำเภอปัญหาคือนักท่องเที่ยวไม่รู้จะไปไหนมันเยอะเหลือเกินแล้วไม่รู้ว่าในแต่ละฟาร์มเขามีกิจกรรมอะไรบ้างเวลาเราจะจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเราอยากจะไปนาจันสว่างอย่างเงี้ยหรือจะไปเพิ่มสุขมหาชนะชัยนักท่องเที่ยวเขาไม่รู้เลยว่าถ้าเข้าไปเนี่ยเขาจะไปเจอกิจกรรมอะไรบ้างมีโปรแกรมอะไรเปิดให้เขาบ้างมีห้องพักเปิดให้เขาพักอยู่ไหมอันนี้จึงเป็นปัญหาที่เรามาแก้ในรูปแบบของแพลตฟอร์มนักท่องเที่ยวแต่ละคนเขาสามารถออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวได้พี่โฟโต้สามารถออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวได้อยากจะไปเที่ยวเพิ่มสุขทำพิซซ่าเตาถ่านพี่สามารถจองบุ๊กิ้งเข้าไปผ่านไอตัวแพลตฟอร์มได้อยากจะไปนาจันสว่างอยากไปเก็บไข่ไก่หวานแหเรียนรู้วิถีเกษตรกับเราพี่ก็สามารถไปบุ๊กิ้งผ่านไอตัวแพลตฟอร์มได้ซึ่งไอตัวแพลตฟอร์มเราจะเชื่อม7ภาคีตรงเนี้ยในระยะที่2เนี้ยเราจะเชื่อม7ภาคีเข้าร่วมด้วยกันหมายความว่าพี่โฟโต้สามารถออกแบบโปรแกรมไปนาจันสว่างบ่ายไปกินข้าวที่เพิ่มสุขไหมทำกิจกรรมตรงนี้ได้ไหมไอตัวแพลตฟอร์มเนี้ยสามารถทำได้ครบจบในที่เดียวพี่สามารถเลือกสถานที่เลือกกิจกรรมแล้วสุดท้ายระบบจะแจ้งบุ๊กคิ้งไปที่หลังบ้านให้เจ้าของฟาร์มแต่ละฟาร์มเขาคอนเฟิร์มว่าคุณมาเที่ยวได้นะมากี่คนมาวันไหนเวลาไหนมันจะแก้ปัญหาในการที่เราไม่โดนเซอร์ไพรส์ลูกค้าวอล์กอินเข้ามาแล้วเราสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อันนี้คือเราแก้ปัญหาเพนพอยต์ของไอตัวที่เป็นฟาร์มสเตย์ของเราครับ
0: ถ้าเทียบคือความหมายว่านักท่องเที่ยวยุคปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่อัตราปัจจุบันคือเขาจะไม่ได้เที่ยวแบบมีไกด์นำเที่ยว
1: ถูกครับ
0: ส่วนใหญ่จะเที่ยวแบบแบ็คแพ็คไปเอง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: หาประสบการณ์ด้วยตนเอง
1: ครับ
0: นอกจากประสบการณ์ที่เขาจะเจอในแต่ละฟาร์มสเตย์แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งคือประสบการณ์แรกในการที่จะเลือกโปรแกรมเองอย่างนี้ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: คือมีอิสระในการเลือก
1: ใช่ครับ
0: ว่าคุณอยากจะไปเจอประสบการณ์แบบไหนอันนี้คือจัดแบบโปรแกรมเอง
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องของการจัดการหลังบ้านเองก็จะมีทีมที่จะต้องทำงาน
1: ถูกครับ
0: จากที่เราเปิดตัวกันไปในวันนั้น
1: ใช่ครับ
0: แล้วถึงวันนี้เนี่ยผลตอบรับเสียงสะท้อนหนึ่งและนักท่องเที่ยวด้วยหรือก็ทีมฟาร์มสเตย์ของเรามีการแลกเปลี่ยนหรือใหผลตอบรับยังไงบ้างคร
1: ับ ข้อดีในระยะที่2ตรงนี้เรามีการนัด follow up กันทุกสัปดาห์เลย
0: ครับ
1: ก็คือทุกวันเสาร์เราใช้คอนเซปต์ในการที่เราจะเวียนไปประชุมกันในแต่ละฟาร์มสเตย์เริ่มที่นาจันสว่างก่อนสัปดาห์ถัดไปเราไปที่เพิ่มสุ
0: ข
1: แล้วเราก็มาที่สวนหมากอะไรประมาณเนี่ยที่ในแต่ละภาคีเราจะมาร่วมกันเพราะ1คือพอภาคีแต่ละคนเข้ามาเห็นสถานที่จริงเขาจะรู้ว่าอยากจะเพิ่มอะไรอยากจะแนะนำเพื่อนเราแบบไหนอยากจะให้ปรับตรงไหนอยากจะให้เพิ่มตรงไหนอันนี้เราจะสามารถคุยกันแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็เราจะ follow up งานกันไปเป็นระยะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในระยะที่เราปล่อยไอตัวแพลตฟอร์มตรงนี้ไปแล้วเราก็เตรียมเรื่องของการทำการตลาดต่อแล้วก็ดูแลไอตัวภาคีเฟส2ครับ
0: นักท่องเที่ยวหลายคนบอกว่าเห็นเปิดตัวแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าอธิบายหรือบอกกับนักท่องเที่ยวหรือคนที่มาใช้บริการเองเนี่ยการใช้งานจะยากแค่ไหนบางคนบอกว่ากลัวคลิกไปแล้วจะมีปัญหาหรือยังไงมันใช้งานยากไหมฮะตัวนี้
1: แพลตฟอร์มเราใช้งานง่ายเลยคือเรามองเรื่องของผู้ใช้เป็นหลักคือถ้าสมมติเหมือนที่ผมบอกพี่โฟโต้คือถ้าพี่โฟโต้อยากจะมาเที่ยวฟาร์มสเตย์ยโสธรไม่รู้แหละว่ามีกี่แห่งพี่เข้าแพลตฟอร์มเลือกสถานที่มาเที่ยวได้เลยแล้วพี่ก็สามารถคลิกในรูปแบบของกิจกรรมอย่างเช่นพี่เลือกนาจันเลือกไร่นุจรินบ้านสวนเพิ่มสุขพี่ก็สามารถเลือกโปรแกรมที่อยู่ในแต่ละฟาร์มที่เขาเปิดไว้ได้เสร็จพี่ก็ใส่จำนวนนักท่องเที่ยวที่จะมาใส่วันเวลาที่พี่จะเข้ามาสุดท้ายแล้วระบบเนี้ยมันจะคำนวณออกมาเป็นราคาที่คุณจะต้องจ่ายแล้วมันจะลิงก์เข้าไปหลังบ้านแค่นี้ฮะจบแล้วคุณก็สามารถมาเที่ยวตามโปรแกรมได้เลยครับ
0: มันต้องมีคอนเฟิร์มยืนยันรายละเอียดอีกรอบนึงไหมครับเพราะว่าแบบจ่ายไปแล้วจะถ
1: ึ
0: งหน้างานจะมีได้ไปหรือเปล่าม
1: ีครับก็คือสิ่งแรกที่ลูกค้ารีเควสต์มามันจะส่งไปหลังบ้านหาเจ้าของฟาร์มแต่ละที
0: ่ครับ
1: อย่างเช่นนาจันเพิ่มสุขหรือทั้ง7ฟาร์มตรงนี้ที่เขามีเนี่ยเขาจะต้องกดยืนยันก่อนเพราะว่า1คือลูกค้ารีเควสต์มาเราต้องมาดูความพร้อมของเราว่าเอ้ยเซสชั่นเนี้ยด้วยความเป็นเกษตรนะฮะเราไม่สามารถที่จะเปิดได้ทุกฤดูอย่างเช่นดำนาเงี้ยเราไม่สามารถดำนาได้ทุกฤดูมันจะต้องเป็นฤดูฝนเราก็จะเปิดบางซีซั่นบางเซสชั่นอย่างเงี้ยถ้าลูกค้ารีเควสต์มาเราพร้อมเราก็สามารถกดยอมรับแล้วระบบเนี้ยมันจะแจ้งเตือนกับเข้าไปหาลูกค้าว่านาจารย์พร้อมนะเพิ่มสุขพร้อมนะแล้วโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดที่คุณรีเควสต์มาเนี้ยพร้อมทั้งหมดที่จะให้คุณเข้ามาอันนี้ลูกค้าก็สามารถคอนเฟิร์มแล้วทำการโอนเงินได้ครับ
0: ครับผมถามย้อนกลับไปในวันที่เรามีแพลตฟอร์มฟาร์มสเตย์ยะโสธรเกิดขึ้นส่วนหนึ่งหลายคนเราจะเคยนี่ว่าจะเป็นภาครัฐในการที่ขับเคลื่อนเรื่องนี
1: ้
0: แล้วให้เอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมแต่ตอนนี้คือเหมือนเป็นพลิกกลับย้อนกลับว่าเอกชนเป็นตัวตั้งและเดินหน้ากันภาครัฐเป็นตัวหนุนเสริมช่วย PR ช่วยประชาสัมพันธ์เหตุผลสำคัญทำไมถึงเป็นภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเรื่องนี้
1: สิ่งแรกที่เรามองกันกับทั้งจังหวัดด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ตามแต่ด้วยความที่เราเป็นแม่งานเอกชนเองเป็นแม่งานทั้งภาคีหรืออะไรก็ตามแต่เรามองว่าสิ่งที่เราสร้างมาเราจะต้องขับเคลื่อนด้วยตัวเราให้เร็วที่สุดเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราให้รัฐเป็นคนนำ อย่างเช่นหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าฟาร์มสเตย์ผลักดันโดยท่านผู้ว่าถ้าท่านผู้ว่าย้ายฟาร์มสเตย์ก็จะปิดตัวลงแต่ที่นี่ตรงกันข้ามครับสิ่งที่เราทำคือต่อให้ท่านผู้ว่าย้ายฟาร์มสเตย์ยังดำเนินการต่อเพราะถูกขับเคลื่อนด้วยเอกชนแต่มีรัฐมาคอยหนุนหลังมาคอยซัพพอร์ตเราในหลายๆอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกหลายๆอย่างในการดำเนินงานของแพลตฟอร์มของเราครับ
0: ครับผมอ่ะโอเคเราเห็นความสมบูรณ
1: ์
0: แพลตฟอร์มนี้กันแล้วและสำคัญมีภาคีเพิ่มอีก3เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งภาคีที่
1: เป็นตัวแทน
0: แล้วก็เปิดการใช้งานเรียบร้อยแล้วและทำความรู้จักกับที่นี่กันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ขอบคุณคุณต๊อกแต๊กนะฮะให้ข้อมูลกับแพลตฟอร์มของเราขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

ก่อนย้ายไปอยู่ที่ฮอลแลนด์ค่ะไปอยู่กับแฟนแล้วทีนี้ย้ายไปอยู่14ปีแล้วก็อยากกลับบ้านหลังโควิดก็เลยย้ายกลับมาหลังโควิดแล้วก็ส่วนตัวชอบหมูก็เลยกลับมาทำฟาร์มกะจะมาอยู่ชีวิตเพียงพอมีเลี้ยงหมูหลุมไม่มีกินแล้วก็ไก่ไข่เป็ดแล้วก็ไก่บ้านตอนนี้กำลังขยายค่ะเปลี่ยนเป็นแปรรูปเป็นหมูหันแล้วก็หมูหลุมเสียบไม้เราค่ะตอนนี้ก็โอเคตลาดต้องการเยอะค่ะดร.เชิญบอกว่าปศุสัตว์ของเรามีครบทุกอย่างพี่น้องลองทำฟาร์มสเตย์ดูไหมบอกว่าอย่างนี้ค่ะก็เลยยกบ้านหลังนั้นให้หลังเรือนไทย2หลังให้เป็นห้องพักไปเลยค่ะแล้วก็ปรับรูปร่างหน้าตาของสวนของฟาร์มเกษตรเมื่อก่อนจากเป็นเกษตรจริงๆตอนนี้เริ่มเป็นฟาร์มสเตย์ครึ่งนึงแล้วก็ผสมกับปศุสัตว์ครึ่งนึงค่ะถ้าสนใจมาพักเรามีกิจกรรมให้แล้วก็มีห้องพัก2ห้องถ้ามาเป็นรูปแบบครอบครัวแล้วก็มีกิจกรรมให้เล่นกับสัตว์เลี้ยงสัตว์ดูแลสัตว์หรือว่าเที่ยวชมรอบหมู่บ้านทางจะเป็น Facebook ค่ะของจารุวัฒน์ผลเจริญแล้วก็แพลตฟอร์มใหม่ของฟาร์มสเตย์ยโสธรได้ค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0962493351ค่ะ

0: จากที่เราคุยกันในห้องเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูเรื่องของฟาร์มสเตย์ที่เป็นหนึ่งภาคีในการร่วมกันในเฟสนี้หรือระยะนี้เราเดินทางมาที่นี่ครับบรรยากาศที่นี่สวยงามมากคือบ้านสวนหมากคาเฟ่แอนด์ฟาร์มสเตย์ที่อำเภอไทยเจริญคุยกันกับเจ้าของสักนิดหนึ่งนะครับพี่อรุณรัตน์จะมีอยู่กับเราฮะ
1: สว
0: ัสดีครับผมที่นี่คือพื้นที่หลักๆเห็นเลยคือหมากเป็นตัวหลักเลย
1: ใช่ค่ะ
0: พื้นที่ทั้งหมดมีประมาณเท่าไหร
1: ่32ไร
0: ่ในการปลูกแค
1: ่ปลูกตอนนี้คือ7ไร
0: ่ครับ
1: นะคะประมาณ 1,200 ต้น
0: จุดเริ่มต้นในการที่จะเป็นบ้านสวนหมากมันเกิดขึ้นได้ยังไงพี่อรุณ
1: เดิมเลยเราอยู่กรุงเทพนะคะไปทำธุรกิจกรุงเทพแล้วกลับมาช่วงระหว่างโควิด
0: ครับ
1: เราก็จบเกษตรนะคะพอจบเกษตรเราก็อยากจะทำอะไรที่เป็นพืชระยะยาวเพราะว่าถ้าเราเกษียณแล้วเนี่ยถ้าปลูกครั้งเดียวอยู่ได้30ปีคือรุ่นลูกเรานะฮะแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอันนี้แหละสำคัญนะแล้วก็ตลาดต่างประเทศต้องการสูงมากสำหรับหมากนะ
0: ครับ
1: อันนี้คือที่แนวคิดเราอยากทำแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เราก็ไม่ได้ปลูกหมากอย่างเดียวก็มีพืชหลายๆอย่างเช่นมะพร้าวหรือไม้ที่เขาเรียกอะไรไม้
0: มีค่าประมาณนี้ไหมฮะ
1: ไม้สักไม้ตะเคียนไม้ที่มันมีมูลค่าสำหรับพื้นที่ที่เราว่างแซมกันไป อันนี้ค่ะ
0: ก็เป็นจุดเริ่มต้นในครั้งนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: โควิดบวกกับการที่เรามาก็ 6-7 ปี8ปีได้แล้วก็คือพลิกฟื้นจากพื้นที่ตรงนี้
1: อันนี้ไม่มีอะไรเลย
0: จากพื้นที่โล่ง
1: ๆโล่งๆเป็นดินทรายแต่แห้งแล้งเราก็เลยมาแนวคิดก็คือมาปรับมาทำเป็นแลนด์สเคปก็คือต้องมีน้ำ
0: ครับ
1: น้ำนี่สำคัญที่นี่เป็นดินทรายมันไม่อุ้มน้ำเราก็ต้องทำบ่อบ่อนั้นก็คือต้องใช้ปูนนะแล้วก็เอาน้ำใต้ดินขึ้นมาพักก่อนที่เราปรับ pH ของน้ำก่อนถึงจะส่งไปที่ต้นไม้นะเพราะที่นี่เราจะเน้นอินทรีย
0: ์
1: นะเราจะไม่มียาค่ายาก็ไม่มีค่าแมลงก็ไม่มีเราใช้ธรรมชาติ
0: อันนี้แสดงว่าการปลูกหมากไม่ใช่แค่เป็นต้นไม้ประดับในพื้นที
1: ่ใช่
0: แต่มันมีความต้องการและไม่มีตลาดรองรับอยู
1: ่ต่างประเทศ
0: ทำยังไงให้คนเห็นว่าจริงๆหมากมันไม่ใช่แค่ไม้ที่เอามาเคี้ยวชาวบ้านเป็นของที่อยู่ในเครื่องบูชาอย่างเดียวแต่จริงๆตลาดต่างประเทศเป็นตัวตลาดใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะอินเดียอันดับต้นๆนะอินเดียกี่ล้านคนบริโภคหมากนะจีนก็ไปทำในเรื่องของยาอมเป็นไปเคลือบช็อกโกแลตนะพวกนี้ก็เป็นอาหารนะอันที่สองคือถ้าเวียดนามก็เคี้ยวนะเขาก็แปรรูปถ้าลาวเนี่ยเขาไปแปรรูปจากสดมาเป็นแห้งมากลับมาขายไทยปีหนึ่งถ้าส่งออกเนี่ย 5-6,000 ล้านถ้าดู cover ในประเทศไทยแล้วนะคะภาคอีสานเราก็ไม่น้อยหน้าสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษนะเขาปลูกหมากกันกับมะพร้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยยโสธรเราอะถ้ามีสวนอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยทั้งจังหวัดปลูกหมากในคันนาเนี่ยถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นยโสธร
0: ก็เป็นพื้นที่ในการที
1: ่เศรษฐกิจ
0: เติบโตขึ้น
1: ใช่ค่ะถ้าใครได้ดูได้รู้ว่าหมากเนี่ยปลูกแล้วไปขายใครมาขายที่สวนหมากได้นะคะถ้าถามว่าจะซักเซสที่สุดก็คือน่าจะเป็นในช่วงต้นปีรับซื้อจะมีลง
0: ครับ
1: นะทั้งสดแล้วก็แห้ง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นี่คือเป้าหมายหนึ่งในการที่บอกว่าอยากให้เห็นว่าจริงๆเนี่ยหมากเป็นพืชที่สามารถที่สร้างรายได้ได
1: ้โอ้ได้ค่ะ
0: แต่นี้การที่เราจะมาเป็นฟาร์มสเตย์ที่เราวางกันไว้เป็นคาเฟ่แอนด์ฟาร์มสเตย์เองมันเป็นภาพหนึ่งที่เรามองไว้กับการที่จะส่งเสริมทำให้คนรู้จักไทยเจริญมากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ค่ะไทยเจริญเนี่ยเป็นอยู่ในป่าอยู่ในดงคำว่าดงเนี่ยมันเป็นมูลค่ามหาศาลนะคำว่าในป่าในพื้นป่ามันมีน้ำมีป่ามีพืชพันธุ์แล้วมีเกษตรที่หลายท่านหลายอำเภอไม่รู้จักหมากเนี่ยมันควบคู่มันไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับพืชอื่นมันเป็นพืชที่เดียวๆขึ้นเลยแต่พืชอื่นก็ปลูกได้เช่นมะพร้าวแล้วขายมะพร้าวแล้วขายหมากเราขายพืชอื่นก็ได้นะในใต้ต้นหมากก็เป็นที่ล่มเนี่ยนะคะที่ล่มเพื่อที่จะปลูกพืชอื่นได
0: ้ครับผมภาพของบ้านสวนหมากคาเฟ่แอนด์ฟาร์มสเตย์ที่นี่ภาพหลังจากที่เราจะเปิดบ้านเพื่อรับนักท่องเที่ยวจะเป็นยังไงบ้าง
1: หนึ่งมีที่พักเรียนรู้เรื่องเกษตรนะคะ ในเรื่องวิถีดั้งเดิมสมัยรุ่นพ่อแม่เรา
0: ครับ
1: นะวิธีปลูกหมากปลูกพืชปลูกผักมาเรียนรู้ได้เลยอันที่สุดท้ายที่อยากทำคือคนที่ในรุ่น 50-60 เนี่ยอาหารรักษาโรคคือเป็นโรคแต่เราไม่ต้องใช้ยาเราต้องใช้บำบัดด้วยอากาศแล้วก็อาหารอันนี้อยากทำเช่นใครที่เป็นเริ่มต้นเบาหวานความดันซึ่งไม่ได้นอนติดเตียงนะฮะกำลังเป็นโรคเนี่ยเราก็ได้มาฟื้นฟูที่นี่ได้อันที่สองเนี่ยถ้าเรารับในสัมมนาท่องเที่ยวรับสัมมนางานแต่งนะฮะประชุมย่อยๆหรือจะประชุมกิจกรรมกลางแจ้งนะมาเรียนรู้การปลูกพืชเนี่ยเรายินดีนะแล้วราคาไม่ต้องไปคิดว่าแพงเอาตามสถานการณ์บ้านเรานะช่วยเหลือชุมชน
0: ครับการที่ได้อยู่ในเฟสที่2ของการเป็นภาคีของการที่จะเดินหน้าเรื่องฟาร์มเซย์ในพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรเป็นอีกหนึ่งภาคีที่เข้ามาร่วมในตอนนี้ด้วยแล้วรวมไปถึงเรื่องของการที่จะพัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ว่าอ๋อเรามีอยู่ที่ตรงนี้ผ่านแค่ไม่ช่องทางแต่นี้เรามีพัฒนาแพลตฟอร์มมารวมตัวกันเพื่อเดินหน้าไปพร้อมกันกับกลุ่มภาคีด้วยกันเองเนี่ยเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเตรียมตัวหรือการที่ทำให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นเป็นยังไงบ้างครับ
1: ถามว่าดีไหมดีมากส่วนหนึ่งดีที่สองก็คือดีใจที่ได้ไปร่วมกับเฟสหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วก็ดีใจที่ท่านผู้ว่าได้ส่งเสริมนะคะสำหรับคนในภาคเกษตรหรือว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยถ้าเราไม่มีคนส่งเสริมเนี่ยยากที่จะเดินแล้วในระบบแพลตฟอร์มเนี่ยก็ต้องในทันสมัยด้วยนะ
0: ครับ
1: อินเตอร์ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: นะผู้ที่จะมา walk in เข้ามาหรือใครที่จะเข้ามาในระบบเนี้ยนั่นหมายถึงว่าเขามาแล้วเขาได้ยโสธรมีอะไรถูกไหมคะนอกจากความสเตย์นอกจากของดีเราต้องทำอะไรให้เขาประทับใจมันมีแนวโน้มที่เราต้องพัฒนามากกว่านี้ในเชิงธุรกิจแต่ถ้าเชิงวิถีชีวิตในยโสธรเราเนี่ยบุญบ้องไฟมีงานบุญประเพณีนะอันที่สองก็คือมาเรียนรู้ในเกษตรเพราะเราเป็นเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: อันนี้แหละว่ามันจะแมทชิ่งกันได้นะแล้วก็แพลตฟอร์มเนี่ยที่ผ่านมาหรือคนรู้จักเยอะขึ้นที่นี่นะคะก็มี walk in เข้ามาก็ได้ดูถามว่าเราขายอะไรคนที่มาก็มาซื้อพันหมากอันนี้ก็ได้นะอันที่สองที่ขายพันหมากเนี่ยเขาอยากให้เราไปปลูกให
0: ้ครับ
1: ปลูกให้แล้วเราจะรับซื้อไหม
0: ครับ
1: อันนี้สำคัญ
0: มาคุยกันด้วยนะใช้เวทีนี้ใช้โอกาสมาทั้งพักผ่อนดูบรรยากาศดูวิธีการปลูกแล้วก็เดินหน้า
1: ให้เข้าใจระบบ
0: ครับ
1: การปลูกพืชแล้วดินเนี่ยเราก็ตรวจดินฟรี
0: ครับ
1: เรามีปุ๋ยเราแนะนำให้ได้ทุกอย่างเราจะเน้นอินทรีย์นะเราจะให้เป็นเขาเรียกมลพิษสำหรับตัวเจ้าของด้วยนะ
0: ครับ
1: เนี่ยโรคภัยมันก็มาจากดินนะอันนี้มันอยู่ที่ตัวเราอันนี้น่าจะได้เรียนรู้กัน
0: ครับผมถ้ามาที่นี่จะได้เรียนรู
1: ้ได้รู้เยอะค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนเลยแล้วมาพักผ่อนมาเรียนรู้ทำธุรกิจด้วยกันอ้าวสุดท้ายนี้อยากให้พี่อรุณได้ฝากคุณผู้ชมกันหน่อยว่าถ้าจะมาที่นี่เตรียมความพร้อมและรองรับนักท่องเที่ยวและรวมไปถึงเรื่องของการบริการต่างๆที่มาได้เห็นบรรยากาศที่ดูแลสดชื่นดูเหมือนผ่อนคลายมากๆเลยจะติดต่อที่ไหนอย่างไรคำปรึกษาหรือผ่านแพลตฟอร์มที่เราใช้งานกันอยู่
1: ค่ะจริงๆแล้วที่นี่ก็ยินดีต้อนรับนะคะเพราะว่าสวนหมากเนี่ยเราไม่ได้มีแค่ต้นหมากเรามีทั้งขายความเขาเรียกอะไรอ่ะกำลังใจแรงบันดาลใจนะได้ทานอาหารมีอาหารมีน้ำที่ทำมาจากต้นหมอดธรรมชาติที่นี่หมดเข้ามานะคะและอันที่สองคือถ้าใครสนใจเรื่องธุรกิจเรื่องการทำเกษตรที่มันมีอนาคตนั่นก็คือหมากโดยที่ท่านไม่ต้องใช้สารเคมีนะปลูกครั้งเดียวอยู่ได้30ปีนะการเก็บเนี่ยจะสูงแค่ไหนก็ช่างขอให้มันร่วงลงมาเราเก็บขายได้ที่นี่น่าจะเป็นฮับรับซื้อนะทั้งแนะนำในการปลูก ขายพันด้วยนะขายพันอย่าเข้าใจว่าขายแล้วขายใครซื้อที่ไหนขายที่นั่นนะเพราะที่นี่มีอยู่32ไร่แล้วมีที่อยู่นะที่ไทยเจริญถ้าใครสนใจก็เรียนเชิญนะฮะแล้วสำหรับใครที่อยากมาประชุมสัมมนางานแต่งนะงานเลี้ยงรุ่นนะมีมินิคอนเสิร์ตก็ได้นะเราติดต่อในราคาที่อำเภอไทยเจริญจับต้องได
0: ้
1: นะฮะแล้วก็คุ้มกับที่คุณเดินเข้ามานะอย่าคิดว่าเดินเข้ามาต้องเสียตังค์นะเวลคัมก็มีมะพร้าวอ่อนนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
0: ครับผมถือว่าเป็นบรรยากาศที่เรามาและเห็นทุกอย่างเลยนะฮะเรื่องของธรรมชาติเรื่องของความองค์ความรู้ต่างๆและได้ไอเดียมุมมองความคิดในเรื่องของการที่จะเดินหน้าทำธุรกิจหรืออาชีพโดยที่ไม่ต้องแบบมีเรื่องของสารเคมีเราแบบอินทรีย์ไปด้วยกันที่นี่คือบ้านสวนหมากอยู่ที่อำเภอ
1: ไทย
0: เจริญนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับพร้อมกับเวลากับรอบวิพากษ์ของเรานะฮะเจอกับเรื่องราวดีๆกันได้ในรายการของเราวันนี้ผมและทั้งแขกรับเชิญต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จํากัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

ให้พี่แกให้ทุกคำมึกซาชิมิจิวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้นะคะนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: มาไปมาไป
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

ภาพพื้นหลังสีม่วงปรากฏตัวอักษรสีขาวครอบความเป็นวิถีภาคอีสานเสนอภาพผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปภาพของชายหญิงกำลังวิ่งออกกำลังกายภาพการนวดสมุนไพรและการออกกำลังกายโยคะภาพงานโปรดักชันและ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะอาจารย์บอกว่าต้องมีท่าแล้วแหละพี่นิยมบอกขอท่า ท่าอะไรดีคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT ค่ะเช่นเคยพฤหัสและศุกร์มาเจอกับพี่นิยมพร้อมพี่ต๋อมแล้วก็น้ำฝนนะคะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงพงษ์คำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับยังเป็นทางการครับพี่นิยมครับให้พี่เรียกพี่นิยมก็ไม่ชื่นใจหรอกเรียกก็ไม่ชื่นใจต้องเงินต้องเราต้องน้ำฝน
1: พี่นิยมขาพี่นิยมขาเราดูผลงานของน้องๆในระดับอุดมศึกษาจากค่ายหนังสั้นเรามาหลายเรื่องแล้วทีนี้ขยับมาอีกนิดเป็นเลเวลที่ใหญ่นิดนึงอะโตขึ้นนิดนึงนั่นก็คือเทศกาลหนังจากค่ายหนังสั้นเราขยับมาเป็นเทศกาลหนังแล้วซึ่งเราใช้ชื่อว่าเทศกาลหนังเมืองแคนเหมือนเมืองคานไหมคะ
4: คอนเซ็ปต์
3: คอนเซ็ปต์
4: จริงจริงเทศกาลหนังเนี่ยทุกคนก็หลายๆที่นี่ก็จัดกันแล้วแต่ว่าของแต่ละอันจะมีคอนเซ็ปต์ยังไงมีกิมมิคของเล่นยังไงของเราตอนที่เราคิดแรกๆอะเทศกาลหนังขอนแก่นไห
1: ม
4: มันมีเทศกาลนู่นนี่นั่นนะแต่ละที่ก็เอ๊ะเราทุกคนรู้จักเมืองคานเนี่ยคนที่ดูหนังก็จะรู้จักเมืองคานเอ้ยขอนแก่นเรามันขอนแก่นเนาะ
3: แก
4: ่นแก่นแก่นแก่นแก่นขอนแก่นเป็นเมือง
3: แคน
1: หมอแคน
4: หมอแคนหมอลำใช่ไหมแล้วแต่เราไม่ได้เดินอยู่คนเดียวเราเดินกับฝั่งทางสปป.ลาวด้วยไม่ว่าจะเป็นค่ายหนังหรือเทศกาลเราทำร่วมกันตั้งแต่ครั้งแรกก็เลยมาจบที่เทศกาลหนังเมืองแคนวันหนึ่งเรากะว่าเราจะไปชนคานหรืออย่างน้อยคานเมื่อเขาได้ยินเขาจะลงมาหาเราอันนี้คือความหวังแล้วไม่น่าเชื่อว่าครั้งที่9ที่ผ่านมาเนี่ยมีเมืองคานมาแล้วอย่างน้อยก็คือคนที่แสดงหนังในเทศกาลหนังเมือง
3: ฮอลลีวูดเลย
4: ฮอลลีวูดครับระดับฮอลลีวูดก็ลงมาเป็นคนไทยที่แสดงหนังในฮอลลีวูดกว่า50เรื่องก็คือพี่ปูเขาบอกว่าผมติดตามเทศกาลหนังเมืองแคนขอบคุณที่เชิญเข้ามาครั้งที่9ท่านเดี๋ยวถ้ามีรูปต่อไปก็จะเอามาให้ดูว่านานาชาติเมื่อคราวที่แล้วเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่9เป็นนานาชาติมีประเทศมาร่วมกับพวกเราเยอะมาก10กว่าประเทศมันแปลว่ามันกำลังจะผลักดันจากต้นกล้านักเล่าเรื่องค่ายหนังเนาะมาประชันกันตอนนี้มาแข่งขันกันเลยนะแข่งขันเพื่อหาคนที่ดีและเก่งที่สุดเพื่อพร้อมที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ผ่านมานะครับมีหนังหลายเรื่องที่ชนะเลิศการประกวดหนังสั้นในเทศกาลหนังเมืองแคนสามคนฟิล์มช็อปไปทำก็คือมอลามาเนียผมกับพี่ปัดเป็นโปรดิวเซอร
3: ์
4: ก็ถือว่าเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในระดับต้นๆฝีมือของนักศึกษามาเลยขอนแก่นตอนนั้นเติบโตมาจากค่ายหนังแล้วเขาก็ประกวดเทศกาลหนังเมืองแคนแล้วก็ได้ไปทำหนังใหญ่เรื่องถ้าเซิร์ชก็จะเห็นว่าหมอลามาเนียเป็นหนังที่กูแคนแสดงเป็นพระเอกชื่อไออัดเคยได้ยินกูแคนไหม
3: แค
4: นห่างนั่งฝ่า
3: เคยได้ยิน
4: คนดังอันนี้มัน20ล้านแล้วมั้ง
3: เคยได้ยิน
4: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงอีกตัวอย่างนึงที่ฉายในที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วก็จะเป็นนาคเรื่องนาคนะครับเรื่องนาค8ผู้กำกับที่อยู่ในเทศกาลหนังเมืองแคนแล้วก็หยิบคนที่มีฝีมือแล้วรวมมัดกันแล้วก็ฉาย
1: หนูเคยไปทำสกู๊ป
4: นาค
1: เทศกาลหนังเมืองแคนครั้งล่าสุดก็เคยไปทำข่าวเรื่องนาคเนี่ยหนูเคยไปทำ1ใน8เรื่องเนี่ยก
4: ็
1: คือน้องๆที่โรงเรียนปากคาดอาจารย์ของเขาเป็น1ในผู้กำกับ
4: ใช่ๆอันนี้คือความสำเร็จของเทศกาลหนังเมืองแคน
3: ใช่
4: เพราะนั้นเราก็หวังว่ามันจะมีมากขึ้นมันจะมีเพิ่มขึ้นนะครับ
3: โตขึ้นเรื่อยๆเนาะ
4: โตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันคือฝันของเรามันเข้าสู่อุตสาหกรรมได้จริงแปลว่าทุกครั้งเนี่ยมันจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขามีทุนมีรอนมีศักยภาพหรืออีกเรื่องนึงก็มาจากเทศกาลหนังเมืองแคน4ขมังเดี๋ยวคราวหน้าพี่เบนซ์จะช่วยเตรียมทีเซอร์หรือเทเลอร์หนัง4ขมังมาเลยนะ4ขมังเนี่ยมาจากการพิชชิ่งเด็กระหว่างคนที่เข้ามาอยู่ในเทศกาลหนังแล้วก็เอาคนที่มีศักยภาพเรื่องทุนรอนมารวมมาลงกันปรากฏว่าหนังเรื่องนี้ถูกหยิบมาใช้เป็นตัวอย่างที่สำคัญที่จะเป็นโมเดลถ้าขอนแก่นจะเป็นเมืองหนัง มันก็ต้องมีคนขอนแก่นพร้อมจะกล้าลงทุนทำหนังลงทุนทำหนังเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงนะจริงธุรกิจทุกอย่างก็เราไม่รู้หรอกว่าอาหารสินค้าที่เราทำออกมามันจะขายได้หรือไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ลอง
3: ไม่ลองก็ไม่ร
4: ู้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยสี่ขมังก็จะเป็นโมเดลหนึ่งที่สำคัญตอนนี้ได้ผู้กำกับเป็นผู้หญิงศิษย์เก่ามาขอคณะมนุษย์ชื่อน้องบิ๋มเนาะน้องบิ๋มนี่เขาก็มาพิชชิ่งแล้วก็ได้โปรดิวเซอร์ก็มีทั้งปัญญาปิ่นแก้วมีพี่ปื๊ดธนิตจิตนุกุลมีพี่ออสอะไรพวกนี้ครับก็3โปรดิวเซอร์เพื่อจะมาขับเคลื่อนโมเดลนี้ให้มันเป็นภาพยนตร์ที่ฉายแล้วก็อย่างน้อยเท่าที่คุยกับคนลงทุนคนละขัน2ขันเนี่ยคนละบาท2บาทนี่รวมกันเนี่ยได้10ล้านเนี่ย
3: โอ้โ
4: หเราก็มองว่าเขาไม่ต้องการกำไรจากการทำหนังเรื่องนี้เขาต้องการแค่ทุนคืนแล้วเมื่อไหร่มันได้ทุนคืนสิ่งที่มันงอกเงยขึ้นมันจะได้หนังเรื่องที่2ของขอนแก่นเมืองหนังแห่งอีสานสู่เมืองหนังโลกเพราะนั้นเทศกาลหนังเมืองแคนมันไม่ใช่แค่เทศกาลที่เรามาดูหนังกันเดินเรื่องไม่ใช่แต่มันคืออุตสาหกรรมที่อาจจะรออยู่ข้างหน้าถ้าเมื่อไหร่คนขอนแก่นเห็นว่าหนังเรื่องนี้มันประสบความสำเร็จเราก็หวังว่าการนับครั้งแรกอาจจะเจ็บหรือยังไม่รู้หรืออาจประสบความสำเร็จก็ไม่รู้แต่เราหวังว่ามันจะมีคนที่มีศักยภาพแล้วก็มองว่าสิ่งนี้มันมีประโยชน
3: ์
4: ต่อการเป็นขอนแก่นเมืองหนังเมื่อมันเป็นเมืองหนังแล้วการท่องเที่ยวก็จะมาทุกคนก็ขอนแก่นเมืองหนังขอนแก่นเมืองหนังวันหนึ่งเทศกาลหนังเมืองแคนของเราซึ่งอยู่ในขอนแก่นเมืองหนังเป็นที่ประจักษ์เนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ได้ทำวันสองวันปีสองปีอันนี้มัน10ปีแล้วมันเริ่มเห็นผลอะไรลางๆขึ้นมาครับ
3: เนาะก็คาดหวังว่าจากที่เราเคยได้ยินว่าขอนแก่นคือเมืองแคนเมืองหมอลำทีนี้เราจะมาตราตรึงกันเรื่องของเมือง
4: หนังขอนแก่นเมืองหนังแห่งอีสานสู่เมืองหนังโลก
3: ไปให้ถึง
1: เชื่อว่าอีกไม่นานเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะประเทศไทยคือเป็นโลเคชั่นหลักของภาพยนตร์แบบเยอะแยะมากมาย
4: ต่างประเทศก็
3: ฮอลลีวูดก็มาถ่ายที่บ้านเรา
1: ต่างประเทศเอเชียเกาหลีจีนญี่ปุ่นมาถ่ายในบ้านเราเยอะมากๆแล้วเป็นโลเคชั่นหลักด้วยเชื่อว่าโลเคชั่นในขอนแก่นเนี่ยยังมีอีกแบบเป็นพันๆที่เลยที่รอการค้นพบ
3: ใช่
4: เหมือนหนังของผมที่ทำล่าสุดนะ เราก็อยู่ขอนแก่นตั้งแต่ป .1 ก็ถือว่าเป็นคนขอนแก่นเลยนะแค่เกิดหนองคายแล้วก็มาโตตั้งแต่
3: คนขอนแก่น
4: เราก็คิดว่าเราก็รู้จักพื้นที่เยอะแต่พอเราทำหนังแล้วก็สำรวจโลเคชั่นที่ต้องการป่าที่สวยขอนแก่นด้วยนะอำเภอสีชมพูเป็นอำเภอที่มีป่าสวยถ้ำสวยแล้วก็ยังมีช้างเดินอยู่เป็น
1: ๆแต่ว่า
4: ป่าที่อุดมสมบูรณ์อ
1: าจจะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยไปด้วย
4: ที่ว่าอาจารย์ตอนนี้ถ่ายได้กลางวันนะแต่ผมขอร้องว่ากลางคืนอย่าถ่ายผมไม่อยากเฝ้าอาจารย์หรือไม่อยากมาเจอกันตอนเช้าเอาอาจารย์เข้าวัดแต่สวยจริงสีชมพูไปถ่ายทั้งเรื่องเลยที่อำเภอสีชมพู
3: อันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดที่ความคาดหวังอยากให้ขอนแก่นคือเมืองหนังในอนาคตเรื่องแรกพร้อมแล้วน้ำฝน
1: เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเป็นเรื่องราวความรักของ2พี่น้องฝาแฝดที่เขาแข่งขันกันตลอดเวลาเลยเดี๋ยวต้องดูว่าเขาแข่งขันกันทำไ
3: ม
1: เพื่ออะไรนะคะเป็นผลงานของทีม Good Job จากเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่8นะคะเราไปหาคำตอบกันในเรื่องแฝด2โคมค่ะ

0: นี่นี่อ่ะพ่อพิรันแม่ไปตลาดพูดถึงถามหาพ่ออยู่เลยแต่คดีคือกันล่ะพ่อสิได้พักผ่อน
1: พ่อกินต่อครับพ่อกินยาก้อนอาหารหรือเปล่า
2: โด
0: นมีสิกับมั่งเขาบอกว่าก่อนมี
1: ไปอยู่สองปีเยี่ยมชีวิตเก่าจริงทำมึงเห็นชีวิตมึงดีขึ้นบ่ได้มึงเห็นน้องจิตในปล่อยจิตดีๆนะ
3: เศร้าเลยสู่สองคนน่ะโดนๆพ่อกันเทียสู้น้ำกันดีๆบ่ได้บ่อีกจักน้อยน่ะสู้ก็จะได้ดูแลร้านน้องกันแล้ว
0: ฮะดูแลน้องกันติ
1: ขันมาไฟไหนนี่ผมไม่เห็นเลยครับพ่อ
0: มึงคิดว่าฝ่ายใดนิ่งดีกว่าหางกูแล้วที
1: ถ้ามึงสิไปสู้กูก็บ่สิได้แม็กซ
3: ์จะได้ถ้าสู้สิอ้องซั่นไปเฮ็ดอาหารมาเอาร้านกูเป็นเดิมพันธุ์

0: มึงมาเมื่อกี้กับคนละบ่
1: อันซีมือบอกแม็กซ์ซื้อซัมมี่คือสมัยผมล่ะจะได้ดูแลนัดคนเดียว
0: กูคิดบ่ออกเลยว่าคนที่บ่มีน้ำยาคือมึงนี่เส้นรสชาติอาหารออกมาแบบใดกูไม่คิดบ่ออกพี่กันว่ารสชาติอาหารก็ที่ลิ้นมันเกิดขึ้นมึงสิว่ามันรสชาติเป็นได้ขี้เดียปานใด

เบิ่งจากสีหน้าสุแล้วดูก็สิดูแลกันได้ล่ะสำนี่พ่อก็สบายใจแล้วสำเนียงกูก็สบายใจแล้ว

เบิ่งแย่งกันดีๆได้ล่ะเด้อพ่อฝากน้องในเรื่องนี้

0: อันนี้ใครทำคะไม่ใช่แบบน้องๆอุดมศึกษาแล้ว
1: อันนี้เป็นมืออาชีพแล้ว
2: คือพอเราโอเพ่นเนา
0: ะ
2: พวกอุดมศึกษาก็ขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันมาชนกับฟิล์มเมกเกอร์เพื่อไม่ให้นี่คือมมสคือมขคืออะไรต่ออะไรตั้งชื่อมาเลยตั้งชื่อแฟดสองเหมือนชื่อหนัง
1: คร
2: ับรู้นางอ้วหรืออะไรเงี้ยเขาตั้งมาเพื่อไม่ให้รู้ว่าเป็นนักศึกษาเป็นอะไรกุศลบายอันหนึ่งคือล้างความเป็นอุดมศึกษามาชนกันเลย
1: ฟอร์มทีมขึ้นมาเป็นมืออาชีพเลย
0: แล้วจริงๆอาจารย์จำได้ไหมคะว่าทีมเน
2: ี้
0: ย
2: จำไม่ได้มันเยอะมากคือคนที่มาเทศกาลหนังเมืองแคนเนี่ยเวลาเขาส่งจะเริ่มจากส่งทีเซอร์ก่อน45วิส่งทีเซอร์มาเป็น100ทีมถ้า100ทีมทีมละ5 5 1เป็น500คนที่เขาส่งมาแล้ว500คนน่ะจะมาฟังประกาศในวันเดียวเต็มห้องเลยนะ500คน
1: จาก500คนเหลือเท่าไหร่ครับ
2: เหลือ100คน
1: โอ้
2: 400กลับมา
1: ตกไป400
2: เพราะมันจำไม่ได้หรอกว่าหนังเรื่องอะไรยังไง
0: แสดงว่าจริงๆแล้ววงการภาพยนตร์เราไม่ได้ซบเซาเลยนะยังมีคนสนใจ
2: ซบเซาในภาคอีสานเราภาคอื่นผมก็ไม่รู้นะอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันไม่ใช่คือมันแทบน้ำตาไหลบางทีเราอยากจะตัดออกแล้วถกกันอยู่นะเฮ้ยเขามาทั้ง500คนเลยนะมาจากเหนืออีสานกลางใต้มาเพื่อจะบอกว่ามึงตกรอบกลับบ้านอ่ะแล้วค่ารถค่าลาที่พักยังไงแล้วจะคัดแบบคัดก่อนไหมให้เหลือสัก100ทีมแล้วก็เอาแค่อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็คุยกันแต่เราก็สุดท้ายเราก็บอกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่เราต้องปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติมันคือน้องเขาบอกว่าเขากูยอมเสียสละ
1: เขาก็รับได
2: ้กูก็ชอบมาอยู่แล้ว
1: การแข่งขันกีฬา
2: ใช่อยู่ลาวก็ต้องมานะมึงมามึงก็ต้องพร้อมที่จะตกรอบแต่มันเท่มากคนเต็มห้องประชุม500คนแล้ว20ทีมเท่านั้นที่ขึ้นจาก100ทีม20ทีมเท่านั้นที่ขึ้นไปแล้วคนก็ตบมือให้ อะไรเงี้ยมันหล่อมากมันผ่าน
0: หนูไม่รู้มาก่อนเลยว่าคือก่อนที่จะไปอยู่ในเทศกาลหนังเมืองแคนน่ะต้องผ่านคนมา
2: 500
0: คน
2: 500คน
0: ตอนหนูไปทำข่าวก็คือเห็นแบบทีมที่เข้ารอบสุดท้ายมาแล้ว
2: 20ทีม20ทีมทีมละ5ก็100คน
1: ครับ
2: ครับเพราะฉะนั้นวันที่จริงๆอยากให้ไปทำข่าวตอนนั้นโคตรตื่นเต้นคนเต็มฮอลล์แล้วดูทีเซอร์ทุกเรื่องร้อยกว่าเรื่องละ45วิโอ้มันได้ไอเดียมากแล้วทีเซอร์เหล่านั้นเราเก็บไว้อย่างดีมันคือขุมกำลังที่ถ้าวันหนึ่งเรามานั่งดูทีเซอร์ตั้งแต่ครั้งที่1จนถึงครั้งที่9นะมันคือประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนทำหนังมากมึงไม่ต้องคิดอะไรเลยมึงดูไอเดียมันอยู่ตรงนั้นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่ออะไรแต่แต่ละปีเราก็จะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เปลี่ยนธีมเช่นบางปีก็สยองขวัญเป็นตะย่านแซ่บมันแล้วแต่ม
1: ัน
2: เป็นดราม่าฮอมบอดี้แล้วแต่แล้วก็อันนี้พอไปนานาชาติเราใช้ว่าแคนดูไปคิดเองแคนดูแบบเฮอร์เลอร์คืออะไรแคนดูช่องนู่นช่องนี่เป็นอะไรก็มันคิดเอาเพราะมันเป็นนานาชาติแล้วมันจะแซ่บเดี๋ยวเขาไม่รู้คือ

0: ช่ไหมก็เลยกลายเป็น
1: แค่ถึงเวลาต้องพักอีกแล้วจะพักเบรกอีกแล้วจะก็ไม่กล้าคัด
2: อยากดูเรื่องต่อไปแล้วแต่เดี๋ยวเราต้องเบรกก่อน
1: เรื่องหน้าเป็นเรื่องของแคนที่จริงๆคนคิดว่าแคนเนี่ยเอามาเล่นดนตรีอย่างเดียวแต่จริงไม่ใช่ได้มากกว่านั้นแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูอีกเรื่องนึงครับ
3: การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี
4: ่พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
2: เรามาดูกันต่อเลยเพราะเวลาเราเหลือน้อย
1: แล้วแต่ชันชิดมาก
2: ค่ะหนังอีกเรื่องนึงนะคะมาจากเทศกาลหนังเมืองแคนนานาชาติครั้งที่9ครั้งล่าสุดนี่แหละนั่นก็คือมนต์เสน่ห์และเรื่องราวของแคนที่มีความผูกพันกับคนอีสานถูกนำมาถ่ายทอดผ่านหนังสั้นนะคะเรื่องมนต์แคนจากทีม Polaris Production ค่ะเราไปดูกันเลยไหมคะ
5: พร้อมแล้วครับ
2: ไปชมกันเลยค่ะ

0: มีตำนานเคยบอกไว้ว่าแค่ในภาคอีสานบ่แม่นแค่เครื่องดนตรีแต่แค่ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้เป็นสื่อกลางระหว่างคนกับพญาแทนเทพผู้สร้างโลกผู้ดูแลทุกสรรพสิ่งและทุกเทือกที่เสียงแค่ดังขึ้นโลกของพญาแทนที่อยู่ทั้งฟ้าก็สิได้ยินเพราะเสียงแค่คือเสียงศักดิ์สิทธิ์จากธรรมชาติที่ดังขึ้นไปหอดสวงสวรรค์เพื่อที่เสียงพญาแทนส่งพลังศักดิ์สิทธิ์ลงมาผ่านเสียงแค่เพื่อเสียงหมอแค่นปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปมีหมอแค้นคนหนึ่งสามารถใส่เสียงแค้นปราบผีได
1: ้ใส่เสียงแค้นนี่นะบอกปราบผี
0: แม่นเสียงแค้นเนี่ย
2: หมอแค้นฟ้าคอยแน่ไอ้คอยเธอพี่เขา

มึงอ่ะ

Sie kamen in der Kurve, Alter!

โอมพญาแทนจงสถิต

0: Mon frère. นี่ด้วยค่ะครูมาต่อไขไม่หายสนิทละ
1: บ่เป็นยังถูกเก็บไว้ใส่เองโลด

0: กิมมิกกิมมิกกิมมิก
1: และนี่คือผลงานของทีมที่เข้ารอบ20ทีมสุดท้ายจาก100กว่าทีม
2: 100กว่าทีม
3: ใช่
2: ใช่
1: ในเทศกาล
0: ถ้าจาก500เหลือ100เหลือ20ทีม
2: จำนวนคนจำนวนหนังก็จาก100เหลือ20
0: ครับ
1: สุดยอด
0: จริงนะ
1: อยากรู้เลยว่าที่1คือแบบต้องขนาดไหนขนาดเข้ารอบ20ทีมสุดท้ายยังดีขนาดนี้
2: เราดูแล้วนะเราดูแล้ว
0: เราเคยเอาเรื่องที่หนึ่งมาแล้ว
2: ใช่ไหม
0: คร
2: ับใช่ใช่
0: เรื่องอาจารย์เรื่องอะไร
2: เรื่องที
0: ่ไม้
2: ไม่ใช่ตกรอบเดี๋ยวเราไปฟังเหมือนไม่มีเวลา
0: ไม่
2: รู้แล้วเราดูแล้วแต่เดี๋ยวจะเอาที่หนึ่งของแต่ละอันค่อยๆมา
1: ดีมากเลยค่ะแสดงว่าคือแค่ดูแค่นี้เรายังรู้เลยว่าเทศกาลหนังเมืองแคนานาชาติคือคุณภาพมาก
0: คือเหมือนชีพเลยขายของได้ก็มีรางวัลการันตีรางวัลที่หนึ่งก็โอ้โหอีกสี่แสน
2: ตอนนี้เราฝันก็คือเราไม่อยากจะให้เงินละแสนสองแสนสามแสนเนี่ย
0: ให้เป็นล้าน
2: อยากใช่อยากให้เขาทำหนังได้เลยคืออยากจะขายไอเดียแล้วมีในทุนมีใครต่อใครเนี่ยมาลง
1: ฟอร์มทีมวันนี
2: ้
1: ฟอร์มทีมวันนี้พี่ต๋อม
0: ได
2: ้
0: น้ำฝนโปรดักชันรบป้าโปรดักชันได้ไหมพี่ก็พร้อมนะโอเค
2: จริงได้เราโอเพ่นหมดเลย
1: เสียดายเวลาเราสั้นอีกแล้ว
2: เอาไปแล้วเหรอ
1: เราน้อย
2: โถ่ยัง
0: มีเรื่องจะพูดตั้งเยอะตั้งแยะ
1: ใช่อยากชมตั้งแต่พี่ต๋อมอยากชมตั้งแต่นักแสดงนำเลย
0: แคนขาวดี
1: โอเค
2: แคนเขียวมีแต่อ้นแคนเขียว
0: อ้นแคนเขียวอันนี้อ้นแคนขาวว
1: ันนี้ต้องลาไปอีกแล
0: ้
1: วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้า
2: ขอท่าด้วยนะขอท่าด้วย
1: ใช่ขอเจอคิดไว้แล้วนะแสดงว่าพี่นิยมคิดไว้แล้วว่าต้องท่าไหน
0: ต้องมีท่าเราทำตาม
1: โอเคได้เดี๋ยวทำตามนะคะวันนี้น้ำฝนพี่ต๋อมและพี่นิยมต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิม
2: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

สวัสดีครับรายการคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของอาคาเดมี่ฟุตบอลแห่งหนึ่งนะครับกันที่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าอาคาเดมี่แห่งนี้เป็นอาคาเดมี่ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเปิดโอกาสให้กับเด็กๆเนี่ยที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ทักษะทางด้านต่างๆของที่นี่ครับเรื่องราวรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของคุณแจ๊ดนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการประจำอะคาเดมี่แล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของอะคาเดมี่แห่งนี้ครับ
1: ก็เกิดขึ้นจากความตั้งใจของภายในนิคมเพื่อ
0: แล้วเห็นว่าอะคาเดมี่ของเราเป็นอะคาเดมี่ที่แบบไม่เก็บค่าใช้จ่ายอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เรามาทำอะคาเดมี่แบบไม่มีค่าใช้จ่ายแบบนี้ครับ
1: ผมเชื่อว่านะครับสนามฟุตบอลคือสนามแห่งโอกาสนะครับและแรงบันดาลใจของผมนะครับก็คือไม่อยากให้ฐานะทางครอบครัวนะครับหรือฐานะทางการเงินมาปิดกั้นโอกาสเด็กๆนะครับแล้วก็ทางอะคาเดมี่ของเราก็พร้อมที่จะเปิดประตูแห่งความฝันตรงนี้ให้เด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้ในทักษะฟุตบอลนะครับโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อความเท่าเทียมทางสังคมครับ
0: คิดว่าทักษะทางด้านกีฬาจะส่งผลต่ออนาคตของเด็กๆไงบ้างครับ
1: ก็ทักษะทางด้านกีฬานะครับก็จะส่งผลต่อเด็กๆในอนาคตนะครับผมว่าเขาก็จะเติบโตครับไปในเส้นทางที่เป็นเด็กที่มีระเบียบวินัยนะครับต่อตนเองนะครับก็ในทักษะกีฬานะครับก็ไม่ได้จะสอนแค่การเล่นฟุตบอลอย่างเดียวนะครับยังแฝงไปด้วยของระเบียบวินัยครับหรือการเคารพตนเองเคารพผู้อื่นเคารพกติกานะครับซึ่งทักษะตรงนี้นะครับก็จะทำให้เขาติดตัวไปปรับใช้ได้ในอนาคตครับ
0: ย้อนกลับไปนิดนึงอะคาเดมี่ของเราเปิดมาได้ประมาณกี่ปีครับ
1: ก็จริงๆแล้วถ้าก่อตั้งและจดขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยก
0: ็
1: ใช้เวลาประมาณปีกว่าๆนะครับแต่จริงๆเราก็ดำเนินการในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ทำงานจิตอาสาตรงนี้มากับชุมชนอำเภอพนัสนิคมประมาณ5ปีแล้วครับ
0: แล้วเด็กๆน้องๆนักเรียนที่เข้ามาร่วมอะคาเดมี่ของเราเนี่ยเป็นช่วงชั้นไหนบ้างครับมีอายุเท่าไหร่บ้าง
1: ก็เด็กๆในอะคาเดมี่ของเรานะครับก็จะประกอบไปด้วยช่วงวัยนะครับตั้งแต่12ขวบนะครับจนไปถึง18นะครับแล้วก็ทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับเพราะว่าอะคาเดมี่ของเราก็เปิดโอกาสให้ทุกคนทั้งเพศและช่วงวัยได้เข้ามาสัมผัสกับคำว่าฟุตบอลในอะคาเดมี่ของเราครับ
0: เปิดโอกาสให้กับเด็กนักเรียนหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบสนใจทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาเรียนรู้ทักษะทางฟุตบอลได
1: ้ครับผม
0: แล้วเด็กๆที่จะเข้ามาเนี่ยต้องมีทักษะหรือว่ามีพื้นฐานอะไรมาก่อนหรือเปล่าครับ
1: ก็ไม่จำเป็นต้องมีทักษะหรือพื้นฐานอะไรเลยก็ได้ครับแต่ขอแค่มีความสนใจแล้วก็อยากที่จะเตะฟุตบอลนะครับเพราะพื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือความชอ
0: บ
1: และความสนใจในกีฬาฟุตบอลเพราะผมเชื่อว่าหลักสูตรของเรานะครับมีการรับรองจากผู้ฝึกสอนหลายๆท่านที่ช่วยตรวจเช็คว่าเป็นหลักสูตรที่ดีนะครับแล้วก็เราเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ฝึกสอนของเราที่จะสามารถสอนเด็กๆให้เขาได้เกิดการพัฒนาครับผม
0: ครับผมแล้วหลักสูตรของเราเนี่ยมีการส่งเสริมทักษะของเด็กๆด้านใดบ้างครับ
1: ก็ในหลักสูตรของเรานะครับก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาทั้งหมดอยู่4ด้านด้วยกันนะครับด้านที่1คือด้านร่างกายนะครับเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วความแข็งแรงความคล่องแคล่วว่องไวความอดทนความบาลานซ์นะครับตรงนี้ก็จะสร้างความฟิตให้เขาเพื่อต่อสู้กับเกมที่มีความเข้มข้นสูงนะครับในส่วนด้านที่2นะครับก็จะเป็นด้านของจิตใจนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างเสริมให้เขามีสภาพจิตใจที่กล้าหาญอดทนแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่ายๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเป็นนักกีฬาที่มีน้ำใจนักกีฬาครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับผม
0: ก็คือเราก็จะปลูกฝังเรื่องราวนี้ให้กับเด็กๆภายในอะคาเดมี่ของเราด้วย
1: ครับผม
0: แล้วกระแสตอบรับหรือว่าเสียงตอบรับจากผู้ปกครองล่ะครับเป็นไงบ้าง
1: ก็สำหรับผู้ปกครองนะครับก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจนะครับที่ได้ส่งบุตรหลานของเขานะครับมาเรียนรู้ทักษะฟุตบอลกับอะคาเดมี่ของเรานะครับเพราะว่าอะคาเดมี่ของเราเนี่ยเน้น

0: เรื่องของความเท่าเทียมความสนุกความปลอดภัยแล้วก็การเผยแผ่นะครับผู้ปกครองก็รู้สึกมั่นใจนะครับผม
1: ย้อนกลับไปก็คือเป็นอะคาเดมี่ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วเรานำเรื่องของงบประมาณเหล่านี้มาจากไหนครับในการมาซื้ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นลูกบอลน้ำดื่มหรือว่าอุปกรณ์ที่จะส่งเสริมในเรื่องของทักษะทางกีฬาฟุตบอล
0: ครับในเรื่องของงบประมาณต่างๆนะครับก็จะมีภาครัฐและเอกชนนะครับหรือหน่วยงานต่างๆหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีก็จะมอบในเรื่องของชุดฝึกซ้อมนะครับลูกบอลแล้วก็อุปกรณ์การฝึกซ้อมนะครับที่มอบมาให้นะครับก็จะเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่ในชุมชนอำเภอพนานิคมแล้วก็อยู่นอกอำเภอพนานิคมนะครับที่เล็งเห็นถึงความตั้งใจของเด็กๆนะครับเขาก็เลยมอบโอกาสเหล่านั้นให้กับเด็กๆครับ
1: ถ้ามีผู้ชมรายการที่สนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคสิ่งของเข้ามาเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางที่คุณแจนเลยใช่ไหมครับ
0: ก็สามารถติดต่อได้ที่ผมเลยครับหรือจะสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook นะครับ Jazz Training Style Academy ครับผม
1: โอเคครับผมในช่วงหน้านะครับก็เดี๋ยวไปคุยกับน้องๆเนาะตัวแทนนักเรียนที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับ Academy แห่งนี้ครับว่าจะมีความรู้สึกไงบ้างครับ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายธินกรแสงศรีชื่อเล่นเฟรมอายุ15ปีครับ
1: อะไรทำให้เราอยากที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะทางด้านฟุตบอลครับ
0: เพราะว่าผมชื่นชอบฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กครับก็เลยอยากจะพัฒนาฝีเท้าตัวเองให้เก่งขึ้นทั้งการส่งบอลการเตียงบอลแล้วก็การยิงประตูครับ
1: ได้มีของเจ็ดกูแจครับ
0: ได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอลแล้วก็ได้ฝึกความมีวินัยรวมถึงการทำงานเป็นทีมครับ
1: แล้วเรามีทีมที่ชอบหรือว่านักเตะในดวงใจไหม
0: แมนยูครับ
1: ชื่นชอบใครครับ
0: เปดีครับบาร์เซโลนาเพราะว่าอัตราเก่งนะใจวันดีก็ขยันช่วยทีม

0: าถึงช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณแจ๊คกันต่อเนาะคุณแจ๊คครับสำหรับคุณแจ๊คเองเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้อำนวยการอะคาเดมี่แห่งเนี้ย
1: ครับ
0: เรามองว่าจุดเด่นของอะคาเดมี่ของเราเนี่ยคืออะไรครับ
1: สำหรับจุดเด่นของอะคาเดมี่ของเรานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอะคาเดมี่ที่มีความรักมีความอบอุ่นนะครับ
0: ครับ
1: อะคาเดมี่ของเราไม่ได้เพียงสอนแค่ทักษะทางการกีฬานะครับอะคาเดมี่ของเราคิดว่าเราเปรียบเสมือนบ้านเป็นบ้านที่รอต้อนรับ เด็กๆด้วยความรักความอบอุ่นความสนุกความเท่าเทียมความปลอดภัยนะครับเพื่อรอต้อนรับให้เขาได้เข้ามาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้กับเพื่อน
0: ๆ
1: ได้อย่างมีความสุขนะครับครับผม
0: แล้วอะคาเดมี่ของเราเนี่ยช่วยพัฒนาเรื่องของการทำงานเป็นทีมหรือว่าการเข้าสังคมยังไงบ้างครับ
1: ก็การทำงานเป็นทีมนะครับแน่นอนครับฟุตบอลคือกีฬาประเภททีมนะครับซ
0: ึ่
1: งดังนั้นนะครับการทำงานเป็นทีมเนี่ยในอะคาเดมี่ของเรานะครับเราก็จะอาจจะมีความมอบหมายให้เด็กๆได้รับผิดชอบหน้าที
0: ่
1: ร
0: ่
1: วมกันนะครับทำงานเป็นกลุ่มนะครับยกตัวอย่างเช่นก
0: ็
1: จะแบ่งหน้าที่กลุ่มนึงให้เตรียมอุปกรณ์ก่อนการฝึกซ้อมนะคร
0: ับ
1: และอีกกลุ่มนึงนะครับก็รอเก็บอุปกรณ
0: ์
1: หลังการฝึกซ้อมเสร็จนะครับซึ่งทักษะตรงนี้นะครับก็จะเป็นการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะนะครับก็จะมีการสื่อสารกันนะครับการวางแผนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทักษะชีวิตอย่างนึงที่เขาได้ปฏิสัมพันธ์กันทำงานร่วมกันนะครับก็จะเป็นสกิลนึงที่จะทำให้เขาสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีคุณภาพครับ
0: ครับเรียนจบไปเขาก็สามารถไปเรียนต่อได้อย่างมั่นใจด้วย
1: ครับผม
0: ครับผมแล้วปัจจุบันเนี่ยเรามีน้องๆนักเรียนหรือว่าเด็กๆที่เข้ามาร่วมกับอะคาเดมี่ของเราเนี่ยประมาณกี่คนครับ
1: ก็อยู่ที่ประมาณ40คนครับแต่ก็จะมีหมุนเวียนกันมาบ้างเนี่ยแต่ค่าเฉลี่ยการฝึกซ้อมก็อยู่ที่ประมาณ25คนถึง30คนต่อวันครับผม
0: ครับผมแล้วในพูดถึงจำนวนของผู้ฝึกสอนนะครับเราเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนไหม
1: ก็เพียงพออยู่ครับก็จะมีหัวหน้าผู้ฝึกสอนรุ่น14ปี16ปีแล้วก็18ปีครับ
0: สูงสุดตอนนี้ก็คือรุ่น18ปี
1: ใช่ครับผม
0: เด็กสุดตอนนี้คืออายุประมาณเท่าไหร่ครับ
1: 10ขวบครับ
0: อ๋อ10ขวบก็มี
1: ครับผมก็จะเป็นเด็กๆในชุมชนนี่ครับเป็นโรงเรียนประถมครับ
0: ที่เขาสนใจเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: ก็คือจุดเด่นของที่นี่ต้องบอกเลยที่แน่ๆก็คือเป็นอะคาเดมี่ที่แบบให้กับน้องๆหรือว่าผู้คนที่สนใจเนี่ยเข้ามาศึกษามาเรียนรู้ทักษะแบบฟรีๆไม่ค่าใช้จ
1: ่
0: าย
1: ใช่ครับผม
0: ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องของโอกาสเลย
1: ครับผม
0: แล้วที่ผ่านมาเราได้เปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยเขาได้เข้าไปแสดงความสามารถหรือว่าไปแข่งขันในระดับต่างๆไหมครับ
1: ครับก็ทางเราก็ส่งเสริมนะครับให้เขาได้นำทักษะนะครับด้านเทคนิคด้านเทคนิคในสิ่งที่เราฝึกซ้อมมานะครับเพื่อไปวัดและประเมินผลด้วยเกมการแข่งขันนะครับก็ส่งเขาร่วมการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลในระดับชุมชนหรือฟุตบอลในระดับอำเภอหรือในระดับจังหวัดรายการต่างๆนะครับ
0: ผม
1: ก็ผลตอบรับนะครับก็เด็กๆเขาก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับก็มีแพ้บ้างมีชนะบ้างก็ถือว่าเป็นเกมการแข่งขันที่เขาได้เรียนรู้ครับผม
0: กีฬาก็มีแพ้มีชนะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องของน้ำใจนักกีฬาไปในตัวด้วย
1: ครับ
0: ครับผมแล้วสำหรับคุณแจ๊ดเองเนี่ยคุณแจ๊ดมองว่าการที่เด็กๆเนี่ยที่เขาสนใจฟุตบอลเนี่ยเขามาเรียนรู้ทักษะที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจะช่วยส่งผลต่อเขาตอนโตในอนาคตยังไงบ้างครับ
1: ผมเชื่อว่ากระดุมเม็ดแรกนั้นสำคัญครับ
0: ครับผม
1: ถ้าหากว่าเราติดถูกนะครับมันก็จะเรียงได้อย่างสวยงามนะครับเพราะว่าความถูกต้องถ้าหากว่าเริ่มต้นถูกนะครับมันก็จะเป็นรากฐานที่มั่นคงนะครับเพราะว่าฟุตบอลมันไม่ได้เพียงสอนแค่การเล่นหร
0: ือ
1: ทักษะอื่นๆนะครับแต่มันยังสอนในเรื่องของการที่เขาได้เรียนรู้ในการวางแผนเรื่องของระเบียบวินัยในตนเองนะคร
0: ับ
1: แล้วก็ความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้คิดว่าตัวเขาเองจะนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้กับหน้าที่การงานของเขาในอนาคตครับผม
0: ครับแล้วในความรู้สึกส่วนตัวของคุณแจ๊ดเองเนี่ยเรารู้สึกภาคภูมิใจกับกิจกรรมตรงนี้ยังไงบ้างครับที่เรามาเปิดในเรื่องของอะคาเดมี่แบบไม่มีค่าใช้จ่ายแบบนี
1: ้ครับผมความภาคภูมิใจของผมนะครับจริงๆก็มีมากๆเลยครับเพราะว
0: ่
1: าอะคาเดมี่ของเราจริงๆเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องเติบโตไปเป็นนักกีฬาอาชีพหรือว่าน
0: ัก
1: กีฬาทีมชาตินะครับแต่สิ่งที่เรา คาดหวังและเราภูมิใจก็คือเด็กในอคาเดมี่ของเรานะครับเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะครับเป็นคุณดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กดีของสังค
0: ม
1: ครับผมก็ซึ่งตรงนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจมากๆครับผม
0: เราเห็นแล้วก็ชื่นใจไปด้วยเนาะ
1: ใช่อา
0: จารย์เนาะที่เด็กๆได้มาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน
1: ์ครับ
0: ดีกว่าแบบไปเล่นเกมหรือว่าไปทำอะไรที่แบบมันดูไม่เหมาะสมกับช่วงวัยของเขา
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วในเป้าหมายนะคนเนี่ยคุณแจ๊ดวางไว้ยังไงครับ
1: เป้าหมายของเรานะครับเราก็อยากที่จะขยายโอกาสตรงนี้ให้มากขึ้นนะครับให้โอกาสสำหรับเด็กๆในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามาสัมผัสกับคำว่าฟุตบอลนะครับเนาะแล้วก็เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของอะคาเดมี่เราคือเวทีแห่งความฝันครับ
0: ครับผม
1: ผมคิดว่าเด็กๆ เขาฝันว่าสักครั้งหนึ่งอยากจะไปสัมผัสรายการแข่งขันที่มีคุณภาพหรือรายการแข่งขันที่มีมาตรฐานนะครับยกตัวอย่างเช่นรายการแข่งขันฟุตบอลกรมพละหรือรายการแข่งขันฟุตบอลเจ็ดสีนะครับแล้วก็เราหวังมาเสมอว่าจะมีภาครัฐและเอกชนที่เล็งเห็นถึงความตั้งใจของพวกเราเล็งเห็นถึงความสามารถของเด็กๆนะครับและพร้อมที่จะมอบโอกาสตรงนั้นให้เด็กๆได้ไปพิสูจน์ในเวทีนั้นครับผม
0: ครับผมก็ซึ่งต้องฝากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนาะเข้ามาให้ความสำคัญตรงนี้ด้วย
1: ครับ
0: ครับสุดท้ายนี้ครับคุณแจ๊ดมีอะไรที่อยากที่จะฝากเพิ่มเติมไหมครับถึงพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่ากลุ่มนักน้องๆเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาอยากเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะทางด้านของฟุตบอลครับ
1: ครับผมก็อยากที่จะฝากคือฝากถึงผู้ปกครองนะครับที่อยากจะนำบุตรหลานของท่านนะครับเข้ามาเรียนกับฟุตบอลอะคาเดมี่ของเรานะครับก็สามารถติดต่อกับผมได้ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนพนาพุทธาจารย์นะครับหรือสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook Jazz Training Style Academy ครับขอให้ผู้ปกครองทุกท่านนะครับจงเชื่อว่าอะคาเดมี่ของเรานะครับพร้อมที่จะปลูกฝังลูกหลานของท่านให้เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นคนดีของสังคมแล้วก็นำทักษะกีฬานะครับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้นะครับเพื่อให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพครับผม
0: ครับผมในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีนะครับต้องขอบคุณคุณแจ๊ดมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆแล้วก็เป็นประโยชน์ให้พวกเราได้ฟังกันครับ
1: ครับขอบคุณครับ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายชิตพลบุตรศรีครับชื่อเล่นชื่อเข็มครับอายุ15ปีครับ
1: อะไรที่ทำให้เราอยากเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะฟุตบอล
0: ผมอยากพัฒนาทักษะด้านฟุตบอลครับอยากพัฒนาด้านการเลี้ยงการส่งการยิงครับได้เรียนรู้ทักษะเฉพาะตัวครับแล้วก็ความสามัคคีแล้วก็สอนให้ไม่ยอมแพ้ครับ

คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้นะครับฟุตบอลนะครับอาจไม่ได้ทำให้เด็กๆเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นนักเตะอาชีพมีน้ำใจนักกีฬามีความฝันแล้วก็มีความหวังครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้ครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จํากัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
2: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
3: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
2: ช่วยผมหน่อยนะพี
3: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
4: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
3: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
5: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
6: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
3: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละไปด้วยทางรัฐ
7: ทางรัฐ
3: ทางรัฐ
8: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
9: ง่าย
8: ครบ
10: จบ
11: ทุกเรื่องรัฐ
8: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
12: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
3: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
13: โหลดเลย
14: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

ก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ถ้านะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

สวัสดีครับรายการของเราวันนี้พามาเที่ยวที่จังหวัดหนองคายนะครับมาสำรวจโลกใต้น้ำกันแต่ว่าผมไม่ได้พาไปดำน้ำโขงนะฮะมาที่นี่ก็เรียนรู้ได้นะครับที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนั่นเองนะครับมีหลายโซนการแสดงนะฮะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะสวยงามขนาดไหนครับ

0: าทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเดินดูโซนต่างๆผมอยู่กับคุณประชาทิพย์นะครับหรือว่าคุณแทนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ที่นี่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นว
1: ิ
0: ทยาเขตหนองคาย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เปิดมานานหรือยังครับสำหรับพิพิธภัณฑ
1: ์เปิดได้ประมาณ17ปีแล้วค่ะ
0: 17ปีแล้วมีโซนอะไรบ้างครับที่จัดแสดงให้เราดูครับ
1: ในที่เราจัดแสดงเบื้องต้นเราก็มีประมาณ3โซนค่ะแต่ตอนนี้โซนปลาทะเลอะค่ะโซนแรกเราจะปิดปรับปรุงอยู่ค่ะจะมีเป็นการโชว์ปลาสวยงามน้ำจืดก่อนค่ะช
0: ่
1: วงแรกประมาณเดือนกุมภาค่ะจะมีการนำเข้าปลาทะเลมาอีกครั้งหนึ่ง
0: เดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับแต่ว่าในวันนี้นะฮะเราก็จะได้เห็นนะครับในส่วนของโซนที่เราจะไปดูกันได้เนี่ยมีอะไรบ้างที่จะพาไปดูวันนี
1: ้วันนี้ก็จะพาไปดูในส่วนของโซนที่จะแสดงใหม่ค่ะ
0: ค
1: แล้วก็จะเป็นในโซนของปลาของแม่น้ำโขงค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของอุโมงค์ค่ะที่มีนักประดาน้ำ

0: ลงมาค่ะ
1: เขาจะดำน้ำให้เราดูด้วยวันนี้
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหตื่นเต้นมากแต่ว่าโซนแรกที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรฮะ
0: โซนนี้จะเป็นโซนที่ว่าปลาปลาสวยงามน้ำจืดอะค่ะ
1: ปลาสวยงามน้ำจืด
0: ใช่ค่ะที่ว่าจัดโชว์ในช่วงวันเด็กค่ะ
1: วันเด็กที่ผ่านมานะครับก็จะมีกิจกรรมบนฝาผนังนี้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าเนี่ยเขาวาดรูปกันนะฮะเขาวาดรูปกันนะครับอันนี้ใช้สีอะไรฮะ
0: อันนี้จะเป็นสีประมาณสีเทียนนะคะ
1: สีเทียน
0: ใช่ค่ะใช้แล้วจะสามารถลบออกได้
1: สีเทียนสีช็อกอะไรประมาณนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับก็จะเป็นผลงานของน้องๆแต่ว่าหลังจากนี้เราก็จะทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะทำความสะอาดใหม่แล้วก็จะมีการตกแต่งเสริมของพี่ๆช่างวาดศิลปะอีกครั้งนึงค่ะ
1: ครับผมแล้วก็มีตัวอย่างปลาน้ำจืดตรงนี้อย่างเช่นตรงนี้คือปลาอะไรฮะ
0: ปลาเชอรี่บาร์ฟค่ะ
1: เชอรี่บาร์ฟนะครับตัวเล็กๆตรงนี้นะนี่นะครับก็สวยงามมากๆนะครับอย่างที่คุณแทนได้บอกว่าในช่วงวันเด็กก็มีกิจกรรม
0: ใช่
1: แสดงว่าในช่วงวันสำคัญหรือเทศกาลต่างๆเราก็จัดงานอยู่เรื่อย
0: ๆใช่ค่ะ
1: ครับยกตัวอย่างนะครับ
0: ก็จะเป็นในช่วงของงานวันวาเลนไทน์ค่ะ
1: วาเลนไทน์
0: แล้วก็จะเป็นสงกรานต์ค่ะประมาณนี้ค่ะ
1: มีกิจกรรมอะไรครับตอนนั้น
0: ก็จะมีของวาเลนไทน์ก็จะมีให้แบบจัดโซนให้บอกรักอย่างนี้ค่ะสื่อรักผ่านโน้ตกระดาษโน้ตอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี
1: ้ธีมน่ารักน่ารักนะครับเกี่ยวกับวันแห่งความรัก
0: ใช่ค่ะ
1: ครับแล้วก็เมื่อปีที่แล้วคุณผู้ชมครับเชื่อไหมฮะในช่วงหลังสงกรานต์ก็จะมีนางเงือกนางเงือกเคยมาปรากฏตัวที่นี่นะฮะ
0: ใช่ค่ะในปีนี้ก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์แต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นช่วงไหน
1: ครับผมโอ
0: ้ก็น่าจะมี
1: ตอนที่ประชาสัมพันธ์ไปว่าจะมีนางเงือกมาปรากฏตัวที่นี่เนี่ยเป็นไงฮะกระแสตอบรับเป็นไง
0: กระแสตอบรับดีมากค่ะ
1: คนอยากเข้ามาดู
0: ใช่ค่ะคนอยากเข้ามาดูคนสอบถามว่าปีนึงน่าจะเอามาสัก 2-3 ครั้งอย่างนี้ค่ะ
1: แต่มาไม่ได้บ่อยนะ
0: ใช่ค่ะมาไม่ได้บ่อย
1: ช่วงเวลาที่พิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นให้ติดตามข่าวสารได้นะครับมีเพจด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะมีเพจของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำค่ะสามารถติดตามได้ที่หน้าเพจได้เลยค่ะ
1: ครับผมอ่ะในโซนนี้ก็จะเป็นปลาน้ำจืดสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับไปดูโซนต่อไป
0: ค่ะไปดูโซนปลาน้ำโขงค่ะ
1: ปลาน้ำโขงฮะไปครับ
0: ค่ะ

0: เราไม่ต้องดำน้ำลงไปในแม่น้ำโขงด้วยตัวเองนะฮะเราก็สามารถเรียนรู้ได้ว่าใต้นั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เขาก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นจุดจำลองของแม่น้ำโขง
1: ใช่ค่ะ
0: เราเรียนรู้อะไรได้บ้างครับที่นี
1: ่มันจะมีพวกระบบนิเวศการอาศัยของปลาการที่อยู่ของปลาเนี่ยค่ะประมาณนี้
0: เบื้องต้นเขา
1: เพียนระแหค่ะแล้วก็จะมีเป็นปลาแรดน้ำโขงอะค่ะ
0: จริง
1: ใช่ค่ะ
0: ที่พบในจังหวัดหนองคายดูแลในเรื่องของระบบนิเวศให้มันใกล้เคียง
1: เราจะตรวจดูว่าแบบของคุณภาพน้ำด้วยค่ะแบบถ้าน้ำนิ่งปลาเขาก็จะไม่เคยอยู่เท่าไหร่เราก็ต้อง
0: ไม่ให้นิ่ง
1: ใช่ค่ะเราก็ต้องเพิ่มออกให้เขาให้แบบมันเหมือนน้ำโขงจริงๆอะค่ะ
0: เพราะว่าน้ำโขงก็จะไหลอยู่ตลอดเวลาก
1: ็
0: ต้องมีออกซิเจน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับความสะอาดต้องมาดูคุณภาพ
1: ใช่ค่ะต้องดูคุณภาพน้ำด้วยค่ะเราจะดูจากสีของน้ำด้วยค่ะว่าถ้าน้ำเกิดขุ่นอะไรเงี้ยเราก็จะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำของอาทิตย์นึงก็ประมาณ 2-3 ครั้งนี้ค่ะ
0: โอ้อาทิตย์นึง 2-3 ครั้ง
1: ใช่ค่ะ
0: ครับถ้าอย่างตอนนี้ยังถือว่าใสสะอาดอยู่
1: ใช่ค่ะตอนนี้ยังถือว่าใสสะอาดคือน้องปลาสามารถอยู่ได้แบ
0: บ
1: มีความสุขค่ะ
0: นะฮะนี่ครับสวยงามครับในแต่ละชนิดของปลานะฮะนะครับตรงนี้ห้ามใช้แฟลชนะในการที่ถ่ายภาพใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวน้องปลาจะมีความเครียดค่ะเกิดความเครียดแล้วเขาจะลอยชนกระจกเนี่ยค่ะ

0: อันนี้เป็นโชว์ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของที่นี่เลยนะฮะมีโชว์ทุกวันใช่ไหมครับ
1: มีโชว์ทุกวันค่ะ
0: เวลา
1: 14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีค
0: ่
1: ะ
0: ประมาณครึ่งชั่วโมงเขากำลังทำอะไรครับ
1: อันนี้กำลังป้อนอาหารปลาค่ะ
0: อาหารปลาเป็นปลา
1: เป็นปลากระแหค่ะ
0: ปลากระแหนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วอาหารที่เขากินเนี่ยคืออะไรอ
1: ่
0: ะ
1: จะเป็นกล้วยกับอาหารเม็ดค่ะ
0: กล้วยกับอาหารเม็ด
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับปกติแล้วให้อาหารเนี่ยวันละ1เวลาเท่านั้นเหรอ
1: ไม่ค่ะ
0: ที่โชว์เนี่ย1เวลา
1: ใช่ค่ะที่โชว์1เวลา
0: แต่ว่าเวลาอื่นที่จะต้องป้อนอาหารเนี่ยมีช่วงไหนอีก
1: จะมีเป็นให้อาหารตอนเย็นค่ะเป็นวันเว้นวันค่ะเราจะไม่ได้ให้แบบทุกวันเพราะว่าป้องกันน้ำเสียค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับผมการโชว์ของพี่เขาเนี่ยนะฮะก็เรียกว่านะครับมีการโชว์ลีลา ในการดำขึ้นดำลงนะครับแล้วก็ให้อาหารนะฮะเด็กๆตื่นเต้นกันมากนะครับอย่าว่าแต่เด็กๆเลยนะครับผู้ปกครองผู้ใหญ่เนี่ยก็สนุกสนานไปด้วยนะครับนี่ครับต้องผ่านการเทรนมาอย่างดี
1: ใช่ค่ะต้องมีการเรียนดำน้ำมาเป็นอย่างดีค่ะ
0: ครับแล้วก็ต้องรักสัตว์ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: รักสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะครับกับนักแสดงนะฮะเบื้องหลังนะความเก่งกาจของพี่เขาตรงนี้เนี่ยทำไงถึงเรียกว่าซุ่มซ้อมแล้วก็สามารถแสดงได้แบบนี้นะครับนี่แล้วก็ลงมาอีกรอบนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ห้อยลงมาละแล้วปลาก็จะตามนะครับจะเป็นภาพแบบนี้
1: ปลาจะตามตลอดค่ะถ้าพี่ๆอาหารหมดน้องปลาก็จะห่างพี่ๆนะดำน้ำ
0: การแสดงจุดนี้เนี่ยนะฮะทำให้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตชีวามาก
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: เป็นจุดสำคัญเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าบางทีคณะทัวร์เงี้ยเขาก็จะรอมาดู
0: รอดูเลย
1: ใช่ค่ะรอดูโชว์
0: มาแต่เช้าก็ต้องรอดูบ่ายสองนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีรอบเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: กฎกติกาในการรับชมมีอะไรที่อยากจะกำชับเป็นพิเศษไหมตรงนี
1: ้ฝากถึงเรื่องการห้ามใช้แฟตค่ะ
0: โอ้ห้ามใช้แฟตนี่เป็นเรื่องสำคัญเลย
1: ใช่ค่ะเป็นเรื่องสำคัญเลยอาจจะทำให้น้องปลาเครียดแล้วเขาเกิดอาการช็อกได้ค่ะตรงนี้คือจุดสำคัญเลยแล้วก็ที่อีกข้อหนึ่งที่ฝากก็คือห้ามเคาะกระจกค่ะ
0: ห้ามเคาะกระจก
1: ห้ามเคาะกระจก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ่ายรูปอะไรได้ปกติเลยถ
1: ่
0: ายวิดีโอก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ขออย่างแค่ประชาสัมพันธ
1: ์ได้ค่ะไลฟ์สดก็ได้ค่ะ
0: ไลฟ์สดยังได้เลย
1: ได้เลยค่ะ
0: ประชาสัมพันธ์ช่วยๆกันหน่อยนะฮะบอกว่าที่นี่คือพิพิธภัณฑ์นะครับสัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนะฮะมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับคือดูในโซเชียลดูในการประชาสัมพันธ์ช่องทางอื่นก็ไม่เหมือนมาดูของจริงเนาะ
1: ใช่ค่ะต้องมาดูของจริงเท่านั้นค่ะจะตื่นเต้นมากกว่าที่เราดูผ่านโซเชียลค่ะ
0: ถูกต้องครับ

0: อาหารอยู่ใช่ไหมตอนนี
1: ้ใช่ค่ะวันนี้เป็นถึงวันที่ต้องให้อาหารจะมีความดุอะค่ะช่อนอเมซอนจะมีความดุนิดนึงเราต้องระวังเวลาแบบเวลาให้อาหารเนี้ยค่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาบางทีงับเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะบางทีก็งับเลย
0: ครับ
1: การจะให้อาหารปลาก็ต้องระวังด้วยแล้วก็เวลามีเด็กมาเนี่ยค่ะเราก็ต้องคอยระมัดระวังห้ามเด็กปีนขอบบ่อเ
0: น
1: ี่ยค่ะ
0: นี่ถึงบอกว่าปลาอันตรายห้ามจับนะครับมีคำเตือนอยู่นะฮะมีราวกั้นน
1: ะ
0: ก็อย่าฝ่าเข้าไปแล้วกันนะครับเขากินอะไรฮะอาหาร
1: อันนี้จะเป็นเนื้อปลาค่ะ
0: เนื้อปลาเลย
1: ใช่ค่ะจะให้เป็นเนื้อปลา
0: โอ้ไม่กินอาหารเม็ด
1: ไม่ค่ะส่วนมากข้างในเราจะให้เป็นอาหารสดหั่นเม็ดมันจะทำให้น้ำขุ่นเร็วอะค่ะแล้วก็เราจะให้วันเว้นวันค่ะเราจะไม่ให้ทุกวัน
0: ค่ะตัวใหญ่กำลังมานั่นอันนี้อะไรฮะ
1: อันนี้ปลาคาคูค่ะ
0: ปลาคาคู
1: ใช่ค่ะ
0: ฮะหูใหญ่มากอ้วนปักเลยนะครับโอ้โห
1: น้องตัวโตสุดในนี้ก็ประมาณที่ช่างได้ประมาณ30โลได้ค่ะ
0: 30กิโล
1: ใช่ค่ะน้องจะอ้วนปุ๊กเลย
0: ครับผมแล้วช่วงเวลาการให้อาหารเหมือนกันไหมครับกับปลาไทย
1: เหมือนกันค่ะเราจะให้รอบเดียวกันเลยก็คือเป็นรอบ4โมงเย็น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โซนนี้ก็เป็นปลาต่างประเทศหมดเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะเป็นปลานำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดเลย
0: ครับผม
1: ค่ะ

0: เอาละครับในตอนนี้นะฮะพี่ไพศาลของเรานะครับจากที่ดำน้ำให้อาหารปลาโชว์ไปเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยนะครับอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้ามาคุยกันตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่ไพศาล
1: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับพี่ไพศาลปกติแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่ครับ
1: ครับเป็นนักวิชาการประมงครับ
0: เป็นนักวิชาการประมงด้วยแล้วก็เวลาที่ต้องมาโชว์มาแสดงแบบนี้ก็ต้องแสดงด้วย
1: ครับมีหน้าที่เพิ่มนะครับในส่วนของการดำน้ำให้อาหารปลา
0: ครับผมเราต้องฝึกฝนยังไงบ้างครับก่อนที่จะมาดำน้ำเนี่ยฮะ
1: เป็นการเรียนในหลักสูตรระยะสั้นนะครับก็มีการเรียนภาคทฤษฎีแล้วก็ลงสระว่ายน้ำปฏิบัติเบื้องต้นนะครับแล้วก็วันที่3ก็ลงที่บิ๊กแทงค์เลยก็คือสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆได้
0: แต่กว่าลีลาจะสวยงามได้ขนาดนี้พี่มีการปรับปรุงพัฒนามาขนาดไหนฮะ
1: ก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัว
0: ครับ
1: ก็การแสดงต่างๆนะครับในการฝึกฝนนะครับ
0: ครับ
1: เพื่อที่จะทำให้ร่างกายมันสามารถที่จะไปกับอุปกรณ์ต่างๆได้ครับ
0: ท่วงท่าต่างๆเนี่ยพี่ไปศึกษาจากไหนครับพี
1: ่ก็เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองครับในนี้แหละครับครับ
0: ก็คือเราอยู่กับพื้นที่ตรงเนี้ยเราพอที่จะกะนะแล้วก็กำหนดระยะต่างๆในการกลับตัวพลิกตัวอะไรต่างๆเนี่ยเราเรียนรู้ได้หมดเลยใช่ไหม
1: เพราะว่ามันเป็นการใช้เวลาค่อนข้างหลายปีนะครับที ่ลงตัวทุกอย่างทำการเซฟการอะไรร่างกายตัวเองด้วย
0: พี่ทำหน้าที่ตรงนี้กี่ปีแล้ว
1: ตั้งแต่พี่พันสนามเปิดทำการ
0: โอ้โห17-18ปีแล้วเนี่ยนะโอ้โหตั้งแต่แรกๆเลยครับผมสนุกไหมครับรู้สึกยังไงกับการที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี
1: ้มันรู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็การที่นักท่องเที่ยวเข้ามาชมเราปฏิบัติงานในส่วนนี้นะครับหรือว่าการโชว์การแสดงการทำน้ำให้อาหารปลาในส่วนนี้ครับเด็กมีความตื่นเต้นนะครับเด็กมีรอยยิ้มเราก็มีความสุขไปด้วย
0: ทุกๆวันนี้เขารอพี่กันมากเลยนะวันธรรมดา1รอบวันเสาร์อาทิตย์2รอบแล้วตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีการประดับประดานะครับข้างบนนี้นะครับบนฝ้าเพดานเนี่ยก็จะเห็นเหมือนกับว่าเราตกแต่งเป็นเหมือนอยู่ในท้องน้ำ
2: ใช่ค่ะเป็นเหมือนท้องน้ำ
0: อยู่ใต้น้ำสวยงามมากนะครับเป็นจุดเช็คอินได้ใช่ไหม
2: ใช่เป็นจุดเช็คอินค่ะจุดเช็คอินใหม่ไว้ถ่ายรูปใหม่ๆค่ะ
0: ครับผมคนที่

0: ากจะเข้ามาครับสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ไหนแล้วก็ค่าเข้าเป็นยังไงบ้าง
1: สำหรับเพจการติดต่อนะคะติดตามข่าวสารจะเป็นเพจของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนะคะเป็นของชื่อภาษาไทยนะคะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายค่ะเรทค่าเข้าชมนะคะของผู้ใหญ่คนไทยนะคะบัตรผู้ใหญ่80บาทเด็ก50บาทค่ะชาวต่างชาติผู้ใหญ่150เด็ก80บาทค่ะแล้วก็ของพี่น้องชาวสปป.ลาวนะคะผู้ใหญ่100บาทเด็ก60บาทค่ะ
0: เท่านั้นเองนะครับราคาถูกมากๆนะครับอยากให้เข้ามาสัมผัสนะฮะวันนี้รายการของเรามาถ่ายทำเนี่ยได้ไม่ทั้งหมดนะฮะเพราะว่าเวลารายการเราจำกัดที่จริงแล้วมีอีกมากมายแล้วก็มีโซนที่กำลังปรับปรุงพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับขอให้มาดูกันนะครับแล้วก็ในวันสำคัญเทศกาลต่างๆก็จะมีกิจกรรมที่เข้ากับในช่วงวันสำคัญนั้นนะฮะสงกรานต์ก็จะเป็นอีกธีมนึงนะครับแล้วก็เรื่องของนางเงือกใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออันนี้ทุกคนเนี่ยเขาจะตื่นเต้นมาก
1: ใช่ค่ะ
0: จะกลับมาอีก
1: กลับมาอีกค่ะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะสามารถติดตามผ่านทางเพจได้เลยค่ะทางเราจะถ้าได้กำหนดวันแล้วจะรีบแจ้งผ่านทางเพจเลยค่ะ
0: เอาละครับถ้าทุกท่านนะครับได้มาเที่ยวที่จังหวัดหนองคายก็อย่าลืมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนั่นเองคอยต้อนรับทุกท่านอยู่นะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับคุณแทนนะครับแล้วก็พี่ไพศาลอย่างมากเลยนะฮะหมดเวลาของเมืองไทยดีๆแล้วนะครับร้อง3คนพร้อมทีมงานลาทุกชมไปก่อนสวัสดีครับ

ในที่แกให้ทุกคำมือซาชิมิที่วาซาบิของคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: าเที่ยวเธอนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้นะคะนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: มาไปมาไป
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

0: วันนี้ข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัสแต่ในจำนวนนั้นมีข่าวปลอมซ่อนอยู่มากมายคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณเห็นคือเรื่องจริง
1: ในสื่อสังคมออนไลน์ใครๆก็ปล่อยข่าวได้แบบไร้ข้อจำกัดทำให้มีข่าวปลอมเกิดขึ้นมากมายในแต่ละวันทั้งเรื่องของความประสงค์ร้ายทั้งความคึกขนองอีกทั้งยังมีผู้รู้เท่าไม่ถึงการอีกจำนวนมากที่หลงเชื่อ

0: ปลอมมีหลายรูปแบบตั้งแต่ข่าวลวงไปจนถึงข่าวที่ใช้ภาพหรือข้อมูลผิดบริบทเพื่อสร้างความเข้าใจผิด
1: ตัวอย่างข่าวปลอมที่สร้างความวุ่นวายและส่งผลกระทบกับประเทศเช่นข่าวรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินเตรียมปิดประเทศห้ามประชาชนออกจากบ้านและมีการควบคุมสินค้าจำเป็นข่าวนี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนจำนวนมากมีการไปกักตุนอาหารและสินค้าจำเป็นทำให้เกิดปัญหาของขาดตลาดส่งผลให้เศรษฐกิจเสียหายธุรกิจต่างๆหยุดชะงักตลาดหุ้นผันผวนเนื่องจากประชาชนหวาดกลัวซึ่งในความเป็นจริงแล้วรัฐบาลไม่ได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินและไม่ได้มีการประกาศปิดประเทศการแชร์ข่าวปลอมเหล่านี้อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จสร้างความตื่นตระหนกในสังคม
0: ข่าวปลอมไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆแต่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบใหญ่เช่นสร้างความแตกแยกในสังคมทำให้ผู้คนตื่นตระหนกหรือแม้แต่ส่งผลต่อชีวิตและสุขภาพของผู้รับข่าวสาร
2: เจอพวกข่าวปลอมใน Twitter ใน Facebook อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
3: เจอบ่อยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนนะคะแต่ว่าเป็นญาติผู้ใหญ่
4: พี่ป้าญาติผู้ใหญ
3: ่กลุ่มครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
4: มาบอกว่าคนในบอกมาวงในบอกมาอะไรอย่างงี้
3: เจอค่ะเจอบ่อยมากส่วนใหญ่จะเจอข่าวดาราเสียชีวิต
5: ประเภทพวกข่าวดาราอะไรพวกเนี้ยคนนี้คบกับคนนั้นท้องก่อนแต่งอะไรเรื่องอย่างเงี้ย
0: เราสามารถป้องกันตนเองจากข่าวปลอมได้ด้วยการตรวจสอบแหล่งที่มาข่าวมาจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือหรือไม่ตรวจสอบ URL บางเว็บไซต์เรียนแบบชื่อสำนักข่าวจริงแต่เปลี่ยนบ้านอย่าเชื่อแค่พาดหัวข่าวอ่านเนื้อหาทั้งหมดก่อนแชร์ใช้เครื่องมือ Fact Checking อย่างเช่นชัวร์ก่อนแชร์ข่าวจริงประเทศไทยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย Anti Fake News Center Thailand
1: รัฐบาลมุ่งหวังที่จะให้ผู้ใช้เครือข่ายวิเคราะห์แยกแยะและสังเกตข่าวปลอมได้โดยเฉพาะข่าวปลอมที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศหรือกระทบกับความมั่นคงเช่นข้อมูลเท็จด้านการเมืองหรือสถานะ
0: การรู้เท่าทันข่าวสารเป็นเรื่องสำคัญเพราะในยุคที่ข้อมูลไหลเวียนอย่างรวดเร็วความจริงและความเท็จอาจปะปนกัน

สวัสดีครับรายการคิดดีนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมเนี่ยเทคโนโลยีกันที่สถาบันโรบอทสเตชันครับซึ่งสถาบันแห่งนี้นะครับก็มุ่งเน้นให้เด็กเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับในการคิดแล้วก็พัฒนาหุ่นยนต์ครับแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กเนี่ยได้เกิดจินตนาการและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องราวรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่กับคุณทอมนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทคิดไปจำกัดครับสวัสดีครับคุณทอมครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณทอมครับคำนิยามของโรบอทสเตชันนี่คืออะไรครับ
1: ก็จริงๆอ่ะครับผมก็เป็นวิศวกรนะฮะแล้วก็ทางสาขาขอนแก่นเนี่ยก็คือบริหารโดยวิศวกรนะครับด
0: ้
1: านเครื่องกลและวิศวกรไฟฟ้านะครับก็จริงๆความตั้งใจหลักเนี่ยโรบอทสเตชันเนี่ยเราเปิดมา7ปีแล้วนะครับสาขานี้เป็นสาขาที่14นะครับเรามีทั่วประเทศมีตั้งแต่เชียงใหม่ไปกระทั่งถึงจังหวัดยะลานะครับวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยเราอยากให้เด็กของไทยเราเด็กเล็กๆนะครับซึ่งเขากำลังหาแรงบันดาลใจในการที่จะประกอบอาชีพในการที่จะเป็นอาชีพต่างๆในอนาคตเราคิดว่าโรบอทสเตชันเนี่ยเราเข้ามาในสังคมไทยเนี่ยเพื่อที่จะให้เด็กได้ค้นหาตัวเองนะครับในสายของเทคโนโลยีและโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม
0: ่
1: เทคโนโลยีของยุคใหม
0: ่
1: นะคร
0: ับ
1: ก็คือเทคโนโลยีด้านของโคดดิ้งและโรบอติกนะครับซึ่งเราคิดว่าถ้าเด็กเนี่ยได้เข้ามามีประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็กในเรื่องของบทเรียนต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นบทเรียนที่ไม่ยากนะครับเด็กทุกคนเนี่ยเรียนได้หมดนะครับมั่นใจว่าเด็กทุกคนเรียนได้หมดเขาก็จะมีแรงบันดาลใจหรือแรงขับเคลื่อนภายในที่ทำให้เขามีความทะเยอทะยานอยากที่ประกอบอาชีพในสายนี้นะซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยประเทศของเราเนี่ยต้องการบุคลากรด้านนี้เยอะมากนะครับเพื่อที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นๆในโลกนี้ได้ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ของเรา
1: ครับ
0: แล้วถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องของประชาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่ใกล้ตัวมากการที่น้องๆหรือว่าเด็กๆเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้เร็วเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอย่างไรบ้างคร
1: ับ ก็คือจริงๆถ้าพูดถึงประโยชน์ของการเรียนรู้กับที่นี่นะขอเล่าเกริ่นนิดนึงนะครับ จริงๆที่นี่เนี่ยมันก็เริ่มต้นจากการเข้าใจโครงสร้างของหุ่นยนต์เข้าใจโครงสร้างของการเขียนโปรแกรมหรือการเขียนโคดดิ้งเพื่อบังคับหุ่นยนต์นะครับ

0: ติงหรือเรื่องของ IoT นะครับแล้วก็เมื่อเขารู้เรื่อง IoT แล้วเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องของ Machine Learning ไปสู่เรื่องของ AI ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นะครับสามารถซัพพอร์ตบุตรหลานของท่านเนี่ยได้ตั้งแต่อนุบาล3นะถึงม .6 นะครับคือสามารถฝากลูกหลานฝากอนาคตของลูกหลานไว้กับเราได้นะครับเราเป็นโรงเรียนที่ค่าใช้จ่ายไม่สูงนะครับลูกหลานของคนขอนแก่นทุกคนคนอีสานทุกคนสามารถเรียนได้ครับนะครับแล้วเราก็ยินดีต้อนรับและอยากดูแลลูกหลานของท่านนะครับครับ
1: ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็คือมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วยิ่งเด็กๆได้เรียนรู้เร็วก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กเองแล้วสถาบันนี้ก็เหมือนกับว่าจะเป็นแหล่งจุดเริ่มต้นในการฟูมฟักเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีให้กับเด็ก
0: ใช่ครับใช่
1: พูดถึงเรื่องของระบบการเรียนการสอนของเราบ้างครับการระบบการเรียนสอนการสอนของเราเนี่ยสามารถส่งเสริมในเรื่องของจินตนาการแล้วก็พัฒนาการให้กับเด็กๆได้อย่างไรบ้างครับ
0: ก็คือพูดอย่างนี้ครับจริงๆการจะสร้างเด็กสักคนเนี่ยนะครับให้เขามีแรงบันดาลใจในการที่จะกลายเป็นคนสร้างเทคโนโลยีในอนาคตหรือเป็นนวัตกรนะครับมันก็ต้องมีระบบการเรียนแบบ academic นะครับคำว่า academic ก็คือในช่วงแรกๆของชีวิตนะครับเด็กเนี่ยจะต้องมีบทเรียนมีตัวอย่างที่ดีให้เขาเดินทางที่ถูกต้องก่อนเขาไม่ได้เรียนรัดนะครับกว่าเขาจะต่อหุ่นยนต์ได้เขาต้องเข้าใจโครงสร้างของหุ่นยนต์ก่อนว่าหุ่นยนต์หนึ่งตัวเนี่ยกว่ามันจะเดินได้เป็นแบบเหมือนสุนัขกว่าจะเดินได้เหมือนนกเพนกวินกว่าจะเดินได้เหมือนมนุษย์เนี่ยลิงเกตหรือว่ากลไกในตัวการส่งกำลังอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องเริ่มต้นไงก่อนซึ่งไอ้นั้นเนี่ยเราก็จะมีบทเรียนในหลักสูตรของเทเลอร์นะครับซึ่งจะให้เข้าใจเด็กเข้าใจโครงสร้างทั้งหมดซึ่งยังไม่มีการเขียนโปรแกรมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มค่อยๆเพิ่มความยากนะครับในหลักสูตรของบอสซี่ในหลักสูตรของ V2 และในหลักสูตรของบูทโดยการใส่มอเตอร์มากขึ้นหลาย IO หลายมอเตอร์แล้วก็มีเซ็นเซอร์มากขึ้นนะครับยิ่งมอเตอร์เยอะยิ่งเซ็นเซอร์เยอะหุ่นยนต์นั้นก็จะทำงานได้สมจริงมากขึ้นแต่นั่นก็หมายถึงว่าโปรแกรมต่างๆก็จะซับซ้อนมากขึ้นนะครับเราอยากให้เด็กที่ผ่านระบบตรงนี้ครับมีเขาเรียกว่า technical thinking concept นะครับเข้าใจว่าเมื่อเราจะทำสิ่งประดิษฐ์นะครับที่ดีสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์กับมนุษย์โลกเรานะครับต้องเริ่มต้นวิธีคิดยังไงเราจะปูพื้นแต่เป็นเด็กอนุบาลได้เราสนุกนำเนาะเพราะเด็กเนี่ยเราจะไปซีเรียสกับเขามากก็ไม่ได้นะครับครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเด็กมาเรียนเนี่ยเราก็อยากให้เด็กวิ่งออกจากหน้าจอที่บ้านเพราะเด็กอยู่บ้านเด็กเล่นคนเดียวเด็กก็อยู่กับมือถือแต่อยู่ที่นี่เด็กอ่ะได้เขียนโปรแกรมบนแท็บเล็ตนะครับไม่ใช่นั่งเล่นเกมนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยได้พูดคุยกับเพื่อนบ้างได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนบ้างในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับในพื้นที่ที่ดีในพื้นที่ที่มีคนดูแลนะครับที่เป็นโปรเฟสชันนอล
1: ครับแล้วเด็กเนี่ยสามารถเติมแต่งจินตนาการหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ลงไปในหุ่นยนต์ได้ไงบ้างครับ
0: ความคิดสร้างสรรค์เดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างนะครับ
1: เหมือน
0: ที่ท่านเห็นตัวนี้นะครับจริงๆมันคือสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีที่เรียนแบบเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับเราเรียกว่าAudience Roboticsนะครับเป็นหลักสูตรของเด็กชั้นป.2นะครับที่เรียนกับเราก็คือว่าตรงนี้นะครับมันจะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์2ชุดนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ที่เป็นอุลตราซอนิกเซ็นเซอร
1: ์
0: เมื่อเด็กเอามือไปปิดนะครับเซ็นเซอร์พวกนี้ก็จะทำงานเพื่อทำงานแล้วมันก็จะสั่งให้มอเตอร์นี่หมุนเหมือนเครื่องเล่นแผ่นเสียงแต่ในทางกลับกันเมื่อกี้ท่านพิธีกรถามนะว่าแล้วมันจะประยุกต์เทคโนโลยีไงเราจะสอนให้เด็กคิดเทียบเคียงว่าถ้าตัวนี้เราอยากวางอย่างนี้มันก็คืออะไรครับมันก็คือเครื่องเล่นแผ่นเสียงแต่ถ้าเราพลิกกลับไอ้นี้อาจจะเป็นหุ่นยนต์ถูพื้นก็ได้โดยที่ว่าเราอาจจะชาเลนจ์กับเด็กท้าทายกับเด็กว่าถ้าเราปรับให้อุลตราซอนิกเซนเซอร์มันอยู่ต่ำลงนะครับ
1: ที่เรามือปิดใช่
0: ใช่มันก็สามารถจะเดินได้มันก็หมุนได้แล้วมันก็จะสามารถสั่งให้ตัวปัดฝุ่นนะครับแล้วเนี่ยเด็กก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรรีเอนจิเนียริงนะครับวิธีคิดนะครับตัวนี้

0: ข้าใจว่าท่านผู้ชมนะครับคงเคยไปสนามบินแล้วก็เห็นไหมครับที่ตำรวจสนามบินหรือรปภ.ของสนามบินเขาขี่ไปขี่มานะครับที่เป็น2ล้อนี่ก็คือหุ่นยนต์ต้นแบบนะครับก็คือเหมือนไอ้หุ่นยนต์ที่ว่าตรวจการในสนามมันก็คือสามารถมีเซ็นเซอร์นะครับนะครับมีล้อ3ล้อนะครับมันก็ไม่ล้มแล้วมันก็สามารถตรวจไปตามเส้นทางที่กำหนดได้นะครับเด็กก็เข้าใจเทคโนโลยีพื้นฐานแล้วว่าอ๋อที่เขาเรียกแซกเวย์ฮะถ้าแซกเวย์เนี่ยทำยังไงตัวนี้ก็ทำงานได้เหมือนกันเด็กก็สามารถลงไปในโปรแกรมตัวนี้ได้แล้วที่สำคัญนะครับบริกทั้งหมดหรือชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่ไม่อันตรายกับเด็กนะครับเด็กใส่ปากไม่ได้เพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยสิ่งที่กลัวก็คืออะไรกลัวเขาจะเอาใส่ปากนะครับของพวกนี้มันใช้แรงกดไม่มากนะเพราะเด็กมือไม่แข็งแรงเท่าผู้ใหญ่นะครับเพราะหุ่นยนต์ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยผ่านการคิดมาหมดนะครับ
1: เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปประกวดแล้วก็ไปแข่งขันแล้วก็สามารถคว้ารางวัลมาแล้วมากมายใช่ไหมครับ
0: ก็มีครับปีนี้เราก็ได้ W นะครับ WRO ก็คือเบิร์นโรบอติกโอลิมปิกเราก็ได้ที่6นะครับแล้วก็ที่ภาคเหนือเนี่ยเราก็ได้ที่13แต่ไม่ได้รางวัลนะครับเพราะเขาเอา11ทีมนะครับจากคนแข่งขันทั้งหมดเกือบ100ทีมนะครับเราก็โอเคแล้วครับรางวัลไม่ใช่เรื่องใหญ
1: ่ใช่คร
0: ับนะครับรางวัลไม่ใช่เรื่องใหญ
1: ่สำเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจ
0: ใช่ใช่สิ่งที่เราสำคัญมากที่สุดก็คือที่วันนี้ที่มาคุยกันเนี่ยนะครับเราอยากให้พี่น้องชาวภาคอีสานนะครับได้มองเห็นโรงเรียนของเรานะครับซึ่งตอนนี้ในภาคอีสานเรามีอยู่แค่2ที่ก็คือมีที่อำเภอกันทรลักษณ์3ที่ฮะมีที่อำเภอเมืองอุดรแล้วก็อำเภอเมืองขอนแก่น
1: ครับนอกจากเด็กๆเนี่ยที่มาเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เสริมสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แล้วเด็กๆสามารถพัฒนากระบวนการความคิดให้เป็นระบบอีกด้วยในส่วนนี้สำหรับคุณทอมมองว่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเรียนต่อสำหรับเด็กๆยังไงบ้างครับ
0: คืออย่างนี้ครับนี่เราคุยถึงลูกศิษย์เก่าเรานะเราเปิดมาแล้ว7ปีนะครับสาขาแรกเนี่ยเราอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะแล้วก็เราก็ขยายเราเพิ่งขายแฟรนไชส์เนี่ยได้3ปีแล้วก็เราก็ขายได้อีก13สาขานะครับแล้วก็เราก็มีความร่วมมือกับมหาลัยดังใหญ่ๆหลายมหาลัยเช่นมหาลัยสงขลานครินทร
1: ์
0: มหาลัยขอนแก่นมหาลัยพะเยานะครับซึ่งเราก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วก็เราก็มีการส่งบุคลากรเราไปฝึกอบรมนะครับแล้วก็เราก็ฝึกอบรมให้กับบุคลากรในมหาลัยด้วยนะครับสิ่งที่เราหวังจริงๆเนี่ยนะครับก็คือว่าเราอยากให้การเรียนการสอนของเด็กในประเทศเรานะครับได้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ล้ำๆนะครับโดยค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงนะครับซึ่งเราก็พิถีพิถันนะครับบทเรียนทั้งหมดที่ท่านเห็นตรงหน้าผมเนี่ยนะก็คือเป็นบทเรียนที่ทางวิศวกรรุ่นใหญ่ได้ไปเดินในงานของเล่นโลกแล้วก็เราไปคัดเอาของที่ดีที่สุดโลกมาให้หมดเลยเช่นที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับ
1: เหมือน
0: ชิ้นนี้นะครับเป็นหลักสูตรของเราคือหลักสูตรบูตนะครับซึ่งเด็กป.5 ป.6 ได้เรียนนะครับในหลักสูตรนี้นะครับตัวนี้ได้รับรางวัลที่1ของโลกเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นหลักสูตรบอสซี่ซึ่งเด็กที่เรียนคือป.1 ถึงป.4 นะครับป.1 ถึงป.4 ก็ตัวนี้ได้รับรางวัลที่1ของโลกเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับก็คือกล่าวโดยสรุปเนี่ยนะครับก็คือหุ่นยนต์หรือว่าสื่อการเรียนการสอนที่เราใช้ในโรงเรียนของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นสื่อที่เราเชื่อว่าดีที่สุดของโลกในเวลานี้นะครับเด็กที
1: ่
0: ใช่เด็กญี่ปุ่นเขาก็เล่นอย่างนี
1: ้
0: เด็กเกาหลีเขาก็เล่นอย่างนี
1: ้
0: เด็กจีนเขาก็เล่นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีนะครับของพี่น้องที่ดูรายการนี้อยู่นะครับที่ได้เผยแพร่ออกไปได้รับไปว่าเด็กไทยควรจะได้เรียนได้เห็นในสิ่งที่เป็นมาตรฐานของโลกเพื่อที่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เขาต้องใช้เทคโนโลยีเขาก็จะได้มีความมั่นใจว่าเขาก็ผ่านสิ่งที่ดีที่สุดของโลกมานะครับนี่ฝากครับ
1: ครับผมและสุดท้ายนี้ครับคุณทอมมีอะไรที่อยากที่จะฝากเพิ่มเติมถึงน้องๆหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าท่านผู้ชมไหมครับ
0: ครับผมฝากพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับการบริหารเวลาให้บุตรหลานเนี่ยเจอสิ่งที่ดีๆในชีวิตสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับเพราะเวลาของเด็กสำคัญนะครับเขาก็จะโตไปเรื่อยแต่ในระหว่างที่เขาโตไปเนี่ยเขาเตรียมตัวอะไรไว้บ้างนะครับเด็กยุคนี้เขาอยู่บนมือถือเขาอยู่บนเกมเขาอยู่บนอะไรเยอะแยะไปหมดแต่นั่นนะฮะการเป็นเกมก็คือเป็นผู้เล่นแต่ไม่ใช่ผู้

0: ใช้ไม่ใช่ผู้สร้างนะครับโรบอทเซชั่นกำลังจะทำบุตรหลานให้ท่านเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีผมฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องให้ความสำคัญกับเวลาของบุตรหลานผ่านการเอาเด็กมาเรียนอยู่ในโรบอทสเตชันก็ได้ซึ่งเราคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดและวางใจได
1: ้
0: นะครับเพราะเราอยากจะทำให้คนไทยสู้เขาได้ในเวทีโลกครับขอบคุณมากครับ
1: ในวันนี้นะครับผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอคุณทอมมานะครับที่มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังครับ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะไปรับชมนะครับเรื่องราวการเรียนการสอนของสถาบันแห่งนี้กันครับ

จริงๆสำหรับโรบอทสเตชันขอนแก่นนะครับเราก็ follow นะครับหลักสูตรตามทางโรบอทสเตชันที่เป็นบริษัทแม่นะครับซึ่งหลักสูตรของทางโรบอทสเตชันเนี่ยเขาได้ออกแบบมาอย่างดีแล้วนะครับก็คือก็จะประกอบไปด้วยหลักสูตรที่เป็นเทเลอร์นะครับบอสซี่แล้วก็วีดูแล้วก็บูทครับซึ่งทุกหลักสูตรเนี่ยก็จะแบ่งเลเวลออกเป็นเบสิกอินเตอร์มีเดียตแล้วก็แอดวานซ์ครับทุกหลักสูตรซึ่งตัวหลักสูตรเองเนี่ยก็เป็นหลักสูตรที่เป็นสเต็มครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยก็คือนั่นหมายความว่าหลักสูตรเราเนี่ยก็คือได้รับการรับรองแล้วก็ถูกออกแบบมาอย่างดีจากบริษัทแม่ดังนั้นทางสาขาขอนแก่นเราก็เลย follow ทุกหลักสูตรเหมือนกับของบริษัทแม่ที่เป็นโรบอทสเตชันเลยจริงๆเด็กๆเรียนได้ตั้งแต่อายุ3ขวบนะครับแล้วก็แต่ว่าเราจะแบ่งเลเวลของแต่ละหลักสูตรก็จะมีแบ่งเป็นเลเวลของเด็กอยู่อย่างเช่นหลักสูตรเทเลอร์เราก็จะให้เด็กตั้งแต่3ขวบไปจนถึงประมาณอนุบาล3นะครับก็คือประมาณสัก5ขวบไม่เกิน5ขวบซึ่งในตัวหลักสูตรเทเลอร์เองเนี่ยนะครับหลักๆก็คือจะโฟกัสไปที่การให้เด็กพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะครับแล้วก็ฝึกให้เด็กแยกแยะฝึกลอจิกทางด้านของการคลาสซิฟายนะครับบิ๊กของไอตัวเลโก้แล้วก็เราก็จะไม่มีการใช้หน้าจอเพื่อป้องกันให้เพื่อไม่ให้เด็กป้องกันแสงสีฟ้าอะไรที่จะรบกวนประสาทของเด็กนั้นเด็กก็จะได้ฝึกสมาธิในการที่จะโฟกัสกับการต่อแล้วก็อย่างเดียวในเลเวลที่เป็นเบสิกกับอินเตอร์มีเดียตนะครับของ Lego ก็จะยังไม่มีการโปรแกรมมิ่งโรบอทก็จะเน้นไปที่ให้เด็กเหมือนฝึกจินตนาการฝึกสมาธิไปก่อนแต่พอเป็นเลเวลแอดวานซ์ปุ๊บเราก็จะให้เด็กฝึกโปรแกรมมิ่งแต่ก็จะเป็นการโปรแกรมบนกระดาษเราจะมีโรบอทก็เราเรียกว่าโรบอทขนาดตัวเล็กนะครับที่สามารถจะโปรแกรมมิ่งบนกระดาษได้ก็คือตัวโรบอทเองเขาก็จะทำตามคำสั่งก็จะคล้ายๆกับที่เราโปรแกรมมิ่งบนแอปพลิเคชันเลยเพียงแต่ว่าคำสั่งจะเราสามารถจะวางไว้บนกระดาษได้อย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็จะทำให้เด็กเนี่ยเขาตื่นเต้นแล้วก็เริ่มมีความสนใจแล้วก็เขาก็จะไม่ต้องเหมือนกับใช้หน้าจอก็จะได้อยู่ห่างจากหน้าจอด้วยครับอันนี้สำหรับเป็นหลักสูตรเทเลอร์นะครับสำหรับหลักสูตรต่อมาก็คือหลักสูตรบอสซี่วีดูแล้วก็บูทเนี่ยแล้วก็จะเป็นหลักสูตรที่เด็กจะต้องทั้งประกอบโรบอทเองแล้วก็ทั้งโปรแกรมมิ่งเพื่อจะเขียนโปรแกรมคำสั่งเพื่อจะควบสั่งโรบอทให้ทำงานตามที่ต้องการนะเพียงแต่ว่าตัวบูทตัวบอสซี่วีดูแล้วก็บูทเนี่ยที่มันจะต่างกันก็คือว่าหนึ่งเลยคือความละเอียดความซับซ้อนของตัวหุ่นยนต์เช่นอย่างตัวบอสซี่เนี่ยตัวบริกเขาก็จะมีขนาดใหญ่นะครับก็เด็กก็จะประกอบได้ง่ายตัวโปรแกรมแล้วก็ส่วนตัววีดูเนี่ยรายละเอียดก็จะซับซ้อนขึ้นอย่างตัวบอสซี่เนี่ยระบบการเคลื่อนที่ชุดการเคลื่อนที่กลไกการเคลื่อนที่คือในระบบออโตเมชันเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์3ส่วนหลักๆเท่านั้นเองก็คือตัวคอนโทรลเลอร์แอคชูเอเตอร์แล้วก็เซนเซอร์ที่ทำงานประกอบกันในตัวบอสซี่ก็จะมีการประกอบกันมาให้ก็จะทำให้เหมือนกับเด็กทำงานได้ง่ายหน่อยเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่พอเป็นตัววีดูตัวบูทเนี่ยก็จะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นมาอีกก็คือ1เลยคือรายละเอียดของตัวหุ่นเนี่ยก็จะมีความละเอียดมากขึ้นเด็กจะต้องรู้จักการต่อชุดกลไกชุดส่งกำลังชุดเกียร์สายพานอะไรเองประกอบเองแล้วก็ต้องเขียนโปรแกรมสั่งการทำงานของมอเตอร์เซ็นเซอร์ด้วยตัวเองแต่ว่าในตัวบอสซี่เองก็จะมีเหมือนกับมีฟังก์ชันมาตรฐานฟังก์ชันสำเร็จรูปที่ใช้ในการสั่งการพวกแอคชูเอเตอร์กับเซ็นเซอร์ให้ก็จะทำให้เด็กเหมือนกับเขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่านั้นก็จะมีเลเวลความยากที่หลักสูตรได้ถูกออกแบบมาแล้วเป็นอย่างดีว่ามันจะเหมาะกับเด็กในแต่ละระดับชั้นในแต่ละวัยนะครับซึ่งเด็กจริงๆก็เรียนได้ทุกแทบจะทุกเพศแล้วก็ทุกวัยในวัยของวัยเด็กครับณปัจจุบันสาขาขอนแก่นเราเพิ่งเปิดมาได้ประมาณ2เดือนเดือนเข้าสู่เดือนที่3นะครับก็เรายังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับก็คือตอนนี้นะครับก็คือถ้าลงทะเบียนเรียน2หลักสูตร2คอร์สพร้อมกันนะครับ1คอร์สเราจะเรียน4ครั้งนะครับถ้าลงหลักสูตร2คอร์สพร้อมกันเราลด 5% ถ้าลง3คอร์สพร้อมกันเราลดให้ 10% ครับผมก็ยังมีที่ว่างอยู่ครับยังมีที่ว่างอยู่เรามีเพจ Facebook นะครับ Robot Station ขอนแก่นนะครับที่ผู้ปกครองสามารถจะค้นหาได้เลยครับแล้วเราก็มี LINE Official นะครับเดี๋ยวอาจจะขึ้นให้ครับก็ไปชมผลงานเราได้ทางเพจ Facebook ก็ได้ครับจะได้เห็นบรรยากาศการเรียนการสอนว่าในแต่ละวันที่เด็กเข้ามาเรียนเนี่ยครับเขาเหมือนกับว่าเขาได้ทำอะไรบ้างคือหลักๆ ก็คือหนึ่งเลยคือเขาจะต้องใช้จินตนาการในการประกอบโรบอทให้เป็นแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งไม่ใช่คือคำว่าโรบอทอาจจะผู้ปกครองอาจจะเข้าใจว่ามันต้องเป็นหุ่นยนต์มันต้องเป็นอะไรที่ทำงานแต่จริงๆคือเรามองว่าสิ่งที่ทำงานเรียนแบบธรรมชาติเรียนแบบสัตว์เรียนแบบสิ่งของอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นออโตเมชันทำงานด้วยตัวเองได้นะครับเราก็สามารถที่จะแอพพลายอุปกรณ์ของเราเนี่ยครับแล้วก็นำพาเด็กเนี่ยครับเขาเข้าไปสู่เทคโนโลยีเหล่านั้นได้เรียนรู้ในเทคโนโลยีเหล่านั้นได้นะเพราะนั้นอย่างตัวโรบอทเองที่เด็กๆที่เรียนเนี่ยคือเราไม่ได้เรียนแค่หุ่นยนต์จริงๆก็คือเราจะต่อเป็นอย่างเช่นเรียนแบบการทำงานของปู
สุนัขนกหรือแม้กระทั่งระบบออโตเมชันอย่างเช่นเครื่องเล่นแผ่นซีดีที่คุณทอมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ระบบอะไรประตูเซ็นเซอร์อัตโนมัติอะไรพวกนี้ครับคือเราก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆให้เด็กได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เด็กก็จะได้เห็นว่าการทำงานของออโตเมชันจริงๆที่ทำงานโดยใช้คอนโทรลเลอร์แอคชูเอเตอร์แล้วก็เซ็นเซอร์ประกอบกันแล้วมาเขียนโปรแกรมสั่งเขาให้ทำงานเนี่ยเขาสามารถจะทำงานผสมผสานกันแล้วก็แปลงเป็นแอปพลิเคชันได้มากมายหลากหลายเหมือนกับที่เด็กๆเห็นในชีวิตปัจจุบันแม้กระทั่งเรื่องของระบบการจำลองของระบบเบรกอัตโนมัติของรถยนต์ในรถยนต์อะไรเงี้ยซึ่งในส่วนเนี้ยเราก็มีการสอนให้เด็กเหมือนกับได้เข้าใจว่าเทคโนโลยีเนี้ยมันทำงานยังไงมันทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์มันทำงานโดยใช้แอคชูเอเตอร์ผสมผสานกันยังไงเขียนโปรแกรมมีลอจิกยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็จะตรงส่วนนี้ก็คือสามารถจะไปติดตามในเพจ Facebook ได้ครับเรามีอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมเรามีทดลองเรียนฟรี1ชั่วโมงในทุกๆเลเวลเลยครับผมให้เด็กมาลองเรียนได้ครับให้น้องๆมาลองเรียนได้ครับผมครับติดต่อนัดเวลาเรียนมาทางเพจหรือทาง LINE Official ได้เลยครับผมครับก็อย่างนี้นะครับคือตัวRobotic and Coding เนี่ยครับจริงๆเนี่ยคือบางทีผู้ปกครองอาจจะมองว่ามันเป็นงานทางด้าน Engineering หรือเปล่าถ้าไม่อยากให้ลูกไปเรียน Engineering เนี่ยเราจะมาเรียนทำไมจำเป็นต้องมาเรียนไหมอะไรเงี้ยผมจะฝากไว้อย่างนี้นะครับว่าไอ้ตัว Robotic and Coding ที่เราทำอยู่เนี่ยจริงๆอ่ะหลักสูตรเราเนี่ยมันได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นหลักสูตร STEM คำว่า STEM ก็คือหมายว่าเขามีการอินทิเกรตนะครับมีวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ Engineering แล้วก็เทคโนโลยีเข้าไปผสมกันเพื่ออะไรจริงๆก็คือเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ให้เด็กเฉยๆดังนั้นทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ให้เด็กจริงๆหลักๆมันมีแค่2อย่างใหญ่ๆถ้าให้ผมสรุปนะครับก็คือในเรื่องของจินตนาการแล้วก็สมาธินั้นตัว Robotic and Coding เราฝึกให้เด็กมีจินตนาการทั้งในเชิงของความสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ในเชิงของลอจิกเพราะเด็กจะต้องเอาเหมือนกับความคิดเนี่ยลอจิกเนี่ยมาเรียบร้อยเรียงเป็นโปรแกรมเพื่อสั่งการให้หุ่นยนต์ทำงานแล้วก็ในเชิงของการฝึกสมาธิก็คือเด็กจะต้องประกอบหุ่นยนต์นะเขาจะต้องโฟกัสกับมันอยู่อย่างน้อย30นาทีหรือถึง1ชั่วโมงการฝึกทักษะที่จำเป็นให้กับเด็กๆแล้วก็เด็กๆก็ได้เล่นสนุกด้วยแถมยังให้เด็กเนี่ยใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ห่างจากหน้าจอซึ่งผมก็คิดว่าเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะให้เด็กไปใช้เวลาว่างในการเล่นเกมหรือว่าดูทีวีครับก็คือถ้าคิดว่าลูกหลานของท่านนะครับมีอาการติดเกมหรือว่าติดการดูทีวีแล้วอยากจะเหมือนกับพัฒนาทักษะผ่านการเล่นสนุกด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็เชิญชวนครับขอก็เชิญได้ที่Robot Station ขอนแก่นครับ

ี่นะครับก็คือเรื่องราวของการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีนะครับผ่านกระบวนการทางความคิดที่เป็นระบบของเด็กๆนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับสถาบันแห่งนี้นะครับก็ยังสอนให้เด็กเนี่ยได้เกิดจินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะครับทำให้เด็กๆนั้นสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเองครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาท่านชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จํากัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: วันนี้ข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัสแต่ในจำนวนนั้นมีข่าวปลอมซ่อนอยู่มากมายคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณเห็นคือเรื่องจริง
1: ในสื่อสังคมออนไลน์ใครๆก็ปล่อยข่าวได้แบบไร้ข้อจำกัดทำให้มีข่าวปลอมเกิดขึ้นมากมายในแต่ละวันทั้งเรื่องของความประสงค์ร้ายทั้งความคึกขนองอีกทั้งยังมีผู้รู้เท่าไม่ถึงการอีกจำนวนมากที่หลงเชื่อ

0: ีหลายรูปแบบตั้งแต่ข่าวลวงที่แต่งขึ้นเพื่อหลอกลวงข่าวที่ถูกบิดเบือนให้ผิดจากความจริงไปจนถึงข่าวที่ใช้ภาพหรือข้อมูลผิดบริบทเพื่อสร้างความเข้าใจผิด
1: ตัวอย่างข่าวปลอมที่สร้างความวุ่นวายและส่งผลกระทบกับประเทศเช่นข่าวรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินเตรียมปิดประเทศห้ามประชาชนออกจากบ้านและมีการควบคุมสินค้าจำเป็นข่าวนี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนจำนวนมากมีการไปกักตุนอาหารและสินค้าจำเป็นทำให้เกิดปัญหาของขาดตลาดส่งผลให้เศรษฐกิจเสียหายธุรกิจต่างๆหยุดชะงักตลาดหุ้นผันผวนเนื่องจากประชาชนหวาดกลัวซึ่งในความเป็นจริงแล้วรัฐบาลไม่ได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินและไม่ได้มีการประกาศปิดประเทศการแชร์ข่าวปลอมเหล่านี้อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จสร้างความตื่นตระหนกในสังคม
0: ภาพของผู้รับข่าวสาร
2: เจอพวกข่าวปลอมใน Twitter ใน Facebook อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
3: เจอบ่อยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนนะคะแต่ว่าเป็นญาติผู้ใหญ่
4: พี่ป้าญาติผู้ใหญ
3: ่กลุ่มครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
4: บอกว่าคนในบอกมาวงในบอกมาอะไรอย่างงี้
3: เจอค่ะเจอบ่อยมากส่วนใหญ่จะเจอข่าวดาราเสียชีวิต
5: ประเภทพวกข่าวดาราอะไรพวกเนี้ยคนนี้คบกับคนนั้นท้องก่อนแต่งอะไรเรื่องอย่างเงี้ย
0: เราสามารถป้องกันตนเองจากข่าวปลอมได้ด้วยการตรวจสอบแหล่งที่มาข่าวมาจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือหรือไม่ตรวจสอบ URL บางเว็บไซต์เรียนแบบชื่อสำนักข่าวจริงแต่เปลี่ยนตัวสะกดอ่านให้รอบด้านอย่าเชื่อแค่พาดหัวข่าวอ่านเนื้อหาทั้งหมดก่อนแชร์ใช้เครื่องมือ Fact Checking อย่างเช่นชัวร์ก่อนแชร์ข่าวจริงประเทศไทยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย Anti Fake News Center Thailand
1: รัฐบาลมุ่งหวังที่จะให้ผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในบ้านเราสามารถวิเคราะห์แยกแยะและสังเกตข่าวปลอมได้โดยเฉพาะข่าวปลอมที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศหรือกระทบกับความมั่นคงเช่นข้อมูลเท็จด้านการเมืองหรือสถานการณ์ระหว่างประเทศที่อาจจะส่งผลต่อความไม่สงบสุขในสังคม

าวสารเป็นเรื่องสำคัญเพราะในยุคที่ข้อมูลไหลเวียนอย่างรวดเร็วความจริงและความเท็จอาจปะปนกันได้ง่ายถ้าทุกคนช่วยกันตรวจสอบก่อนแชร์เราก็จะสร้างสังคมที่มีข้อมูลที่ถูกต้องและปลอดภัยขึ้นได้

วาวัยเอาหินแห่มากคันสมสามปีสิเปื่อยบ่อนอลกกบเข่ามาฝังหินก่อนลานมันสิมันบอนจังได้เอาหินแห่มากคันสมเอาล่มเป็นตองหอเอาแดดเป็นตอกกิ้วมันสิมันบอนจังได้หกตาไม่หกหญ้าดีกว่าหกคนพานพันคนพานบ่ถอกคนดีเดียวใดหกขอให้หกแต่หญ้ากายว่าจะอยากให้หกปกกับปกแต่ไต่บานคนทั้งหันอย่าเหน่าโน้มอันว่าวัดถังผ่าแค่ขาวผืนอาจนักปราชญ์เจ้าเอาไว้ดอกหอคำขอเจริญพรออกต้นญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะธรรมะเพื่อชีวิตจะมีโอกาสมาพบพ่อกับออกต้นญาติโยมคือเก่าอาตมภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวะนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจะมาพบมาพอมาเว้ามาจานำสิ่งละอันพละหน่อยมาตอนมาฝากออกต้นญาติโยมเมื่อนี้ก็เป็นมื้อสบายสบายอีกมื้อหนึ่งสำหรับชีวิตของพวกเฮาคือเก้าแหละเนาะออกต้นญาติโยมมีโอกาสดีหน้าจี้ต้องของชีวิตตื่นแต่เด็กลุกตั้งแต่เศร้าแก่มาประกอบภารกิจเบียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกติงทุกย่างแต่ขอให้เป็นไปด้วยดีแก่แล้วกันเสื้อโบหำโบห้านเป็นนั่นละออกต้นญาติโยมเอ้ยเป็นพักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ขอคิดแก่ชีวิตของพวกเอาไว้เนาะตื่นเด็กมันแก่ได้เวียกลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดับคือกาให้หากินดมไก่วิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องตั้งตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนเจริญสละเหตุคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้แนวไหนมันดีมันงามป้ากันเอียดป้ากันทำป้ากันสั่งกันแปลงเอาเนาะบ่ได้ดีอีหยังก็ให้มันได้สามดีคือจังกับที่บอกเด้อคิดดีพูดดีทำดีเนาะคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดับลุกเต่าหนึ่งเข้าใส่ทิพย์ตักบาทอยากน้ำยิ้มแย้มแจ่มใสกันสุขสันต์บรรยากาศของชีวิตของเฮาแก่ยังต้องก้าวต่อไปเมื่อนี้ก็วันศุกร์สุดสัปดาห์เลยเด้เนาะคุณสมบุญตำหนุคุณสมพงษ์หล่อคำคุณอุตตนีบุญเคล้า

พระสุวรรณติยวันโนพระสแสวงปอยใหญ่เสิร์ตปอยใหญ่วินเพิ่นก็ยั่งเข้ามาภาคใต้ตั้งเฟซบุ๊กไหลโอ้ยังแม่นดีภาคใต้กันก็มาโลดมาเยี่ยมยามตามกาวกันภาคใต้ทั้งเฟซบุ๊กนี่แหละเนาะตั้งครอบครัวแปนที่ตํามะเข้าทุกหม่องทุกบ่อนยังมีความอบอุ่นกันคือเก่าล่ะเนาะเอาหินแห่มักกันสม3ปีสิเปื่อยบ่เนาะลกกกเข่ามาฝังหินก่อนล้านมันสิมันบ่นจังดอยเอาหินแห่มักกันสมเอาล่มเป็นตองฮอเอาแดดเป็นตอกจิ้วมันสิมันบ่นจังไหนหกปลาใหม่หกหญ้าดีกว่าหกคนผ่านพันคนผ่านบ่ทอคนดีเดี๋ยวใดได้หกคนขอให้หกแต่หญ้ากายว่าจ๋าอยากให้หกกายว่าจ๋าใจนี่อยากให้มันหกเหมือนกันไปปกกระปกแต่ใต้บ้านคนจังหันอย่าเนานุ่มนะเห็นบ่ล่ะโบราณโบราณเพิ่นเว้าเพิ่นว่าเพิ่นเตือนสติเพิ่นให้ก่อขึ้นในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการปฏิบัติรักษาตนตนกระโตของพวกเอ้าในแต่ละมือแต่ละเว้นจังซี่ล่ะเฮ็ดเอาทําเอาล่ะตัวไหนมันดีมันงามบ่มีผู้อื่นได้มาเฮ็ดให้เฮาบ่มีผู้อื่นได้มาทําให้เฮาเฮานี่ล่ะเป็นผู้เฮ็ดเฮานี่เป็นผู้ทําเองเฮาประพฤติดีปฏิบัติดีมันก็อยู่ที่ตัวของเฮาเองจังซั่นล่ะเนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นจึงบอกทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่ตนที่โตของพวกเฮานั่นล่ะตนแลเป็นที่พึ่งของตนเนาะในการประพฤติตั้มปฏิบัติตั้มคือกันพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้เพิ่นบอกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เห็นไผในวัฏสงสารทั้งหลายเอ้ยผู้ปฏิบัติผู้ประพฤติประกอบไปด้วยธรรม6ประการย่อมเป็นผู้มากไปด้วยความสุขกายสบายใจในปัจจุบันธรรมะ6ประการนั้นมีหยังแน่มีธรรมะเป็นที่มายินดีมีภาวนาเป็นที่มายินดีมีกาละเป็นที่มายินดีมีปวิเวกเป็นที่มายินดีมีความบ่เบียดเบียนเป็นที่มายินดีมีความบ่เนิ่นซ่าเป็นที่มายินดีนะเห็นบ่ล่ะอันนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้เป็นหัวข้อธรรมในการสร้างความสุขทั้งจิตทั้งใจแม่นบ่ล่ะคนเฮานี่อยากมีความสุขความสุขทั้งกายก็อยากมีความสุขทั้งใจก็อยากมีจังซั่นล่ะแต่ว่าในการสั่งความสุขนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นได้ตรัสได้บอกได้สอนไว้บอกว่านี่เด้อถ้าแม่นว่าผู้ใดประพฤติปฏิบัติประกอบไปด้วยธรรม6ประการอันนี้จะย่อมเป็นผู้มากไปด้วยความสุขกายสบายใจในปัจจุบันเพิ่นว่านี่หยังแน่ภาษาญาคู่เพิ่นไปคําว่าธรรมารามโมมีธรรมเป็นที่มายินดีภาวนารามโมมีภาวนาเป็นที่มายินดีปหานาราโมมีกาละเป็นที่มายินดีปวิเวการาโมมีปวิเวเป็นที่มายินดีอัปปญญาปัสสาราโมมีความบ่เบียดเบียนเป็นที่มายินดีนิปปะปัญจาราโมมีความบ่เนิ่นซ่าเป็นที่มายินดีนะเห็นบ่ล่ะอันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นใช้คําว่าอารามะอารามะนี่ก็คือเป็นที่มายินดีหรือว่าบ้านเฮาเห็นบ่ล่ะอารามอารามจังซั่นนะคําว่าอารามเนี่ยเป็นที่มายินดีนี่ล่ะตามแม่นว่าเป็นภาษาบ้านเฮาแกเป็นสวนเป็นไห่จังซั่นล่ะเป็นสวนเป็นไห่เป็นหน้าจังซั่นล่ะอันนี้แกถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเฮาเอาทรัพย์หรือว่าค่ำที่มันเป็นภาษาบาลีมาใส่เนี่ยอารามอารามจังซี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเป็นที่มายินดีตามแม่นผู้ใดมีเนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าเอา6ประการนี่ไปประกอบกันเนี่ยมันก็ย่อมได้สุขกายสบายใจเนี่ยล่ะการประพฤติตามธรรมปฏิบัติตามธรรมในลักษณะจังซี่เนี่ยเพิ่นเอิ้นว่ามันเป็นการสร้างสวนสนุกเพิ่นว่าเนาะอารามะนี่อารามะเพิ่นว่าเป็นการสร้างสวนสนุกสวนสุขเนี่ยล่ะหรือว่ามันเป็นสวนครัวเห็นบ่ล่ะพักสวนครัวหัวกินได้เฮาสร้างสวนครัวแต่ว่าอันนี้บ่แม่นสวนครัวคือให้คือหน้าบ่แม่นสวนกลัวคือพักนั่งอางหยาแม่นบ่มันเป็นสวนกลัวตั้งจิตตั้งใจนะเห็นบ่ล่ะไอ้เฮามีสิ่งที่ก่อมันเป็นของตั้งจิตตั้งใจเริ่มต้นจากที่พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าประการที่1ก็คือธรรมารามะนี่ล่ะธรรมารามมีธรรมะเป็นที่มายินดีก็คือสร้างสวนธรรมคำว่าธรรมะว่าง่ายๆก็คือนี่ล่ะความดีที่รักษาผู้เย็ดผู้ต่ำบ่ให้ตกไปในที่กลัวให้ถึงความเจริญสุขจนสุดวัฒนาบารมีธรรมะมีหลายแต่ว่ามันร่วมแล้วมันก็อยู่ที่คุณงามความดีนั่นล่ะพระพุทธเจ้าเป็นตรัสธรรมะไว้โอ้ยธรรมะ

ที่พวกเขาได้ยินครูบาอาจารย์เพิ่นบอกออกสัญญาณย่อมเอ้ยธรรมะของพระพุทธเจ้านี่มี 84,000 พระธรรมขันธ์บุญน้อยอยู่ว่าซั่นแบ่งเป็นปวินัย 21,000 แบ่งเป็นพระสูตร 21,000 แบ่งเป็นพระอภิธรรม 42,000 รวมกันแล้วเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์น่ะเรียนพวกล่ะเพิ่นเว้าเพิ่นว่าโอ้ยหลายเนี่ยธรรมะนี่หลายแต่ว่าเมื่อย่นย่อมามันก็นี่ละอยู่ที่คุณงามความดีนี่ละธรรมะนี่มันอยู่ที่คุณงามความดีเห็นบ่ล่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณงามความดีในส่วนที่มันเป็นสุจริตธรรมสุจริตธรรมนี่ก็คือประพฤติดีประพฤติให้มันเป็นสุจริตว่าซั่นไปการประพฤติดีหรือว่าประพฤติให้มันเป็นสุจริตจะนี่ละเฮ็ดด้วยกายว่าจาใจนี่ละทำกันให้ทำดีแม่นบ่เว้ากันให้เว้าให้มันดีจังซั่นล่ะเว้าไพเราะอ่อนหวานคึดก็คึดแต่เรื่องที่มันดีจังซั่นล่ะภาษาญาคู่เป็นไปคําว่าสุกตะกรรมการีสุปาติตะภาษีสุจินติตะจินติเป็นว่าสุกตะกรรมการีก็คือมีปกติกระทํากรรมที่เป็นการกระทําดีเป็นว่าสุภาษิตะภาษีก็คือมีการเว้าการเว้าทั้งวาจากับเป็นการเว้าธรรมะคำที่มันเป็นคำดีสุจินติตะจินติก็คือมีความคิดจินตะจินตีเนี่ยล่ะในทางที่มันดีว่าสั่นไปเนี่ยอันนี้นี่ถือว่าเป็นลักษณะของบัณฑิตคนดีให้มันดีติดกายว่าจาใจเป็นดีภายในสามดีเห็นบ่ล่ะเมื่อพวกเข้าได้สร้างสิ่งที่มันเป็นที่มายินดีอันนี้เนี่ยสร้างอารามะตัวนี้เนี่ยจนกระทั่งจะเริ่มงอกงามแล้วมันก็ย่อมผลิดอกออกผลแม่นบ่ล่ะญาติย่อมล้วนเป็นดอกผลที่มันมีความงดงามดอกก็งามผลก็งามเห็นบ่ล่ะงามจังไดเอาตนเองก็ติเตียนตนเองบ่ได้ค่อยจับผิดตนเองบ่ได้สิหาช่องว่ามันมีผิดมีเสียหม่องไหนก็บ่มีจังซั่นล่ะนั่นเพราะว่าเฮาเฮ็ดความดีเด้นักปราชญ์บัณฑิตผู้โง่เพิ่นพิจารณาแล้วเพิ่นก็สรรเสริญย่องๆแม่นบ่ล่ะการสรรเสริญนี่ก็หมายเอาเฉพาะของท่านผู้โง่ผู้เป็นบัณฑิตผู้เป็นสัพพุริสสนนินทาสรรเสริญของคนพ่านนี่บ่ถือเป็นประมาณเห็นบ่ล่ะคือเสียงเกียรติคุณฝ่ายดีมันก็ฟุ้งกระจอนกระจายไปเป็นชนิดที่ใบมันใบไม้มันพันห่อห่มกฤษณาแม่นบ่ล่ะเอาอีหยังมาห่อของหอมของหอมหอมอันนั้นมันก็หอมนี่ล่ะยิ่งยิ่งขึ้นไปจังสันล่ะนี่ก็คืออานิสงส์ของการทำความดีเด้อนะบ่หลงตายคนบ่สุจริตนี่เวลาสิตายมักหลงไหลเลอะเลื่อนย่านความตัวที่จะไปมันสิให้ผลก็เลยบ่ได้สติแต่ว่าคนทำความดีนี่บ่หลงตายบ่หลงตายบ่หลงทำกาละว่าสันไปแล้วก็เมื่อตายไปแล้วบัดนี้กายแตกตายทำลายขันไปแล้วจะสิเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เห็นบ่ล่ะอันนี้มันก็เป็นผลอย่างย่อมสมบูรณ์ก็ควรเป็นผลเป็นออกดอกออกผลว่าซั่นไปถ้าเฮาประพฤติดีปฏิบัติดีเฮาสร้างคุณงามความดีมันก็เป็นผลแม่นบ่ล่ะผลอันนั้นมันจะมีทั้งส่วนในมนุษย์โลกในความเป็นคนเป็นมนุษย์ของพวกเฮาเฮาก็ได้บริโภคใช้สอยในเมืองมนุษย์แม่นบ่ล่ะยังนี่ละตนเองติเตียนตนเองบ่ได้ค่อยจับผิดตนเองบ่ได้สิหาช่องว่ามันมีผิดมีเสียหม่องไหนก็บ่มีท่านผู้โง่พิจารณาแล้วเพิ่นก็สรรเสริญย่องๆแม่นบ่ล่ะคือเสียงเกียรติคุณอันดีงามมันก็ฟุ้งกระจอนกระจายไปตําบ่นําบ่หลงทํากาลกิริยาจังซั่นล่ะมีสติอยู่โดยสม่ําเสมอนั่นก็คือในความเป็นเมืองคนในความเป็นเมืองมนุษย์แม่นบ่ล่ะถ้าแม่นว่าเอาชีวิตของคนเฮาพวกเฮาก็ฮู้กันมันต้องมีความล่มหายตายจากเป็นที่สุดแม่นบ่ล่ะมรณะตังหิชีวิตตังชีวิตบ่ว่าของคนของสัตว์มันจะมีความตายเป็นที่สุดแม่นบ่ล่ะในเมื่อเฮาล่มหายตายจากไปเมื่อกายแตกทำลายขันไปเนี่ยภาษาญาคู่เป็นไปคําว่ากายัสสะเพทาปรมรณะก็สิมีทุกขติงสักขังโลกขังอุปปัตติเป็นว่าทุกขติงสักขังโลกขังอุปปัตติก็สิเข้าถึงหมดแล้วทุกขติโลกสวรรค์แม่น

เนี่ยเข้ามีลักถ้ำคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในกระโตกในใจคำว่าภาวนานี่ก็คือการพัฒนานี่แหละบ่ได้หมายความว่าต้องนั่งรับตาบริกรรมภาวนาอย่างเดียวเขาตั้งใจเฮ็ดดีสม่ำเสมอเรื่อยไปอย่างเช่นต้องการที่สิให้กายว่าจาใจเป็นสุจริตก็นึกภาวนาอยู่เสมอว่าเออคนประพฤติดีย่อมได้ความสุขได้มันจะเป็นภาวนาแม่นบ่ล่ะหรือว่าเมื่อเห็นว่าความโกรธมันบ่ดีต้องการสิบ่โกรธก็เกิดอยู่เสมอว่าเฮาสิบ่โกรธบ่เกลียดผู้ใดจังซั่นน่ะหรือว่าอย่าโกรธอย่าโกรธจังซี่น่ะครับภาวนาจังซั่นล่ะหรือว่าเอาเฮาบ่ไปเสพสิ่งเสพติดเฮาบ่ไปดื่มเหล้าเมาสุราจังซั่นน่ะเฮากับพิจารณาว่าโอ้นี่ล่ะสิ่งของที่มันเป็นของดื่มของมึนเมาทั้งหลายทั้งปวงนี่มันมีโทษมันเป็นของบ่ดีก็เกิดอยู่เสมอว่าเฮาสิบ่ดื่มบ่กินเฮาสิบ่ไปต้องไปเสพจังซั่นล่ะเลิกซะเลิกซะก็ให้นึกให้นึกบอกว่าสาธุสาธุเฮาสิบ่เข้าไปคล้องไปแวะกับสิ่งที่มันเป็นอบายมุขสิ่งที่มันเป็นสุราเมรัยเฮาก็บ่ไปคล้องไปแวะจังซั่นล่ะนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าดีกว่าบริกรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณของพระพุทธเจ้าดีกว่าสิไปคล้องไปแวะในสิ่งที่มันบ่ดีบ่งามจังซั่นมีอรหังอรหังมีพุทโธพุทโธอยู่ในจิตในใจของเฮาจนกระทั่งจิตมันสงบมันจะเป็นภาวนาเห็นบ่ล่ะถ้าแม่นว่าเฮาเฮ็ดได้เฮาทําได้โอ้มันจะผลิดอกออกผลเด้ญาติโยมสมโพธิ์ต่อปันดอกผลของมันคืออีหยังก็คือมันสิเฮ็ดให้เฮานี่มีความสุขในปัจจุบันและก็มีความสุขเป็นผลต่อๆไปมันเฮ็ดให้เฮานี่สงบระงับเฮ็ดให้จิตใจของเฮาประณีตนุ่มนวลมันได้ความสงบระงับกายใจเห็นบ่ล่ะมันถึงความที่จิตดิ่งแน่วแน่ในการเฮ็ดคุณงามความดีเห็นบ่แต่แม่นว่าเฮาเฮ็ดเฮาทําเอาเฮาบ่ต้องไปปรุงจิตบ่ต้องไปปราบจิตแล้วก็บ่ต้องไปห้ามปรามบ่ให้ทําความชั่วจิตมันหยุดความชั่วเองแต่ถึงจังซั่นมันก็ต้องมีต่อไปนี่ล่ะนอกจากภาวนาแล้วเฮาก็ต้องรู้จักในการละได้บัดนี้ภาวนาอย่างเดียวบ่พอต้องรู้จักในการละนำเนี่ยมีการละเป็นที่มายินดีการละความตัวอันมีอยู่ชี้ใจตัวเก่าๆกะละให้มันเบิดแม่นบ่ล่ะตัวใหม่กะบ่เฮ็ดบ่ทําจังซั่นล่ะคนเฮาเกิดมามันก็ต้องมีสิ่งที่บ่ดีทุกผู้ทุกคนน่ะล่ะเมื่อได้พิจารณาเห็นว่าข้อใดมันบ่ดีมันมีอยู่ในตนอย่างเช่นเฮาเป็นคนมักโกรธฉุนเฉียวมักอิจฉาริษยามักขึงเครียดเกลียดสร้างกับพยายามเลิกละให้มันสิ้นไปละได้ตัวเข้ามันก็เป็นลักษณะที่ภาษาญาคู่เป็นเอื่นวัตทั้งครับปหานะละได้ดนดนนั่นนั่นเป็นวันเป็นคืนหรือว่าในเวลาเขาสมาธิจิตสงบว่างบ่มีอีหยังมารบกวนสะกดคมไว้ดนดนนั่นนั่นมันจะเป็นวิคัมปนะปหานะละได้เด็ดขาดละได้เด็ดขาดนี่มันเป็นสมุจเฉทนะปหานะสมุจเฉทปหานเมื่อได้สั่งสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีจังสี่จนกระทั่งจะเริ่มเติบโตงอกงามมันก็ย่อมผลิดอกออกผลเนี่ยบ่ล่ะก็คือมันบ่อุ้มบ่เก็บความตัวเอาไว้บ่โต้ตอบผู้ใดสีดาสีวานินท่านิ่งได้เฉยได้บ่โต้ตอบบ่เก็บเรื่องมานึกมากขึ้นให้มันกลุ่มจิตกลุ่มใจบ่ลุกเป็นเปลวก็คือบ่วู่ว่ามถือโทษโกรธง่ายจังซั่นล่ะที่สำคัญมันก็คือบ่ใหม่นั่นล่ะบ่โศกเศร้าเหี่ยวแห้งใจนี่ล่ะเฮาสร้างสิ่งที่มันเป็นการละความบ่ดีความโลภความโกรธความหลงโดยเฉพาะความโกรธโทสะนี่แหละมันโอ้เบียดเบียนพวกเฮาคือกันความอิจฉาความริษยาจังซั่นน่ะมันมีแม่นบ่ล่ะแต่ว่าถ้าเฮาหูจักในการละเนี่ยคอยละบรรเทาเบาบางจังซั่นล่ะมันก็สิสงบในมรรควัดจิตหัวใจนี่ล่ะถ้าบ่มีความสงบสงัดกายใจมันจะยากในการที่สิรักษาคุณธรรมความดีได้นี่ล่ะเพราะฉะนั้นนี่เพิ่นจึงบอกว่าให้สร้างให้มีนี่ล่ะต่อมาอีกบัดนี้ให้มีความสงัดปวิเวกะนะภาษาญาคู่เพิ่นใส่คําว่าปวิเวกปวิเวการามนี่ล่ะความสงัดความปลีกกายอยู่ในที่สงัดบรรคนด้วยโมฆะนะเป็นกายวิเวกสงัดกายทำจิตใจให้ตั้งมั่นปลอดจากนิวรณ์ก็คือกิเลสเครื่องกั้นจิตบ่ให้บรรลุความดีมีกรรมสันตะความพอใจในกรรมเป็นต้นมันจะเป็นจิตตวิเวกสงัดจิตสงัดจาก

0: ิเลสกิเลสทุกอย่างบ่กระทบรบกวนใจใจปล่อยวางใจวางใจพ้นจากกิเลสเพิ่นเอิ้นว่ามันเป็นอุปจิวิเวกสงัดจากกิเลสจังซั่นล่ะในเบื้องต้นจะควรหัดทำใจทำใจให้มันได้วิเวกตัวครั้งตัวคราวอย่างเช่นเอาวันหนึ่งคืนหนึ่งหัดให้ได้กายวิเวกบ้างทำจิตทำใจให้ปลอดจากนิวรณ์ได้บ้างทำจิตทำใจให้ปล่อยวางให้ว่างให้พ้นจากกิเลสบ้างเป็นครั้งเป็นคราวอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาษาญาคู่เป็นใส่คำว่าตาทั้งครับวิเวกก็คือสงัดตัวคราวหัดจิตจนคุ้นเคยสามารถคมกิเลสไว้ได้ดนๆนั่นๆมันก็สิเฮ็ดให้ได้วิคัมปนวิเวกก็คือสงัดด้วยคมไว้ก็สิเป็นอุบายให้ได้วิเวกอย่างเด็ดขาดในอวสานที่สุดเมื่อพวกเฮาได้สร้างสิ่งที่มันเป็นอารามมันคือความสงบสงัดคนกระทั่งมีความสํานิสํานั่นมันก็สิผลิดอกออกผลก็คือความสงบสงัดและก็ความสงบจิตสงบใจต้องให้เกิดความเอิบอิ่มในธรรมะนี่ล่ะเห็นหมดล่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้บอกว่าเพราะได้ดื่มรสแห่งความสงัดและรสแห่งความสงบใจก็สิได้ดื่มรสคือความอิ่มใจในธรรมปราศจากความกระวนกระวายมันก็สิบ่มีความเศร้าหมองเพิ่นว่าจังซั่นเด้นี่พระพุทธเจ้าได้เพิ่นตรัสไว้ปวิเวกะระสังปิตวะระสังอุปสมัตตะจะนิทโรโหตินิปาโปธรรมปีติประสังปีวังเบิ่นว่าโอ้แต่แม่นว่าภาษาบาลีมันไก่แห้งสิลึกซึ้งละเอียดยิ่งขึ้นแม่นว่าล่ะแต่ว่าเอาบ่เป็นหยังฟังภาษาบ้านเฮานี่ล่ะที่เพิ่นได้แปลไว้เพิ่นได้บอกไว้นี่ล่ะเอาถอดความมาจากภาษาบาลีนั่นล่ะบอกว่าเพราะได้ดื่มรสแห่งความสงัดและรสแห่งความสงบใจก็จะได้ดื่มรสคือความอิ่มใจในธรรมปราศจากความกระวนกระวายไม่มีความเศร้ามองเห็นบ่ล่ะจิตใจที่สงัดสงบจนได้ประสบรสแห่งความเอิบอิ่มใจในธรรมดังที่ได้เว้ามานี่มันก็สิเฮ็ดให้เฮายินดีในความบ่เบียดเบียนผู้ใดแม่นบ่ล่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ล่ะพ่อบ่มีความอิจฉาริษยาพ่อบ่มีความโกรธความขึงเครียดอีหยังต่างๆเฮาก็สิมีความบ่เบียดเบียนนี่ล่ะเป็นที่มายินดีภาษาญาคู่เป็นไปคําว่าอัพญาปัสสาราโมมีความบ่เบียดเบียนเป็นที่มายินดีก็คือว่าการก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่นโดยอ้อมทั้งต่อหน้าและรับหลังคือว่าเบียดเบียนแม้เพียงคิดเบียดเบียนด้วยใจเพิ่นก็เอิ้นว่าเบียดเบียนเห็นบ่ล่ะโยบ้านใกล้เลื่อนเคียงกันกันแกล้งกันก่อความรําคาญให้ผู้อื่นมันก็เอิ้นว่าการเบียดเบียนแม่นบ่ล่ะบางเทื่อเฮาเฮ็ดอีหยังที่เฮ็ดให้ผู้อื่นรำคาญจังซั่นล่ะมันก็เป็นการเบียดเบียนเอายกตัวอย่างแม้จะอยู่บ้านใกล้เงื่อนเคียงกันแม่นบ่ล่ะเวลาเอามีขยะจังซั่นน่ะเอาขยะไปเทไปกินสิ่งปฏิกูลไปเอาไปกินในบ้านในเงื่อนของผู้อื่นใกล้บ้านใกล้เงื่อนของผู้อื่นเฮ็ดให้เขาเดือดร้อนรำคาญจะเป็นการเบียดเบียนเขาเห็นบ่ล่ะแม้แต่การพยายามตัดทางทำมาหากินของผู้อื่นจะไปเบียดเบียนเขาเห็นบ่ล่ะหรือว่าใส่ค้นใส่ฟัดเกินกำลังขาดความเมตตากรุณาทรมานสัตว์เล่นเห็นเป็นเหตุการณ์สนุกสนานจะเป็นการเบียดเบียนถ้าถึงกับขัดข้องมองใจกันโว้มันจะเป็นการเบียดเบียนเบียดเบียนแล้วประทุษร้ายพร้อมเองนะการเบียดเบียนประทุษร้ายกันเนี่ยมันมีโทษเด้โทษที่เป็นเบาไหวเนาะเนี่ยบ่ว่าสิเป็นได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าบายหน้าไปสู่ความเสื่อมบ่มีความเจริญร่างกายทำลายพิกลพิการต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างหนักเป็นคนวิกลจริตต้องได้รับโทษตามกฎหมายบ้านเมืองต้องถูกใส่ความยังไร้แรงเสื่อมญาติการมิตรทรัพย์สมบัติกับพิบัติสิบหายไฟสิไหม้บ้านไหม้เฮือนเนี่ยเว้นจากความเบียดเบียนล่ะมันได้รับผลตรงกันข้ามและก็ยังผลิดอกออกผลเฮ็ดให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นพรหมในเมืองมนุษย์เพราะว่าเป็นที่เจริญแห่งพรหมวิหารธรรมเห็นบ่ล่ะพรหมวิหารธรรมมีอีหยังเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจังซี่ล่ะเนาะเมตตาธรรมกรุณาธรรมมุทิตาธรรมอุเบกขาธรรมเห็นบ่ล่ะผู้ใดเฮ็ดได้ผู้ใดทําได้ผู้ใดประพฤติปฏิบัติจังซั่นก็ถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติประเสริฐแม่นบ่ล่ะเขาเอิ้นว่าประพฤติอย่างพร้อมมันก็น่านิยมเขาหลบนับถือไว้วางใจแต่อยู่ไปจนถึงแก่เฒ่าซะล่ามันก็เป็นพร้อมเห็นบ่ล่ะญาติย่อมสมโพธิ์ซะก่อนมันก็อู้บ่แม่นธรรมดาเด้เนาะ หลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าเป็นบอกเป็นสอนไว้เนี่ยล่ะให้เฮาเป็นผู้ที่บ่ไปเบียดเบียนผู้ใดแม่นบ่ล่ะบ่ไปคิดเบียดเบียนผู้ใดอย่างนั้นล่ะที่สำคัญอีกแนวหนึ่งก็คือว่ามีความบ่เนิ่นซ่าเป็นที่มายินดีความบ่เนิ่นซ่าเนี่ยมันตรงกันข้ามกับความเนิ่นซ่าเดินทางซ่าซ่ามันก็ฮอดกระเจิงซ่าแม่นบ่ล่ะทำงานซ่ามันก็สำเร็จซ่าเห็นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเด้อนั่นนะยังโบลำโบลานเป็นว่าจังไดก็ญาติโยมเปิ้นบอกเปิ้นสอนคือกันเด้เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเนี่ยการเดินทางเนี่ยมั่วแต่กินมากกว่ามันสิซ่าดอกคำทางเห็นบ่ล่ะเปิ้นเว้าเปิ้นว่าได้งั้นนะมั่วแต่กินมากกว่ามันสิซ่าดอกคำทางเนี่ยล่ะความเนิ่นซ่าเนี่ยเดินทางซ่ามันจะถึงซ่าทำงานซ่ามันจะสำเร็จซ่าแม่นบ่ล่ะเรียนหนังสือซ่ามันจะสอบไล่ได้ซ่าเห็นบ่ล่ะทำบุญซ่ามันก็ได้ผลซ่านี่ล่ะแม่นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นนี่ความเนิ่นซ่าในการประพฤติธรรมคำว่าช้าๆได้พระสองเล่มงามอันนี้มันบ่แม่นเนิ่นซ่าเป็นการสอนให้วิจารณ์ให้มันรอบคอบนี่ล่ะเหตุที่ทำให้เนิ่นซ่าก็คือเจ้าโตกิเลสนี่ล่ะญาติย่อมสมบูรณ์สมควรกิเลสนี่ล่ะมันเป็นดอกไม้ของมั่นนี่สร้างสวนดอกไม้ไว้ล่อใจคนก็คือนี่ละรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจผู้ใดหลงอยู่ในสวนของพญามั่นจนมืดจนค่ำมั่นมันก็เฮ็ดไว้ในอำนาจก็คืออาการที่เกิดกิเลสความหลงหักหลงส้มถ้าสิเฮ็ดความดีมั่นก็สิมากกระซิบว่าโอ้ซ่าซ่าซ่าซะก่อนซ่าซะก่อนสิรีบร้อนไปเฮ็ดอีหยังในที่สุดมันก็เลยบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ทำแม่นบ่ล่ะอยากทำคุณงามความดีก็บ่ได้เฮ็ดบ่ได้ทำเสียสละหรือว่าได้เฮ็ดได้ทำมันก็บ่ทันการแล้วเห็นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเด้เนี่ยจึงบอกว่าโอ้ยนี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะเพิ่นตรัสสอนพวกเฮาให้รู้จักในการปัดกิเลสกิเลสที่สิเฮ็ดให้มันมีความเนิ่นซ่าออกไปจากจิตใจเมื่อบ่ของบ่ติดในดอกไม้ของมั่นความเนิ่นซ่ามันก็บ่มีเพิ่นจึงเอิ้นว่ามีความบ่เนิ่นซ่าเป็นที่มายินดีเห็นบ่ล่ะถ้าแม่นว่าเฮาเฮ็ดคุณงามความดีเฮาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดไห่เฮ็ดหน้าเฮาลงมือเฮ็ดลงมือทำแม่นบ่ล่ะมันก็สิผลิดอกออกผลมาจังซั่นล่ะสิเฮ็ดให้เฮาได้รับผลผลิตที่มันดีนี่ล่ะในการประพฤติปฏิบัติคือกันมันก็สิเฮ็ดให้เฮาเห็นธรรมบรรลุธรรมโหธรรมะเห็นบ่ล่ะยังเห็นธรรมะปราศจากความสงสัยเห็นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเด้เนี่ยถ้าถึงความแกล้วกล้าสามารถในการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมบ่ต้องมีผู้ใดมาสักต้วนในการเฮ็ดคุณงามความดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเฮาก็สามารถเฮ็ดได้เองทำได้เองจังซั่นล่ะเมื่อพวกเฮาเฮ็ดได้จังซี่ไอ้ทำได้จังซี่แล้วเฮาก็มีหัวในการป้องกันอันตรายจังซั่นล่ะเนาะบ่ว่าสิเป็นศีลบ่ว่าสิเป็นสติบ่ว่าสิเป็นวิริยะความปากเพี้ยนพยายามบ่ว่าสิเป็นขันติความอดทนบ่ว่าสิเป็นญาณะคือความรู้เอามาประกอบกันเท่ากับสิสามารถอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขนี่ล่ะดำเนินชีวิตยังเป็นสุขแม่นบ่ล่ะคนเฮาเนี่ยถ้ามันมีหัวในการป้องกันจังซี่เนี่ยโอ้ชีวิตมันก็ดีได้หั่นน่ะเพิ่นบอกว่ามีสังวรสังวรสังวรสังวรก็คือความที่เฮารู้จักในการสำรวมระมัดระวังเห็นบ่ล่ะสำรวมระมัดระวังเนี่ยล่ะระมัดระวังสิ่งต่างๆที่มันสิเข้ามารบกวนพวกเฮาจังซั่นล่ะเนาะในเรื่องของชีวิตนี่มันมีอีหยังหลายสิ่งหลายอย่างเด้ที่สิเข้ามารบกวนเฮาอยู่โดยสม่ําเสมอจังซั่นล่ะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าแม่นว่าเฮาฮู้เท่าฮู้ทันมันรู้จักในการสำรวมระวังด้วยศีลรู้จักในการสำรวมระวังด้วยสติรู้จักในการสำรวมระวังด้วยญาณสำรวมระวังด้วยความอดทนสำวังร่วมระวังด้วยความเพียรความพยายามเท่ากับสิสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้สังวรก็คือการสำรวมระมัดระวังหมายถึงการสำรวมระมัดระวังบาปอกุศลบ่ให้เกิดขึ้นในตนเปรียบคือจังกับมันเป็นโล่และก็อาวุธของทหารหารที่ใส่ในการป้องกันอันตรายจากศัตรูพระพุทธเจ้าเป็นสอนให้พวกเฮามีหัวป้องกันนี่แหละก็คือศีลสังวรสำรวมระมัดระวังด้วยศีลก็คือมีหัวมีหัวคือศีลแม่นบ่ล่ะ หมายถึงการป้องกันบาปอกุศลด้วยการรักษาศีลตามสมควรแก่ภาวะของตนบ่ว่าสิเป็นศีล5สำหรับเจ้าบ้านตัวไปศีล8สำหรับอุบาสกอุบาสิกาศีล10สำหรับสามเณรศีล227สำหรับพระภิกษุมันจะมีความหมายคือจังกับปาฏิโมกขสังวรการสำรวมในพระปาฏิโมกข์แต่คือเว้นก่อที่พระพุทธเจ้าเพิ่นทรงห้ามทําตามก่อที่พระพุทธเจ้าเพิ่นทรงอนุญาตจังซั่นน่ะสติสังวรก็คือสำรวมระวังด้วยสติหมายถึงการป้องกันบาปอกุศลบ่ให้เกิดขึ้นด้วยการตั้งสติบ่ให้ใจเกิดความยินดียินไห้ในขณะที่ตาเห็นหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสสติสังวรนี่ก็นี่แหละมันเป็นส่วนหนึ่งของอินทรีย์สังวรญาณสังวรก็คือสำรวมระมัดระวังด้วยญาณญาณก็คือการป้องกันบาปอกุศลด้วยความหูนั่นแหละญาณก็คือความหูก็คือใส่ปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆให้หูเท่าท่านให้เห็นตามหลักของความเป็นจริงเพื่อตรัสกระแสแห่งกิเลสมีตัณหาเป็นต้นนี่แหละอย่างในเรื่องของการพิจารณาการใส่ซอยปัจจัยซีเจ็ดเจ็ดละขันติสังวรก็คือสำรวมระวังด้วยความอดทนหมายถึงการป้องกันบาปอกุศลทั้งหลายบ่ให้เกิดขึ้นด้วยความอดทนอดกลั้นบ่ให้มีใจวันไหวไปตามอารมณ์หรือว่าเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นบ่แสดงอาการดีใจหรือว่าเสียใจในย่ำที่ประสบสุขและก็ทุกข์ทำตนเป็นคือจังกับผู้เขาหินที่มันบ่เอียงเอียงไปตามแห้งล่มทั้งบ่สะตกสะท้านต่อดินฝ่าอากาศเห็นบ่ล่ะยะถาเสโลเอกกโนวาเตนะนัสมีลาตินั่นล่ะที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้เนาะและก็ยังมีวิริยะสังวรก็คือความสำรวมระวังด้วยความเพียรหมายถึงการป้องกันบาปอกุศลด้วยความเพียร4ประการบ่ว่าสิเป็นเพียรระวังบ่ให้บาปเกิดขึ้นเพียรกำจัดบาปที่มีอยู่ให้เบิดไปเพียรทำความดีใหม่ให้เกิดขึ้นเพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วบ่ให้เสื่อมไปเห็นบ่ล่ะนี่ล่ะคือการที่พวกเฮาฮู้จักในการบริหารจัดการฮู้จักในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของไปเรื่อยๆนี่ล่ะการดำเนินชีวิตการประพฤติธรรมการปฏิบัติธรรมมันก็อยู่ในหลักที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสเพิ่นบอกเพิ่นสอนไว้จังซี่ล่ะเฮาก็นำมาพินิจพิเคราะห์พิจารณาเฮาก็นำมายินร้องแม่นบ่ล่ะเฮาก็นำมาทบทวนอยู่โดยสม่ำเสมอแต่แม่นว่าเฮาทบทวนอยู่โดยสม่ำเสมอเฮาก็ถือว่าได้ล้อมหัวป้องกันอันตรายอย่างที่บอกกันล่ะบอกว่าศีลสังวรสำรวมระวังป้องกันด้วยมีศีลประจำกายวาจาใจด้วยสติสังวรสำรวมระวังป้องกันด้วยมีสติรอบคอบบ่ประมาทกลั้นเผลอวิริยะสังวรสำรวมระวังป้องกันด้วยความเพียรขันติสังวรสำรวมระวังป้องกันด้วยความอดทนอดกลั้นอดทนต่อกิเลสประมาทและก็ให้มีญาณสังวรคือสำรวมระวังป้องกันด้วยปัญญาความโอ้เท่าท่านโอ้ล่วงหน้าไว้ก่อนบ่ให้มีช่องโอกาสที่กิเลสมันสิจรเข้ามากวนจิตใจเนี่ยล่ะเมื่อเฮาได้สร้างสิ่งที่มันเป็นหนทางแห่งความสุขทั้งจิตทั้งใจด้วยการอ้อมหัวเรียบร้อยดังที่ได้เว้ามาต่อจากนั้นมันก็สิได้ตั้งหน้าตั้งตาเก็บเกี่ยวผลก็คือความสุขกายสบายใจบริโภคใส่สอยถ้าได้พยายามเรื่อยไปโดยบ่ท้อถอยมันก็สิเป็นหนทางให้ผู้ประพฤติปฏิบัติถึงความสิ้นกิเลสอาสวะบ่มีความเศร้าหมองใจก็สิได้พบปอผลอันสูงสุดตามธรรมที่พระพุทธเจ้าเพิ่นได้สั่งได้สอนไว้จังซั่นล่ะเนาะให้เฮาประพฤติให้เฮาปฏิบัติจังซี่ญาติโยมชีวิตของพวกเฮาที่ได้เกิดมาในโลกได้พบปอพระพุทธศาสนานี่ถือว่าโอ้ยจังแม่นเป็นโชคดีเด้อเพราะฉะนั้นเมื่อเฮาได้มีความโชคดีอยู่ในชีวิตจังซี่แล้วให้เฮาประพฤติดีปฏิบัติดีเสริมบุญเสริมกุศลเสริมคุณงามความดียิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ล่ะเนาะพยายามป้องกันบ่ให้สิ่งที่มันเป็นความตัวความเสียหายอีหยังต่างๆเข้ามาเพื่อที่สิได้รบกวนเฮาแม่นบ่ล่ะให้เฮามีคุณศีลคุณธรรมให้เฮาประพฤติดีปฏิบัติดีคือจังกับชีวิตของพวกเฮาที่มันประสบพบพ่อจังซั่นล่ะเนาะแต่ละผู้แต่ละคนนี่โอ้ยบ่ว่าเพิ่นบ่ว่าโตเด้มันมีม่านรบกวนอยู่ตลอดล่ะล่ะม่านเนี่ยม่านพญาม่านก็มีแม่นบ่ล่ะบางเทื่อมันก็มีม่านม่านนี่มันมีหลายม่านเด้เพิ่นเว้าไว้อยู่ในหลักธรรมในหมวดธรรมหมวดนึงที่เพิ่น ได้ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องม่านเนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนเกี่ยวกับเรื่องม่านเนี่ยมันมีอยู่5ม่านเพิ่นว่าแหมมันมีทั้งขันธ์ม่านม่านคือขันธ์5กิเลสม่านม่านคือกิเลสอภิสังขารม่านม่านคืออภิสังขารเทวปุตตม่านม่านคือเทวดามัจจุม่านม่านคือความตายนะเห็นบ่ล่ะชีวิตของพวกเฮานี่มันอยู่ท่ามกลางม่านเด้งั่นน่ะเนาะม่านนี่แปลว่าหยังม่านนี่แปลว่าภูขาหรือว่าภูกำจัดหมายถึงสิ่งที่มั่นขัดขวางหรือว่ากำจัดบุคคลบ่ให้บรรลุผลในการทำคุณงามความดีเปิ้นแยกไว้มีอยู่ถึง5ประการดังที่ได้เว้านั่นล่ะเริ่มต้นจากขันธ์ม่านม่านคือขันธ์5ขันธ์5นี่คือว่าเป็นม่านเพราะว่ามันเป็นสภาพที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมีความขัดแย้งกันเองอยู่ภายในมันบ่มั่นคงถาวรเป็นภาระให้ต้องบริหารอยู่ตลอดเวลาทั้งยังมีความแปรปรวนเสื่อมทรุดเพราะสลาความเฒ่าแก่และพยาธิความเจ็บไข้เป็นต้นเมื่อเป็นจังซี่มันก็เฮ็ดให้เสียโอกาสในการทำความดีเห็นบ่ล่ะอีกแนวนึงก็คือว่าเมื่อมันมีขันธ์5บุคคลก็ต้องทำกรรมดีบ้างบ่ดีบ้างอันเป็นเหตุให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่บ่ฮู้จบนี่เพิ่นเอิ้นว่ามันเป็นขันธ์ธรรมะกิเลสสมานมันคือกิเลสก็ได้แก่โลภะโทสะโมหะโลภโกรธหลงนี่ล่ะโลภโมโทสันกิเลสทั้ง3ประการนี่ถือว่าเป็นมั่นเพราะว่าเมื่อบุคคลตกอยู่ในอำนาจของมันแล้วก็ย่อมซักน้ำให้ทำตัวต่างๆหน้าหน้าอย่างเช่นตกอยู่ในอำนาจของโลภะก็ย่อมทำการลักขโมยกดโกงหลอกลวงแต่งปีละทำให้ต้องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและอนาคตมันก็บัดโอกาสในการทำความดีอภิสังขารมั่นมันคืออภิสังขารคำว่าอภิสังขารก็คือความคิดนึกอันประกอบไปด้วยเจตนาเพิ่นแยกออกเป็น3อย่างบ่ว่าสิเป็นอปุญญาภิสังขารความคิดนึกที่ปรุงแต่งจิตให้ชั่วปุญญาภิสังขารความคิดนึกที่ปรุงแต่งจิตให้ดีอาเนนทาภิสังขารความคิดนึกที่อยู่ในอารมณ์เดียวจนจิตแน่วแน่บ่หวั่นไหวอันนี้ก็คือความนึกคิดของผู้ที่ได้ฟังสมาบัติเนาะอปุญญาภิสังขารก็ชื่อว่าเป็นม่านเพราะว่ามันเป็นโตขัดขวางบ่ให้ทำความดีเป็นเหตุให้ใจเศร้าหมองและถ่ายได้รับความเดือดร้อนปุญญาภิสังขารคือว่าเป็นม่านเพราะว่าเป็นโตขัดขวางบ่ให้ทำความดีในขั้นที่สูงขึ้นไปอันเน้นว่าภิสังขารคือว่าเป็นม่านก็เพราะว่าเป็นโตขัดขวางต่อการบรรลุธรรมเพราะว่าถ้าบุคคลติดใจในซ่านแล้วก็สิบ่ขวนขวายในการบำเพ็ญตนเพื่อตรัสรู้เทวปุตตม่านม่านคือเทพบุตรกับหมายเอาเทพบุตรที่มุ่งไร่ค่อยคัดขวางบ่ให้บุคคลทำความดีอย่างเช่นในเรื่องของพญามาลวสวัตดีค่อยคัดขวางบ่ให้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนั้นล่ะมัจจุม่านม่านคือความตายความตายนี่คือว่าเป็นม่านเพราะว่ามันเป็นโตการตัดโอกาสที่สิก้าวหน้าต่อไปในการทำความดีโดยสิ้นเชิงก็คือว่าเมื่อตายลงก็บัดโอกาสที่สิทำความดีได้อีกเห็นบ่ล่ะญาติโยมนี่ล่ะในชีวิตประจำมือประจำเว้นของพวกเอ้าเท่าก็ต้องผจญม่านอยู่ตลอดได้งั้นนะม่านในชีวิตประจำวันนี่นักปราชญ์บัณฑิตเปิ้นแบ่งไว้เป็น2ลักษณะมันมีทั้งม่านภายนอกกับม่านภายในแม่นบ่ล่ะม่านภายนอกก็คือสิ่งที่คอยทำลายเฮาจากภายนอกอย่างเช่นมิตรสัวชนผู้ร้ายอบายมุขสิ่งเสพติดเป็นต้นม่านภายในก็คือความตัวที่อยู่ในโตเฮาเองอย่างเช่นความเกลียดคร้านความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นผู้หวังความเจริญแก่ตนต้องเอาชนะม่านคือความตัวตั้งภายในและกับภายนอกอย่างให้ม่านเรานั่นมันเข้าก่อง่ําเฮาได้นะเห็นบ่ล่ะเพราะฉะนั้นนี่ให้เฮาสร้างสิ่งที่เป็นคุณงามความดีคือจังกับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นได้ตรัสเพิ่นได้บอกได้สอนไว้นั่นล่ะว่าบอกว่าชะหิภิกขเวธัมเมหิสมณะกะโตจิตเถวะธัมเมสุขะสมนัสสะพังโลวิหารติเป็นบอกแก่ท่านเด็กภิกษุทั้งหลายท่านผู้เห็นไปในวัฏสงสารทั้งหลายเอ่ยผู้ปฏิบัติประกอบไปด้วยธรรม6ประการจะย่อมเป็นผู้มากไปด้วยความสุขกายสบายใจในปัจจุบันธรรมะ6ประการนั่นก็คือธรรมาราโมมีธรรมะเป็นที่มายินดี1ภาวนาราโมมีภาวนาเป็นที่มายินดี1ปหานาราโมมีกาละเป็นที่มายินดี1ปวิเวการาโมมีปวิเวกเป็นที่มายินดีหนึ่งอัปปญาปัสสาราโมมีความบ่เบียดเบียนเป็นที่มายินดีหนึ่งนิปะปัญจาราโมมีความบ่เนิ่นซ่าเป็นที่มายินดีเป็นว่าเห็นบ่ล่ะอันนี้ล่ะคือสิ่งที่พวกเฮาควรได้เฮ็ดได้ทำให้มันเกิดมีอยู่ในกระตนกระโตม ีอยู่ในชีวิตของพวกเฮาถ้าเฮามีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในกระตนกระโตชีวิตของพวกเฮาแล้วเฮาก็สามารถที่สิประพฤติธรรมเฮาก็สามารถที่สิปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆจังซั่นล่ะเพราะฉะนั้นก็เฮาเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตของแต่ละผู้แต่ละคนเนาะพระลุงพระลุงมันก็เข้ามาทักทายเด้พระลุงเนี่ยเพิ่นขยันเขียนกลอนพระลุงนี่เนาะวันดีวันสุขสมหวังดังใจหมายที่ตั้งเป้าได้มากมายใจสุขีสุขภาพใจกายสบายดีให้สุขีสมปรารถนาพระสุขเอ้ยเพิ่นว่าโอ้จังแม่นเอาขยันเขียนขยันเขียนพระลุงเพิ่นขยันเขียนเนาะเพราะคิดดีแล้วพูดดีชีวิตสุขทำสิ่งถูกใจสุขใสในวิถีคือกำไรชีวิตที่ยินดีเป็นความสุขที่มีค่าเกินไปอุ่นอ่ะเป็นอาขยันเขียนมาเนาะจังแม่นคักตักใต้กันก็มาได้เพียงคุณแวะก็มาเยี่ยมชมก็นิยมคุณอยู่ในใจนี่แหละบรรยากาศของครอบครัวแผนจีธรรมะเอ้ามันอบอุ่นจังสิแหละเนาะโมแมนตันจะคุณนั่งเบามาลงปกเปกผู้เดียวนี่เนี่ยมีครอบครัวแผนที่ธรรมะมาทักใต้พร้อมได้นี่คุณอุตสนีบุญเก่าเนาะคุณปิยติดาเพิ่นก็เข้าไปทักใต้ตั้งนครพนมโอ้เนี่ยท่านพระมหาวีระพลธรรมะอารมณ์ดีเนาะเพิ่นก็เข้ามาทักใต้เป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะโอ้ยอนุโมทนาสาธุนี่ล่ะคือครอบครัวแผนที่ธรรมะผู้ใดเข้ามาทักใต้เมื่อนี่ Facebook ไลฟ์มีอยู่สวท.มุกดาหารสวท.อำนาจเจริญสวท.อุบลราชธานีและสวท.นครพนมเนาะเพิ่นไลฟ์เฟซบุ๊กมื้อนี้ทั้ง100บ่มีเนาะมื้อนี้แต่ว่าออกอากาศอยู่เนี่ยออกอากาศทั้งวิทยุแต่ว่าบ่มีทั้งเฟซบุ๊กหน่อยบางคืนเพิ่นก็มี YouTube พร้อมเด้โอ้บ่แม่นของก่อยๆเด้เพิ่นเฮ็ด YouTube ว่าซั่นไป YouTube เนี่ยออกอากาศเขาว่า YouTube เนี่ยมันอยู่ได้ดนแต่ว่าถ้า Facebook นี่มันสิอยู่แค่ประมาณ1เดือนเห็นเขาว่าจังซั่นเด้ท่านเจ้าคุณก็บ่มีความรู้ในเรื่องจังซี่เนาะเอาสามารถติดตามรับชมรับฟังได้บ่ว่าทางใดก็เอานี่ล่ะเขาไปติดตามรับฟังรับชมเมื่อนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์โอ้จังแม่นมันผ่านไปไวเนาะวันเวลานี่ก็ได้เนาะมาถึงวันศุกร์สุดสัปดาห์เลยได้นี่อีกบ่จักมื้อนี่ก็วันศีลวันพระเดี๋ยวจังหน่อยก็ออกพรรษาอีกแล้วเนาะญาติโยมสมบูรณ์สุขันนี่ล่ะไปเบิ่งปฏิทินมื้อนี้เนาะมื้อนี้วันที่เท่าใดเด้อเบิ่งเนี่ยมื้อนี้วันที่9เนาะมื้อนี้วันที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ได้มื้อนี้เนาะแฮม13ค่ําเดือน10เนาะโอ้ยวันเวลามันผ่านไปไวมื้อนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วเนาะวันศุกร์วันทําการทํางานอีกมื้อนึงว่าซั่นไปมื้ออื่นกับวันเสาร์มื้อฮื้อกับวันอาทิตย์วันอาทิตย์นี่ตรงกับวันศีลวันพระพร้อมได้นี่แฮม15ค่ําเดือน10เนาะวันเวลามันผ่านไปไวเหลือเกินเนาะเวลามันผ่านไปไวเหมือนโกหกคือจังกับที่ว่าหั่นล่ะเนาะนี่ต้องขอบคุณทั้งสถานีท่านผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่สถานีเพิ่นที่นําเสียงมาลกปกเปกท่านเจ้าคุณมาออกอากาศให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันอย่างอบอุ่นได้ทั่วถึงเนาะขณะนี้ออกต้นหยาดโยมกำลังติดตามตั้งไร่การธรรมะอยู่เด้ออาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราชานปูเก้าเนาะมานั่งบอกนั่งจ้าสู่ออกต้นหยาดโยมฟังมาให้ขอขึ้นจติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตออกต้นหยาดโยมติดตามรับฟังไร่การนี่แล้วที่มีขอขึ้นติ่งหนึ่งประการใดแนะนำทั้งไร่การก็เยิ้มเด้ยานจดหมายกลับมาสู่ไร่การเนาะแจ้งผลการรับฟังไร่การมาได้ที่รายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ก็3400เนาะแจ้งผลการรับฟังมาเสียงชัดเจนบ่ชัดเจนฟังอยู่คลื่นใดหม่องใดก็บอกมารายการของเฮาออกอากาศไปหลายคลื่นต้องขอบคุณเพิ่นแน่มื้อนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์เนาะบ่ว่าสิเป็นคลื่นลักคลื่นซุ่มซ่อนเนาะยังวิทยุคลื่นลักก็สวท.อำนาจเจริญ 103.25ท่านผอ.นันทพัฒน์จิมพ่าสวท.มุกดาหาร 99.25 เนาะท่านผอ.ชัดสุดาโกฏพัฒน์เนาะสวท.อุบลราชธานี 98.5 ท่านผอ.วีรพลสุธาอัตเนาะสวท.ร้อยเอ็ด 94 ท่านผอ.พรมป้อนเจียงตั้มสวท.นครพนม 90.25 ท่านผอ.ปานุมัชชิมาและก็ยังมี NBC TV อีสานท่านผอ.สุปต้อนนำม่งและก็คุณสุดใจสุขใสเนาะเอาขออนุโมทนาขอบคุณหลายๆเด้อแก่คณะทำงานทีมงานเนาะและก็ยังมีวิทยุชุมชน วิทยุเพื่อการศึกษาเรื่องนกต้าย่อมสมบ้านย่อมเข็มเป็ดปลื้มจิตวิทยุลูกสาวปัญญาเรดิโอเศรษฐีผู้หญิงใหญ่มังอัพแปนทั้งอำเภอกุดเก่าฝุ่นของเขียมเรดิโอน้ำแทงหน่อยสีเมืองใหม่ย่อมบรรจงดาบดแต่คลื่นวิทยุทองบับป้าสาวเมืองต่างสุวรรณภูมิลอยเอ็ดคลื่น 87.7 หายโสต้อนฝุ่นสังคมก้นนำอ้อยย่อมติดย่าป้อนเนาะคลื่นกอหน่อยเรดิโอผอธนาคารต้องขุนตั้งอำเภอเครื่องในและกะเสมาพันปีบันเปื่อยเรืออำนาจคุณปุ้มเดซ่ามากประวงโอ้จังแมนคักจังแมนคักเนาะอนุโมทนาเด้อย่อมเสมอหน้าเรียนนุษย์บอกว่ากราบนมัสการพระเจ้าวราชานเปิ้นว่าขาน้อยนี่อยู่บ้านหน้าโดหน้าโตกเปิ้นเข้ามาภาคใต้เนาะจังแมนดีเนาะโอ้เปิ้นน่ะยักเข้ามาภาคใต้คุณเด่นตะล่องว่ากราบพระจูกับอากาศเย็นขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงรักษาสุขภาพครับโอ้ขอบคุณขอบคุณคุณปปาไซต้านี่จอจุ่ยบุญเสริมเนาะแหมยังเข้ามาพอเมกกันตะพาลิกพี่น้องทั้งสปปลาวก็เข้ามาหลายได้นี่แมริดบุกดาหารคุณถนอมหันสูงเนินคุณคำน้องคงยิ่งเนาะอ่านบ่ตัวบ่ถึงขออภัยเด้อออกสนญาติย่อมสุโปสุควันนี่แหละบรรยากาศของชีวิตจะเป็นจังซี่แล้วเนาะเอาหินแห่มักคั่นสม3ปีมันสิเปื่อยบ่เนาะลกกกเข้ามาฝังหินก่อนล้านมันสิมันบันจังไดเอาหินแห่มักคั่นสมเอาล่มเป็นตองหอเอาแดดเป็นปอกจิ๋วมันสิมันบันจังไดหกปลาใหม่หกหญ้าดีกว่าหกคนผ่านเด้พันคนผ่านปทคนดีเดียวได้หกขอให้หกแต่หญ้ากายว่าจะใจยากให้หกตกกระปกแต่ใต้บ้านคนตั้งหันยันเอานุ่มอันว่าวัดถังป่าแพ้เขาปืนอาดนักป่าเจ้าเอาไว้ดอกคอค่ำแต่ได้แม่นั่นแหละนักป่าเจ้าเอาไว้ดอกคอค่ำเนาะคุณปักทายแก้วหลวงหานเป็นกันยังเข้ามาแม่ปีอมสินแม่หน่องกระปุกเป็นกันยังเข้ามาทักทายเนาะทักทายกันเข้ามาได้บรรยากาศสบายๆเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะตื่นแต่ดึกลุกตั้งแต่เช้ามันมีโอกาสดีอยากย่อมสมบูรณ์สักคนเนาะเฮาได้ตื่นดึกลุกเช้านี่โอ้ชีวิตมันดีเด้ท่านเจ้าคุณก็ตื่นแต่ดึกลุกตั้งแต่เช้าเนี่ยพอถึงเวลามามันตื่นหลดจ้ะตื่นแต่ดึกลุกตั้งแต่เช้าตื่นดึกมันก็ได้เวียกหลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกหน่อยให้ตื่นดึกคือกาให้หากินดอมไก่นี่ล่ะมันแม่นความเป็นเด้สิเป็นเว้าเป็นว่าเนาะเดี๋ยวข้าวบุญข้าวบุญเนี่ยเป็นนิดนึงข้าวบุญเนี่ยเป็นนิดนึงเนาะนี่งานบุญงานบุญวัดก้านเหลืองตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีมื้อเอื้อนวันเสาร์เด้อมื้อเอื้อนวันเสาร์เป็นสิมีการทำบุญทำมัสวนะสามัคคี13วัดรอบนอกปีที่50ปีวัดก้านเหลืองลำดับที่11เนาะวันเสาร์ที่10ตุลาคมแฮม10ปีคำเดือน10เนาะอันนี้ท่านเจ้าคุณสิไปร่วมงานในเวลา10โมงเป้าเนาะนี่ท่านพระครูอุดมสังฆกิจเป็นได้นิมนต์มาเป็นข่าวมาเนาะวัดกาดเหลืองตำบลขามใหญ่เนาะแล้วก็วัดดุมใหญ่วัดดุมใหญ่โอ้นี่งานบุญเข้าตอกบุญประจำปีเป็นได้เนี่ยบ่แม่นธรรมดาได้บุญบ้านดุมใหญ่เป็นนี่โอ้คนหลายแต่ละปีเนี่ยคนไปหลายเป็นเตาอันซ่อนเป็นคืออย่างนี้ตอนเนาะนี่ค่ะท่านพระครูกันตะวันนะคุณเจ้าวัดวัดดุมใหญ่เจ้าคณะตำบลดุมใหญ่และก็นายจำปาพันธุมาปุญญบันดุมใหญ่โมหกและก็นั่งวิไลเสวาพบปุญญบันดุมใหญ่โมหานี่ล่ะเป็นกันนิมนต์ท่านเจ้าคุณคือกันเด้จึงว่าสิไปสิไปแต่เต้าเนี่ยสิไปตั้งแต่ผู้หลับแปดโมงเต้ากว่ากว่านี่ล่ะสิไปไปกราบพระไปเยี่ยมไปยามเนาะไปสันเขาตอกไอ้เพิ่นแน่ว่าท่านไปสันเขาตอกเนาะบุญใหญ่ของบ้านดุมใหญ่เพิ่นเนาะบุญเขาตอกนี่ล่ะมื้อเอื้อนคือกันวันที่10ตุลาคมคือกันท่านเจ้าคุณสิไปแต่เช้าเนี่ยสิไปแต่เช้านะไปเยี่ยมไปยามเพิ่นถือว่าเอานี่ล่ะเพิ่นข่าวมากเพิ่นข่าวมากก็ไปเยี่ยมไปยามไปพบไปป้อเล็กๆน้อยๆเนาะอ้าวไปเยี่ยมมองนั่นบ้างไปเยี่ยมมองนี่บ้างแกสลับเป็นนำจิตนำใจทั้งวัดดุมใหญ่เป็นมื้ออื่นก็กันเนี่ยมื้ออื่นวันที่10ตุลาคมเนาะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี่โอ้จังแม่นคักได้บุญสังฆทานบุญมหาสังฆทานแต่ละหมู่บ้านเนาะจริงๆกับวัดมงคลเนาะอำเภอเราเสือโคกนี่นี่ก็วันที่18ตุลาคมเนี่ยวันที่18ตุลาคมวัดมงคลเนาะตำบลเราเสือโคกใกล้ๆฮอดมื้อสักก่อนเนาะจึงที่เว้าสู้กันแลกขันฟังเห็นบ่ล่ะบรรยากาศของการเฮ็ดบุญบรรยากาศของการทำบุญแต่ละหม่องแต่ละบอนเป็นตั้งจิตตั้งใจเนาะนี่แม่พี่ออมสิน คุณเทียนเทียนคุณเมตตาธรรมคำจุลโลกคุณสารวิทย์อุดมสันย่อมประย่องสายตาว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณล่มว่อยว่อยเต่าวันสุขขอให้แฟนแฟนแฟนจีธรรมะมีความสุขทุกคนนะครับอวยพรมาปอบเนาะคุณตีโหลดสุวรรณพันธ์กราบสายตุกับโป้มเปิดมาเนาะบอท่านเด็ดเปิดสายให้เนาะเดี๋ยวเปิดสายให้ญาติให้ย่อมไล่งานดินป่าอากาศเนี่ยจะหน่อยเนาะเปิดสายไอ้เปิ้นบังบางเทือนหน่อยใจอ้อท่านเจ้าคุณบ่ย่อมเปิดสายเอาเปิดสายเปิดสาย0831401899เอาผู้ใดสิมาไล่งานดินป่าอากาศมาไล่งานเรื่องบุญศีลกินท่านเนาะนี่ล่ะเอาเบอร์โทรศัพท์0831401899เป็นเบอร์โทรศัพท์ย่ำออกอากาศเด้อญาติย่อมสมบูรณ์สุขันย่ำที่ท่านเจ้าคุณบอกว่าเอาเปิดสายเปิดสายจังสันล่ะสามารถที่สิโทรเข้ามาโทรเข้ามาได้เปิดสายหรือยังนี่เปิดแล้วเนี่ยเปิดเรียบร้อยแล้วเนาะเปิดเรียบร้อยแล้วเอาอนุโมทนาจะเลื่อนพร
1: กับนมัสการเจ้าค่ะ
0: เอารายงานดินป่าอากาศ
1: อากาศเย็นสบายค่ะเจ้าค่ะ
0: ฝนขึ้นสิบตกห้ำนอกบันดุมใหญ่เนาะ
1: เจ้าค่ะสาธ
0: ุ
1: ยาย
0: โ
1: ตให้อากาศเย็นสบาย
0: อากาศเย็นสบายสาธุบันดุมใหญ่เอ้าสาธุสาธุขอบคุณจะเลิ่นพรเป็นยังไงทั้งบันคุ้มเงินเจ้าเป็นยังไง
2: โอ้ยบรรยากาศแจ๋วเลยปุ้ย
0: แจ๋วเนาะตื่นแต่ดึกลุกตั้งแต่เช้าเสมอเนาะเจ้าเนาะ
2: โอ้ต
0: ั้งที่3มื้อเนาะโอ้น่ะพอพอดเวลากับมาฟังรายการแสนที่ตำหนักเนาะสาธุสาธุสาธุ5644จะเลิ่นพรเจ้าอยู่ไสเนี่ย
1: เหมือนอังเสื้อผู้ขา
0: บัดอังศิลารับฟังชัดเจนบ่
1: ชัดเจนอยู่ผู้ขา
0: อ๋อฟังซุมืออยู่บ่หรือว่าเพิ่งมาฟัง
1: ฟังกุมือผู้ขาผู้ขามาฟังเมื่อปี2ปีแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ยสาธุบัดอังศิลาย่อมหยังนี่บัดอังศิลาเนี่ย
1: แม่
0: จัน
1: ท่าส
0: งสัยผมโอ้แม่จันท่าเนาะเอาสาธุอยู่ดีไม่แห้งเด้อสาธุสาธุจะเลิ่นพร
1: อา
0: การค่ะแม่ไหนย่อมสมควรอยู่พ้นต้องบ้านเจ้า
1: อยากจะหนาวแล้วค
0: ่
1: ะ
0: รักษาสุขภาพเด้อสาธุจะเลิ่นพรแม่เย็นบ่ล่ะสายมันต่อนกันโอ้ยจังแม่นคักเลยผู้ท้อมากสายมันต้อนกันญาติย่อมสมบูรณ์สกุลขออภัยเด้อเจริญพร
1: กลับไปมาสักการะน้อย
0: แป้งใดบรรยากาศทั้งปีเมืองใหม่เจ้า
1: โอ้ยอากาศท้อนขะหน่อยฝนจะว่าตกมันไม่หนาวขะหน่อย
0: โอ้เหรอจะตกต่อช่วงนี้เขาว่าเขามันกำลังงามจังสันนะถ้าฝนตกมามันเสียเสียอ่ะนะเนาะสาธุสาธุสาธุเจริญพร
1: เจ้าของ บ้าน
0: ตั้
1: ง
0: บ้านเจ้าค่ะเออเป็นอะไรตั้งบ้านเจ้า
1: จ้อย
0: เด็ดจ้อยจ้อยเนาะ
1: บ่แบ่บ่น้อง
0: สาธุอนุโมทนาเด้อเจริญพร
1: น้องกราบนมัสการกับท่านเจ้าคุณ
0: เป็นอย่างไรทั้งน้องสูงบ้านเจ้ายอมปุ้มปุ้ย
1: ทั้งน้องสูงอากาศเริ่มร่มหนาวนะคะ
0: บ่
1: เจ้าค่ะ
0: บรรยากาศดีเนาะช่วงนี้เนาะ
1: เจ้าค่ะติดตามท่านเจ้าคุณอยู่ตลอดเวลา
0: สาธุสาธุขอบคุณเนาะขอบคุณเจริญพร
1: การประกาศ
0: เรื่องไหนแม่สุชาติอาตั้งบ้านเจ้า
1: อากาศเย็นจ้อยๆล่ะเจ้าค่ะ
0: รักษาสุขภาพพี่น้องเริ่มที่ได้เกี่ยวเขาอยู่ว่าปีนี้
1: ได้เกี่ยวหรือเจ้าค่ะเริ่มออกแล้วเขาดอ
0: บ่โอ้เขาดอเริ่มออกเนาะสาธุสาธุขอบคุณขอบคุณเจริญพร
1: เจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แม่งไหนบรรยากาศตั้งจังหารลอยเอ็ดยมละพึ่งมาเนี่ย
1: อยู่เจ้าค่ะ
0: บรรยากาศดีเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: สาธุขอบคุณเนอะสาธุเจริญพร
2: กราบนมัสการ
0: ครับพระยายเปิดเป็นยังไงบ้านเจ้าปีเนี่ย
2: กำลังสิหนาวเลยได้คร
0: ับบ่ลูกเต้าเล่าหลานปีไหนเกี่ยวเข่าอยู่บ่
2: เก
0: ี่
2: ยวอย
0: ู่
2: ก
0: ัน บ่เห็นว่าเพียมันล่องหลายบ
2: ่บ่บ่ปันไดหรอ
0: บ่ปันไดเนาะมีเล็กๆหน่อยๆเนาะ
2: คร
0: ับ สาธุสาธุเจริญพร
1: การ
0: ทำจัด
1: การ
0: ค่ะแป้งไงแป้งไหนตั้งบันน้องก็แบงเจ้าเป็นยังไง
1: ค่ะอากาศใจเย็นสบายด
0: ีเย็นสบายดีเนาะเมื่อนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์เนาะ
1: ค่ะกับฟังยุทธเมื่อไร
0: สาธุสาธุขอบคุณเนาะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนี่ล่ะมันเป็นบรรยากาศของการทักทายกันเล็กๆหน่อยๆเนาะโอ้ยเบิดเวลาเบิดเวลาญาติโยมเบิดเวลาแล้วนี่ล่ะสายป้อนกันโว้ยเนาะ มันเป็นจังได๋ล่ะมันยังโทรมาอยู่โอ้เนี่ยเอารับอีกสายนึงเอาเจริญพรอื
3: มจ้ะสวัสดิ์การจ้
0: าเป็นจังได๋ตั้งบันดุลเราเสือเจ้าเป็นจังได๋มื้อนี้อื
3: มอากาศเย็นดีค
0: ่
3: ะ
0: อากาศเย็นดีสบายดีเนาะตั้งรายการคือเก่าเนาะ
3: ดีค่ะ
0: สาธุสาธุเจริญพรอืม

0: แม่มาโนล่าว่าจังได๋
1: ขนาดนักราชการ
0: ขนาด
1: ต่างจ
0: ัง
1: หวัดอากาศเย
0: ็
1: นขนาด
0: บ่อากาศเย็นก็บ่อยเนาะสาธุเบิดเวลาแล้วเด้อแม่เด้อสาธุสาธุเอาล่ะพ่อเดี๋ยวมันสิเลยเวลาเพิ่นให้ทักทายซํานี่ล่ะในวันศุกร์สุดสัปดาห์เนาะเป็นบรรยากาศสบายสบายเนาะผู้ที่โทรมาท่านเจ้าคุณบ่ได้รับสายนี่12สายนี่ที่มันค้างอยู่นี่ขออภัยเด้อบ่ว่ากันบ่ว่ากันบ่ว่าสายมันป้อนกันเนาะเอาล่ะพ่อขออ่านหญิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโกเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยคุ้มครองคุ้มพักรักษาญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญเจริญห่วงเรื่องตลอดกาลนั่นเทอญขอเจริญพร

0: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาดเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
1: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเป็นภารกิจหนึ่งของกระทรวงแรงงานครับที่จะเพิ่มพูนทักษะนะครับให้กับผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆหรือผู้ที่ว่างงานนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดศรีสะเกษครับมาที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ศรีสะเกษมาดูกระบวนการ

0: การส่งเสริมผู้ที่ทำอาชีพต่างๆครับอยู่ในอาชีพอยู่แล้วผู้ที่มีอาชีพอิสระรวมไปถึงเกษตรกรที่ต้องพัฒนาทักษะอาชีพเพิ่มเติมวันนี้คุยกันในประเด็นต่างๆมากมายต้อนรับท่านผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ศรีสะเกษสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ได้ยินข้อมูลมาเยอะมากว่าที่นี่เนี่ยโหเราเข้มข้นในด้านของการฝึกทักษะอาชีพลงไปเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ที่ว่างงานเยอะมากเลยทำความรู้จักกับที่นี่กันหน่อยฮะบทบาทภารกิจสำคัญของสพร.
1: ใช่ไหมฮะ
0: 38ศรีสะเกษภาพรวมเราทำอะไรบ้างฮะที่นี
1: ่ก็สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ศรีสะเกษค่ะเราสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเราให้บริการแรงงานโดยเฉพาะนะคะทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบหลักๆของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานคือการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะฝีมือให้แก่แรงงานในพื้นที่และระแวกใกล้เคียงเราจังหวัดสีเกตเรามีอยู่22อำเภอเราดูแลทั้ง22อำเภอนะคะเรามีภารกิจในการพัฒนา1ภารกิจก็คือการฝึกอบรม
0: ครับ
1: อย่างที่บอกฝึกอบรมให้กับทั้งผู้ที่อยู่ในระบบในสถานประกอบการต่างๆแล้วก็แรงงานนอกระบบแรงงานนอกระบบเรามีเฉพาะเจาะจงลงไปอีกนะคะว่าเป็นแรงงานเฉพาะ อย่างเช่นว่าคือนอกจากแรงงานทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็จะมีแรงงานเฉพาะอย่างเช่นผู้ต้องขังสตรีผู้สูงอายุประมาณนี้ค่ะส่วนภารกิจหลักที่สองของหน่วยงานเราก็คือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานซึ่งเป็นการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติค่ะก็มี1ถึง6ระดับเลยค่ะก็เริ่มระดับ1ก็จะเป็นพื้นฐานนะคะระดับ6ก็จะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทค่ะก็การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานก็จะทดสอบเพื่อที่จะให้รู้ว่าเขามีความรู้ความสามารถในวิชาชีพนั้นๆมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็จะมีเกณฑ์ในการทดสอบค่ะซึ่งการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานก็จะมีทั้งภาคความรู้ที่เป็นการสอบอีเทสติ้งนะคะแล้วก็ภาคปฏิบัติค่ะถ้ายกตัวอย่างเช่นสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคารก็จะมีการทดสอบภาคความรู้ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าเรื่องอาชีพการเดินสายต่างๆค่ะภาคปฏิบัตินี่ก็จะต้องลงมือทำงานกันเลยนะคะเพื่อที่จะสมมติว่าเรามีเกราะว่าถ้าเป็นช่างไฟฟ้าภายในอาคารก็จะต้องเดินสายไฟฟ้าให้ดูในกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย
0: ่
1: างนี้เป็นต้นค่ะก็จะมีหลากหลายอาชีพหลากหลายสาขาที่ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราให้บริการค่ะภารกิจส่วนที่3เป็นเรื่องต่อยอดมาจากการฝึกอบรมแล้วทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วภารกิจที่3ก็คือเรื่องการรับรองความรู้ความสามารถค่ะอันนี้จริงๆเป็นภารกิจที่เพิ่มเติมเข้ามาในเรื่องของสาขาวิชาชีพที่เขากำหนดไว้ว่าเป็นสาขาอาชีพที่ต้องการคนที่มีความชำนาญเป็นพิเศษเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตอนนี้เรากำลังส่งเสริมเรื่องช่างไฟฟ้าค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เพราะว่าอย่างที่เราเคยเจอเหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจรมันก็อาจจะเกิดทั้งความเก่าของตัวสายไฟเองแต่อีกหนึ่งก็คือการเดินไฟของช่าง
0: ครับ
1: ช่างคนนั้นจะต้องได้รับการรับรองความรู้ความสามารถค่ะคือคนที่จะเข้ามาสู่กระบวนการความรู้ความสามารถได้ก็คือเขาต้องมีการฝึกอบรมเป็นช่างอยู่ในสาขานั้นๆแล้วก็ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับหนึ่งมาแล้วถึงจะเข้าสู่กระบวนการของการรับรองความรู้ความสามารถซึ่งใบรับรองความรู้ความสามารถมันจะมีอายุ5ปี
0: ครับ
1: ค่ะมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาทซึ่งถือว่าไม่แพงเลยสำหรับช่างที่สามารถจะไปสร้างรายได
0: ้
1: เพราะว่าตรงนี้คือได้มาตรฐานน่ะก็ถือว่าคุณเก่งอยู่แล้ว
0: ค
1: ่ะแต่ว่าถ้าได้ใบรับรองความรู้ความสามารถถือว่าคุณได้ใบเซอร์5ปีก็มาต่ออายุกันครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็ช่วงนี้เรารับช่างไฟฟ้าภายในอาคารค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีอีก2สาขาที่กำลังส่งเสริมก็คือช่างเชื่อมแล้วก็ช่างแอร์ค่ะ
0: ก็เป็นเหมือนอาชีพเป็นสาขาหลักๆที
1: ่
0: ทางหน่วยงานแล้วก็ทางระดับหน่วยงานภาครัฐเองให้ความสำคัญกับกลุ่มอาชีพนี้
1: ค่ะใช่
0: เพราะว่าก็จะมีเรื่องของการที่จะดึงคนที่มีทักษะอยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่ก็จะมีความรู้จากทางด้านของการเรียนสายวิชาชีพมาแล้วก็พอจะไปต่อยอดบางคนอาจจะไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาต่อเนื่องก็ไปประกอบอาชีพแต่ดังนั้นคือก่อนที่จะไปทำอาชีพตัวนั้นได้ก็ต้องอาจจะต้องกลับมาทบทวนเหมือนที่ท่านผอ.บอกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ตามช่วงเวลาเสร็จปุ๊บสอบวัดคุณความรู
1: ้เรื่องความรู้ความสามารถที่เราเรียกว่าการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติค่ะ
0: ครับผมนี่คือภารกิจหลักๆของเรา
1: อีกหนึ่งภารกิจค่ะ
0: ลืมไม่ได้เลย
1: ต
0: ั
1: วที่4ก็คือเรื่องการที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบการค่ะตรงนี้เราหน่วยงานเราส่งเสริมเป็นหลักๆ ก็คือสถานประกอบการที่มีคนหรือว่าลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปก็ขอให้เขาเข้ามาพัฒนาพนักงานของเขาเองนะคะ
0: ก็จัดพนักงานเข้ามาอบรมเพื่อความรู้อ
1: าจจะเป็นมาฝึกอบรมที่สถาบันก็ได้หรือว่าถ้าจะจัดฝึกอบรมเองก็ได้ค่ะ
0: ก็ยังเหมือนเป็นข้อกฎหมายอยู่ตรงไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ทางผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการ
1: ใช่ค่ะเป็นข้อกำหนดว่าอย่างน้อยก็ต้องครึ่งหนึ่งของจำนวนลูกจ้างที่เขามีค่ะอันนี้มันสามารถเอาค่าใช้จ่ายต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมในการพัฒนาคนของลูกจ้างเขาเองอะค่ะเอามาลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะ 100% ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือบทบาทภารกิจ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วกิจกรรมต่างๆที่เรามีการจัดขึ้นในแต่ละภารกิจล่ะฮะเห็นภารกิจต่างๆเองเนี่ยมีทั้งกิจกรรมการจัดอยู่ในศูนย
1: ์
0: การที่จะมีการจัดศูนย์สอบการออกนอกพื้นที่ไปเจอต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆเองต้องมีทีมงานต้องลงไปพื้นที
1: ่
0: บริหารจัดการยังไงฮะเพราะว่า22อำเภอ
1: ใช่ค่ะเรามีบุคลากรประมาณ26ชีวิตด้วยกันแล้วก็ดูแล22อำเภอก็เป็นพื้นที่ที่กว้างสำหรับเราเหมือนกันแต่เรามีเครือข่ายค่ะนอกจากบุคลากรของเราแล้วเรายังมีบัณฑิตแรงงานในพื้นที่นะคะแล้วก็อาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ซึ่งทั้งสองท่านก็จะมีบทบาทจะช่วยดูแลความต้องการในพื้นที่คือทั้งสองท่านอย่างทั้งบัณฑิตแรงงานนะคะทั้งอาสาสมัครแรงงานเขาจะช่วยดูแลภารกิจประชาสัมพันธ์ภารกิจของทั้ง5เสือแรงงานซึ่งประกอบไปด้วยแรงงานจังหวัดประกันสังคมสวัสดิการจัดหางานแล้วก็ของทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ของเราด้วยค่ะซึ่งทั้งเครือข่าย2ท่านที่ว่านี่ก็คือจะช่วยดูแลในพื้นที่เขาจะมีบุคลากรประจำตำบลบุคลากรประจำอำเภอตอนนี้เรามีบัณฑิตแรงงานในพื้นที่อยู่7อำเภอแต่ว่า7อำเภอก็ดูแลครอบคลุมถึง22อำเภอในพื้นที่ด้วยค่ะก็จะไปดูความต้องการของคนในพื้นที่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะว่าในพื้นที่มีความต้องการที่จะฝึกอบรมตรงไหนยังไงบ้างในสาขาอะไรบ้างแล้วก็จะช่วยดูว่ามีเครือข่ายตรงไหนที่เขารวมกลุ่มกันได้แล้วก็มีความพร้อมในการที่จะให้เราเข้าไปฝึกอบรมอย่างที่บอกนะคะเราพร้อมที่จะให้บริการฝึกอบรมทั้งในสถาบันเราเองถ้าใครที่ต้องการจะเข้ามาในสถาบันแล้วก็อยู่ในระแวกใกล้ๆอำเภอเมืองก็เข้ามาที่สถาบันแล้วก็เราพร้อมที่จะเข้าไปในพื้นที่เพราะว่าศรีเกตจังหวัดใหญ่เนาะคนเป็นแสนพื้นที่ก็กว้างถ้าเขาพร้อมที่จะฝึกอบรมแล้วก็เขาไม่สะดวกเข้ามาที่สถาบันเราก็ยินดีที่จะออกไปพบเขาให้เพื่อความสะดวกสบายของประชาชนค่ะ
0: ครับก็เหมือนเป็นการพูดคุยกับทางชุมชนกับพื้นที่ด้วยว่าสะดวกช่วงเวลาไหนเพราะว่าการเดินทางแล้วก็ปัจจัยหลายๆส่วนด้วยหลักสูตรไหนที่เป็นหรือว่า เด่นของเราณเวลานี้เพราะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของมาตรฐานฝีมือแรงงานส่วนหนึ่งเรามีอยู่ละ3ส่วนหลักๆอันนี้ทำแบบเข้มข้นเพราะอะไรต้องการคนที่มีมาตรฐานตามกฎหมายกำหนดตามมาตรฐานกำหนดไว้หลักส่วนอื่นๆในพื้นที่แล้วเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน
1: ค่ะอย่างพื้นที่เราได้รับความต้องการมามากๆก็คือเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านนะคะแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษต
0: ร
1: แล้วก็มีบางส่วนที่ไม่ใช่สิคือจะบอกว่าความต้องการเด่นๆก็คือเรื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเรื่องการนวดเรื่องช่างแอร์แล้วก็ช่างซ่อมอำรุงรถมอเตอร์ไซค์
0: เพราะต่างจังหวัดเขาใช้รถจักรยานยนต์เยอะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่ไม่ลืมคือเกี่ยวกับเรื่องการทำขนม
0: อ๋อ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ถือยังเป็นอาชีพที
1: ่ที่
0: อยู่ในเทรนด์นะ
1: ใช่ในพื้นที่เขาต้องการกันเยอะค่ะ
0: ตอนนี้หลักสูตรต่างๆเองที่มีการจัดผลล่าสุดที่นี่มีสักครู่นี้ทีมงานขึ้นไปดูก็คือเรื่องของการอบรมกับผู้ให้บริการเรื่องของการนวดไ
1: ท
0: ยอันนี้ก็โดดเด่นมาก
1: ค่ะใช่
0: แล้วก็สอบถามคนที่เคยอบรมว่าโอ้โหเราอบรมที่นี่มาหลายปีละแต่ก็ยังกลับมาที่จะเรียนรู้เพิ่ม
1: ทักษะความรู้เพิ่มเติม
0: ตัวนี้เป็นหลักสูตรที่เราให้ความสนใจหรือเข้มข้นกับหลักสูตรนี้ขนาดไหนยังไงบ้างครับ
1: ค่ะจริงๆคือของนวดไทยก็เราส่งเสริมเพราะว่ามีความต้องการเยอะมากเลยคือปากต่อปากนะคะชื่อเสียงเราก็จะดีด้านนี้โดยเฉพาะคนที่ฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมจากเราผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับหนึ่งจากเราได้งาน 100% เลยนะคะสำหรับพนักงานนวดทั้งที่ออกไปเปิดร้านเองหรือว่าเบื้องต้นไปเป็นพนักงานในร้านให้บริการนวดหรือบางท่านก็ออกไปรับงานที่เป็นนวดเดลิเวอรี่ตามบ้านออกไปตามบ้านอย่างเงี้ยค่ะจากเสียงลือเสียงแล้วอ้างแบบว่าเราฝึกคนแล้วได้คนดีมีฝีมืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคุณภาพก็ทำให้มีความต้องการเยอะแต่ว่าปีนึงเราเปิดได้ไม่เกิน4รุ่นนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเวลาไหมครับเพราะว่า1คือกว่าจะบนการคัดเลือก2คือเรื่องของระยะเวลาในการอบรม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ส่วนหนึ่งคือเรื่องของภารกิจอื่นๆด้วยทำให้อาจจะช่วงจังหวะการอบรมอ่ะไม่ได้มากป
1: ี
0: นึงก็ตกไม่เกินถึง100ไม่ถึง100
1: ไม่ถึง100คนค่ะเพราะว่าอย่างนวดเนี่ยเราให้บริการได้แค่รุ่นละ20คน
0: อัน
1: นี้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
0: คือแม็กซิมัมแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: 20คนต่อรุ่น
1: ใช่ความที่ว่าเราได้งบประมาณจำกัดในการที่จะให้บริการด้านนี
0: ้
1: นะคะประมาณสัก4รุ่นต่อปีบางปีเราก็จะของบสนับสนุนไปที่จังหวัดนะคะว่าถ้าได้รับงบสนับสนุนจากจังหวัดนี่ก็จะเพิ่มจำนวนผู้ที่เข้ามาฝึกอบรมได้มากขึ้นค่ะ
0: ก็จะเป็นโอกาสเพิ่มขึ
1: ้
0: นแต่มันก็จะอยู่ที่ปัจจัยของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละห้วงออกมาด้วยนี่คือ1รุ่นที่1โครงการที่ออกมาน อกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆที่ต่อเนื่องกันนะกับเรื่องของการนวดเองก็มีการเหมือนเพิ่มหลักสูตรที่ขยายขึ้นไปอีก
1: เพิ่มหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเป็นการยกระดับการให้บริการได้ดียิ่งขึ้นมันหมายถึงเม็ดเงินที่จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะนอกจากการนวดไทยเพื่อสุขภาพที่เป็นหลักสูตร150ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะมีการนวดเท้าอีก60ชั่วโมงการกัวซาการนวดตามท่าเจ้าเรือนอย่างเงี้ยค่ะการนวดออฟฟิศซินโด
0: ม
1: ค่ะคนสมัยใหม่เป็นกันเยอะ
0: ครับทำงาน
1: คนยุคปัจจุบันเป็นกันเยอะ
0: ตั้งใจทำงานแต่ว่าพอเรื่องการดูแลสุขภาพเองอาจจะไม่ค่อยมีเวลาอาจจะ
1: ต้องมารับบริการ
0: รับบริการนั่นก็เป็นอีกช่องโอกาสนึงอ
1: ีกช่องทางค่ะเพราะว่าคนที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดศรีเกษเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวเยอะนะคะศรีเกษเราส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องออกกำลังกายเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามเกี่ยวกับเรื่องเวลเนสเพื่อสุขภาพอุตสาหกรรมพวกนี้เจริญ

0: หรือว่าจะออกไปรับงานข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผมไปดูอีกหนึ่งกลุ่มหน่อยไฟกับมันมีอะไรก็ทำแปรรูปเป็นพริกป่นพริกแห้งก็แค่นั้นแต่พอเป็นการเพิ่มมูลค่าเรามองโอกาสในการเข้าไปส่งเสริมกลุ่มแบบนี้ยังไงฮะท่านผอ.
0: ค่ะก็เราไปเจอกลุ่มที่เขาปลูกพริกอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ปลูกเยอะมากแล้วก็พอปลูกเยอะเป็นยังไงราคาก็ตกราคาพริกบางทีมันก็ขึ้นสูงนะคะแต่ว่ามันผันผวนแล้วก็พริกมันเหลือเยอะเราก็เลยว่าถ้าจะให้แค่เขาขายพริกแห้งหรือว่าทำเป็นน้ำพริกธรรมดามันก็จะขายคือน่าจะได้ราคามากกว่านี้เราก็มีการส่งเสริมเข้าไปพัฒนาร่วมกันกับทีมของกลุ่มนะคะเขาต้องการตรงไหนตรงไหนที่เขายังขาดตรงไหนที่เขาอยากได้เพิ่มก็ไปฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องการทำผลิตภัณฑ์พริกผลิตภัณฑ์ที่เขาได้เพิ่มก็คือนอกจากพริกป่นปกติแล้วเขาเอามาเป็นพริกที่เป็นน้ำมันนะคะค่ะอันนี้ก็ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นเรื่องน้ำพริกที่เป็นพริกปลาป่น
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ได้รับความนิยมแล้วก็อีกตัวก็คือพริกทอดที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นเดี๋ยวนี้นะคะพริกทอดก่อนหน้านี้เรายังคิดว่าโอ้โหมันเผ็ดมากแต่เดี๋ยวนี้พริกทอดในปัจจุบันมันกลายเป็นสแน็คกลายเป็นของทานเล่นไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกตัว
1: หนึ่ง
0: ใช่ที่เราเข้าไปส่งเสริมให้เขาเคยมีการฝึกอบรมให้กับกลุ่มรู้สึกจะเป็นการทำปลาส้มอะค่ะ
1: ครับ
0: ฝึกอบรม5วันยังไม่จบฝึกเลยนะคะว
1: ัน
0: ที่3เขาได้ออเดอร์แล้วนะคะออเดอร์หลายร้อยกิโลด้วยค่ะอันนี้ก็คือสถาบันอะเราให้คนที่เข้ามาฝึกอบรมได้ลงมือจริงเพื่อที่จะพัฒนาทักษะของเขาแล้วก็ให้มั่นใจได้ว่าจบฝึกอบรมจากเราแล้วคุณทำได้จริงค่ะ
1: ครับผมถามย้อนกลับไปอีกเรื่องน
0: ึ
1: ง
0: ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะฟรี
1: คือแสดงว่าคนที่จะเข้ามาขอคำแนะนำแบบนี้เองจะต้องทำยังไงเช่นเรื่องของการอบรมผู้นวดเนี่ยอันนี้คือหลักสูตรในการเปิดแล้วก็ walk in เข้ามามาที่สถาบันแต่การที่จะออกไปหาเหมือนที่ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกรปลูกพริกแบบนี้อันนี้เหมือนต้องออกไปดังนั้นกลุ่มแบบนี้ถ้าเขารวมตัวกันได้หรือคนที่สนใจอยากจะขอความรู้เพื่อแปรรูปต้องติดต่อยังไงต้องวางแผนยังไงเพื่อมาขอคำแนะนำครับ
0: จริงๆเรานอกจากบัณฑิตแรงงานในพื้นที่แล้วก็อาสาสมัครแรงงานในพื้นที
1: ่
0: ทางชุมชนอย่างเป็นพี่ผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือว่าแม้แต่กลุ่มของเขาเองถ้าท่านต้องการที่จะเข้ามารับการพัฒนาฝีมือหรือว่าต้องการที่จะฝึกอบรมใดๆก็ตามนะคะก็ติดต่อมาที่สถาบันพัฒนาฝีมือของเราได้เลยนะคะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ของเรามีหน้าเพจให้สามารถติดต่อกลับมาได้ค่ะเราเปิดมี Facebook ท่านสามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะเพราะว่าจะมีแอดมินดูแลอยู่แล้วหรือว่าแค่แจ้งมาทางแรงงานแรงงานหรือว่าบัณฑิตในพื้นที่อย่างเงี้ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าลงพื้นที่ไปให้คำแนะนำแล้วค่ะ
1: ครับ
0: พร้อมที่จะดูแลทั้งตัวที่จะฝึกอบรมแล้วก็ตัวที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างนี้ได้ด้วยค่ะ
1: โอ้ถือว่าครบถ้วนเลยนะฮะกับการที่จะพัฒนาส่งเสริมทักษะทั้งซอฟต์สกิลเรื่องของสกิลด้านต่าง
0: ๆใช่นอกจากฝึกอบรมที่จะให้เขาทำเป็นแล้วเรายังมีฝึกอบรมเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ได้ด้วยค่ะ
1: ครบถ้วนเลยนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เราลงมาพื้นที่มาพูดคุยกันนะฮะในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษเห็นความเข้มแข็งเห็นการทำงานร่วมกันกับหลายภาคส่วนคนไหนสนใจฮะเรื่องของการพัฒนาทักษะอาชีพถ้าอยู่ในศรีสะเกษสามารถติดต่อมาได้ส่วนในพื้นที่อื่นก็สามารถติดต่อในกลุ่มจังหวัดได้ใช่ไหมฮะ
0: ได้ค่ะ
1: ก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในพื้นที
0: ่ที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว
1: พร้อมให้บริการด้วยวันนี้ขอบคุณท่านผอ.ด้วยนะครับ
0: ยินดีค่ะ
1: และนี่คือบทของรายการของเราในวันนี้พบกันได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้ผมและท่านแขกรับเชิญต้องขอลากันไปก่อนนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ

0: การที่เราได้สืบสานโครงการของพระแม่พันปีเนาะเป็นโครงการที่ดีที่สุดของเราเลยในชีวิตเพราะว่าท่านสนับสนุนทุกอย่างไม่ให้เราเดือดร้อนไหมท่านก็ให้ยืมไหมหลวงมาทำก่อนถ้าใครไม่มีทุนเป็นพระมหากรุณาธิคุณของท่านมากเลยที่สุดเริ่มมาทำโครงการตรงนี้ตรงพ.ศ.2525นี่ค่ะของชาวบ้านกลางก็เริ่มมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแต่ก่อนก็ทออยู่ทำอยู่แต่ทำแบบพื้นบ้านเราธรรมดาค่ะแบบว่าไม่ได้มีโครงการอะไรเข้ามาช่วยเหลือเท่าไหร่ท่านเห็นแบบนี้แล้วท่านก็เลยมีการส่งเสริมซื้อผ้าไหมจากชาวบ้านท่านก็มีโครงการขึ้นมาซื้อผ้าไหมเป็นโครงการหลวงแล้วก็ทอผ้าไหมไปส่งที่ผ้าตำหนักตะก่อนพวกปู่ย่าตายายเขาจะทอแล้วก็เอาไปถ้าเราไม่มีโครงการของแม่หลวงท่านสนับสนุนให้เรามีโครงการแบบนี้ซื้อผ้าไหมที่ว่าราคาที่สูงให้เราคงจะอยู่ไปไม่ยืดก็จะได้จะทอผ้าใส่ผ้าอะไรขายตามพื้นบ้านเราราคาถูกความภูมิใจที่มีโครงการของสมเด็จพระแม่พันปีที่สนับสนุนให้เรามีอาชีพมีคนในชุมชนมีอาชีพเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้ได้ส่งเราเรียนจนจบก็เพราะว่าเรามีขายเส้นไหมขายลังไหมทอผ้าไหมขายพอส่งศูนย์ศิลปาชีพเงินออกมาเป็นงวดๆล็อตๆเราก็ยังมีเงินก้อนไว้จ่ายค่าเทอมค่าอะไรลูกหลังจากขายข้าวทํานาอีกส่วนหนึ่งแล้วก็มาพอผ้าขายพอมีโครงการ3เดือนแล้วก็ส่งที3เดือนแล้วก็ส่งทีพอมีเงินออกมาแล้วก็ยังมีเงินเก็บค่าเทอมค่าอะไรลูกหลานส่งให้ลูกหลานเรียนชาวบ้านบ้านเราก็ไม่รู้จะมีที่หวังอะไรที่จะพอทำมาหากินเลี้ยงชีพได้เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สุดเลยที่ได้พระองค์ท่านมีโครงการนี้มาให้ชาวบ้านเรามีการเลี้ยงชีพเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเอง
1: เราภูมิใจที่ได้น้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริมาสืบสานต่อยอดพัฒนาโครงการต่างๆเพื่อให้ประชาชนเกิดองค์ความรู้เพื่อประกอบอาชีพให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

0: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
1: พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย
2: แอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT วิถีไทยนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับศิลปะวัฒนธรรมด้านเสียงดนตรีกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพาคุณผู้ชมมาที่อ่างเก็บน้ำห้วยวังนองอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะที่นี่มีมหกรรมงานใหญ่มากนั่นก็คือเสียงของคนร้อยเอ็ดนะคะซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่หมอลำศิลปินเท่านั้นค่ะที่นี่ยังมีศิลปะวัฒนธรรมรากเหง้าของคนอีสานด้วยจะเป็นอย่างไรจะสนุกสนานแค่ไหนและจะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของคนอีสานเพื่อที่จะให้ดังไกลไปถึงทั่วโลกได้อย่างไรติดตามกันได้ในรายการ NBT

0: ไทยของเราได้มีโอกาสมาร่วมงานนะคะนั่นก็คือซาวร้อยเอ็ดนั่นเองนะคะงานนี้ไม่มีเพียงแค่หมอลำศิลปินอย่างเดียวนะคะงานนี้แฝงไปด้วยเรื่องของเรื่องราวศิลปะแล้วก็รากเหง้าของคนอีสานไปด้วยซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับหมอลำซึ่งก็เป็นบรมครูแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: คุณแม่กฤษณานั่นเองนะคะก็ได้ติดตามผลงานของคุณแม่ด้วยเช่นเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องของหมอลำคุณแม่คะอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าหมอลำกับคนอีสานมีการเชื่อมโยงผูกพันกันยังไงคะ
1: ค่ะหมอลำกับคนอีสานภาษา
0: ค่ะ
1: ภาษานะคะภาษาและการแสดงค่ะการแสดงมันเป็นประเพณีของเราใช่ไหมคะประเพณีแบบว่ารักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
0: เป็นการร้องหมอลำเพื่อที่จะอนุรักษ์ประเพณีเอาไว้

0: ด้วย
1: ทั้งกรด้วยนะแล้วการแสดงเนี่ย
0: ค่ะ
1: คือหมอลำกรอนพื้นฐาน
0: ค่ะ
1: ค่ะหมอลำ
0: ค่ะคุณแม่คะทีนี้กรอนลำแต่ละกรอนที่เราได้สื่อสารร้องออกไปเนี่ยเนื้อหาบทเพลงต่างๆโดยเฉพาะการร้อยเรียงคำต่างๆซึ่งก็สื่อสารให้เห็นว่าวิถีชีวิตของคนอีสานเป็นยังไงรากเหง้าเป็นยังไงเนี่ยเรามีเขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจหรือว่าผูกคำแต่ละคำเพื่อที่จะให้คนมาซึมซับเนื้อหาของเราได้ยังไง
1: ค่ะค่ะคือเราประสบการณ์
0: ค่ะ
1: ที่เราเห็นอย่างเงี้ยเห็นด้วยตาของเรา
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็ไปเรียบเรียงไปแต่งเป็นกรออกมา
0: เพราะว่ามันอยู่ในวิถีชีวิตของเราด้วย
1: วิถีชีวิตอย่างที่แม่ไปเห็นเขาปลูกมันปลูกอ้อยปลูกอะไรอ่ะทำไรอ่ะแล้วก็ส่งลูกไปเรียนหนังสืออย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ก็เงินแค่นั้นแหละที่ส่งลูกไปจบปริญญาเราก็มาแต่งกร
0: ค่ะ
1: วิถีชีวิตชาวนาเป็นยังไงอะไรการอยู
0: ่ค่ะ
1: การอยู
0: ่ก็คือเห็นเรื่องราววิถีชีวิตเราก็เลยเอามาร้อยเรียงเป็นกรรำ
1: ค่ะ
0: ทีนี้กรรำบางทีเราก็จะเห็นว่ามีทั้งรำแบบเป็นรำแบบเร็วแบบช้าเป็นสั้นเป็นยาวมันมีกี่แบบคะคุณแม่เล่าให้ฟัง
1: คือหมอลำเนี่ยมันจะมีลำทางสั้น
0: ค่ะ
1: ลำทางสั้นมันจะเป็นทำนองที่สั้นทำนองที่รวดเร็วนะคะแบบเราฟ้อนใส่ได
0: ้ค่ะ
1: รำใส่ได้
0: อย่างเช่นแบบไหนคะ
1: แบบเราลำอย่างเงี้ยลำไอไม่ไหวครูอย่างเงี้ยหรือกรเกี้ยวอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: กรเกี้ยวพาราสีกันอย่างเงี้ยผู้หญิงผู้ชายแล้วก็มีการแสดงออก
0: ก็จะเป็นกรสั้น
1: ลำทางสั้นค่ะลำทางสั้น
0: ค่ะ
1: ลำทางยาวนี่ก็มันจะไอขยับมันจะไม่ขยับนะลำทางยาว
0: คือ
1: มันจะเป็นเนื้อหา
0: ค่ะ
1: เนื้อหาแบบว่าทางยาวมันก็มีหลายอย่าง
0: ค่ะ
1: ล่องยาวเป็นนิทานล่องยาวลากันกับหมอลำผู้ชายอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ล่องลาเขาเรียกว่าลำล่องยาว
0: ก็มี
1: ภาษาอีสานเขาว่าล่ำลองย่าวลากันย่ำหมุดเศร้าแต่ก่อนนี่เป็นแสดง3 ทุ่มถึงสว่าง
0: ค่ะ
1: นะคะก่อนจะจากกันก็ต้องร้องยาวแล้วก็ลำเต้ย
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของอีสานแล้วก็ที่สำคัญก็คือคล้ายๆกับว่าเป็นการสื่อสารว่านี่คือชีวิตวิถีรากเหง้าแล้วก็ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของคนอีสาน
1: ค่ะค่ะ
0: ที่เราอยากจะให้เขาได้มาซึมซับสัมผัส
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วในส่วนของคุณแม่เองนะครับรำในทำนองไหนคะส่วนใหญ
1: ่แม่รำทำนองขอนแก่น
0: ค่ะพ่ออะไรคะ
1: เพราะว่าอาจารย์อยู่ขอนแก่นอำเภอบ้านไผ
0: ่ทำนองขอนแก่นสารคามอุบลแตกต่างกันยังไงคะ
1: คือหมอลำกรนี่นะหมอลำกรเนี่ยเขาเรียกว่าหมอลำคู
0: ่
1: หมอลำคู่เนี่ยผู้หญิงผู้ชาย
0: หมอลำคู่ต้องลำ2 คน
1: ใช่ใช่แต่ว่าหมอลำกรคือแข่งกรกันกรแข่งความรู้กันน
0: ะ
1: สู้กันด้วยฝีปากด้วยปัญญาด้วยไหวพริบด้วยทุกอย่าง
0: แต่นั่นก็คือเป็นความบันเทิง
1: ความบันเท
0: ิงเป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมด้วยแล้วคุณแม่จะคงร้องหมอลำแบบนี้ไปถึงไหนคะ
1: จนกว่าลำไม่ได
0: ้โอ้นะคะแล้วเผื่อมีลูกศิษย์ลูกหาอยากมาเรียนด้วยล่ะคะ
1: ว้ายเยอะ
0: เลยใช่ไหม
1: คะเยอะ
0: ค่ะ
1: เป็นร้อยอ่ะ
0: โอ้โหนะคะนี่ก็คือศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสานนะคะคุณผู้ชมคะที่อยากจะให้ทุกคนที่ได้ฟังกรลำจากคุณครูจากหมอลำแต่ละคนเนี่ยได้ซึมซับความเป็นรากเหง้าความเป็นอีสานบ้านเราให้กับคนที่ได้มาสัมผัสหลงรักความเป็นอีสานบ้านเรานั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะในงานซาวร้อยเอ็ดยังมีเวทีเวิร์กช็อปมากมายซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเวทีเวิร์กช็อปด้านหมอลำซึ่งจะมีด้านครูพินก็มาหมอแคนก็มาอาจารย์สมบัติสิมล่าก็มานะ
1: คะ
0: แล้วก็ยังมีอีกศิลปินมากมายเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูวงเสวนาแล้วก็ไปดูกิจกรรมการเวิร์กช็อปเรื่องนี้กันค่ะ

0: แต่เงื่อนอะไรพี
1: ่เอาแค่นหน่อยคือเป่าเสียงไงเลย
0: ผมปั๊บด้วยพี
2: ่ครับงานนี้นะครับเสียงของร้อยเอ็ดสู่เวทีโลกนะครับคำว่าเสียงของร้อยเอ็ดในที่นี้ในจุดประสงค์ของผู้จัดงานนะครับไม่ได้มีเพียงแต่เสียงของดนตรีอย่างเดียวนะครับเสียงนี้จะบ่งบอกถึงวัฒนธรรมทุกอย่างศิลปะวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมการอยู่การกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติความงามของสถานที่แห่งนี้เสียงตัวนี้อาจจะเป็นเสียงเล่าลือเสียงกล่าวขานนะครับในเรื่องราวในบริบทบรรยากาศอะไรต่างๆนี้รวมอยู่ในคำว่าเสียงนะครับเสียงดนตรีก็เป็นหนึ่งอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับเป็นเอกอยู่แล้วเสียงคำเล่าลือเสียงความสวยสดงดงามความดีความงามของคนอีสานนะครับที่จุดประกายขึ้นที่ห้วยวังนองหรือเขื่อนวังนองแห่งนี้นะครับเป็นการบ่งบอกชาวโลกให้รู้ว่าสถานที่แห่งนี้พร้อมแล้วที่จะเดินก้าวไปข้างหน้านะครับวันนี้ได้ฟังมุมมองของศิลปินนะครับก็หลายท่านทั้งศิลปินรุ่นเก่าซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการอนุรักษ์นะเช่นศิลปินคำเมานะครับในแนวอนุรักษ์ก็ต้องมีพินทรงแบบเนี้ยอันนี้คือแนวอนุรักษ์อยู่แล้วอันนี้ขายได้เลยนะครับความเป็นตัวตนชัดเจนแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่เวทีโลกได้แล้วนะครับไม่ดับหนึ่งสมบัติสิมล่านี่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับติดบอร์ดนะครับอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับเหยียบแคมศิลปะไอ้อะไรศิลปินแห่งชาติอยู่แล้วมีชื่อในบอร์ดแม่กิจสนาบุญแสนก็มีชื่ออยู่ในบอร์ดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่อาจจะรอโอกาสเท่านั้นเองนะครับนั่นคือการทำหน้าที่ความเป็นศิลปินนะครับมาวันนี้ได้เห็นมุมมองว่าศิลปินเหล่านี้เป็นนักอนุรักษ์อยู่แล้วนะครับศิลปินรุ่นใหม่นะครับอย่างทิวลี่เป็นศิลปินรุ่นใหม่นะครับซึ่งในมุมมองคนรุ่นใหม่นั้นนะครับมีความประสงค์อยากจะเอามรดกของพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยออกเข้าไปเชื่อมกับดนตรีในระดับโลกนะครับให้เกิดความกลมกลืนให้ทั้งสองอย่างเนี่ยเข้ามาเป็นอันเดียวกันได้ไหมนะครับแต่เขาไม่ได้ทิ้งของเก่านะรากเง่าเนี่ยเขาอนุรักษ์อยู่แล้ว 100% นะครับแต่ทำไมเวลาที่จะเข้าไปหาเขาบางครั้งมันคล้ายๆมีกำแพงอยู่นะครับมีกำแพงกั้นอยู่นิดนึงดังนั้นเขาพยายามที่จะเชื่อมนะครับเชื่อมเข้าหาดนตรีนี่แหละเอาเป็นเริ่มต้นจากดนตรีนะครับเชื่อมเข้าไปเพื่อปลูกพันธมิตรนะครับเมื่อเข้ากันได้แล้วเนี่ยประชับนำเข้ามาเที่ยวบ้านเรานะครับมาดูของแท้นะครับเป็นหน้าต่างอีกใบหนึ่งที่จะก้าวเข้าไปสู่โลกนะครับโลกกว้างอันนี้เป็นจุดประสงค์ของงานนะครับดังนั้นSound of Royal นะครับเกิดขึ้นได้นะครับจากผู้หนุนนำนะครับผู้ให้ทุนนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณไปยังที่กองทุนปลอดภัยและสื่อสร้างสรรค์เป็นผู้ให้งบประมาณมาสนับสนุนในงานนี้และท้ายสุดก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแกนนำแล้วก็นำโดยท่านด็อกเตอร์สวัสดิ์ชัยศิลปโชคนะครับตบมือให้อีกครั้งหนึ่งนะครับคนเก่งของเรานะครับเขาไม่ใช่มืออาชีพเขาไม่ได้เป็นคนเก่งถึงขนาดเลิศหรูแต่เขาอยากจะลองบางสิ่งบางอย่างนะครับในบางมุมเนี่ยเขาน่าจะทำได้นะครับวันนี้เกิดมันท้าทายมากๆนะวันนี้ถึงแม้ว่ามันจะผิดพลาดอะไรต่างๆเขายอมรับหมดทุกอย่างนะครับวันนี้เป็นการเขาเรียกว่าถอดบทเรียนไปด้วยนะครับแล้วมันบกพร่องตรงไหนมันจะต้องเติมแต่งยังไงนะปีต่อไปโปรดติดตามนะครับจะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เพิ่มเติมสิ่งดีๆนะครับให้มันเต็ม 100% วันนี้ขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมสร้างสรรค์นะครับมาร่วมเที่ยวมาร่วมชมรวมทั้งอาหารนะครับร้านค้าต่างๆที่มาร่วมกันให้มันเกิดงานในวันนี้นะครับและในนามของผมคนหนองพอกนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับมาเยี่ยมที่หนองพอกหนึ่งเดียวในเมืองร้อยเอ็ดที่เป็นมุมนะครับซึ่งมันอยู่ลักษณะสามเหลี่ยมทองคำก็ว่าได้ตรงนี้นะครับติดเขตกับกาฬสินธุ์กับมุกดาหารนะครับที่สวยงามนะครับขอเชิญชวนไปผู้ที่รับชมอยู่ขณะนี้นะครับมาเที่ยวชมนะครับมุมนี้สวยงามมากนะครับเป็นทะเลน้ำจืดที่หาชมได้ยากเลยทีเดียวขอบคุณมากครับ
3: คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปจากอาจารย์ต่างๆแล้วนะคะโดยเฉพาะอาจารย์ด้านหมอแคนหมอพินแล้วก็หมอลำกันแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องของดนตรีด้านหน้าเวทีนะคะซึ่งวันนี้มีเวทีที่เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมของอีสานมากมายหลากหลายเวทีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมกันสดๆพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ค่ะหลังจากที่เราได้สัมผัสกับหมอลำแล้วก็การแสดงด้านหน้าเวทีทุกเวทีกันแล้วนะคะทีนี้เราจะไปฟังเสียงคนร้อยเอ็ดกันหน่อยโดยเฉพาะคนจัดงานที่เขามีแนวคิดในการที่อยากจะอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของอีสานไปฟังกันว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้กันค่ะ
1: ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะขอบคุณเลยครับขอบคุณทางผู้ให้ทุนสนับสนุนในงานนี้ก็คือกองทุนสื่อปลอดภัยและก็สร้างสรรค์นะครับเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสู้กับสื่อที่ไม่ปลอดภัยและก็ไม่สร้างสรรค์แล้วผมเข้าใจเจตนารมณ์กองทุนแล้วผมรับเจตนารมณ์นั้นมาทําต่อนะครับก็โดยเฉพาะในงานนี้เราอยากส่งเสริมกระบวนการซอฟต์พาวเวอร์โดยนําเอาทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในภาคอีสานโดยเฉพาะในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาสื่อสารมาสร้างสรรค์ให้เกิดสื่อสร้างสรรค์ในเชิงงานเทศกาลดนตรีที่เรียกว่าSound of 101หรือว่าเสียงของ101สู่เวทีโลกนะครับSound of 101 to the world ตรงนี้นะครับเพื่ออยากให้ผู้คนนะครับทั้งในพื้นที่ชุมชนเองนะครับทั้งในระดับจังหวัดระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติที่เข้ามานะครับอย่างที่เห็นในงานเนี่ยมีกรุ๊ปจากญี่ปุ่นจากจีนนะครับจากอังกฤษจากต่างประเทศเข้ามาทําข่าวมาสัมภาษณ์มาเวิร์คช็อปนะครับมี FC มาด้วยบินจากญี่ปุ่นมาดูวงที่เราเชิญมาเล่นนะฮะผมชื่นชมเขามากๆเลยนะครับก็เพื่ออยากจะสื่อสารให้รู้ว่ากระบวนการที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาแล้วสิ่งหนึ่งเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องมีเลยก็คือนําเอาทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์และทุนทางวัฒนธรรมเหล่านั้นเนี่ยในร้อยเอ็ดมีเยอะมากสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือร้อยเอ็ดสร้างศิลปินเยอะมากตั้งแต่อดีตปัจจุบันมีศิลปินพำนับในโดยเฉพาะศิลปินชาติในจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่2ท่านแม่ครูชวีวรรณนะครับพ่อครูทรงศักดิ์โดยเฉพาะที่นี่เป็นบ้านเกิดของท่านอําเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบ้านเกิดของพ่อครูทรงศักดิ์ปทุมศิลป์ผู้ซึ่งทําให้โบสถ์เนี่ยจากของเล่นธรรมดาธรรมดาที่ใช้แกว่งในอดีตพัฒนามาเป็นเครื่องดนตรีแล้วนําไปสู่จังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาทางเทศบาลพิจารณาให้สร้างโบสถ์ทาวเวอร์หอโบสถ์ที่สูงแล้วก็เป็นหอชุมเมืองที่สูงเพื่อเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งว่าที่นี่คือเมืองแห่งดนตรีนะครับคือเมืองแห่งดนตรีก็คือเราจะเอาทุนทางวัฒนธรรมเหล่านี้มาก่อให้เกิดกระบวนการกลไกของความเป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยใช้ดนตรีเป็นตัวนําศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านเป็นตัวนํานะครับแล้วก็ซ่อนอะไรหลายๆอย่างที่มันอยู่ในเนี้ยเพื่อให้ผู้คนได้มาเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานคราฟงานพื้นบ้านงานช่างนะครับอาหารอย่างเงี้ยเราก็มีนะครับเชิญเชฟที่มีความสามารถมาเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่า Sound of Red หรือว่าเสียงของร้อยเอ็ดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เสียงของศิลปินเสียงของดนตรีอย่างเดียวแต่ว่ามีเสียงอื่นๆที่เป็นเสียงของพื้นบ้านเสียงของชุมชนนะครับเสียงของวิถีผู้คนที่เราอยากจะนําเสนอออกไปให้ผู้คนได้รับรู้ในระดับชาติแล้วก็ระดับนานาชาติต่อไปครับผมว่าไปได้ไกลอีกเยอะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะมันในระดับโลกเนี่ยเขารับรู้มานานแล้วนะครับศิลปินดนตรีในยุคอดีตนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีของเราเนี่ยมีไม่ถึงโลกตะวันตกหรอกครับการบันทึกเสียงผ่านการบันทึกเสียงนะฮะการบันทึกเสียงในอดีตเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เทคโนโลยีจากฝรั่งนะครับถ้าเราไม่มีส่วนกลางเนี่ยมันก็คงไปไม่ได้ทีเนี้ยผมว่าระดับโลกเขารับรู้แล้วว่าจังหวะหรือว่าความเป็นหมอลำสไตล์เนี่ยนะครับที่นอกเหนือจากแจ๊สสไตล์คลาสสิคอลสไตล์ป๊อปสไตล์ร็อกสไตล์บลูสไตล์ดนตรีหมอลำสไตล์จะเป็นอีกช้อยนึงของความเป็นดนตรีที่โลกจะต้องได้รับรู้แล้วเขารับรู้แล้วครับผมว่ายังไปได้อีกไกลนะครับแต่ว่ามันจะไปได้ไกลยิ่งขึ้นถ้ามีกระบวนการสนับสนุนเช่นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์หรือเรื่องของการส่งเสริมเหมือนกิจกรรมที่เราทําขึ้นนะฮะในงานเรามีเวทีประกวดดนตรีเยาวชนเรามีเสวนาเกี่ยวกับดนตรีเชิญพ่อครูแม่ครูมาเชิญนักวิชาการมานะครับเรามีเรื่องของการทําวงพิธีเปิดเครื่องดนตรีสารผสมวงซิมโฟนีออเคสตราเรามีเวทีเยาวชนแสดงจากเชิญมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วภาคอีสานน้องๆ นักเรียนเอาแนวดนตรีสารมาผสมผสานกับเครื่องดนตรีอื่นเรามีศิลปินที่หลากหลายเจเนเรชันบนเวทีเมนสเตจซึ่งเล่าเรื่องความเป็นดนตรีหมอลำผสมผสานกับเครื่องกับดนตรีแนวอื่นเพื่อสื่อสารกับผู้คนผมว่าไปได้ไกลอีกเยอะครับความโดดเด่นของอาจารย์สมบัติก็คือเป็นนักสร้างสรรค์ครับครีเอทีฟไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ส ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ยินผ่านโสตประสาทสัมผัสของแกของท่านเนี่ยฮะท่านสามารถเอามารังสรรค์ได้เกิดเป็นแนวเพลงใหม่ๆได้เสมอนะครับเช่นลายที่ทุกคนรู้จักในวงการหมอแคนเช่นลายรถไฟอย่างเงี้ยท่านก็เอาเสียงแคนเอาเรียนแบบเสียงรถไฟเรียนแบบเสียงนู่นนี่นั่นเสียงอะไรต่างๆก็คือมีความเป็นพลวัตอยู่เสมอแล้วมีความแกมีความขยันฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลานะครับสร้างสรรค์อยู่เสมอก็เลยทําให้แล้วก็อีกอย่างนึงเลยก็คือสกิลในการเป่าแคนชัดเจนอยู่แล้วมีเสียงแคนที่คมชัดมีการเล่นลูกเมโลดี้

ไรต่างๆได้ทุกอย่างเลยมีความรวดเร็วอะไรต่างๆคล่องแคล่วมากก็เลยทําให้พ่อครูสมบัติหรืออาจารย์สมบัติเนี่ยถูกนับว่าเป็นเบอร์หนึ่งในวงการหมอแคนอยู่เสมอๆครับไปแต่ว่าผมมองว่าอย่างนี้นะฮะคนอีสานมีความเป็นครีเอทีฟมากถึงจะรับว่าทําอื่นเข้ามาแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันจะต้องทําให้เข้ากับอีสานให้ได้ร่วมสมัยให้ได้นะครับอย่างเช่นยังไงก็อย่างเช่นดนตรีนี่แหละอ้าวพอได้ยินเสียงเพลงล็อกอย่างเงี้ยนะครับดนตรีแนวล็อกเข้ามาในภาคอีสานนานแล้วครับในยุคของจิมมี่เฮนดริกในยุคของหมอลำช่วงยกตัวอย่างวงซานตาน่าอย่างเงี้ยนะครับในยุคนั้นเนี่ยนักดนตรีอีสานเริ่มใช้กีตาร์ไฟฟ้าใช้เครื่องดนตรีที่เป็นอิเล็กทรอนิกเข้ามาผสมผสานกับเครื่องดนตรีที่มันเป็นพื้นบ้านในอะคูสติกนอกจากแคนนอกจากพินโปร่งนะครับก็คือเป็นคนที่ครีเอทีฟเก่งอ่ะคนอีสานนะครับครีเอทีฟเก่งมากไปเห็นอะไรไปรู้อะไรมาไปรับอะไรมาก็จะเอามาผนวกผสมผสานแล้วก็ให้มันเกิดความเป็นร่วมสมัยอยู่เสมอๆนะครับอันนี้ในมิติของดนตรีอย่างเดียวครับอย่างอื่นผมไม่พูดถึงนะเช่นอาหารเนี้ยนะครับพี่ฝ้ายนอกจากจะทําลาบอย่างเดียวแล้วพี่ฝ้ายยังเปิดร้านลาบเสียบอย่างเงี้ยนะครับหรืออาหารต่างๆเนี่ยคนอีสานหรือคนไทยเรานี่แหละเก่งมากเลยเก่งครีเอทีฟครับเห็นที่อื่นไม่ได้ก็คือต้องเอามาทําเป็นของเราให้ได้ก็คือเอามาบูรณาการให้มันเกิดอยู่ในสังคมของเราให้ได้ในทุกยุคทุกสมัยอันนี้ในมุมมองของผมส่วนตัวนะครับส่วนท่านอื่นผมไม่กล้าตอบแทนแต่ว่าในสิ่งที่ผมเห็นสิ่งที่ผมมีความรู้แล้วก็ผมสัมผัส

สวยงามของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็รากเหง้าของคนอีสานที่มีการเชื่อมโยงกับหมอลำนั่นเองนะคะเชื่อว่าหลายๆคนโดยเฉพาะลูกหลานชาวอีสานนะคะก็จะมีการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเราให้คงอยู่ต่อไปและที่สำคัญให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าอีสานไม่ธรรมดาแล้วก็ยังคงมีความงดงามแบบนี้อยู่นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ NBT วิถีไทยขอบคุณทุกการติดตามลาไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะที่อ่างเก็บน้ำห้วยวังนองแล้วก็ศิลปินหมอลำนะคะชุด

0: เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่เราเป็นคนไทยที่เกิดมาบนแผ่นดินไทยแล้วมันมีทรัพยากรที่แบบเราหยิบจับใช้อะไรกับชีวิตของเราได้จริงๆอะค่ะบ้านที่เราทำขึ้นมานะคะเราก็ทำจากแกะแล้วก็ดินแล้วก็ปั้นขึ้นมาเป็นบ้านของเราส่วนป่าเราก็ปลูกเพิ่มขึ้นมาอีก5ไร่ในช่วงแรกเราก็ภูมิใจที่เราแบบสร้างบ้านเองได้แล้วเราก็สร้างป่าเองได้อะค่ะคือความเป็นคนไทยเนี่ยโชคดีที่ว่าในหลวงของเราพวกเราเรียกพ่อและถามว่าแล้วพ่อก็ยังเปิดบ้านให้พวกเราอีกแล้วบ้านพ่ออ่ะมันอบอุ่นนะแนวทางที่ในหลวงทั้งรัชกาลที่9และ10วางไว้ให้เราอ่ะตั้งหลายศาสตร์ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณอยากเจอความรู้แท้จริงหรืออยากมีชีวิตที่มันยั่งยืนหรืออยากจะแบบไม่อยากเหน็ดเหนื่อยอีกแล้วอ่ะให้กลับบ้านมาหาพ่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะมันมีความสำคัญกับคนไทยมากเพราะว่ามันหมายถึงเป็นบ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านที่เราสามารถที่จะไปหาความรู้แล้วก็เป็นความรู้ที่มันสดใหม่ภูมิใจมากกับแผ่นดินตรงนี้ที่เราแบบสร้างเองตั้งแต่ต้นจนจบถ้าเราจะเป็นเกษตรกรเนี่ยเราจะต้องทำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเราทำตั้งแต่แบบปลูกขึ้นมาจนถึงเราเอาเข้ามาเสพเอาเข้ามากินมาใช้เนี่ยถ้าคุณได้ทำได้ถึงกระบวนการนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดใดก็แล้วแต่คุณรวยแล้วคุณอิสระแล้ว
1: เราภูมิใจที่ได้สืบสานรักษาต่อยอดโครงการตามแนวพระราชดำริของสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ก่อให้เกิดมรดกที่สร้างประโยชน์ต่อเนื่องให้ชาวประชาชนให้

ภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาดเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

การพาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี

ผมชื่อเช้าครับเพิ่งมาเป็นครูอาสาผมอาจจะดูช้าแปลกๆนิดนึงครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ดิฉันกัณณัฐภาธรสืบนกูลอาจารย์ล่ามภาษามือในวันนี้นะคะคุณชนะนพภูมิเหมพิรันค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารเราได้ผ่าน2ช่องทางนะคะทางช่อง NBT หมายเลข2แล้วก็อีก1ช่องทางทางแพลตฟอร์มออนไลน์ NBT ภาษาอังกฤษด้วย NBT ภาษาไทยก็มาติดตามพูดคุยกันได้วันนี้หลายคนคงติดตามสถานการณ์ฝนกันก็อาจจะบอกมาได้เพราะตั้งแต่เมื่อคืนหลายพื้นที่เนี่ยก็มีฝนตกกันไปบ้างเป็นอย่างไรกันบ้างก็บอกเล่ากันมาผ่านทาง Facebook ละกันค่ะ
1: หลายคนบอกว่าฝนตกหนักในแต่ละพื้นที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเช้านี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ฝนล่าสุดกันหน่อยซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือน45จังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะคะให้เตรียมรับมือฝนถล่มหนักในวันนี้ค่ะซึ่งทางด้านของสทนชเตือนพื้นที่ภาคใต้10ถึง12ตุลาคมให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่7เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคมนี้ในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคม